0: างๆน่าจะสงสัยว่าสิ่งที่อยู่ข้างๆครูแมมเด็กๆลองดูคืออะไรคะน่าจะเป็นอะไรเด็กๆบอกว่าเป็นจิ๊กซอเป็นส่วนที่เด็กๆเนี่ยจะต้องนำมาต่อให้เรียกว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์ทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแจกชิ้นส่วนแบบนี้นะคะให้กับเด็กๆด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูจะขอตัวแทนทั้งเด็กต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาด้านหน้าได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนของเราหน่อยค่ะขอคนที่เรียกว่าไม่ค่อยได้ออกมานะคะมาได้เลยค่ะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะมาได้เลยมาเลยค่ะขยับมาเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราหน่อยค่ะปรบมือให้ตัวแทนของเรานะคะนี่ก็คือเด็กๆจากตัวแทนกลุ่มทั้ง5กลุ่มนะคะโดยคุณครูจะให้เด็กๆทั้ง5คนนี้ช่วยกันต่อจิ๊กซอว์ภาพนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรพร้อมไหมคะตัวแทนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ตัวแทนมันจะไม่พร้อมเลยค่ะเด็กๆตัวแทนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: คำถามด้วยพร้อมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไม่ค่อยเรียกว่าวันนี้น่าจะไม่ค่อยมีแรงนะคะไม่เป็นไรขออีกหนึ่งครั้งอ่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมคร
0: ับ โอ้โหเดี๋ยวเราจะมาดูกันเด็กๆให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะคะดูสิว่าความสามัคคีจะทำให้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยประสบความสำเร็จหรือไม่พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆลองดูภาพเด็กๆตัวแทนลองดูภาพแล้วนำมาต่อทางด้านนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆดูนะภาพไหนจะต้องเรียงต่อกันลองเอาภาพแต่ละภาพเนี่ยนำมาเรียงต่อกันนะคะขยับมาฝั่งนี้นิดนึงนะนี่ได้แล้วน่าจะเป็นอะไรคะเนี่ยหัวไก่อะไรน่าจะต่อลองดูใช่หรือเปล่าตรงนี้ต้องเป็นส่วนอะไรที่หายไปเด็กๆช่วยกันดูนะคะใกล้หรือยังคะเด็กๆใกล้จะเป็นภาพหรือยังใกล้แล้วนะคะเด็กๆลองดูตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนที่เป็นโค้งใช่ไหมคะแสดงว่าตรงไหนที่เป็นโค้งลองหยิบมาติดสิคะตรงไหนเด็กๆบอกเพื่อนได้นะคะส่วนโค้งใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใช่หรือเปล่าลองดูว่าส่วนนี้ถ้ายังไม่ใช่ลองดูส่วนอื่นก่อนนะคะถ้ายังไม่ใช่ลองดูส่วนอื่นก่อนนะตรงนี้เป็นส่วนโค้งเด็กๆลองดูนะว่าเพื่อนจะต่อถูกต้องไหมเอาละค่ะภายในเวลาอีก5นาทีลองต่อตัวไก่ก่อนนะคะตัวไก่ส่วนโค้งส่วนเว้าอยู่ตรงไหนเอ่ยเด็กๆปลายทางตอนนี้เป็นรูปภาพที่สมบูรณ์หรือยังคะลองดูนะคะเด็กๆให้กำลังใจเพื่อนด้วยนะดูซิใช่หรือเปล่าส่วนที่หายไปตรงนี้น่าจะมีส่วนที่เป็นเด็กๆลองดูนะใช่หรือเปล่าตรงนี้ส่วนนี้ใช่ไหมคะเด็กๆลองดูส่วนที่ต่อกันดูตรงนี้โค้งของเขาอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้โค้งอยู่ด้านบนแสดงว่าใช่ไหมคะยังไม่ใช่นะคะตบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยแล้วไหนอยู่ตรงไหนคะลองดูซิตรงนี้ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่น่าใช่นะคะลองดูใช่หรือยังเนี่ยใช่หรือยังคะกลุ่มนี้มีครูแหม่มด้วยนะครูแหม่มช่วยด้วยนะคะอันนี้ใช่หรือเปล่าคะเด็กๆลองดูส่วนไหนใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่แสดงว่าส่วนที่อยู่ด้านหลังยังไม่สมบูรณ์เด็กๆคิดว่าภาพที่เป็นสีเขียวแบบนี้เป็นภาพพื้นหลังน่าจะอยู่ฝั่งนี้หรือว่าอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้ได้เลยค่ะย้ายมาฝั่งนี้ได้เลยนะ จะหมดเวลาหรือยังคะเด็กๆลองดูนะเสร็จหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วพูดว่าชัยโย
1: ชัยโย
0: เด็กๆปรบมือให้ตัวแทนของเราค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยตัวแทนของเราขยับไปด้านนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเด็กๆลองดูภาพนี้น่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะเป็นภาพไก่อะไรเอ่ยไก่แจ้สมบูรณ์หรือยังคะ
1: สมบูรณ
0: ์สมบูรณ์แล้วนะคะต่อด้วยความสามัคคีของตัวแทนทั้ง5คนและกำลังใจที่ได้จากเด็กๆนะคะประเมินให้ตัวแทนของเราค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะนี่ก็คือภาพไก่นั่นเองนะคะใครรู้บ้างว่าไก่เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างน้องวันใหม่ค่ะไก่มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ
2: ออกไข่ให้รับประทาน
0: ออกไข่ให้เรารับประทานเก่งมากค่ะน้องตะวันค่ะ
3: ไว้ปลูกครับ
0: เอาไว้
3: ปลูกครับ
0: น้องตะวันบอกว่าไก่แถวบ้านน้องตะวันเอาไว้ปลูกน้องตะวันแทนนาฬิกาปลูกด้วยมีใครอีกคะน้องอีฟค่ะน้องอีฟไก่มีประโยชน์ยังไงบ้างคะ
4: เอาไว้กินค่ะ
0: เอาไว้รับประทานนั่นเองนอกจากรับประทานแล้วยังสามารถทำอะไรได้อีกน้องเบิ้ลน้องเบิ้ล
5: เอาไปขายครับ
0: เอาไปขายสร้างรายได้ให้กับเด็กๆด้วยนะคะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนของเราก็คือในเรื่องของไก่แจ้แซ่เสียงนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ของเรานะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของบทดอกสร้อยได้อ่านบทดอกสร้อยอาขยานไก่แจ้ได้บอกข้อคิดจากบทดอกสร้อยไก่แจ้ได้รวมทั้งอ่านและตอบคำถามจากเรื่องที่วันนี้คุณครูจะให้อ่านได้ด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดเด็กๆต้องนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านเรื่องหรืออ่านอาขยานเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเด็กๆจะเห็นว่าในต้นชั่วโมงเรามีการต่อจิ๊กซอภาพไก่ไปใช่ไหมคะไก่เนี่ยเด็กๆต้องคอยติดตามชมว่าจะเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องของเราอย่างไรนะคะหรือว่าวันนี้เรื่องที่จะอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับไก่นะคะเด็กๆต้องคอยติดตามชมนะคะเอาละค่ะนี่เลยครูแม่มสืบเนื่องมาจากขั้นนำที่เราได้ต่อภาพเด็กๆลองดูว่าภาพที่เด็กๆได้ต่อตอนต้นชั่วโมงเนี่ยเป็นภาพไก่สายพันธุ์ไหนน้องสกภัทรค่ะเป็นภาพไก่สายพันธุ์ไหนคะ
6: ไก่บ้านครับ
0: ไก่บ้านยังไม่ถูกค่ะน้องดาเนียค่ะภาพที่น้องได้ต่อไปขั้นนำเนี่ยเป็นภาพไก่อะไรคะ
7: ไก่แจ้ค่ะ
0: ไก่แจ้เด็กๆคิดว่าไก่แจ้เนี่ยใช่หรือเปล่าจากภาพใช่ไหมคะใช่ถูกต้องนะคะนอกจากไก่แจ้แล้วเด็กๆยังรู้จักไก่สายพันธุ์ไหนบ้างคะน้องค่ะน้องค่ะรู้จักไก่สายพันธุ์ไหนอีกคะไก่ชนมีไก่อะไรอีกคะที่เด็กรู้จักน้องจักรพัฒน์ค่ะ
8: ไก่ป่าครับ
0: ไก่ป่ามีค่ะไก่ป่าเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปมีไก่อะไรอีกคะน้องค่ะ
9: ไก่บ้านครับ
0: ไก่บ้านต้องเจาะจงด้วยว่าเป็นไก่อะไรนะคะไก่อะไรเอ่ยไก่ป่าไก่บ้านไก่ชนมีไก่อะไรอีกคะเด็กๆไก่ไข่นะคะไก่ไข่ก็ถือว่าเป็นไก่ที่แบบว่าให้ไข่แล้วถ้าไก่เนื้อล่ะเรารับประทานอะไรคะ
10: เน
0: ื้
10: อ
0: ของมันนั่นเองนะคะซึ่งนี่ก็คือไก่สายพันธุ์ต่างๆที่เด็กๆรู้จักนะคะแล้วเด็กๆปลายทางรู้จักไก่สายพันธุ์ไหนบ้างวันนี้ครูแม่มีเกร็ดความรู้มาฝากเด็กๆด้วยก็คือเดี๋ยวจะให้เด็กๆดูว่าไก่สายพันธุ์ที่ครูแม่มานำเสนอมีไก่สายพันธุ์อะไรบ้างและเขามีจะมีลักษณะอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับเกร็ดความรู้ในวันนี้นะคะครูขอนำเสนอไก่สายพันธุ์ต่างๆค่ะนี่เลยค่ะสายพันธุ์แรกที่ครูนำมานะคะก็คือไก่ชนค่ะเด็กๆรู้จักไก่ชนไหมคะไก่ชนเป็นไก่ที่นำมาเลี้ยงนะคะสำหรับชนไก่นั่นเองซึ่งไก่ชนในประเทศไทยนะคะก็ถูกนำเข้านะคะจากประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นไก่ชนสายพันธุ์พม่าหรือไก่ชนสายพันธุ์เวียดนามค่ะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลย
3: ไก่งวงนะคะเด็กๆรู้จักไก่งวงไหมคะบางคนอาจจะรู้จักในเทศกาลคริสต์มาสนะคะที่นำมารับประทานนั่นเองไก่งวงเนี่ยเด็กๆลองดูนะคะลักษณะเด่นของเขาก็คือบริเวณหัวและบริเวณคอของเขานะคะจะไม่มีขนแต่ว่าจะเป็นหนังย่นๆแบบนี้นะคะคล้ายๆหูแล้วก็หางเขาเนี่ยก็จะตั้งตรงแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ

0: บริเวณข้างๆหน้ากากนะคะเขาก็จะมีขนสีดำๆนะคะและอีกหนึ่งลักษณะเด่นของไก่ฟ้าพญาลอนะคะเด็กๆลองดูบนหัวของเขาจะมีเส้นขนที่แตกปลายนะคะอยู่ด้านบนหัวนั่นเองค่ะและไก่ชนิดสุดท้ายนี่เลยค่ะไก่น่ารักแบบนี้นะคะเรียกว่าไก่ซินกี้ค่ะเด็กๆเห็นไหมคะลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะมีความอ้วนกลมนะคะมีขนที่ฟูมีหางที่ฟูนะคะถ้าเด็กๆมองข้างๆนะคะคล้ายๆกับเป็นรูปหัวใจเลยนะคะเป็นไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามเพลิดเพลินค่ะ
1: ไก่พันไก่ที่ครูแหม่มมานำเสนอไหนเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางคนไหนชอบไก่ชนบ้างไหนคนไหนชอบไก่ฟ้าพญาลอบ้างไหนใครชอบไก่งวงบ้างนี่และสุดท้ายใครชอบไก่ซินกี้บ้างคะนี่ไก่ซินกี้น่าจะเป็นไก่ที่เด็กชอบเพราะว่าอะไรคะมันดูหน้าตาน่ารักนั่นเองนะคะเด็กๆคิดว่าคุณแหม่มชอบไก่พันไหนคุณแหม่มก็ชอบไก่ซินกี้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือไก่สายพันธุ์ต่างๆนะคะที่เด็กๆเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมไปแล้วนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับไก่ในเรื่องเขามีเพื่อนรักเป็นไก่ด้วยจะเป็นไก่เกี่ยวกับอะไรจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะแล้วก็เปิดไปบทที่4ได้เลยค่ะอ่านพร้อมกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทที่4ไก่แจ้แซ่เสียงกันนะคะบางช่วงนะคะคุณครูอาจจะให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงตามตอนนี้นะคะถ้าคุณครูอ่านไปแล้วนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางให้ออกเสียงคลอตามนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆต้องนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงนะคะเวลาอ่านหนังสือนะคะจะได้อ่านได้เต็มปอดนะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ฉันเขียนเรื่องนี้ให้เพื่อนรักคู่หนึ่งกับครอบครัวที่น่ารักของเขาความจริงเขาไม่ใช่คนหรอกแต่เป็นไก่แจ้เพื่อนๆรู้จักไก่แจ้ไหมถ้าอยากรู้จักก็ตามฉันมาเอาละค่ะเด็กๆลองอ่านบรรทัดต่อไปนะคะย่อหน้าถัดไปนะ1 2 3ไก่แจ้ของฉันชื่อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยเจ้าสร้อยเป็นไก่แจ้ตัวผู้ส่วนเจ้าสวยเป็นไก่แจ้ตัวเมียพ่อซื้อเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยให้เป็นของขวัญวันเกิดเมื่อปีที่แล้วฉันดีใจมากเพราะอยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองมานานแล้วต่อไปคุณครูอ่านนะคะเด็กๆคลอตามนะเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยเป็นไก่แจ้พันธุ์ไทยพ่อบอกฉันว่าคนไทยเลี้ยงไก่มานานแล้วไก่แจ้เป็นไก่สวยงามลำตัวเล็กและเตี้ยตัวผู้มีสีสันสดใสงอนเป็นแฉกหางเรียวยาวโค้งงอนส่วนตัวเมียสีไม่สวยเท่าตัวปุกไก่แจ้มีขนหลายสีบางตัวมีสีเดียวล้วนๆเช่นสีขาวสีดำสีเทาบางตัวมีหลายสีปนกันบางทีเรียกชื่อตามสีที่ต่างกันเช่นสีประดู่สีดอกหมากสีกระต่อไปเด็กๆอ่านเองนะคะพร้อมกันทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทาง1 2 3
2: เจ้าสร้อยของฉัน
1: มีลำตัวสีดำสนิทมีขนสร้อยคอเป็นริ้วๆสีขาวนวลเหมือนสีดอกหมากสีดอกหมากค่ะเด็กๆลองดูคำศัพท์เด็กๆอย่าอ่านผิดนะอย่าเติมคำศัพท์หรือว่าอย่าลดคำศัพท์นะคะดูว่าเขาเขียนคำว่าอะไรแล้วอ่านนะคะเดี๋ยวเริ่มอ่านที่สีขาวนวลใหม่นะคะ1 2 3
2: สีขาวนวลเหมือนสีดอกหมาก
1: สีดอกหมากค่ะอ่านใหม่ค่ะเด็กๆ1 2 3
2: สีขาวนวลเหมือนสีดอกหมากและมีขนหางสีเดียวกันเขาจึงเรียกว่าไก่สีดอกหมากส่วนเจ้าสวยเป็น

0: ไก่สีประดู่ขนของมันสีน้ำตาลคล้ายๆกับสีนกกระจอกนกกระจอกไทยนะไม่ใช่นกกระจอกเทศต่อไปเดี๋ยวคุณครูอ่านนะคะทั้งเจ้าสร้อยและเจ้าสวยชอบกินข้าวเปลือกแมลงและหญ้าหรืออาหารไก่ที่มีขายตามตลาดมันกินอาหารไม่มากแต่กินได้ตลอดทั้งวันนะต่อไปนะคะพ่อทำบ้านเล็กๆให้มันอยู่ตอนเช้าก็ปล่อยออกมาเดินเล่นในสนามหญ้าหน้าบ้านทั้งคู่เดินเตาะแตะตวมเตียมดูน่ารักน่าขันเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยตื่นแต่เช้ามันตื่นก่อนพ่อกับแม่เสียอีกพอตื่นขึ้นมาเจ้าสร้อยก็โก่งคอขันเลยทีเดียวจนฉันอยากเปลี่ยนชื่อมันเป็นเจ้านาฬิกาปลุกก็หลายครั้งเด็กๆอ่านย้อนหน้าถัดไปนะคะ1 2 3
1: พ่อบอกฉันว่าให้ดูตัวอย่างไก่แจ้เพราะไก่แจ้ขยันคนเราต้องตื่นก่อนไก่จะได้เป็นคนขยันแล้วพ่อก็ชอบท่องกลอนไก่แจ้ให้ฟังจนฉันจำได้เพื่อนๆ อยากฟังไหมฉันจะท่องให้ฟัง
0: เด็กๆอ่านพร้อมกันนะคะไก่แจ้ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยางขันขันแซ่กระชั้นเสียงโก่งคอเรื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันเลย
2: หม่อมเจ้าประภากรดอกสร้อยสุภาษิตกระทรวงศึกษาธิการบทอาขยานบทเลือกหน้าต่อไปค่ะเด็กๆใครอยากนำเพื่อนอ่านบ้างใครอยากนำเพื่อนอ่านบ้างคะใครอยากนำเพื่อนอ่านบ้างให้จักรพัฒน์กับน้องทีทัศน์นะคะใช้ไมค์แล้วก็อ่านพร้อมกันนะคะส่วนเด็กๆคนอื่นครอตามนะคะเด็กๆ เวลาอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องที่มีรอเรือเด็กๆ ก็จะต้องรัวรินเวลาเว้นวรรคนะคะเด็กๆ ก็จะต้องเว้นช่วงหายใจสักนิดหนึ่งนะคะเอาละค่ะสองคนตัวแทนของเราพร้อมไหมคะ
3: พร้อมค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
4: ก่อนที่ฉันท่องให้ฟังนี้พ่อบอกว่าเป็นบท
2: เอาใหม่ค่ะมีคำศัพท์คำหนึ่งที่หล่นหายไปเด็กๆเห็นไหมเอาใหม่คำว่าพ่อใหม่นะคะ1 2 3
4: พ่อบอกว่าเป็นบทดอกสร้อยสุภาษิตที่เป็นบทอ่านของเก่านะเรียนแต่ก่อนเขาท่องจำกันฉันว่าพวกเราก็ควรท่องจำด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไหมช้าช้าถ้าเรา
2: ถ้าเราใหม่ค่ะ1 2 3
4: ถ้าเรานึกถึงคำสอนของคุณครูขยันอ่านหนังสือวันละ2ครั้ง
2: เอาใหม่ค่ะหล่นไป1คำเริ่มที่ขยันใหม่นะคะ1 2 3
4: ขยันอ่านหนังสือวันละครั้ง2ครั้งเหมือนที่ไก่แจ้ขยันขันเราก็คงมีความสุขทุกวัน
2: ตอนนี้นะคะใกล้จะจบเรื่องแล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะออกเสียงพร้อมกันนะแม่ของฉันก็เหมือนกันชอบนำไก่มาเปรียบกับคนแม่บอกให้ฉันอาบน้ำแต่งตัวซักเสื้อผ้าให้สะอาดให้ฉันดูอย่างเจ้าสร้อยกับ

0: เจ้าสวยเพราะมันชอบไซขนทำความสะอาดขนของมันทุกวันแม่ชอบพูดว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งฉันว่ายังมีสำนวนอีกมากที่เกี่ยวกับไก่แต่ฉันนึกได้เท่านี้เพื่อนๆล่ะเคยได้ยินสำนวนอะไรอีกบ้างสายแล้วฉันคงเขียนเท่านี้ก่อนจะต้องรีบไปดูเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยพ่อบอกว่าวันนี้เจ้าสวยจะมีลูกเจี๊ยบเล็กๆเพราะมันฟักไข่มา21วันแล้วแม้ฉันตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เห็นลูกเจี๊ยบตัวเล็กๆในครอบครัวของเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยลูกๆของมันจะมีสีอะไรบ้างนะเอาละค่ะเด็กๆจบแล้วนะคะสำหรับบทที่4ไก่แจ้แซ่เสียงของเรานะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรนะคะไปรับชมได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพอที่จะอ่านตามคลอได้ไหมคะถ้าอ่านตามคลอครูแหม่มกับเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางได้นะคะยอดเยี่ยมเลยนะคะเอาละค่ะเราอ่านจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะบทที่4ไก่แจ้แซ่เสียงเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางมาดูภาพมาดูภาพกันภาพนี้มีไก่อยู่2ตัวเด็กๆลองดูมีไก่อยู่2ตัวลองดูว่าตัวไหนคือเจ้าสร้อยตัวไหนคือเจ้าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางจากเรื่องจำได้ไหมเอ่ยเจ้าสร้อยเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะเขาบอกว่าตัวผู้จะมีลักษณะอย่างไรมีงอนขนของเขาจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆสวยงามมากกว่าตัวเมียแล้วเจ้าสวยเด็กๆคิดว่าน่าเจ้าสร้อยเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นฝั่งที่เป็นไก่ฝั่งซ้ายที่เป็นตัวสีน้ำตาลหรือเป็นไก่ฝั่งขวาที่กำลังขันแบบนี้เลยเด็กๆคิดว่าตัวไหนเจ้าเด็กๆคิดว่าเจ้าสร้อยน่าจะเป็นตัวนี้แล้วเจ้าสวยล่ะคะน่าจะเป็นตัวสีน้ำตาลตัวนี้ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยตัวนี้นะคะคือเจ้าสร้อยนี่เจ้าสร้อยกับเจ้าสวยพระเอกกับนางเอกในเรื่องนะคะเจ้าสร้อยลำตัวเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่ามีสีดำสนิทเลยบริเวณนี้ใช่ไหมคะนอกจากนั้นเนี่ยขนสร้อยคอเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นริ้วๆนะคะและหางเนี่ยจะเป็นสีขาวนวลสวยแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นไก่สีดอกหมากเหมือนกับต้นดอกหมากนั่นเองนะคะต่อไปมาดูตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะคะชื่อว่าอะไรนะคะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ไก่ตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะเจ้าสวยมีลักษณะอะไรอย่างไรบ้างจากในเรื่องลำตัวเป็นสีอะไรคะน้ำตาลสีคล้ายอะไรใครตอบได้บ้างคล้ายอะไรคะกลุ่มอื่นมีใครตอบได้บ้างว่าเจ้าสวยสีน้ำตาลเหมือนกับสีอะไรเรียกว่าเป็นไก่สีอะไรน้องเบิ้ลไก่สีอะไรคะ
1: ดูค่ะสี
0: ไก่สี
1: ปลาดูค่ะ
0: เติมไม้เอกลงไปนะคะมาดูเป็นสี
1: ปลาดู
0: ปลาดูปลาดูเก่งมากๆปรบมือให้น้องเบิ้ลค่ะนี่เลยนี่ก็คือเจ้าสวยนะคะก็คือไก่สีประดู่ที่เป็นสีน้ำตาลทั้งตัวแบบนี้ทำไมถึงเรียกว่าเป็นไก่สีประดู่เพราะว่าเหมือนกับสีของไม้ประดู่ก็คือสีน้ำตาลเข้มแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขนสีน้ำตาลทั้งตัวคล้ายกับนกกระจอกเมื่อสักครู่นี้มีใครอ่านไปเพิ่มเติมคำว่าเทศไปไหมเขาบอกว่านกกระจอกของอะไรคะ
2: นกกระจอกไทย
0: ไม่ใช่นกกระจอกเทศถ้านกกระจอกเทศตัวจะเป็นยังไงตัวสูงคอยาวเลยนะคะนี่ก็คือเจ้าสวยนั่นเองนะคะเก่งมากๆต่อไปคุณแม่มีคำถามจากไก่มาฝากเด็กๆด้วยให้เด็กๆนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวจะสุ่มตามเลขที่ตอบนะคะคำถามแรกเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยคือใครกลุ่มที่หนึ่งค่ะเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยคือใครตอบพร้อมกันค่ะน้องไรวินจะเป็นคนตอบยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะน้องไรวินบอกคุณแม่หน่อยเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยคือใครคะ
3: เป็นไก่ครับ
0: เป็นไก่ที่ใครนำมาให้เจ้าของเรื่อง
3: พ่อครับ
0: พ่อนำมาให้ในเนื่องในวันอะไรคะ
3: วันเกิด
0: วันเกิดเก่งมากๆปรบมือให้น้องไรวินค่ะเจ้าสร้อยกับ ับเจ้าสวยคือไก่ที่คุณพ่อนะคะนำมาให้มอบให้เป็นของขวัญในวันเกิดกับเจ้าของเรื่องนั่นเองค่ะแล้วในเรื่องเขาได้บอกชื่อเจ้าของเรื่องไหมคะว่าชื่ออะไรใครเป็นคนที่จดบันทึกไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นชื่ออะไรยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะคำถามที่2ทำไมเจ้าของเรื่องจึงเรียกเจ้าสร้อยว่าเป็นเจ้านาฬิกาปลุกกลุ่มที่5ค่ะน้องวันใหม่ทำไมถึงเรียกเจ้าสร้อยว่าเป็นเจ้านาฬิกาปลุกคะ
4: เพราะมันตื่นเช้ามาขันค่ะ
0: เก่งมากๆเด็กๆปรบมือให้น้องวันใหม่ค่ะเพราะว่าเจ้าสร้อยกับเจ้าสวยเนี่ยจะตื่นเช้าแล้วก็เจ้าสร้อยเนี่ยเรียกว่าจะส่งเสียงขันนะคะปลุกคนที่อยู่ในบ้านนั่นเองนะคะต่อไปคำถามต่อไปเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญของไก่แจ้แซ่เสียงเนี่ยเป็นอย่างไรน้องค่ะใจความสำคัญคือสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารหรือว่าข้อคิดนั่นเองคืออะไรคะ
3: ความขยันครับ
0: เด็กๆปรบมือให้น้องจักรพรรดิยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็คือใจความสำคัญของเรื่องไก่แจ้แซ่เสียงก็คือเขาสอนให้เราเป็นอย่างไรคะขยันเหมือนกับใครมาเขามาเปรียบเทียบกับใครไก่นั่นเองนะคะที่ว่าไก่เนี่ยเขาก็จะตื่นเช้าส่งเสียงร้องนะคะแล้วก็ไปทำกิจวัตรประจำวันต่างๆเหมือนกับเด็กๆเลยเขาบอกว่าถ้าเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเช้าขยันมาโรงเรียนเด็กๆก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคำถามต่อไปข้อคิดที่ได้จากเรื่องไก่แจ้แซ่เสียงคืออะไรเราควรเป็นอย่างไรคะน้องดาเนียน้องดาเนียบอกหน่อยค่ะ
5: ความขยันค่ะ
0: ความขยันเราจะนำไปใช้อย่างไรได้บ้างคะน้องดาเนียน้องประกรณ์เสริมให้ก็คือควรขยันควรที่จะตื่นเช้ามาทำกิจวัตรประจำวันก่อนไก่อีกใช่ไหมคะแล้วก็ควรจะนำเรื่องความขยันเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นขยันอะไรบ้างในชีวิตประจำวันเราขยันมาโรงเรียนขยันอะไรอีกคะขยันตื่นเช้าขยันทำงานขยันอ่านหนังสือฝึกทบทวนบทเรียนนั่นเองนะคะนี่ก็คือเรียกว่าความขยันของเด็กๆต้นทางนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยยังมีอีกหนึ่งคำถามจากบทอ่านเรื่องไก่แจ้แซ่เสียงพ่อท่องบทกลอนไก่แจ้ให้ฟังนักเรียนทราบไหมคะว่าเป็นบทกลอนประเภทอะไรตอบพร้อมกันค่ะคืออะไรคะกลอนอะไรเอ่ยกลอนดอกสร้อยนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆจำได้ไหมว่ากลอนดอกสร้อยมีลักษณะอย่างไรใครตอบได้บ้างกลอนดอกสร้อยเหมือนกับบทดอกสร้อยกาดำเลยมีลักษณะอย่างไรคะวรรคแรกจะเป็นอย่างไรเอ่ยคำว่าเอ่ยอยู่ที่พยางค์ไหนพยางค์ที่2เก่งมากแล้วคำซ้ำจะอยู่พยางค์ที่เท่าไหร่กับที่เท่าไหร่คะ1กับ3เก่งมากๆเลยนะคะและคำสุดท้ายจะลงท้ายด้วยคำว่าเอ่ยนั่นเองนะคะนี่เลยนี่ก็คือลักษณะของกลอนดอกสร้อยเอาละค่ะเด็กๆนี่เลยเด็กๆลองดูบทดอกสร้อยบทนี้ไก่เอ๋ยไก่แจ้เขาซ้ำคำว่าอะไรในวรรคแรกคะไก่ซ้ำคำว่าไก่ในวรรคแรกแล้วตรงพยางค์ที่2เขาจะมีคำที่เป็นลักษณะก็คือคำว่าเอ๋ยและสุดท้ายบทดอกสร้อยต้องจบด้วยคำว่า
2: เอ
0: ๋
2: ย
0: เอ๋ยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเก่งมากๆเลยนะคะจำลักษณะของบทกลอนดอกสร้อยได้นะคะนี่ก็คือลักษณะของกลอนดอกสร้อยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาอ่านบทดอกสร้อยไก่แจ้แบบธรรมดาก่อนได้ไหมคะไหนใครจะนำเพื่อนอ่านคนที่นำเพื่อนอ่านจะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยในบทนะคะเวลาเราอ่านบทร้อยกลองจะต้องแบ่งวรรคให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านพร้อมๆกับครูนะคะมาเริ่มกันเลย1 2 3ไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียงโก่งคอเรื่อยร้องสองสำเนียงฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังถ้าตัวเราเหล่านี้มันนึกถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งไม่มากนักสักวันละสองครั้งคงตั้งแต่สุขทุกวันนี่ก็คือการอ่านบทอ่านแบบร้อยแก้วก็คือการอ่านธรรมดาต่อไปคุณครูมี เสียงอ่านแบบทำนองสนอมาให้เด็กๆได้ฟังด้วยนะคะเด็กๆอยากฟังไหมคะ

0: อยากฟังนะคะเดี๋ยวเชิญรับฟังได้เลยค่ะแล้วก็เด็กๆลองท่องคลอตามนะ
1: บทดอกสร้อยไก่แจ้

0: ็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆไพเราะไหมคะ
1: ไพเรา
0: ะต้องขอขอบคุณคุณครูภาริสาคนสวยนะคะที่เรียกว่ามาอ่านบทอาขยานะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางฟังนะคะไพเราะสนอเสียงเหมือนกับชื่อหน่วยการเรียนรู้ของเราเลยนะคะต่อไปถึงเวลาของครูแหม่มแล้วมาฟังเสียงของครูแหม่มว่าไพเราะสนอเสียงแค่ไหนอยากฟังไหมคะได้เด็กปลายทางอยากฟังไหมคะอาจเรียกว่าออกตัวก่อนอาจจะไม่สนอเสียงเท่ากับคุณครูเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าจะพยายามเต็มที่ไปพร้อมๆกับเด็กนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงทำนองสนอนะคะบทกลอนดอกสร้อยไก่แจ้นะคะตามครูแหม่มเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะคะเวลาอ่านจะได้อ่านได้อย่างเต็มเสียงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูแหม่มนะ

0: สนอเสียงไหมคะ
1: สนอเสียง
0: นะคะพอได้อยู่นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองกลับไปฝึกท่องนะคะแต่ว่าบทนี้เนี่ยเป็นบทอาขยานบทเรื่องนะคะเด็กๆก็เรียกว่าอ่านแบบอาขยานทำนองสนอนะคะซึ่งในบทร้อยกลองนะคะเด็กๆวรรคแรกเนี่ยเขาก็จะพูดถึงไก่ที่เป็นไก่แจ้นะคะวรรคต่อมาค่ะถึงยามขันแซ่กระชั้นเสียงหมายถึงไก่ที่ขันนะคะจนเสียงดังอื้ออึงฟังจนไม่รู้เรื่องไม่ได้สับนะคะก่งคอเรื่อยร้องสองสำเนียงหมายถึงก่งคอขันเสียงสูงต่ำนะคะแตกต่างกันออกไปค่ะฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังหมายถึงเวลาฟังแล้วเนี่ยเสียงไก่ที่ขันคล้ายกับเสียงดนตรีบรรยากาศเนี่ยชวนให้หน้าวังเวงนะคะวรรคต่อมาค่ะถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึกก็คือเปรียบเทียบไก่ที่ขันกับตัวเรานะคะแล้วก็ให้นึกถึงคำสอนของคุณครูนะคะให้รู้จักขยันหมั่นเพียร นะคะนำคำสอนของครูไปใช้ก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยมีแต่ความสุขนั่นเองค่ะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเอง

นะคะเด็กๆนี่เลยเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานของเรานะคะในใบงานที่2เรื่องไก่แจ้แซ่เสียงนะคะเด็กๆลองดูใบงานแผ่นแรกตอนที่1จะให้เด็กๆเนี่ยลองดูเขาจะมีบทดอกสร้อยแต่ละวรรคมาให้ยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์เด็กๆจะต้องเติมตัวเลขด้านหน้าเห็นไหมคะวรรคไหนมาเป็นวรรคแรกเขียนหมายเลข1ด้านหน้านะคะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็อีก1ตอนก็คือให้เด็กๆนะคะเขียนเรียกว่าเป็นคัดลายมือการคัดลายมือใช่ไหมคะนำบทดอกสร้อยไก่แจ้ที่เด็กๆได้เรียบเรียงไปแล้วเนี่ยนำมาต่อกันนะคะแต่ว่าเด็กๆลองดูเขาจะมีลักษณะพิเศษนะคะก็คือคุณครูกลัวเด็กๆเขียนไม่พอในแต่ละบรรทัดนะคะเดี๋ยว1บรรทัดจะเขียนเพียงแค่1วรรคเท่านั้นเด็กๆลองดูด้านบนนะคะเราจะเขียนบทดอกสร้อยไก่แจ้บทดอกสร้อยไก่แจ้นะคะเป็นชื่อบทนะเส้นบรรทัดเล็กมากคุณครูอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเด็กๆบทดอกสร้อยไก่แจ้แต่เด็กๆ เวลาคัดลายมือต้องคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเขียนหัวให้อยู่ในบรรทัดอยู่ในช่องที่กำหนดด้วยนะคะเด็กๆสัญญาอะไรกับครูแหม่มได้ไหมได้ไหมคะเด็กๆต้องเขียนให้สวยกว่าที่คุณแม่มเขียนนะบทดอกสร้อยไก่แจ้วรรคแรกนะคะเราจะไม่เขียนติดเส้นนะเด็กๆเราจะไม่เขียนติดเส้นนะคะเราจะย่อหน้าเข้ามานิดนึงนะเราจะย่อหน้าเข้ามานิดนึงนะวรรคแรกของบทดอกสร้อยไก่แจ้คืออะไรคะไก่เอ๋ยไก่แจ้เว้นเข้ามานิดนึงนะคะต่อปากต่อปลายว่าอย่างไรคะเด็กๆถึงยามขันขันแทรกกระชั้นเสียงทีเนี้ยเด็กๆนำมาติดที่เป็นวรรคเลยติดตรงเส้นหน้าเลยเห็นไหมคะเพื่อที่มันจะไม่ได้โยไปโยมานะไก่เอ๋ยไก่แจ้ต่อไปถึงยามขันขันแทรกกระชั้นเสียงเขียนติดแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูเขียนแค่คำว่าถึงนะคะแล้วที่เหลือวรรคอื่นก็ให้ติดเส้นแบบนี้เลยเข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วในชั่วโมงนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้คัดลายมือเพราะว่าถ้าเด็กๆคัดลายมือเนี่ยเด็กๆจะรีบแล้วก็มันจะไม่ได้ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองเรียงลำดับนะคะของบทดอกสร้อยแต่ละวรรคก่อนเขียนหมายเลขให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองออกมาอ่านบทดอกสร้อยแบบทำนองสนอนะคะให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ปลายทางฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำแบบฝึกหัดได้เลยค่ะอยู่ที่หน้าอะไรเอ่ยลองเขียนตัวเลขแบบไม่ดูได้ไหมคะแบบไม่ดูหนังสือได้ไหมว่าวรรคไหนต้องมาก่อนเด็กๆลองดูไก่เอ๋ยไก่แจ้ไหนน้องประกรณ์บอกว่าน้องประกรณ์จะไม่ดูเขียนตัวเลขก่อนค่ะในชั่วโมงนี้เขียนตัวเลขก่อนนะคะเขียนตัวเลขหน้า102ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับไปคัดลายมือที่บ้านนะคะจะเรียกว่าน่าจะได้ตัวบรรจงกว่าในชั่วโมงนะคะเพราะว่าเป็นมีเวลาที่จำกัดนั่นเองค่ะใครเขียนตัวเลขเรียงลำดับแต่ละวรรคในบทดอกสร้อยไก่แจ้แล้วยกมือนะคะเขียนเลขไทยหรือเลขอาหรับิกคะ

0: ็นตัวแทนอ่านบทอาขยานให้เพื่อนๆฟังบ้างคะน้องทีทัพมีใครอีกน้องปลื้มใครอีกใครอีกคะขอผู้หญิงหน่อยแล้วน้องประภัสราใครอีกน้องวันใหม่และน้องประกรณ์นะคะนี่ก็คือตัวแทนของเรานะคะเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดเสร็จนะคะเดี๋ยวเตรียมตัวออกมานะวรรคแรกคือไก่เอ๋ยไก่แจ้อยู่วงกลมที่เท่าไหร่คะวงกลมที่เท่าไหร่เอ๋ย3ใช่ไหมคะวงกลมที่3เด็กๆวางดินสอค่ะหมดเวลาแล้วไหนใครยังเรียงลำดับวรรคไม่เสร็จบ้างยกมือไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลับไปทำเป็นการบ้านนะเด็กๆลองดูนี่เลยอะไรเริ่มต้นที่วรรคแรกคะน้องทิทัศน์ออกมาค่ะน้องทิทัศน์น้องทิทัศน์หยิบไมค์ออกมาด้วยค่ะน้องทิทัศน์มาเป็นคุณครูเฉลยให้เพื่อนๆฟังเร็วไก่เอ๋ยไก่แจ้อยู่อันไหนไปชี้ค่ะอยู่วงกลมวงไหนเก่งมากนี่ก็คือลำดับที่1นะคะต่อไปอะไรต่อคะน้องทิทัศน์ไก่เอ๋ยไก่แจ้แล้วต่อไปอะไรคะไก่เอ๋ยไก่แจ้ต่อไปอะไรคะได้ไหมไหนใครได้บ้างคนอื่นใครได้บ้างคะน้องดาเนียค่ะมาค่ะน้องดาเนียมาค่ะไก่เอ๋ยไก่แจ้ต่อไปวรรคต่อไปคืออะไรคะ
1: ถึงยามขันแท้กระชั้นเสียงค่ะ
0: กระชั้นเสียง
1: กระชั้นเสียง
0: อยู่ตรงไหนเอ๋ยตรงนี้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปค่ะใครอยากออกมาต่อไปไก่เอ๋ยไก่แจ้ถึงยามขันแท้กระชั้นเสียงต่อไปต้องเป็นอะไรคะน้องวันใหม่มาเลยต่อไปเป็นวรรคอะไรต่อไปคะเป็นวรรคอะไรคะ
2: โกคอเลื่อยร้อง
0: ไม่ใช่แซงสำเนียงค่ะโก่งคอเรื่อยร้องสองสำเนียงเก่งมากๆค่ะต่อไปใครเอ่ยใครอยากออกมาคะเดี๋ยวคุณครูเฉลยให้นะคะไม่เป็นไรไก่เอ่ยไก่แจ้ถึงยามขันแซ่กระชั้นเสียงโก่งคอเรื่อยร้องสองสำเนียงต่อไปอะไรฟังเพียงบรรเลงวังเวงดังต่อไปอะไรคะเก่งมากค่ะดาเนียถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึกอะไรต่อเก่งมากค่ะน้องปลื้มถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่งอะไรต่อคะไม่มากนักสักวันละ2ครั้งเด็กๆตัวนี้คือตัวสอเสือสอเสือเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะอ่านสออ่ะกอสักไม่ใช่สักนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านออกเสียงว่างนี่ใหม่1 2 3ไม่มากนักสักวันละ2ครั้งสักนะคะน้องเสียง1รอบค่ะ1 2 3
3: ไม่มากนักสักวันละ2คร
0: ั้
3: ง
0: เก่งมากไม่มากนักสักวันละ2ครั้งและสุดท้าย
3: คงตั้งแต่
0: สุขทุกวันเอ่ยนะคะต่อไปขอตัวแทนของเราที่เมื่อสักครู่นี้นะคะจะออกมานะคะไหนใครอยากออกมาท่องบทอาขยานให้เพื่อนฟังยกมือออกมาด้านหน้าเลยค่ะมาเลยค่ะน้องปลื้มปรบมือให้ตัวแทนของเราค่ะมาแล้วชายหนุ่มนะคะเดี๋ยวไปยืนฝั่งนี้นะจำบทได้ยังคะบางคนจำได้แล้วนะคะเด็กๆปลายทางนะคะขอตัวแทนเพื่อนออกมาด้วยนะคะขอตัวแทนเพื่อนออกมาด้วยนะพร้อมไหมเด็กๆพูดก่อนว่าบทดอกสร้อยไก่แจ้แล้วค่อยท่องบททำนองสนอบทดอกสร้อยไก่แจ้นะคะเด็กๆลองดูนะ1 2 3
4: บทดอกสร้อยไก่แจ้
0: 1 2 3

0: สักวันละ2ครั้งใหม่ค่ะ
1: ไม่มาก

0: คนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเดี๋ยวรับรางวัลกับคุณครูที่หลังไมค์นะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นมีน้องปกรณ์ใช้เทคนิคพยักหน้าแบบนี้เพื่อเพิ่มลูกเอื้อนนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะที่เด็กๆมีความกล้าแสดงออกนะคะแล้วก็ฝากเด็กๆนะคะลองกลับไปท่องบทอาขยานอีกหนึ่งครั้งนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาสรุปบทเรียนกันวันนี้เด็กๆนะคะได้เรียนในเรื่องไก่แจ้แซ่เสียงที่มีข้อคิดว่าอย่างไรคะตอบพร้อมกัน
1: ความขย
0: ันเก่งมากสอนเด็กๆในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนะคะแล้วก็ในเรื่องของคำสอนของคุณครูนะคะรวมถึงได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับกลอนบทกลอนดอกสร้อยที่จะมีลักษณะพิเศษวรรคแรกเป็นอย่างไรนะมีคำว่าเอ๋ยในพยางค์ที่สองแล้วมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: คำซ
0: ้ำพยางค์ที่1และ3นั่นเองและสุดท้ายเขาจะจบบททุกครั้งเลยด้วยคำว่าเอ๋ยนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะฝากเด็กๆนำข้อคิดนะคะเกี่ยวกับเรื่องความขยันหมั่นเพียร นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองก็คือการขยันทบทวนอ่านหนังสือขยันทำการบ้านนะคะเด็กๆจะได้อ่านได้เขียนได้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนอกจากนั้นคุณครูยังมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆเด็กๆลองดูคุณแม่มีสำนวนในเรื่องเขาพูดถึงสำนวนสำนวนคือคำสอนที่ไม่ได้พูดโดยตรงไม่ได้สอนโดยตรงแต่ว่าจะมีคำที่มาเปรียบเทียบนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้เรียกว่าได้เรียนรู้นะคะนี่เลยเด็กๆลองดูภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรเอ่ยลองดูภาพแรกสำนวนน่าจะเป็นอะไรเอ่ยไก่อะไร
1: ด
0: ูไก่ดูเพื่อนบอกว่าไก่ดูไก่ดูอะไรคะเท้าอะไรอีก
1: ง
0: ู
1: ง
0: ู
1: นม
0: ไก่น่าจะเป็นสำนวนที่ว่าอะไรใครพอที่จะได้ยินสำนวนเกี่ยวกับไก่สำนวนนี้ไปบ้าง
1: ไก
0: ่อะไรเอ่ยไก่อะไรเอ่ยเด็กๆลองดูไก่อะไรคะสำนวนอะไรเอ่ยเด็กๆปลายทางมีใครรู้ไหมคะว่าภาพนี้เป็นสำนวนอะไรอันนี้เป็นสำนวนอะไรเอ่ยไก่เดี๋ยวคุณครูใบให้ภาพแรกคือไก่ภาพที่สองตาแทนการมองเห็นไก่เห็นอะไรเอ่ยตีน
1: ง
0: ูงูเห็นนมไก่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสำนวนเกี่ยวกับไก่สำนวนแรกก็คือไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ที่หมายถึงต่างฝ่ายต่างล่วงรู้ความลับของกันและกันนั่นเองนะคะนี่เลยต่อไปสำนวนต่อไปนี่เป็นสำนวนที่ปรากฏในเรื่องด้วยใครรู้บ้างว่าเป็นสำนวนอะไรเป็นสำนวนที่ปรากฏอยู่ในเรื่องด้วย
1: ไก
0: ่สวยยังไม่ถูกไก่วิบยังไม่ถูกอะไรคะอะไรคะน้องวันใหม่ไก่อะไรเอ่ย
2: ขนคนงามเพราะแต่ง
0: เก่งมากๆปรบมือให้น้องวันใหม่นี่เลยสำนวนไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งก็คือหมายถึงว่าคนเราจะสวยได้จะต้องเป็นอย่างไรคะ
1: แต
0: ่งแต่งอะไรบ้างแต่งตัวแต่งหน้าทำให้ร่างกายของเราสะอาดเหมือนกับไก่ที่ไม่ได้สวยเพราะว่าหนังแต่ไก่สวยเพราะว่าอะไรคะ
1: ข
0: นของมันนั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะเด็กๆอันนี้ใครตอบได้บ้างไก่มือเพชรยังไม่ถูกไก่อะไรเอ่ยน้องใบภูตอบได้แล้วน้องใบภูสำนวนนี้คือสำนวนอะไรมีรูปไก่มีรูปมือเหมือนกับคว้าอะไรได้แล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นภาพอะไรคะคืออะไรคะน้องใบภู
3: ได้พลอยค
0: ่
3: ะ
0: ไก่ได้พลอยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะสำนวนไก่ได้พลอยหมายถึงได้รับของที่มีคุณค่าแต่เรา

ให้รู้คุณค่าของสิ่งนั้นนั่นเองยอดมากเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของบทดอกสร้อยนกกระจาบนี่ยังอยู่ในเรื่องของสัตว์ปีกนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่3เรื่องบทดอกสร้อยนกกระจาบนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะครูแหม่มขอฝากเด็กๆที่น่ารักของครูแหม่มทั้งต้นทางและปลายทางนะคะนำสิ่งที่เป็นลักษณะดีของไก่ก็คือความขยันหมั่นเพียรการตื่นเช้านะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะแล้วใช้แล้วได้ผลอย่างไรลองมาบอกกับคุณครูนะคะวันนี้คุณครูลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนท่าไก่ท่าไก่ทำไงไก่

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่น

0: ใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าจังรูปคุณปู่เหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู
0: ่แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวแม่ก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัย

0: ไอจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะ

0: นี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะนะนะ
1: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
2: พุทธศักราช 2164 รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
0: ทำไมที่นี่มันครองแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
1: โอ้โหบ้านใหญ่เบอร์เรอ
0: เราไปดูกันเถอะ
3: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
4: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี่
3: กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
1: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
3: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
4: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็นการกตัญญูต่อประเทศชาติเจ้าจงทำให้เต็มที่แค่ข้าเห็นเจ้าทำประโยชน์แก่บ้านเมืองได้ข้าก็ภูมิใจนัก

0: ือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ครับปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับเมฆขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: ไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: บูนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ครับวันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์บุตรดีชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็ไปติดตามรับชมกันเลยนะครับในวันนี้นะครับเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องของมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่1นะครับเรามาดูเนื้อหากันนะครับว่ากิจกรรมเรื่องมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่คุณครูเนี่ยจะพานักเรียนไปดูกิจกรรมของเราในวันนี้เนี่ยคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมกันทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนผ่านมาด้วยนะครับซึ่งจะเป็นบัตรภาพบัตรคำนะครับเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บัตรภาพบัตรคำกันเลยนะครับไปกันเลยวันนี้นะครับบัตรภาพบัตรคำนะครับมีกิจกรรมนะครับต่างๆมากมายเลยนะครับโอ้โหมีมากมายนะครับวันนี้เนี่ยเราจะต้องมาลองแยกกันนะครับว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่มีการใช้แสงเหมาะสมและกิจกรรมใดบ้างที่เป็นกิจกรรมที่มีการใช้แสงไม่เหมาะสมนะครับก่อนที่เราจะไปแยกกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูบัตรภาพและบัตรคำกันก่อนว่าคำว่าอะไรบ้างมีภาพอะไรบ้างนะครับเด็กๆอ่ะเด็กๆครับเรามาดูกันที่ภาพแรกกันเลยนะครับภาพแรกคือภาพนี้ล้างรถภาพนี้ทำกิจกรรมอะไรอยู่ครับ
2: ล้างรถ
1: เอาอ่านพร้อมกันล้างรถ
2: ล้างรถ
1: ลอลิงนะครับเด็กๆเอาใหม่ล้างรถกิจกรรมนี้นะครับเขากำลังล้างรถกันอยู่นะครับอ่ะมาภาพนี้บ้างภาพนี้เป็นกิจกรรมอะไรครับ
3: ไม่เปิดไฟขณะ
1: เข้าห้องน้ำอ่านอีกรอบนึงไม่เปิดไฟเดี๋ยวนะคุณครูอ่านนำนักเรียนอ่านครูอ่านนำก่อนไม่เปิดไฟขณะเข้าห้องน้ำกิจกรรมนี้น่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กผู้ชายชอบนั่นก็คือ
4: เตะบอล
1: อีกหนึ่งรอบครับ
4: เตะฟ
1: ุ
4: ตบอล
1: เตะฟุตบอลไม่มีคำควบกล้ำนะครับเด็กๆไม่ต้องไปออกคำควบกล้ำเนาะอันนี้กิจกรรมเตะฟุตบอลนะครับมาดูกิจกรรมนี้ลูกไปตลาดกับแม่ก็จะเป็นการแบบไปซื้อของเนาะมาดูภาพนี้ครับภาพนี้ก็จะเห็นเด็กเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ลูก
5: เล
1: ่นโทรศัพท์มือถือแต่เล่นในที่ไหนอ่านตามเล่นโทรศัพท์ในที่มืด
5: เล่นโทรศัพท์ในที่มืด
1: ขออีกหนึ่งครั้งครับเล่นโทรศัพท์ในที่มืดกิจกรรมนี้นะครับปั่นจักรยาน
5: ปั่นจักรยาน
1: เด็กๆหลายคนน่าจะชอบกิจกรรมนี้กันนะครับมาดูอันนี้ลูกอ่านหนังสือในที่มืดขอพร้อมๆกันอ่านหนังสือในที่มืดนี่ครับกิจกรรมนี้พวกเราก็น่าจะชอบกันนะครับเล่นของเล่น
5: เล่นของเล่น
1: อีกครั้งครับเล่นของเล่นมาดู2ภาพสุดท้ายครับ2คำสุดท้ายใช้ไฟฉายหาของในที่มืดคำนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็นักเรียนบางคนก็น่าจะเคยทำมานะครับกิจกรรมสุดท้ายมองดวงอาทิตย
5: ์มองดวงอาทิตย์
1: อีกครั้งครับมองดวงอาทิตย
5: ์มองดวงอาทิตย
1: ์นะครับสำหรับบัตรภาพบัตรคำนะครับก็มีทั้งหมด10ภาพ10คำนั่นเองครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนักเรียนนะครับออกมา1คนนะครับเดี๋ยวเด็กๆเอามือลงกันก่อนนะครับในวันนี้ใช้วิธีการอย่างไรดีไม่เอาสุ่มตามเลขที่นะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญาต สุ่มนักเรียนออกมาเองนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะดูว่าใครที่เรียบร้อยที่สุดนะครับในห้องวันนี้จะได้ออกมาร่วมเล่นเกมแยกคำแยกภาพนะครับอ่ะให้เวลาในตอนนี้3 2 1เริ่มเดี๋ยวครูขออนุญาตดูนักเรียนทุกคนนะครับว่ากลุ่มไหนเรียบร้อยใครเรียบร้อยคนนั้นจะได้ออกมาทำกิจกรรมตอนนี้นะครับทุกกลุ่มเนี่ยโอ้โหมีความเรียบร้อยแสดงว่าทุกคนเนี่ยอยากมาทำกิจกรรมกันทุกคนเลยแต่วันนี้คุณครูนะครับขออนุญาตเลือกเป็นกลุ่มที่ในวันนี้ขอกลุ่มที่2ละกันครับแต่จะเป็นนักเรียน

0: ทำได้นะครับดังนั้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูช่วยในการหยิบบัตรภาพบัตรคำนะแต่เราแยกให้ครูนะอ่ะไปเริ่มทำได้เลยครับวางไว้ก่อนลูกอันไหนใช้แสงเหมาะสมบ้างดูซิอ่ะมาดูที่ภาพแรกเลยอันนี้เหมาะสมหรือยังเหมาะสมยังอ่ะเหมาะสมอยู่แล้วอันนี้ล่ะไม่เหมาะสมอ่ะแยกไปตรงไหนลูกแยกมาฝั่งไหนแยกมาฝั่งนี้นะเดี๋ยวครูช่วยแยกไว้ก่อนฝั่งนี้อันนี้ล่ะเหมาะสมไหมครับเหมาะสมมาตรงนี้บัตรนี้ล่ะลูกเหมาะสมไหมไปตลาดกับแม่เหมาะสมไหมเหมาะสมอ่ะขออนุญาตย้ายมาฝั่งนี้รอนะครับเดี๋ยวค่อยเลื่อนขึ้นไปเนาะอันนี้เลื่อนมาที่เลยนี่แหละลูกกิจกรรมนี้แหละเล่นโทรศัพท์ในที่มืด
1: ไม
0: ่เหมาะสมมาตรงนี้บัตรภาพนี้แหละครับปั่นจักรยานเหมาะสมอยู่แล้วตรงนี้เลื่อนขึ้นมาได้เลยบัตรนี้ล่ะอ่านหนังสือในที่มืดไม่เหมาะสมอยู่แล้ววางตรงนี้ได้เลยกิจกรรมนี้ล่ะเล่นของเล่นเหมาะสมไหมเหมาะสมย้ายไปติดฝั่งหนูในคุณหน่อยลูกเหลือ2ภาพนี้ใช้ไฟฉายหาของในที่มืดเหมาะสมไหมเหมาะสมและกิจกรรมนี้มองดวงอาทิตย์ไม่เหมาะสมครบหรือยังครบแล้วทีนี้หันหน้ามาครับกิจกรรมนะครับที่เพื่อนๆได้ทำไปนะครับเพื่อนๆในห้องเนี่ยคิดว่าเพื่อนสามารถแยกบัตรภาพบัตรคำได้ถูกต้องไหมครับ
2: ถูกต้อง
0: ไหมครับถ้านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบว่าเพื่อนสามารถแยกบัตรภาพบัตรคำได้ถูกต้องหรือไม่ขอบคุณมากลูกปรบมือกับเพื่อนหน่อยครับทีนี้มาดูของเรากันมาดูไปทีละกิจกรรมเดี๋ยวครูจะบอกนะล้างรถเหมาะสมไหมครับ
2: เหมาะสม
0: อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่ามีการเปิดไฟในขณะที่ล้างรถอยู่นะครับกิจกรรมเตะฟุตบอลเหมาะสมไหมครับ
2: เหมาะ
0: สมนะครับพอเล่นในตอนน่าจะตอนกลางวันนะครับไปตลาดกับแม่เหมาะสมไหมครับ
2: เหมาะ
0: สมนะครับเพราะยังอยู่ในช่วงกลางวันนะครับก็ไปเดินซื้อตลาดไปซื้อของกับแม่เนาะปั่นจักรยานเหมาะสมไหมครับ
2: เหม
0: าะสมนะครับเพราะว่าปั่นจักรยานในตอนกลางวันนะครับก็ยังมีแสงที่ทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้อยู่นะครับเล่นของเล่นนะครับเหมาะสมไหมครับ
2: เหมาะ
0: สมอยู่นะครับก็จะเห็นว่าไม่ได้มืดนะครับแล้วก็สว่างพอดีนะครับใช้ไฟฉายหาของในที่มืดเหมาะสมไหมครับ
2: เหม
0: าะสมนะครับเพราะว่าแสงจากไฟฉายทำให้เราสามารถเป็นไง
2: มอง
0: เห็นสิ่งต่างๆในตอนกลางคืนหรือว่าในที่มืดได้นั่นเองครับเก่งมากเลยมาดูกิจกรรมที่มีการใช้แสงไม่เหมาะสมไม่เปิดไฟขณะเข้าห้องน้ำทำไมไม่เหมาะสมครับ
2: เพราะว่ามองไม่เห
0: ็นอาจจะเดินชนสิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับอาจจะลื่นล้มได้เหมือนกันเล่นโทรศัพท์ในที่มืดทำไมไม่เหมาะสมมาลูก
2: เพราะว่าแสง
0: ต่างๆอ๋อแสงรอบๆตัวน้อยเกินไปมีแต่แสงตรงนี้เนาะอาจจะทำให้เกิดอาการอะไรได้บ้าง
2: แส
0: บตาปวดตาหนังสือในที่มืดล่ะครับ
2: ไม่
0: เหมาะสมเลยเราจะต้องทำยังไง
2: เปิดไฟ
0: ให้มีแสงสว่างที่มากขึ้นนะครับและกิจกรรมมองดวงอาทิตย์ทำไมเรามองไม่ได้ลูกถ้ามองตรงๆก็อาจจะเกิดอาการแสบตานะครับมองนานๆก็จะเกิดอาการอะไรได
2: ้
0: โอ้ถ้ามองนานๆอาจจะเกิดอาการตาบอดได้เช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมของคุณครูในวันนี้ตรงนี้ก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของเรากันต่อครับนักเรียนหลังจากที่เราร่วมกันทำแยกบัตรภาพบัตรคำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยคุณครูในการตอบคำถามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหากนักเรียนทำกิจกรรมต่างๆในบริเวณที่มีแสงสว่างไม่เหมาะสมจะเป็นอย่างไรครับเด็กๆใครอยากตอบข้อนี้โอ้โหกลุ่ม5ยกมือก่อนเพื่อนเลยเกิดอะไรขึ้นบ้างลูกจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
3: ค่ะ
0: อะไรนะ
3: ปวดตาค่ะ
0: อาจจะเกิดอาการให้ปวดตาได้มีกลุ่มอื่นอีกไหมครับมีกลุ่ม4ยกมือไม่ต้องแย่งกันลูกทีทัศ
4: ตามัวครับ
0: เกิดอาการตามัวให้โอกาสกลุ่ม3บ้างกลุ่ม3เกิดอาการอะไรลูก

0: มีปวดตาตามัวเกิดอาการอะไรดิ
1: ตาบอดครับ
0: ตาบอดโอ้ตาบอดอีกแล้วไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นในทันทีนะครับเด็กๆอาการตาบอดต้องใช้ระยะเวลานานๆ นะครับอ่ะที่เหลือเอามือลงครับที่เหลือเอามือลงเดี๋ยวเราค่อยไปตอบคำถามข้อต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็อาจจะเกิดอาการต่างๆอย่างที่เพื่อนๆได้ตอบมาอย่างเช่นอาการตามัวอาการตาพร่านะครับเด็กๆหรืออาการแสบตานั่นเองและนักเรียนเนี่ยมีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่นี้กลุ่ม3 4 5ตอบไปแล้วขอกลุ่ม1บ้างลูกกลุ่ม1ยกมือมีแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมอย่างไรบ้างครับ
1: ไม่มองดวงอาทิตย์โดยตรงค่ะ
0: ไม่มองดวงอาทิตย์โดยตรงกลุ่ม2กลุ่ม2จะได้ตอบให้ครบทุกกลุ่มใครก็ได้ลูกปรับทัศนะลูกตอบสิ
1: ไม่อ่านหนังสือในที่มืด
0: ไม่อ่านหนังสือในที่มืดโอเคครับเด็กๆพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตอบคำถามกันต่อนะครับเรามาดูกันว่าแนวทางในการป้องกันดวงตาจากแสงสว่างที่ไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราก็ต้องไปทำกิจกรรมในที่ที่มีแสงสว่างที่มีแสงเหมาะสมนะครับอย่างเช่นเราอ่านหนังสือในที่ที่มีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการป้องกันดวงตาจากแสงได้แล้วนะครับหรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นๆมากมายเลยนะครับเอาล่ะเรามาดูกิจกรรมของเรานะครับมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือให้บอกกิจกรรมนะครับที่มีการใช้แสงสว่างอย่างเหมาะสมและไม่เหมาะสมจากสถานการณ์ที่กำหนดให้อย่างมีเหตุผลนั่นเองครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่47แล้วนะครับเด็กๆซึ่งคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับมาดูวิธีทำในวันนี้กันเราจะต้องทำอะไรบ้างเด็กๆช่วยคุณครูจำวิธีทำหน่อยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมของเราเนี่ยมี2ข้อแต่2ข้อนี้ก็มีกิจกรรมที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็มาช่วยกันจำนะครับวิธีทำข้อ1บอกว่าวันนี้ให้อ่านเรื่องราวของนิดหน่อยนะครับเรื่องราวหน่อยร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มถึงความเหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นของนิดหน่อยนะครับหากทำกิจกรรมเหล่านี้เป็นประจำพร้อมกับให้เหตุผลประกอบหลังจากนั้นให้บันทึกผลนะครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมข้อ1ก็คือให้อ่านเรื่องราวของคนชื่อนิดหน่อยนะครับแล้วมาดูกันว่ามีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมหรือไม่อย่างไรนะครับไปต่อในข้อที่2นะครับเด็กๆในข้อที่2วันนี้เนี่ยพวกเราจะต้องแบ่งหน้าที่กันลูกแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อคิดและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นจากนั้นทำหน้าที่ของตนเองตามที่เราได้รับมอบหมายเด็กๆครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้พวกเราจะต้องทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดยการคิดและนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการนะครับการปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยนั่นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมว่าวิธีการทำทั้ง2ข้อเนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับมาดูในข้อที่1นักเรียนน่าจะตอบข้อนี้ได้นะครับนักเรียนอ่านเรื่องราวของใครตอบพร้อมกันว่าน
2: ิดหน่อย
0: เก่งมากครับเด็กๆนั่นก็คืออ่านเรื่องราวของนิดหน่อยนั่นเองครับไปต่อในข้อที่2เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องราวของนิดหน่อยแล้วนักเรียนจะทำอะไรต่อครับทำอะไรครับกลุ่ม4
1: ร่วมกัน
0: ทำอะไรต่อ
1: ร่วมกันพูดคุยครับ
0: ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: นิดหน่อยครับ
0: เรื่องการปรับปรุงอะไรปรับปรุงการ
1: มอง
0: กระทำของ
1: นิดหน่อย
0: ปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยครับเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือวันนี้เมื่ออ่านเรื่องราวของนิดหน่อยแล้วเราจะทำอะไรต่อนั่นก็คือในการ ร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มถึงความเหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆของนิดหน่อยหากเราทำกิจกรรมนี้เป็นประจำและให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับไปต่อครับในข้อต่อไปนักเรียนจะได้ทำกิจกรรมอะไรต่อเมื่ออ่านเรื่องราวของนิดหน่อยแล้วร่วมกันพูดคุยเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อลูกกลุ่ม2เราทำอะไรต่อลูก
1: ให้เหตุผลค่ะ
0: ให้เหตุผลประกอบเอให้เหตุประกอบเนี่ยคุณครูได้พูดถึงไปในข้อที่แล้วครับเราจะทำอะไรต่อนะลูกขออีกครั้งนึงทำอะไรต่อนะร่วมกันอะไรกับเพื่อนในกลุ่ม
1: ร่วมกันพูดคุย
0: แบ่งอะไร
1: แบ่งหน้าที่กัน
0: ร่วมกันแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มก่อนนะครับเด็กๆฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเฉลยนะครับแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วเราจะแบ่งหน้าที่กับเพื่อนเพื่อทำกิจกรรมอะไรครับกลุ่ม4อีกครั้งนึงร่วมกันอะไร
2: บันทึกผลครับ
0: ร่วมกันบันทึกผลเอ๊ะมีคำตอบอื่นไหมครับกลุ่ม1ครับร่วมกันอะไรลูก
1: นำเสนอค่ะ
0: นำเสนอข้อมูลกลุ่ม2กลุ่ม2ร่วมกันอะไรลูก
3: ร่วมกันสื่อสารค่ะ
0: อะไรนะ
3: ร่วมกันสื่อสารค่ะ
0: ร่วมกันศึกษาดังนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่าคำตอบของเพื่อนๆนี้ถูกต้องหรือไม่นะครับเราแบ่งหน้าที่กับเพื่อนเพื่อทำกิจกรรมอะไรนะครับนั่นก็คือคิดและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยโดยใช้ความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับเกี่ยวกับเรื่องแสงและการมองเห็นหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทำตามหน้าที่ของตนเองนะครับที่ได้รับมอบหมายครับคำถามหมดยังนะคำถามหมดแล้วนะครับเรามาดูใบงานของเรานะครับเด็กๆใบงานวันนี้เป็นหน้าที่49ถึง53นะครับเดี๋ยวเด็กๆดูไปพร้อมกับคุณครูเลยนะครับนักเรียนไปทางก็ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ให้เด็กเรียนนะครับให้ดูใบงานของเราเลยนะครับมาดูหน้า49ครับมาดูสถานการณ์ครับเด็กๆเด็กๆทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งอย่าเพิ่งหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับกลุ่ม4เก็บก่อนลูกกลุ่ม4เก็บก่อนนะเดี๋ยวเราหยิบมาทีเดียวในตอนนี้ให้เด็กๆมองที่สถานการณ์ของคุณครูลูกมาฟังนะสถานการณ์ข้อ1เขาบอกไว้ว่าอย่างไรนะครับในสถานการณ์แรกเขาบอกว่าฟังดีๆนะทุกกลุ่มเลยในตอนเที่ยงหรือช่วงเที่ยงนิดหน่อยเดินไปตลาดกับแม่ระหว่างเดินทางแดดแรงมากจนนิดหน่อยต้องหรี่ตาเด็กๆรู้จักอาการหรี่ตาไหมลูกอาการหรี่ตาก็คือเป็นอาการที่เราเป็นการพวกเป็นกลไกในการป้องกันแสงโดยธรรมชาติของมนุษย์เรานะครับเด็กๆเราจะต้องหรี่ตาเมื่อมีแสงที่เยอะเนี่ยเราจะต้องหรี่ตาลงเพื่อป้องกันแสงเนี่ยที่จะเข้าสู่ดวงตาของเรานั่นเองครับโดยการเอามือป้องหน้าไว้ตลอดทางกิจกรรมนี้เนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมโดยทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องที่เลือกและเขียนผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าใครบอกว่าเหมาะสมก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องเหมาะสมถ้าใครบอกว่าไม่เหมาะสมให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เหมาะสมพร้อมกับให้เหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถ้าทำกิจกรรมแบบนี้ไปนานๆนะครับเด็กๆไปดูสถานการณ์ที่2ครับในหน้าที่50ในหน้านี้สถานการณ์ที่2บอกไว้ว่ากลับมาถึงบ้านตอนค่ำนิดหน่อยคนเดิมนะนิดหน่อยทำการบ้านและอ่านหนังสือต่อในห้องนอนสถานการณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่นิดหน่อยกำลังอ่านหนังสือและทำการบ้านในห้องนอนที่มีแสงสว่างที่เป็นอย่างไรครับถ้าเราดูจากภาพเนี่ยถ้าเราดูจากภาพสถานการณ์ตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เป็นยังไงครับมืดอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเด็กๆไปต่อในสถานการณ์ที่3สถานการณ์นี้นิดหน่อยเนี่ยทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนิดหน่อยเนี่ยไปช่วยพ่อล้างรถหน้าบ้านแต่หน้าบ้านเนี่ยมืดมากเลย

0: นิดหน่อยเนี่ยจึงเดินไปเปิดไฟเพื่อเพิ่มความสว่างในขณะที่ล้างรถนั่นเองครับกิจกรรมนี้มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยมาร่วมกันพูดคุยกันนะครับเด็กๆไปต่อครับสถานการณ์ที่4สถานการณ์นี้นิดหน่อยเนี่ยก่อนเข้านอนก่อนเข้านอนนิดหน่อยมักเล่นเกมในโทรศัพท์จนง่วงจึงเข้านอนนั่นหมายความว่าก่อนที่นิดหน่อยจะนอนนิดหน่อยเนี่ยมีการเล่นโทรศัพท์อยู่นะครับก็ก่อนเข้านอนเขาก็เล่นแบบนี้ไปจนนอนเลยนะครับมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราค่อยมาดูกิจกรรมร่วมกันนะครับและสถานการณ์สุดท้ายนะครับกลางดึกแสดงว่านิดหน่อยเนี่ยแล้วใช่ไหมลูกแต่นิดหน่อยเป็นไงตื่นขึ้นมาเพราะอยากไปไหนอยากเข้าห้องน้ำแต่กลัวว่าน้องที่นอนอยู่ข้างๆแสดงว่านิดหน่อยเนี่ยมีน้องด้วยนะน้องที่นอนอยู่ข้างๆจะตื่นขึ้นไปเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลยมีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราค่อยมาร่วมกันพูดคุยนะครับเด็กๆกิจกรรมก็มีประมาณนี้นะครับเด็กๆมีทั้งหมดกี่สถานการณ์ครับที่เราดูมามีทั้งหมด5สถานการณ์นะครับเด็กๆเอาล่ะเราไปดูกันต่อวันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มเมื่อแบ่งหน้าที่กันได้แล้วนักเรียนแต่ละคนก็ต้องทำตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับผิดชอบนะครับกลุ่ม4อย่าเพิ่งทำกิจกรรมก่อนเพื่อนนะครับกลุ่ม4แล้วนะอย่าเพิ่งหยิบแบบฝึกขึ้นมาโดยที่คุณครูไม่ได้บอกให้หยิบขึ้นมาลูกรับแบบประเมินตนเองวันนี้เราจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่59ด้วยนะครับทำในข้อที่1ครับเด็กๆแล้วมาดูพฤติกรรมในข้อที่1ว่าสิ่งที่ฉันทำคืออะไรบ้างนะครับสิ่งที่ฉันทำวันนี้ก็คือทำหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนดูประโยคท้ายๆนะครับเด็กๆไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนถ้าใครทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับวันนี้ประเมินให้ตัวเองน้อยๆนะครับเด็กๆแต่ถ้าช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มดีมีการร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนเอาไปเลย3ดาวนะครับเอาล่ะกิจกรรมของปลายทางในวันนี้มีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมของนักเรียนในข้อที่1เนี่ยให้เด็กๆร่วมกันอ่านเรื่องราวของนิดหน่อยกันก่อนแล้วร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มถึงความเหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆของนิดหน่อยครับในข้อที่2หลังจากนั้นเราจะแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มเพื่อคิดและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นและทำตามหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายครับส่วนของคุณครูปลายทางนะครับคุณครูเนี่ยวันนี้ให้คุณครูช่วยแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อดูแลความเรียบร้อยให้คำแนะนำนักเรียนในการแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มครับ2ครับเมื่อแบ่งหน้าที่แล้วนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นเองครับเอาละกิจกรรมของเรานะครับก็น่าจะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาตรวจสอบความพร้อมกันก่อนห้องต้นทางพร้อมไหมครับเด็กๆห้องต้นทางพร้อมไหมครับห้องต้นทางพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะมีความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับถ้านั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมเลยนะครับก่อนอื่นเลยเด็กๆครับหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาตอนนี้หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ49ถึง53แต่ต้องเปิด49ก่อนนะเปิดไปหน้าที่49ก่อนนะเมื่อนักเรียนเปิดไปที่ใบงานหน้านี้เรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปลูกฟังครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ5ครั้งฟังกันก่อนครับเด็กๆทุกกลุ่มฟังคุณครูก่อนครับ เมื่อนักเรียนเปิดมาหน้านี้แล้วก็จะมีสถานการณ์ต่างๆให้เราทำใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นคุณครูขออนุญาตให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยแบ่งหน้าที่กันก่อนว่าใครจะเป็นคนคิดว่าการกระทำของนิดหน่อยในข้อนั้นน่ะมันจะมีแนวทางการปรับปรุงอย่างไรบ้างนะครับให้ลองคุยกันแล้วก็ลองแบ่งหน้าที่กันภายในกลุ่มก่อนครับเด็กๆตอนนี้ให้ร่วมกันพูดคุยและแบ่งหน้าที่กันก่อนครับหน้าที่วันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างหน้าที่วันนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะครับเด็กๆหน้าที่วันนี้ก็แค่ทำอะไรครับคิดและนำเสนอแบ่งอย่างนี้แล้วกันฝั่งไหนจะเป็นฝั่งคิดเนี่ยแบ่งครึ่งตรงเนี้ยฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งคิด
1: ฝั่งนำเสนออ
0: ่ะฝั่งนี้นำเสนอฝั่งนี้จะต้องร่วมกันคิดนะนี่นะเธอ3คนนะกุลด้วยร่วมกันคิดนะเธอด้วยไลวินมีดาเนียนำเสนอใครจะนำเสนออีกมีเธอแล้วใครนำเสนออีกมีเธออ่ะโอเคมีหนูมีหนูแล้วก็ไลวินวันนี้ช่วยกันคิดนะจากสถานการณ์ต่างๆนะครับกลุ่มนี้มีอยู่6คนใครจะเป็นฝั่งคิดใครจะเป็นฝั่งนำเสน
1: อ
0: นำเสนอ1คิด1นำเสนอหรือคิดนำเสนอ2คิดอ่ะฉะนั้นปกรณ์ธนพรแล้วก็หนูจะเป็นฝั่งนำเสนอส่วนเราคิดนะคิดจากสถานการณ์นะว่าเหมาะสมไหมแบ่งได้เรียบร้อยแล้วไหนกลุ่มนี้ใครจะเป็นคนคิดใครบ้างนะมีหนูนะมีหนูแล้วก็มีแล้วก็มีกิตินันนะครับร่วมกันคิดนะส่วนตะวันเสือกระมนแล้วก็ใบหม่อนนำเสนอนะครับวันนี้กลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด6คนแบ่งเป็น3-3ใครจะเป็นฝั่งคิดบ้างผมเป็นต้องชี้เพื่อนลูกอ่ะให้น้ำโมให้ทีทัศแล้วก็ให้ชัยพฤกษ์เป็นคนคิดนะส่วนเธอและเธอร่วมกันนำเสนอนะครับเข้าใจไหมแต่ก็ช่วยกันทำอยู่ดีแหละลูกไม่ได้ให้นำเสนออย่างเดียวนะร่วมกันทำอย่างร่วมกันทำเหมือนกันกลุ่มนี้แบ่งหน้าที่กันได้ยังอ้าวยังเหรอมีอยู่ทั้งหมด6คนจะต้องแบ่งออกเป็น3-3คิด3นำเสนอ3ใครจะเป็นฝั่งคิดบ้างยกมือเลยมีใครบ้างเบิร์ดวันใหม่นี่นะ3คนนี้นะอ้าวใครบ้างครบแล้วเบิร์นเมย์แล้วก็วันใหม่ส่วนหนูนันทวัฒน์แล้วก็หนูนะก็จะเป็นฝั่งนำเสนอนะลูกแต่ไม่ใช่ให้ไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนนำเสนอกันภายในกลุ่มนี่แหละเข้าใจไหมลูกแต่ก็ต้องคิดด้วยแหละนะครับอ่ะทีนี้ทุกกลุ่มเริ่มทำกิจกรรมกันเลยครับเด็กๆฝั่งคิดก็ให้เริ่มทำกิจกรรมเลยนะคิดอย่างไรล่ะก็คือดูจากสถานการณ์ว่าการกระทำของนิดหน่อยนั้นน่ะเหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยไม่เหมาะสมอย่างไรลองให้เหตุผลดูนะครับเด็กๆต้องมีเหตุผลประกอบด้วยนะมาดูซิมาดูสถานการณ์แรกซิเหมาะสมไหมลูกทำไมไม่เหมาะสมแสงอะไรจากดวงอาทิตย์จ้าเกินไปได้ไปสถานการณ์ต่อไปได้เหมือนกันไปสถานการณ์ต่อไป
1: ไม่เหมาะสม
0: ทำไมไม่เหมาะสมสถานการณ์ที่2เพราะว่าเป็นยังไงมืดใช่ไหมไม่เหมาะสมเพราะว่ามันอะไรหนังสือในที่มืดทำให้เป็นไงอาจจะมองเห็นตัวหนังสือไม่ชัดเขียนได้เลยเด็กๆอาจจะคิดเห็นไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับสามารถคิดได้หลายแนวทางนะครับเด็กๆมันจำเป็นต้องเหมือนกันนะครับ แต่สามารถ

0: พูดคุยร่วมกันได้ว่าเอ๊ะสถานการณ์นี้เนี่ยควรจะเป็นยังไงดีนะครับมากลุ่มนี้กลุ่มนี้ข้อ1ข้อ1สถานการณ์แรกอะไรนะสำคัญสสอำสำคออนอคันเขียนเป็นไหมครับมาดูกันก่อนกลุ่ม2มาดูสถานการณ์แรกมีความคิดเห็นร่วมกันอย่างไรไหนลองบอกสิเหมาะสมไหมทำไมไม่บางคนบอกว่าเหมาะสมบางคนไม่เหมาะสมทำไมอ่ะลูกถ้าเหมาะสมเนี่ยเหมาะสมอย่างไรกลุ่มเหมาะสมไหนใครบอกว่าเหมาะสมบ้างเหมาะสมอย่างไรไหนบอกสิบอกเหตุผลสิทำไมลูกปกรณ์บอกว่าไม่เหมาะสมเดี๋ยวเขาฟังเหตุผลเพื่อนเพราะว่าดวงตาของเราสำคัญแล้วปกรณ์ทำไมไม่เหมาะสมคนเดียวเราคิดเห็นแตกต่างได้ไม่เป็นไรแต่เราทำไมตอบว่าอย่างนั้นนะลูกปกรณ์บอกว่าไงอะไรนะแสงมันมากเกินไปได้เขียนตอบไปสถานการณ์แรกเสร็จแล้วเปิดไปสถานการณ์ต่อไปเลยนะลูกแล้วก็ร่วมกันพูดคุยก่อนเขียนค่ะเขียนรีบเขียนค่ะลูกอันไหนกลุ่มนี
1: ้เสร็จแล้วครับ
0: กลุ่มนี้สถานการณ์แรกเสร็จแล้วใช่ไหม
1: เสร็จ
0: ครับคิดเห็นเหมือนกันไหมทุกคน
1: เหม
0: ือ
1: นก
0: ัน
1: คร
0: ับ เหมาะสมไหม
1: ไม่เหมาะ
0: เอายังไงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะคร
0: ับโอเคได้แสดงว่ากลุ่มนี้สามัคคีกันไปดูสถานการณ์ที่สองสถานการณ์ที่2อ่ะเปิดไปก่อนลูกเปิดไปก่อนไปดูสถานการณ์ที่2สิ
1: ไม่เหมาะสม
0: เด็กๆคิดเห็นยังไงดูสถานการณ์ที่2
1: ไม่เหมาะสม
0: ทุกคนคิดเหมือนกันมั้ย
1: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมือนกันไม่ใช่มั้ยลองบอกเหตุผลซิไม่เหมาะสมยังไงลองนําเสนอร่วมกันลูกบอกเพื่อนบอกเพื่อนไม่ต้องใช้ไมค์ไม่ต้องใช้ไมค์บอกเพื่อนซิทําไมไม่เหมาะสมมีแสงเป็นไงมีแสงน้อยเกินไปคนอื่นๆคิดเหมือนกันไหมอ๋อคนอื่นๆคิดเหมือนกันถ้านั้นบันทึกผลให้เหมือนกันกลุ่มนี้สามัคคีกันดีไหนกลุ่มนี้โอ้โหเดี๋ยวนะเพื่อนทำทันไหมอีฟรอเพื่อนหน่อยลูกรอเพื่อนหน่อยน้ำโมรอเพื่อนหน่อยน้ำโมต้องร่วมกันพูดคุยกันก่อนถึงจะละมันพืชบันทึกข้อมูลได้เข้าใจไหม
1: มีแสงน้อยเก
0: ิน
1: ไป
0: ทำไมบอกเพื่อนซิทำไม
1: มีแสงน้อย
0: ทำไมบอกว่ามีเสียงน้อยเกินไป
1: มีแสงแค่
0: อ๋อมีแสงแค่เดียวได้จีทัศน์รีบเขียนนะลูกคิดเห็นเหมือนกันใช่ไหมสถานการณ์ที่2อ้าวทำไมไม่เหมือนเดี๋ยวนะสถานการณ์ที่2เหมาะสมเหรอลูกนั่นไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม2เนี่ยสถานการณ์ที่2ไม่เหมาะสมแก้ไขให้เหมือนกันอ้าวมาดูภาพ3สถานการณ์ที่3คิดกันก่อนใครบอกว่าเหมาะสมทุกคนบอกว่าเหมาะสมมั้ยสถานการณ์ที่3เหมาะสมมั้ยลูกเหมาะสมเหมือนกันอ่ะทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องเหมาะสม
1: มีแสงพอดี
0: มีแสงพอดีเขียนได้ครับเขียนเลยมีแสงพอเขียนได้เลยกลุ่มนี้สถานการณ์ที่เท่าไหร่แล้วสถานการณ์ที่3แล้วใช่ไหมกุนไม่รอเพื่อนเลยกุนเนี่ยไลวินไม่รอเพื่อนไม่รอจันเจ้าเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวทำเป็นไลวินย้อนมาหน่อยย้อนมาคุยกับเพื่อนหน่อยทำไมเหมาะสมอ่ะข้อนี้มีอะไร
1: ม
0: ีแสงพอดีเห็นด้วยไหมจันเจ้าเห็นด้วยกับเพื่อนไหมสถานการณ์นี้เห็นด้วยกับเพื่อนไหมเห็นด้วยเห็นด้วยเขียนเหมือนกับเพื่อนนะเด็กๆในตอนนี้เร่งมือนะเร่งมือนิดนึงกลุ่มนี้ไปสถานการณ์ต่อไปได้แล้วลูกไปสถานการณ์ต่อไปได้แล้วเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะ

0: ะเดี๋ยวค่อยเขียนไปสถานการณ์ต่อไปได้แล้วครับกลุ่มนี้ไปสถานการณ์ที่2 3 4ได้แล้วครับฮะขอเอาเขาไม่โทรเข้าเร็วๆๆๆกลุ่มนี้ช้ากว่าเพื่อนนะเร่งมือนิดนึงได้อ่านเพราะอ่านอะไรอ่านหนังสือในที่มืดอ่ะได้ได้เขียนเลยอ่านปากกอนรีบทำปากกอนกลุ่มนี้สถานการณ์ไหนแล้วสถานการณ์ที่3อ่ะเร่งมือครับเร่งมือตะวันรีบช่วยเพื่อนเร่งมือทำเร็วไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนค่อยเขียนอ่ะ3เสร็จแล้วนะไปดูสถานการณ์ที่4ลูกกลุ่มนี้สถานการณ์ที่4คุยกับเพื่อนก่อนให้เหตุผลทำไมไม่เหมาะสมบอกเพื่อนเสียงน้อยเกินไปเห็นด้วยกับตะวันไหมเห็นด้วยทำได้เลยคราวหน้าอย่าลืมนะตะวันเข้าใจไหมครับแล้วมีแสงอะไร
1: มีแสง
0: เป็นไงครับ
1: มาก
0: มากเขียนเลยกลุ่มนี้ครบยังกลุ่มนี้ครบทุกสถานการณ์แล้วเหรอยังรออะไรนะได้มีเสียงไม่เพียงพอแล้วกลุ่มอื่นๆล่ะลูกถึงสถานการณ์ไหนแล้วเร่งมือนะเด็กๆเร่งมือนะครับเด็กๆกันนิดนึงกลุ่ม 5สถานการณ์ที่ไหนแล้วลูก Very good เก่งมากไวกลุ่ม1ก็เร่งมือหน่อยนะไปสถานการณ์ที่4ได้แล้วลูกไปเขียนเหตุผลสั้นๆพอไม่ต้องเขียนยาวกลุ่มนี้ด้วยไม่ต้องเขียนเหตุผลให้เยอะนะลูกเดี๋ยวจะไม่ทันเวลานะครับเพราะกลุ่มนี้ยังอยู่สถานการณ์ที่3เลยเร่งมือนิดนึงไปดูสถานการณ์ที่3ก่อนลูกไปสถานการณ์ที่3เหมาะสมคุยกับเพื่อนซิเหมาะสมอย่างไรสถานการณ์ที่3มีเสียงสว่างเสียงพออาเขียนครับเพื่อนบอกแล้วนะสถานการณ์ที่3เพื่อนบอกว่ามีแสงเพียงพอนะครับกลุ่มนี้ใกล้แล้วกลุ่มนี้ใกล้เสร็จแล้วดีมากเด็กๆครับทีนี้เด็กๆครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งในตอนนี้นะครับเด็กๆก็กำลังทำกิจกรรมกันอยู่นะครับอาจจะมีกลุ่มที่เสร็จแล้วและยังมีกลุ่มที่ยังทำงานไม่เสร็จนะครับไม่เป็นไรครับเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆวางมือทุกกลุ่มตอนนี้ครับวางมือกันก่อนครับเด็กวางมือกันก่อนนะกลุ่ม4ครับวางมือกันก่อนเก่งมากครับกลุ่ม4ทุกกลุ่มเลยนะครับตอนนี้ให้วางมือกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูกลุ่ม1ครับกลุ่ม1วางมือกันก่อนครับเรามาดูกันนะครับว่ากิจกรรมของเราเนี่ยกิจกรรมของนิดหน่อยมีอะไรบ้างนะครับเด็กๆมาดูกิจกรรมแรกเด็กๆเห็นด้วยไหมว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกิจกรรมแรกกิจกรรมที่1เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: ไม่เหมาะสม
0: ไม่เหมาะสมมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันของคุณครูอ้าวทำไมของคุณครูบอกว่าเหมาะสมเด็กๆมาดูเหตุผลนะทำไมคุณครูบอกว่าเหมาะสมล่ะเพราะว่าการที่เราใช้มือป้องแสงแบบนี้เนี่ยการที่เราใช้มือป้องแสงแบบนี้เพื่อเป็นการลดแสงที่เข้ามาสู่ตาได้ไหมครับได้ไหมเด็กๆการที่เรานำมือเนี่ยมาป้องที่บริเวณดวงตาสามารถช่วยป้องกันแสงเข้ามาได้ไหม
1: ได
0: ้สามารถช่วยป้องกันดวงตาจากแสงได้และเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งครูบอกว่าไม่เหมาะสม

0: เอ๊ะไม่เหมาะสมอย่างไรอาจจะทำให้การมองเห็นเนี่ยไม่ชัดเจนอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เด็กๆเห็นด้วยไหม
1: เห็นด้วย
0: เห็นด้วยกับครูฉะนั้นเนี่ยใครจะเลือกเหมาะสมก็สามารถเลือกเหตุผลนี้ได้หรือใครจะเลือกไม่เหมาะสมก็สามารถเลือกได้ทั้ง2สถานการณ์เลยนะครับก็แล้วแต่ว่าเรามองในมุมมองแบบไหนเนาะแต่ครูมองในมุมมองแบบนี้นะครับไปต่อมาถึงบ้านตอนค่ำนิดหน่อยทำการบ้านและอ่านหนังสือต่อในห้องมีการใช้แสงเหมาะสมไหมครับ
1: ไม
0: ่เหมาะสมให้เหตุผลหน่อยสิทำไมไม่เหมาะสม
1: เพราะม
0: ี
1: แสงน
0: ้
1: อยเก
0: ิน
1: ไป
0: เพราะมีแสงน้อยเกินไปนะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเพราะนี่เลยเหตุผลเลยตาเนี่ยของเราอาจจะเกิดอาการล้าได้เพราะว่าจากการเพ่งมองตัวหนังสือนั่นเองนะครับเพราะว่าการมองในที่มืดเราสามารถมองเห็นได้ชัดไหมครับเราไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนฉะนั้นเราจะต้องมีการใช้สายตาที่บ่าปกตินั่นเองครับจึงทำให้เกิดอาการตาล้าได้เด็กๆอาจจะเขียนเหมือนครูก็ได้นะหรือถ้าใครเขียนไม่เหมือนครูก็สามารถใช้เหตุผลของนักเรียนได้เลยนะไปดูสถานการณ์ที่3ครับทำการบ้านเสร็จแล้วไปช่วยพ่อล้างรถหน้าบ้านแต่หน้าบ้านเนี่ยค่อนข้างมืดจึงเปิดไฟสถานการณ์นี้เหมาะสมไหมครับ
1: ไม่
0: เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม
1: เหมาะสม
0: คุณครูก็เห็นด้วยกับนักเรียนนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเหมาะสมให้เหตุผลก็คือว่าเด็กๆ เงียบนิดนึงทุกกลุ่มฟังเหตุผลครับเหตุผลของเด็กๆเนี่ยอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนคุณครูก็ได้นะก็แล้วแต่เหตุผลของนักเรียนนะครับแต่ของคุณครูบอกไว้ว่าการเปิดไฟจะช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่หน้าบ้านได้ชัดเจนขึ้นนะครับนะทำให้ล้างรถเนี่ยสะดวกขึ้นดีกว่าเราไปล้างในที่มืดๆใช่ไหมครับเด็กๆการเปิดไฟก็จะช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ครับสถานการณ์ที่4นะครับนิดหน่อยมักเล่นเกมในโทรศัพท์จนง่วงจึงเข้านอนสถานการณ์นี้เหมาะสมไหมครับ
1: เหมาะสม
0: ไหมครับทุกกลุ่มตอบพร้อมกันว่าเหตุผลก็คืออะไรครับมีแสงน้อยเกินไปอ่ะคุณครูก็เห็นด้วยนะครับว่าไม่เหมาะสมแต่เพราะอะไรเรามาดูเหตุผลของครูกันอาจจะเกิดอาการปวดตาและรู้สึกตามัวแสบตาได้นั่นเองครับเพราะว่าการที่เราเล่นโทรศัพท์ในที่มืดๆครับเราจะต้องใช้สายตานะครับที่เยอะขึ้นนะครับแต่แสงเนี่ยก็มีจำนวนที่มากนะครับแสงมันจ้านั่นเองอาจจะทำให้ตาของเราเนี่ยปวดตาหรือแสบตาได้นะครับถ้าใช้ระยะเวลานานๆครับและสถานการณ์สุดท้ายนะครับกลางดึกนิดหน่อยอยากเข้าห้องน้ำแต่กลัวน้องจะตื่นจึงเข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดไฟเราตอบพร้อมกันว่า
1: ไม
0: ่เหมาะสมเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรครับเหตุผลเดียวกันเลยมีแสงน้อยเกินไปคุณครูก็เห็นด้วยนะครับว่าไม่เหมาะสมแต่มาดูเหตุผลของคุณครูเหตุผลเพราะอาจจะทำให้เดินชนสิ่งของในเวลากลางคืนได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราปิดไฟนะครับไปเข้าห้องน้ำสิ่งของที่วางอยู่ละเกะละกะเนี่ยอาจจะทำให้เราเดินไปชนโดยที่เราไม่เห็นนั่นเองนะครับฉะนั้นเราจะต้องมีการเปิดไฟในขณะที่ไปเข้าห้องน้ำด้วยนะครับเด็กๆอ่ะทีนี้มาอภิปรายผลร่วมกันอีกทีนะครับเด็กๆนิดหน่อยทำกิจกรรมอะไรบ้างลูกไหนช่วยกันตอบสินิดหน่อยทำกิจกรรมอะไรบ้างครับตอบพร้อมกันเลย
2: อ่
0: านหนังสือ
2: ไป
0: ตลาดกับแม
2: ่
0: ล้างรถ
2: อ
0: ่านหนังสือในที่มืด
2: เล
0: ่นมือถือในที่มืดแล้วก็สถานการณ์สุดท้ายคือเดินเข้าห้องน้ำโดยที่
2: ไม
0: ่โดยที่ไม่เปิดไฟถูกต้องครับเดินตลาดกับแม่ทำการบ้านและอ่านหนังสือช่วยล้างรถหน้าบ้านตอนกลางคืนก่อนนอนเล่นโทรศัพท์และเข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดไฟในตอนกลางคืน

0: แล้วกิจกรรมใดที่มีการใช้แสงเหมาะสมบ้างลูกตอบพร้อมกันเลยมีอะไรบ้างกิจกรรมล้างรถและกิจกรรมอะไรอีกไปตลาดกับคุณแม่นะครับมาดูเหตุผลการเดินตลาดกับแม่เนี่ยการที่นิดหน่อยเนี่ยเอามือมาบังตาก็เพราะจะด้วยช่วยเนี่ยให้ลดแสงที่จะเข้าสู่ดวงตานั่นเองครับเด็กๆและกิจกรรมนี้ช่วยล้างรถในตอนกลางคืนบ้านเนี่ยค่อนข้างมืดมากเลยเราจะต้องเปิดไฟช่วยเพื่อทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่หน้าบ้านได้ชัดเจนขึ้นสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางและอาจจะมีสัตว์ร้ายเข้ามาทำร้ายเราได้เราก็สามารถช่วยหลีกเลี่ยงได้นะครับเด็กๆและกิจกรรมที่ใช้แสงไม่เหมาะสมมีอะไรบ้างตอบสิมีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างเล่นมือถือในที่มืดมีอะไรอีกครับเดินเข้าน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟและกิจกรรมอะไรครับอ่านหนังสือในที่มืดนะครับเรามาดูเหตุผลกันการทำการบ้านและอ่านหนังสือนะครับทำการบ้านโดยที่ไม่เปิดไฟอาจจะทำให้มองเห็นตัวหนังสือได้ยากนะครับจะต้องใช้สายตาที่เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอาจจะทำให้เกิดอาการตาล้าตามที่คุณครูได้บอกไปนะครับก่อนเข้านอนเล่นเกมในโทรศัพท์นะครับการใช้โทรศัพท์ในที่มืดเป็นระยะเวลานานๆอาจจะทำให้เกิดอาการปวดตาตาลาได้เช่นเดียวกันนะครับและกิจกรรมนี้เข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟในตอนกลางดึกนิดหน่อยเนี่ยอาจจะไปเดินชนสิ่งของต่างๆที่อยู่ตามพื้นได้นะครับนี่คือเหตุผลทีนี้แบบประเมินตนเองเนี่ยเดี๋ยวคุณครูฝากนักเรียนไปทำเป็นฝากนักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะครับเด็กๆเดี๋ยวค่อยไปประเมินนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวคุณจะตรวจงานเด็กๆนะครับทีนี้มาสรุปกิจกรรมร่วมกันไหนเด็กๆทุกคนปรบมือ2ครั้งตอนนี้เก็บแบบฝึกหัดของตัวเองลงครับเร็วๆๆๆเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมอีกครั้งนึงลูกตอนนี้ทุกกลุ่มเก็บแบบฝึกหัดแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเด็กๆทั้งหมดนั่งหลังตรงหันหน้ามาหาครูครับตอนนี้เดี๋ยวเด็กๆมาสรุปกิจกรรมให้คุณครูฟังหน่อยกิจกรรมวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างครับไหนช่วยบอกสิเราทำกิจกรรมอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยมีการร่วมกันพูดคุยเรื่องราวของนิดหน่อยแล้วทำกิจกรรมอะไรต่อมีการแบ่งอะไรนะเราแบ่งหน้าที่เป็น2ฝ่ายคือฝ่ายอะไรบ้างฝ่ายนำเสนอฝ่ายคิดฝ่ายนำเสนอและได้คิดด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันครับเด็กๆกิจกรรมที่นิดหน่อยทำนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่มีการใช้แสงสว่างที่เป็นยังไงบ้างเหมาะสมและไม่เหมาะสมยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมนี้นะครับเดินเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกิจกรรมล้างรถเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเหมาะสมเก่งมากครับเด็กๆเอาละบทเรียนในครั้งต่อไปฟังนิดนึงลูกจะหมดเวลาแล้วกิจกรรมเรื่องมองเห็นต่อไปขอไปครับมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันในตอนที่2ครับสิ่งที่จะต้องเตรียมมีดังนี้ใบงานเรื่องมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันในหน้าที่54ถึง57นะครับคุณครูปลายทางสามารถเตรียมให้กับนักเรียนโดยดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: อะไรทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณ
0: บ๊ายบาย แล้วเจอกันใหม่ครับเด็กๆ

0: ้องทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะโดยพบกับคุณครูสุนทรีสาธุภาพนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ใกล้ตัวเองมากเลยนั่นก็คือเรื่องของการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนใกล้ตัวเองไหมลูกเมื่อเช้าก่อนมาโรงเรียนนักเรียนได้จัดเก็บอุปกรณ์ของที่จะเรียนในวันนี้มาแล้วหรือยังคะหรือบางคนอาจจะจัดเก็บกันตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมลูกใช่ไหนใครจัดเก็บตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอ้โหเยี่ยมมากค่ะแล้วใครจัดเก็บตั้งแต่เมื่อเช้านี้เพิ่งเก็บเลยไม่มีแสดงว่าเด็กๆนั้นเตรียมพร้อมสำหรับที่จะมาเรียนหนังสือในวันนี้ก็เก็บมาเรียบร้อยแล้วจริงหรือเปล่าวันนี้ผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วคะลูกเช้านี
2: ้
1: 2ชั่วโมงใช่มั้ยแล้ว2ชั่วโมงนี้เวลาที่คุณครูให้หยิบอุปกรณ์อะไรขึ้นมาเด็กๆมีกันพร้อมไหมคะลูก
2: พร้อม
1: มีมั้ยคะคุณครูบอกให้หยิบดินสออุ๊ยดินยางให้หยิบดินสอปุ๊บเอ๊ะดินสอหายดินสอยังไม่ได้เหลามีไหมลูก
2: ไม่มี
1: โอ้โหเยี่ยมมากไม่ต้องดูของตัวเองค่ะลูกเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลาค่ะใจเย็นๆไว้ก่อนนะเอ้าตอนนี้ค่ะเรื่องของเราคือการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนถ้าเด็กๆเตรียมกันมาพร้อมขนาดนี้แสดงนี้เป็นเรื่องที่จิ๊บๆง่ายๆสำหรับเด็กๆแน่ๆเลยนะคะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องอธิบายได้คือสามารถที่จะอธิบายสิ่งของที่เป็นอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็ต้องบอกชื่อได้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือจะต้องปฏิบัติการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณครูเดินเปิดกระเป๋าเพื่อนโอ้โหเห็นแล้วทำไมลูกหนังสือเต็มเลยอุปกรณ์การเรียนก็เต็มเลยนะคะแค่เปิดคนเดียวเองนะแสดงว่าทุกๆคนจะต้องมีหนังสือแล้วก็สมุดและอุปกรณ์การเรียนมาเต็มกระเป๋าอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เต็มเลยในที่นี้คือไม่ได้มีวิชาเรียนก็เอามาคือเตรียมพร้อมหมดเลยพร้อมที่จะทำไมลูกพร้อมที่จะเรียนแม้วันนั้นจะไม่มีวิชานั้นก็ตามหนูก็หยิบมาใช่ไหมคะใช่แล้วหนักไหมลูกกระเป๋า
2: ไม่หน
1: ัก ไม่หนักเห็นเดินกันอยู่เนี้ยไม่หนักหนักไหม
2: ไม่หน
1: ักไม่หนักจ๋าไม่เชื่อค่ะไม่หนักนะคะแล้วก็เห็นความสำคัญของอุปกรณ์การเรียนด้วยนะคะตอนนี้ค่ะคุณครูจะให้เด็กๆนั้นใช้สองตาเพื่อนปลายทางก็เหมือนกันนะคะสองตาแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเพื่อนต้นทางนั้นสามารถจะตอบได้ไหมนะคะใช้แค่ตานะคะลูกปากไว้ก่อนนะคะให้หนูน้อยนั้นมาค้นหาซิว่าภาพที่คุณครูมีให้

0: อะไรเป็นอุปกรณ์การเรียนที่ควรจะนำมาโรงเรียนและอะไรที่ไม่ควรจะนำมาโรงเรียนให้ทำไมลูกให้เอาออกนะพร้อมยัง
1: พร้อม
0: ใช้สองตาดูปากทำไมลูกพร้อมสิ่งที่ไม่ควรเอามานะคะใจเย็นกลุ่ม5ค่ะปรึกษากันหนึ่งอย่างค่ะว่าอะไรไม่ควรนำมาปรึกษากันเลยค่ะ
1: ของเล
0: ่
1: นรถค่ะ
0: ของเล่นรถไม่ควรนำมาโรงเรียนจริงหรือไม
1: ่
0: คุณครูจะลองไปจิ้มดูถ้าจิ้มแล้วเขาหายไปแสดงว่าไม่ควรนำมาโรงเรียนนะคะพร้อมจะจิ้มที่รถแล้วนะเอามาทดลองวิทยาศาสตร์หรือเปล่ารถอ่ะไม่หรอไปนะจิ้มนะไม่ควรนำมาโรงเรียนอ้าวถูกต้องค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม4ปรึกษากันแล้วได้ว่าก
1: ิ
0: ๊บสีสีม่วงกิ๊บผู้ชายยอมไหมลูกกิ๊บแบบนี้ติดมาโรงเรียนได้ไหมคะไม่ได้ควรนำมาไหมควรหรือไม่ควรน่ากลัวจังเลยเย้ต่อไปค่ะกลุ่ม3ใจเย็นๆกลุ่ม3ค่ะปรึกษาหารือกันได้ว่าอะไรดีคะ
1: ต
0: ุ๊
1: กตา
0: ตุ๊กตาเย้เก่งมากแสดงว่าสิ่งที่นักเรียนควรนำมาโรงเรียนมีอะไรบ้างลูก
1: ส
0: ีเก่งมากค่ะเอาภาพต่อไปใจเย็นใจเย็นใช้สองตาดูเธอจันเจ้าดูแบบเนี้ยแหมตาสว่างมากต่อไปค่ะกลุ่ม2ปรึกษาหารือกันค่ะสิ่งใดไม่ควรนำมาลง
1: สล
0: ามอะไรนะ
1: สลาม
0: สลามดีนะที่มีลูกรุ่นราวคราวเดียวกับพวกหนูครูเลยรู้ว่าอะไรคือสลามนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่ะมันเอามาเล่นมันก็สนุกนะทำไมนะ
1: เก็บไม่หมดเด
0: ี๋
1: ยวมันเลอะ
0: โต๊ะได้อ๋อพอเราเล่นแล้วเก็บไม่หมดมันเลอะโต๊ะเอาได้แล้วมันเลอะเสื้อผ้าไหมลูก
1: เลอะ
0: แล้วเล่นไหมลูกเล่นเนอะเป็นหมดเลยค่ะไม่ควรเอามาโรงเรียนไม่ควรตั้งแต่ตอนซื้อแล้วใช่ไหมอ้าวกลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่ง
1: ของเล
0: ่
1: นห
0: ุ่
1: นยนต
0: ์ของเล่นหุ่นยนต์อะไรคะมองแล้วอยากได้ไม่เป็นไรค่ะครูให้เอาไปเลยค่ะหุ่นยนต์ไม่เอามาโรงเรียนแสดงว่าสิ่งที่ควรนำมาโรงเรียนมีอะไรบ้างคะลูกหนังสือ
1: ดินสอ
0: โอ้ดินสอแท่งขนาดนี้ใช้ได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ไหม
1: ไม่
0: ใช้ได้แต่เวลาจับมันจะทำไมลูก
1: ไม่ถน
0: ั
1: ด
0: ไม่ถนัดแล้วทำยังไงให้มันถนัดได้อะ
1: ต้อง
0: ท
1: ำให้มันยาวขึ้น
0: ทำให้มันยาวขึ้นทำยังไงครับ
1: เปล
0: ี่
1: ยนแท่ง
0: เลยเหรอทำยังไงให้มันยาวขึ้นมาต่อกันเอามาต่อกันเหรอง่ายๆเลยค่ะนักเรียนสามารถที่จะใช้หลอดนะหลอดชานมหรือหลอดอะไรที่มันมีขนาดใกล้เคียงกับดินสอทำไมลูกเอามาเสียบด้านหัวด้านบนหนูก็จะมีพื้นที่ในการทำไมลูกการเขียนแล้วนะคะหรืออาจจะเอากระดาษนะคะมาพันนะคะมันก็สามารถที่จะเพิ่มความยาวของดินสอได้นะคะเพื่อนบอกว่าเอาไม้ตะเกียบมาหนูต้องทำไมลูกเอาสติ๊กเกอร์มาพันอีกนะคะแบบนั้นแต่ทางที่ดีใช้หลอดนะคะคุณครูเคยใช้แล้วนะลูกนะเอาต่อไปค่ะอันนี้ตอบโอ้โหอยากตอบกันแล้วใช่ไหมอะไรไม่นำมาโรงเรียนดีนะเดี๋ยวเอาภาพด้านบนก่อนเอาภาพด้านบนสิ่งไหนไม่ควรนำมาคือปืนฟองสบู่ใช่ไหมลูกไม่ควรนำมาต่อไปด้านล่างค่ะ ปืนฉีดน้ำไม่เอามาสิ่งที่เรานำมาโรงเรียนมี
1: ก
0: าว
1: กระได
2: กระเป๋า
0: สมุดนะคะหนังสือสมุดควรนำมามีใครมาโรงเรียนแล้วลืมกระเป๋าไว้ที่บ้านมีไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีเคยไหม
1: เคย
0: เคยไหมคะ
1: เ
0: คยแล้วทำยังไงลูกพอมาถึงโรงเรียนปุ๊บอุ๊ยเพื่อนเขามีกระเป๋ากันหมดเลยแล้วเราไม่มีกระเป๋าเคยไหมคะทำไงนะแจ้งคุณครูเคยไหมคะลูกไม่เคยไหนใครเคยบ้างใครเคยบ้างแจ้งคุณครูแล้วหนูลูกทำไงคะลูกทำยังไงคะลูกเคยลืมกระเป๋าแล้วทำยังไงคะลูกอะไรนะโทรหาคุณพ่อคุณแม่ทางนี้นะคะลูกฮะโอ้โหยืมของเพื่อนมาแล้วหลอกครูอีกนะไม่เอาไม่เอาเวลาที่ลืมกระเป๋ามานะเราก็บอกคุณครูเขาทำไมลูกตรงๆเลยนะลูกนะแล้วก็บอกเพื่อนด้วยก็ได้ว่าเธอวันนี้เราไม่ได้กระเป๋ามาขอดูด้วยนะนะนะเดี๋ยวเพื่อนก็ให้นะคะลูกอ้าวตอนนี้ค่ะนักเรียนรู้แล้วเมื่อกี้นี้ว่าอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์การเรียนใช่ไหมใช่ทีนี้คุณมีภาพมาให้ดูอุปกรณ์การเรียนโอ้โหเยอะแยะเลยจากภาพนี้ค่ะจากภาพนี้เดี๋ยวคุณครูจะเดินไปหาเด็กๆบ้างถ้าไม่อยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องพูดชื่ออุปกรณ์การเรียน1ชื่อที่อยู่ในสไลด์นี้ตอนนี้คุณครูชี้ไปที่เพื่อนปลายทางค่ะเพื่อนปลายทางสามารถบอกได้สัก3ชื่อเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปไม่อยู่ที่ใครคนนั้นจะต้องบอกอุปกรณ์การเรียนในสไลด์ของคุณครูนะคะ
3: สีค่ะ
0: สีไปแล้ว
3: กางเกงค่ะกระเป๋าค่ะ
0: กระเป๋า
3: แว่นขยายครับ
0: แว่นขยายนี่เอาไว้เรียนวิชาอะไรคะลูกวิทยาศาสตร์มีบางมีบางอะไรคะลูก
3: กระดาษครับ
0: กระดาษ
3: ไม้บรรทัด
0: ไม้บรรทัดมันน้อยไปเหรอลูกนึกไม่ออก
3: ด
0: ิน
3: สอ
0: ไปทางนี้บ้างไปทางนี้บ้าง
3: ปากกา
0: ปากกาย
3: างลบ
0: ยางลบ
3: หนังสือ
0: หนังสือค่ะ
3: สมุด
0: สมุดค่ะ
4: กบหลอดดินสอค่ะ
0: ค่ะโอ้โหเก่งมากค่ะแสดงว่าที่นักเรียนเห็นอยู่นี้มีหลายอย่างเลยใช่ไหมถ้าเราเรียนศิลปะเราก็จะมีอุปกรณ์นั่นก็คือมีผู้การมีสีเห็นไหมคะมีทั้งสีไม้สีเมจิกแล้วก็มีสีน้ำสีช็อคด้วยเหรอตรงไหนเอ่ยอ๋อเห็นอยู่ข้างในนะคุณครูมองไม่เห็นนะไหนสีช็อคอ่ะแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรลูกสีชมพูตรงนี
1: ้ไอ้ที่เป็นไอ้ที่เป็นเอาไว้ทำวงกลม
0: ที่ไว้ทำวงกลมเขาเรียกว่าวงเวียนพี่เขาก็จะใช้ตอนประมาณป.5หรือป.6นะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรลูก
1: แป้งโด
0: ใช่ไหมคะเอาไว้เรียนวิชาศิลปะก็ได้นะคะเห็นไหมคะก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้คือจัดแบบนี้เรียบร้อยไหมลูกนี่เรียบร้อยแล้วหรอตกใจเลยไม่เรียบร้อยถ้าเป็นเราจะจัดยังไงคะเอาสีก่อนอย่างเดียวเลยสีทำไงลูกทำยังไงนะคะลูกทำยังไงนะคะลูก
3: เอาสีใส่ในกระเป๋าดินสอค่ะแล้วก็เก็บเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะ
0: แล้วแบบนี้เรียบร้อยไหมคะ
3: ไม่เรียบร้อยค่ะไม่ได้รูปซิปด้วย
0: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเห็นไหมคะบางครั้งเราซื้อสีมาแล้วเขาก็จะมีกล่องมาให้ใช่ไหมลูกแต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งกล่องนั้นมันก็ทำไมลูกมันก็จะขาดพอขาดปุ๊บเราทิ้งเลยไหมคะไม่ทิ้งเราทำยังไงลูกเราก็สามารถที่จะ เก็บสีพวกนั้นน่ะมาหากระเป๋าดินสอใส่หรือหาถุงใส่ใช่ไหมคะ

็นไหมนี่แบบนี้เราก็เอามาใส่ถุงให้เรียบร้อยไหนใครมีถุงที่แบบว่าไม่ใช่กล่องสีบ้างโอ้โหไหนขอดูหน่อยค่ะนี่เห็นไหมคะก็คือทำไมลูกใช้ตั้งแต่ตอนป.

0: ยัง
1: ยังอีกหรออะไรนะลูกอันนี้เตรียมพร้อมจะใส่กระเป๋าแล้วใช่ไหมคะอันนี้มีอะไรมั่งลูกข้างครูมีอะไรคะ
2: ม
1: ีสมุดสีโอ้โหไปแล้วเขาไปกันจบแล้วลูกเห็นไหมคะก็คือเวลาเราก่อนจะจัดของใส่กระเป๋านะคะนักเรียนควรจะนำมาวางเรียงแบบนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเมื่อของครบแล้วค่อยทำไมลูกนำลงใส่กระเป๋าหนังสือเราอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นเป้นั่นเองนะคะอ้าวทีนี้ค่ะเมื่อกี้นี้บอกไปได้หมดว่ามีดินสอมียางลบมีไม้บรรทัดมีสีพวกนั้นคืออุปกรณ์การเรียนคุณครูอยากรู้ว่าอุปกรณ์การเรียนคืออะไรคะอุปกรณ์การเรียนคืออะไรคะไหนกลุ่ม3กลุ่ม3อยู่นี่อุปกรณ์การเรียนคืออะไรคะลูกอุปกรณ์การเรียนคืออะไรคะลูกหนูคิดว่าอุปกรณ์การเรียนคืออะไรคะเอามือลงแล้วลูก
3: ดินสออ
1: ุปกรณ์การเรียนคือดินสอดินสอคืออะไรคะลูกคืออุปกรณ์การเรียนเอาไมค์กี้ว่าไงลูกเอาหยิบไมค์ให้เพื่อนด้วยค่ะหนูคิดว่าอุปกรณ์การเรียนคืออะไรคะลูก
4: เคร
1: ื่
4: องเข
1: ีย
4: นคร
1: ับ เครื่องเขียนเอาแล้วกระเป๋านังลิกระเป๋าที่ซองใส่กระเป๋าเป็นอุปกรณ์การเรียนไหมคะมันก็ช่วยเก็บเครื่องเขียนเอ๊ยยังไงดี
4: น่าจะใช่
1: น่าจะใช่ใช่ไหมไหนใครพอจะบอกครูได้บ้างอุปกรณ์การเรียนคืออะไรคะลูกคือเมื่อกี้บอกดินสอตอนนี้จะตอบว่าอะไรคะลูกยางลบเดี๋ยวยางลบเสร็จเดี๋ยวก็จะมีสีตามาอีกนะไม้บรรทัดมาเรื่อยเลยอ้าวมาดูกันค่ะเราจะให้คำจำกัดความของอุปกรณ์การเรียนนะคะคือสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนหนังสือนะคะคือช่วยพัฒนาให้เราทำไมลูกเรียนหนังสือได้ดีขึ้นนะคะเช่นกบเหลาทำไมถึงบอกเป็นกบเหลาคะลูกกบเหลาใช้เหลาดินสอใช้เหลาสีเพราะถ้าสีขุดหรือดินสอขุดก็ใช้เหลาได้ซึ่งถ้าเราไม่มีกบเหลาปุ๊บดินสอเราขุดเราเขียนหนังสือแล้วสวยไหม
2: ไม่สวย
1: พัฒนาการเรียนเราไหมไม่เพื่อนเขาส่งกันไปเสร็จแล้วสีก็ระบายกันเสร็จแล้วเราทำไมลูกไม่มีกบเหลาสีก็ทู่ๆสวยไหมคะลูก
2: ไม
1: ่สวยไหมคะแสดงว่าใช่นะลูกอ่ะคุณครูยกตัวอย่างมามีดินสอยางลบสีไม้บรรทัดกบเหลาอันเนี้ยสิ่งที่นักเรียนควรจะนำมาโรงเรียนทุกวันแม้ว่าไม่ใช่วิชาศิลปะแต่สีก็ควรนำมาเพราะว่าใช้ในวิชาอื่นๆนะคะในเรื่องของการเวลาทำใบงานเสร็จคุณครูให้ตกแต่งใบงานใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแล้วอุปกรณ์การเรียนถ้าวิชาการงานให้นำมาประดิษฐ์สิ่งที่ควรจะนำมาเพิ่มเติมวันนี้เราจะมีการประดิษฐ์กันเกิดขึ้นต้องมีกรรไกรมีกาวโอ้เยี่ยมมากล่ะแสดงว่ารู้แล้วนะอ้าวทีนี้ค่ะเราจะมาจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนยังไงกันดี1เลยค่ะให้เก็บดินสอยางลบไม้บรรทัดนะคะไว้ในกล่องดินสอหรือที่ใส่ดินสออาจจะเป็นกระเป๋าหรือถุงผ้าก็ได้ไหนโชว์ของตัวเองหน่อยเห็นไหมคะเยี่ยมมากเอาลงแสดงว่าทุกคนก็มีที่เก็บอุปกรณ์ตัวเองใช่ไหมคะลูกเห็นไหมเก็บให้เรียบร้อยไม่วางกระจัดกระจายเพราะถ้าเกิดว่าดินสอหนูเหลามาแล้วหนูเก็บไม่เรียบร้อยเป็นยังไงลูกดินสออาจจะทิ่มกับตัวเรานี่แหละนะคะหรืออาจจะไปทำไมลูกไปทิ่มกับกระเป๋าด้านข้างดินสออาจจะหักได้นะคะมาเก็บให้เรียบร้อยไหมคะแหลมๆแบบนี้ควรเก็บให้เรียบร้อยนะคะ2ค่ะหนังสือที่ใช้ประจำนะคะควรจัดวางเนี่ยตั้งให้เรียบร้อยนะคะโดยเรียงตามประเภทของขนาดหนังสือเวลาที่เราเรียงใส่กระเป๋า เราควรเรียงจากเล

0: ล่มใหญ่มาหาเล่มเล็กนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะจัดไว้ที่โต๊ะเราก็เช่นกันค่ะควรเรียงจากเล่มใหญ่มาสมัยลูกมาเล่มเล็กแล้วควรจะมีที่กั้นหนังสือไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้หนังสือนั้นล้มนะคะสำหรับสีค่ะก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยหรือถ้าไม่มีกล่องแล้วก็หากระเป๋าหรือถุงเนี่ยมาใส่ให้เรียบร้อยเพื่อให้อยู่เป็นที่เดียวกันนะลูกนะกรรไกรค่ะบางครั้งเราซื้อมาก็จะมีปอกให้ใช้ไปนานๆปอกก็อาจจะทำให้ลูกขาดถ้าปอกมันขาดปอกมันหายเราจะทำยังไงได้คะลูกเอากระดาษใช่ไหมคะมาพันหุ้มปอกด้านบนไว้เพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันแหลมและที่สำคัญนะคะควรเก็บกรรไกรไว้ในกระเป๋าเป้ไม่ควรเก็บไว้ที่ตัวนะลูกนะและเมื่อใช้งานเสร็จแล้วต้องทำไมลูกใส่ปอกให้เขาทุกครั้งด้วยนะคะเพื่อป้องกันอันตรายนะลูกนะกาวค่ะกาวก็มีหลายแบบกาวแบบเป็นขวดแบบนี้เมื่อนักเรียนใช้เสร็จนักเรียนต้องปิดฝาเพราะถ้าเกิดนักเรียนไม่ปิดฝาเกิดอะไรขึ้นกาวหกกาวแห้งกาวระเหยหมดนะคะฉะนั้นเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องปิดฝาทุกครั้งนะคะไม่จำเป็นว่าต้องรอให้งานเสร็จก่อนคือพอเราใช้แล้วก็เอาฝาเนี่ยไปปิดไว้อาจจะยังไม่ต้องปิดสนิทก็ได้แต่เมื่อถ้าเกิดเราจะเก็บใส่กระเป๋านักเรียนแล้วควรปิดให้สนิทเลยนะคะทีนี้มาดูวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนของเราค่ะเราจะนำของนั้นทำไมลูกเอามาใส่ในกระเป๋าเป้ของเราแล้ว1ค่ะนักเรียนทำตามนี้ไหมดูตารางเรียนหรือดูตารางสอนคะลูก
1: ดูตารางสอน
0: เหรอไม่ดูตารางเรียนเหรอลูกดูตารางอะไรตารางเรียนของเด็กๆนะคะแล้วก็ดูว่าวันจันทร์มีวิชาอะไรบ้างวันจันทร์มีวิชาอะไรบ้างคะคาบที่หนึ่งคณิตหนูก็เอาหนังสือคณิตมาวางเอาสมุดคณิตมาวางคาบที่สองมีวิชาภาษาไทยก็เตรียมหนังสือภาษาไทยเตรียมสมุดภาษาไทยใช่ไหมคะคาบที่สามมีวิทยาศาสตร์หนูก็เตรียมวิทยาศาสตร์มาใช่ไหมหรือคาบที่ห้ามีศิลปะสมมติมีศิลปะหนูจะต้องเตรียมอะไรมาอีกลูกสมุดศิลปะเตรียมสีใช่ไหมคะแบบนี้เป็นต้นเอามาวางกองๆรวมกันไว้ก่อนนะคะให้ครบทั้ง1วันนะคะเมื่อเรียนกันได้เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะให้แยกประเภทเครื่องเขียนส่วนเครื่องเขียนหนังสือส่วนหนังสือสมุดส่วนสมุดนะแยกไว้เตรียมจะเก็บใส่กระเป๋าแล้วนะโดยเรียงด้วยนะลูกจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่เล่มใหญ่ไปหาเล่มเล็กนะคะส่วนดินสอนั้นก็เก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยดูด้วยว่าเหลาแล้วหรือยังเราจะไม่มาเหลาในห้องเรียนเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูก
2: เดี๋ยวมันหกในห้องเร
0: ีย
2: น
0: แล้วมีอะไรอีกห้องเรียนสกปรกหนูสนใจแต่ห้องเรียนสนใจตัวเราลูกสนใจตัวเราบ้างถ้าเรามัวเหลาอยู่เพื่อนเขาจดไป3ข้อแล้วเรายังเหลาอยู่เลยเห็นไหมคะเราจะทำงานไม่ทันเพื่อนนะคะสนใจส่วนรวมเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะลูกนะนะคะแล้วก็เก็บเครื่องเขียนเนี่ยให้เรียบร้อยตัวทานดูด้วยว่าเหลาแล้วหรือยังนำมาครบไหมดินสอควรนำมากี่แท่งดีคะ
2: 5ถ
0: ึ
2: ง
0: 6แท่งโอ้โหเยอะจังเลย5ถึง6แท่ง3แท่งนี่ครูว่าก็เยอะแล้วนะลูกนะเตรียมมาได้3แท่งแต่ถ้ามา1แท่ง1แท่งน้อยไปนะและที่สำคัญนำมากี่แท่งกลับบ้านให้ครบด้วยเข้าใจไหมเอามา2ก็ต้องกลับบ้าน2ไม่ใช่นำมา2เหลือกลับบ้าน0พรุ่งนี้เอามาใหม่เอามา5กลับบ้าน0เป็นไหม
2: เ
0: ออทำไมถึงเป็นล่ะลูกเวลาตกเวลาตกแล้วต้องเก็บนะคะแท่งไหนหายต้องรีบหาให้เจอนะลูกนะเมื่อเสร็จแล้วค่ะเราเหลาเสร็จดินสอเสร็จแล้วเก็บใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วดินสอนะคะเราก็นำอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะจัดเรียงตามประเภทเอาหนังสือเล่มใหญ่วางก่อนด้านหลังแล้วทำไมลูกเอาสมุดแล้วเครื่องเขียนเนี่ยเราอาจจะใส่ช่องด้านหน้าก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับกระเป๋าแต่ละประเภทนะคะว่าเป็นแบบไหนซึ่งกระเป๋าโรงเรียนของเราเป็นแบบไหนคะลูกเป็นเป้เอาวางกระเป๋าไว้บนโต๊ะเลย ไหนเอากระเป๋าขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยค่ะตอนกระเป๋าวางบนโต๊ะเรามีเสียงไหมลูกไม่มีเสียงค่ะตอนนี้นะคะกระเป๋าที่เพื่อนๆเอาขึ้นมาวางบนโต๊ะนะตอนนี้คุณครูขอดูของการแล้วก็ต้นหอมนะคะของการค่ะใบนี้เบาหนังสือครบไหมลูกครบวันนี้มีเรียนกี่วิชาคะ
2: 3 5
0: เพื่อนเราบอกตั้งแต่3 5 6ถ้าไม่หยุดอาจจะเป็น7 8 9วันหนึ่งเรียนกี่วิชาลูก
1: 6
0: วิชานะคะใบนี้ส่วนใบนี้ค่ะของต้นหอมนิ้วโป้งได้เหมือนกันค่ะแต่สีหน้าต่างกันเล็กน้อยต่างกันเล็กน้อยความเกรงต่างกันเล็กน้อยนะคะแสดงว่าทำไมลูกจัดมาครบไหมจัดมาครบไหมคะทำไมไม่เท่ากันนะลูกอ้าวงั้นเดี๋ยวคุณครูขอของต้นหอมดีกว่านะคะต้นหอมมีนี่คืออะไรลูกกระเป๋าดินสอนะคะอันนี้เอาไว้ทำอะไรลูกโอ้วิชาภาษาไทยแหมครูก็นะใช้เรียนใช่ไหมใช้มีหนังสือภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครูขอเอาออกก่อนนะคะมีคณิตศาสตร์แล้วก็มีคณิตศาสตร์สองเล่มมีแบบฝึกด้วยทำไมมีสองเล่มมาลูก
2: อันนี้เล่มเก่าค่ะอันนี้ครูอ่านให้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้มีปัญหาอ๋อ
0: ค่ะแล้วก็มีบัญชีคำพื้นฐานนะคะแล้วก็มีหนังสือภาษาไทยมีสมุดอีก2เล่มนะคะตอนนี้กระเป๋าโล่งแล้วนะคะด้านหน้าขอเปิดนะลูกนะด้านหน้าไม่มีอะไรเลยนะคะทีนี้ค่ะฝากไว้หน่อยนะลูกเดี๋ยวคุณครูให้เด็กๆสังเกตก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเราค่อยจัดลูกตอนนี้ดูคุณครูก่อนนะเวลาเราจัดนะคะให้นักเรียนนั้นแยกหนังสือส่วนหนังสือนะคะคุณครูก็ไม่ลูกเพื่อนเขาแยกจากในกระเป๋าเนี่ยเรียบร้อยแล้วคุณครูแทบจะไม่ต้องแยกอะไรเลยนะคะเวลาเรียงหนังสือเรียงจากเล่มใหญ่ไปหาเล่มเล็กเห็นไหมคะแล้วก็สันหนังสือนั้นให้อยู่ทำไมลูกทางเดียวกันนะสมุดก็ส่วนสมุดนะคะแล้วก็นี่คืออะไรลูกกระเป๋าดินสอมีแค่นี้เองเห็นไหมคะเวลาเราจะลงกระเป๋าง่ายๆเลยค่ะเราจะลงอะไรก่อนลูกหนังสือก่อนเพราะว่าอะไรขอหน่อยค่ะลูกเพราะว่าเวลาที่เด็กๆสะพายลุกขึ้นมาค่ะลูกเวลาหนูสะพายนะคะด้านนี้เห็นไหมคะหันหลังนิดนึงค่ะลูกด้านนี้จับพิงกับทำไมลูกหลังใช่ไหมคะถ้าหนูเอาอุปกรณ์เล็กๆมาไว้ด้านนี้มันก็จะทำไมลูกกระแทกหลังเราแบบทำไมลูกไม่ทั้งแผ่นหลังนะคะคุณครูเลยอยากจะแนะนำให้นักเรียนนั้นเอาที่เป็นหนังสือค่ะเล่มใหญ่ๆนะคะแผ่นใหญ่ๆเนี่ยไว้ให้ชิดกับหลังของเรานะลูกนะนะแบบนี้ทีนี้เอากระเป๋าออกค่ะเดี๋ยวครูเก็บให้เวลาเราเก็บเราจะเก็บจากอะไรลูกหนังสือเนี่ยวางลงไปก่อนนะวางลงไปก่อนของเด็กๆอาจจะหยิบทีละเล่มก็ได้นะคะมือน้อยๆคุณครูพอจะมีแรงหยิบทีเดียวเลย5เล่มนะเอาวางเสร็จแล้วค่ะสมุดนะคะเราก็ทำไมลูกวางไปโดยอย่าลืมนะคะให้สันนั้นทำไมลูกอยู่ทางเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนักเรียนอาจจะเอากล่องดินสอเนี่ยใส่ไปในนี้ก็ได้ด้านใหญ่หรือบางคนทำไมลูกมีช่องเล็กๆใช่ไหมคะเราอาจจะเก็บไว้ในช่องเล็กๆก็ได้ใช่ไหมแล้วแต่การออกแบบของแต่ละคนเลยนะคะส่วน

0: ปกรณ์อื่นๆที่นำมานักเรียนก็อาจจะวางไว้ด้านในหรือด้านนอกก็แล้วแต่นะคะไว้ด้านข้างหรืออาจจะวางไว้ตรงไหนลูกในซอกกระเป๋าตรงนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนก็ได้นะคะครบแล้วทีนี้เราก็ทำไมลูกสามารถที่จะไปโรงเรียนได้แล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนคุณครูจะให้จัดกระเป๋าแบบนี้ได้ไหมคะลูกแต่จะให้จัดตอนท้ายชั่วโมงนะคะคือจัดให้เรียบร้อยก่อนที่จะหมดชั่วโมงนี้นะคะได้ไม่ได้ได้ไหมคะได้นะคะตอนนี้ลองเปิดกระเป๋าตัวเองดูเปิดเฉยๆนะเปิดเฉยๆนะเปิดเฉยๆสำรวจเฉยๆว่าเรียบร้อยไหมแค่นั้นพอเปิดเสร็จแล้วเชิญชมเสร็จแล้วเอากระเป๋าด้านหลังพอค่ะเดี๋ยวค่อยจัดนะลูกนะเอามาเก็บไว้ด้านหลังเลยค่ะลูกเอามาเก็บไว้ด้านหลังค่ะลูกทำไมถึงยังไม่ให้จัดตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวให้นักเรียนนั้นใช้อุปกรณ์การเรียนให้เสร็จก่อนนะลูกนะนับ1นับ2กลุ่มไหนนั่งเก้าอี้ช้าสุดกลุ่ม5นะคะตอนนี้ค่ะอ่านพร้อมกันอย่าเพิ่งใจเย็นพร้อมกันนะลูกยืดตัวให้ตรงกลุ่ม5ยังไม่พร้อมเลยกลุ่ม5กลับมายืดตัวตรงยังตรงแล้วนะคะอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3ถ้าเราไม่จัดอุปกรณ์การเรียนนะคะจะเกิดผลเสียยังไงนะโอ้โหมีใครไม่ทราบบ้างเลยไม่รู้เลยว่าอยากจะตอบหรือจะยังไงเอามือลงเอามือจับหูยกมือใครเร็วสุดคะหนูด้านนี้ค่ะถ้าเราไม่จัดอุปกรณ์การเรียนมาจะเป็นยังไงคะลูก
1: ดูไม่เรียบร้อยค่ะ
0: ดูไม่เรียบร้อยเอ้ากลุ่ม2ค่ะขอ1
1: ของก็จะเสียหาย
0: ของก็จะเสียหาย
2: ตังค์ครับ
0: เสียตังค์ทำไมถึงเสียตังค์อ่ะลูก
2: ซื้อใหม่ครับ
0: อ๋อถ้าไม่จัดอุปกรณ์การเรียนมาเนี่ยวันนี้ไม่มีสินสอก็ต้องเสียตังค์ต้องไปซื้อใหม่เยี่ยมมากกลุ่ม5ค่ะขอไม้ให้เพื่อนด้วย
3: ไม่งั้นเราก็จะลืมทุกวันครับ
0: ถ้าไม่งั้นก็จะทำไมนะลูก
3: ลืมทุกวัน
0: ลืมทุกวันอืมค่ะก็เหตุผลของเด็กๆคำตอบของเด็กๆนะคะถูกหมดเลยไม่เรียบร้อยแล้วก็ทำไมลูกเสียตังค์แล้วก็ทำไมคะเราก็จะลืมทุกวันฉะนั้นถ้าเกิดเรามีมาครบทุกวันเราก็จะมีของมาครบทุกวันนะคะแล้วเราก็ทำให้ลูกเรียนทันเพื่อนด้วยนะไม่ต้องยืมเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้ค่ะหน้าที่ของเด็กๆแล้วดูซิว่าจะทำได้จริงหรือไม่นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะกำกับดูแลนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษานักเรียนในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะขอให้วาดรูปอุปกรณ์การเรียน3อย่างพร้อมบอกชื่อน้อยไปไหมนะคะ3อย่างนะคะแล้วเดี๋ยวเหลือเวลา5นาทีสุดท้ายคุณครูจะให้นักเรียนนั้นฝึกเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะใครเก็บไม่เสร็จเราไม่ปล่อยชั่วโมงนี้นะตัวอย่างค่ะถ้านักเรียนเขียนว่าดินสอนักเรียนจะวาดเป็นอะไรดินสอถ้าเขียนดินสอวาดมาเป็นยางลบคุณครูนกก็จะให้คะแนนไหมไม่ห้อยนะเขียนดินสอก็ต้องวาดดินสอนะคะให้เขียนอุปกรณ์การเรียนกี่อย่างนะ
4: 3อย่าง
0: กี่อย่างนะ
4: 3
0: อย่างเขียน4อย่างได้ไหม
4: ได
0: ้ไหมได้แต่เขียน2อย่าง1อย่างได้ไหม
4: ไม
0: ่ได้ถ้าเขียนเยอะกว่าได้เขียนน้อยกว่าได้ไหมคะลูกไม่ได้

อ้าวตอนนี้นะคะเวลาสำหรับการวาดรูปของเรานั้นหมดแล้วค่ะใครที่ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเก็บก่อนค่ะเก็บตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนของตนเองให้เวลา5นาทีโดยเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะสำรวจว่าจัดเรียงจากหนังสือเล่มเล็กไปถึงเล่มใหญ่

0: แล้วก็สมุดเครื่องเขียนเรียบร้อยหรือไม่นะคะให้เวลา5นาทีค่ะดูกระเป๋าให้เรียบร้อยต้องเรียงจากเล่มใหญ่ไปหาเล่มเล็กให้เรียบร้อยด้วยนะคะค่ะใบพูทำสิไปค่ะเปิดให้ดูหน่อยนี่นี่เล่มเล็กเล่มใหญ่เล่มเล็กต้องมาอยู่ตรงไหนนี่กระเป๋าต้องมาอยู่ตรงนี้นี่ซองต้องมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: น
1: ี
0: ่ใช่ค่ะนี่ขนมนมเนยเต็มไปหมดเลยอ้าวว่างอ้าวเร็วนายอ้าวเร่งมือทำไมลูกนี่แฟ้มใหญ่ก็ต้องมาอยู่ที่ไหนลูกเอามาอยู่ด้านหลังนี่หนังสือทำยังไงเอาหนังสือเรียงออกมาเอาออกมาก่อนเอาออกมาขยะเยอะมากเลยเธอเอ๋ยอ้าวหนังสือมา
1: ของคืออะไร
0: นี่หนังสือโอ้นี่อะไรเนี่ย
1: กระเป๋าผ้า
0: อ้าวนี่อะไรเนี่ยนี่นี่อ้าวต่อไปสมุดเอาความมาอืม
1: อันน
0: ี้ใช่ค่ะต่อไปเอาสีทรายเรียบร้อยเก็บไม้เลยอ้าวเสร็จยังนับหนึ่งสองสามนั่งให้เรียบร้อยค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกอดอกนั่งตัวตรงคิดว่าเราจัดกระเป๋าเมื่อกี้นี้กับตอนเช้าแบบไหนเรียบร้อยกว่ากันคะแบบไหนคะลูกอีกทีสิเยี่ยมมากค่ะเอางั้นพยายามจัดให้ได้แบบนี้ตลอดนะลูกคือที่จริงแล้วเด็กหยิบมาจากตรงไหนเก็บเข้าที่เดิมเราก็ไม่ต้องจัดเยอะแล้วนะคะเอาตอนนี้ค่ะสรุปบทเรียนของเรานะคะอุปกรณ์การเรียนนะคะเมื่อใช้งานเสร็จแล้วนะคะควรจัดเก็บให้เหมาะสมเพื่อสะดวกต่อการใช้งานในครั้งต่อไปนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาในครั้งต่อไปนะคะหรือบทเรียนครั้งต่อไปนะคะคือการใช้ของใช้ส่วนตัวแล้วก็ของใช้ส่วนรวมนะคะให้เตรียมใบงานใบความรู้นะคะในเรื่องของการใช้ของใช้ส่วนตัวและก็ของใช้ส่วนรวมนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีหนึ่งในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกเจริญพร

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัวออกไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกกเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนนึงพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปรงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณกระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางของครูทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากำลังพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะหรือว่าครูแต๊กนั่นเองนะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชาทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมคะในสาระของศิลปะของเรานะคะและในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสาระดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนนะคะทุกคนนั่งตัวตรงค่ะปลายทางด้วยนะคะหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันแสดงว่าพร้อมแล้วหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพันพร้อมมากสำหรับการเรียนวิชาดนตรีของเราวันนี้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของอะไรนะคะแล้วก็มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะสิ่งที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของสีสันของเสียงนั่นเองนะคะสีสันของเสียงนะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการเกิดเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันที่เด็กจะได้เรียนรู้กันวันนี้นะคะนั่นก็คือ1เด็กจะต้องระบุแหล่งกำเนิดของเสียงและคุณสมบัติของเสียงนะคะ2นะคะจะต้องจำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยินนะคะและ3นะคะเห็นคุณค่าของแหล่งกำเนิดของเสียงนะคะและนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะในวันนี้นั่นเองเด็กคิดว่าทำได้ไหมคะ
1: ทำ
0: ได้นะคะไม่ยากเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะวันนี้ครูแต๊กมีคำถามค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคำถามของครูแต๊กคือนักเรียนคิดว่าเสียงพูดตอนนี้ครูแต๊กกำลังทำอะไรอยู่คะ
1: พูด
0: อยู่ใช่ไหมคะอ่ะเสียงพูดกับเสียงร้องเพลงมีความแตกต่างกันไหมคะแตกต่างไหมคะแตกต่างไหมคะปลายทางแตกต่างไหมคะแล้วแตกต่างอย่างไรแตกต่างอย่างไรคะเสียงพูดด้านหลังนะคะเสียงพูดกับเสียงร้องแตกต่างไหมคะ
2: แตกต่างครับ
0: แตกต่างกันอย่างไรคะ
2: เสียงร้องเพลงเขาจะเป็นเนื้อร้องยาวครับแต่เสียงพูดเขาจะแบบมีคำเว้นคำครับ
0: อ๋อเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเสียงพูดกับเสียงร้องมีความแตกต่างกันเอาชัดเจนเลยนะคะเสียงพูดตอนนี้ครูแต๊กกำลังพูดอยู่ครูแต๊กใส่ทำนองลงไปไหมคะมีเสียงสูงต่ำไหมคะมีโน้ตไหมคะไม่มีนะคะอันนี้เป็นเสียงพูดตรงๆเลยถ้าเกิดเป็นเสียงร้องเพลงเด็กร้องเพลงช้างได้ไหมคะได้ไหมคะอ้าวลองร้องพร้อมกันค่ะ3 4

เด็กๆเห็นไหมคะว่าเสียงพูดโปรแตกพูดเฉยๆเลยกับเสียงร้องเพลงอันไหนไพเราะกว่ากันอันไหนมีตัวโน้ตสูงกลางต่ำคะเสียงร้องเพลงใช่ไหมคะเด็กๆแยกออกนะคะว่าอันไหนเป็นเสียงพูดอันไหนเป็นเสียงร้องถ้าครูแตกร้องว่าช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าแบบ

0: ทีนี้เรามาดูนะคะเสียงของมนุษย์มนุษย์คือใครคือเรานี่แหละนะคะเราทุกคนเลยนะคะจะแยกออกเป็น2นะคะ2ประเภทนั่นก็คือเสียงพูดนะคะกับเสียงขับร้องพูดอยู่เด็กๆก็ตอบคำถามครูแต๊กใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเสียงพูดเสียงร้องเพลงนะคะก็คือเด็กๆร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมคะปลายทางก็ร้องเพลงไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเสียงของมนุษย์เราเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงมีโทนเสียงที่แตกต่างกันใช่ไหมคะผู้ชายเสียงจะเป็นยังไงต่ำกว่าเขาเรียกว่าเสียงต่ำกว่านะคะส่วนผู้หญิงเสียงจะเป็นยังไงสูงกว่าผู้ชายสูงก็คือเสียงเล็กกว่าผู้ชายก็เสียงใหญ่กว่าเสียงต่ำกว่าใช่ไหมคะเสียงสูงของผู้ชายเขาเรียกว่าเสียงเทเนอร์เอาเสียงพร้อมกันค่ะเทเนอร์
1: เทเนอร
0: ์เทเนอร์เสียงต่ำของผู้ชายเรียกว่าเสียงเบส
1: เบส
0: เบสเสียงสูงของผู้ชายคือ
1: เทเนอร
0: ์เสียงต่ำของผู้ชายคือ
1: เบ
0: สนะคะต่อไปเสียงต่ำของผู้หญิงนะคะเสียงต่ำของผู้หญิงคืออันโต
1: อ
0: ันโตเสียงสูงของผู้หญิงคือโซปาโน
1: โซปาโน
0: โซปาโน
1: โซปาโน
0: ชื่อเหล่านี้นะคะก็คือเป็นชื่อของเครื่องดนตรีสากลนั่นเองที่เปรียบเทียบเสียงนะคะของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะทวนอีกครั้งหนึ่งเสียงสูงของผู้ชายคือ
1: เทเนอร์
0: คืออะไรคะ
1: เทเนอร
0: ์ไปทางตอบด้วยนะคะเสียงสูงของผู้ชายคือเทเนอร์นะคะเสียงต่ำของผู้ชายคือ
1: เ
0: สียงเบสนั่นเองนะคะเสียงต่ำของผู้หญิงคืออ
1: ันโต
0: อันโตเอาเสียงพร้อมกันอันโต
1: อ
0: ัน
1: โต
0: อันโต
1: อ
0: ัน
1: โต
0: เสียงสูงของผู้หญิงคือ
1: โซปาโน
0: โซปาโน
1: โซปาโน
0: โซปาโนจำไว้นะคะทีนี้เด็กๆทราบแล้วว่าตัวเราเองเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคุณผู้ชายใช่ไหมคะเด็กผู้ชายนะคะเสียงจะมีแค่2เสียงใช่ไหมคะ2เสียงก็คือที่เราเรียกกันนะคะนั่นก็คือเสียงสูงของผู้ชายคือเทเนอร์ต่ำคือเบสสูงคือเทเนอร์ต่ำคือเบสส่วนคุณผู้หญิงเด็กผู้หญิงนะคะเสียงต่ำคืออันโตเสียงสูง
1: โซปาโน
0: โซปาโนเสียงต่ำ
1: อ
0: ันโตเสียงสูงโซปาโนทีนี้รู้แล้วว่าโทนเสียงของตัวเองนะคะเรียกว่าอะไรนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะสีสันของเสียงดนตรีกันบ้างนะคะเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเสียงมนุษย์เป็นอย่างไรใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูเสียงของดนตรีวันนี้ครูแต๊กนำเสียงของเครื่องดนตรีนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างของเครื่องดนตรีกันนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีการเกิดเสียงอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูประเภทแรกเลยนะคะนั่นก็คือเครื่อง
1: ด
0: ีดนะคะเครื่องดนตรีประเภทของเครื่องดีดนะคะการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดเนี่ยเขาจะใช้นิ้วหรือใช้วัตถุดีดสายนะคะให้เกิดเสียงขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเด็กๆรู้จักกีตาร์ไหมคะ
1: ร
0: ู้จักนะคะกีตาร์ต้องทำยังไงให้มันเกิดเสียงเคาะใช่ไหมใช่ไหมคะเคาะใช่ไหมไม่ใช่นะคะใช้ทำอะไรคะ
1: ด
0: ีดนะคะเราจะมีวัตถุเอาไว้ดีดเขาเรียกว่าปิกนะคะเอาไว้ดีดนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของกีตาร์นั่นเองแต่วันนี้ครูแต๊กมีตัวอย่างของเครื่องดนตรีไทยเมื่อสักครู่นี้กีตาร์เป็นเครื่องดนตรีสากลนะคะเดี๋ยวพอเด็ก

0: ลื่อนชั้นที่สูงขึ้นนะคะเด็กๆก็จะได้เรียนเรื่องของประเภทของเครื่องดนตรีทั้งไทยแล้วก็สากลด้วยนะคะอ่ะตอนนี้เรามาดูเรื่องของการเกิดเสียงของเครื่องดีดกันก่อนคุณครูมีวิดีโอตัวอย่างอยากชมไหมคะ
1: อย
0: ากชมนะคะว่าการเกิดเสียงของประเภทเครื่องดีดเนี่ยเขาบรรเลงยังไงเขาเล่นยังไงให้มันเกิดเสียงขึ้นมานะคะตามเนื้อหามันคือใช้นิ้วหรือใช้วัตถุในการดีดแล้วทำให้เกิดเสียงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใครพร้อมแล้วนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ

0: เด็กๆครับปรบมือให้กับการบรรเลงชุดนี้ด้วยนะคะคุณแตนนะคะขอขอบคุณสื่อวิทัศน์นะคะการบรรเลงจะเข้นะคะเพลงแขกมอนโดยวิเศษดนตรีนะคะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรคะ
1: จะเข
0: ้จะเข้ใช่แล้วนะคะการบรรเลงจะเข้แล้วเด็กสังเกตไหมคะว่าเขาใช้อะไรในการดีดจริงๆแล้วมันมีไม้ค่ะเขาเรียกว่าไม้ดีดนะคะเอาไว้ดีดให้มันเกิดเสียงนะคะโดยใช้มือขวาในการดีดแล้วมือซ้ายทำอะไรคะกดใช่ไหมคะตามตัวโน้ตนะคะเวลาเราดีดก็จะทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะอันนี้คือตัวอย่างของเครื่องดนตรีไทยนะคะประเภทของเครื่องดีดนั่นเองต่อไปนะคะประเภทต่อไปนั่นก็คือเครื่องอะไรคะประเภท
1: ส
0: ีเห็นไหมคะเครื่องสีเนี่ยการเกิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทสีนะคะเกิดจากการเสียดสีกันนะคะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะเกิดเป็นเสียงดังกังวานโดยเครื่องสีนะคะเขาจะมีคันชักเขาเรียกว่าคันชักเด็กๆเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: ลองยกตัวอย่างเครื่องสีให้กูแตกฟังหน่อยได้ไหมคะปลายทางด้วยทราบไหมคะเครื่องดนตรีไทยหรือสากลก็ได้ทราบไหมไหนทำท่าให้กูแตกดูหน่อยสิคะว่าทำไงใช่แล้วนะคะการสีนะคะจะต้องมีคันชักในการสีถ้ายกตัวอย่างนะคะไวโอลินรู้จักไวโอลินไหมคะไวโอลินนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีไทยนั่นก็คือซอต่างๆนั่นเองนะคะซอเพื่อนบอกว่าอะไรเพื่อนบอกว่าซออู้นะคะใช่ถูกต้องนะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะเป็นประเภทของเครื่องสีนั่นเองนะคะแล้วครูแต๊กก็มีตัวอย่างนะคะตัวอย่างประเภทของเครื่องสีอยากดูไหมคะอยากดูเดี๋ยวเรามาสังเกตดูนะคะว่าวิธีการเล่นนะคะว่าทำให้เกิดเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

0: รบมือให้กับการบรรเลงชุดนี้ด้วยนะคะการบรรเลงนี้นะคะเป็นการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงนะคะเพลงพญาโศกนะคะโดยวิเศษดนตรีนะคะอะไรเด็กคะเครื่องดนตรีเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าอะไรคะซอด้วงเด็กสังเกตไหมคะวิธีการบรรเลงเขาทำยังไงคะใช้เขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้ครูแตกบอกไปแล้วเขาเรียกว่าคันชักนะคะเอามาทำไรสีนะคะสีกับสายหรือเชือกเนี่ยนะคะเป็นเชือกนะคะเขาเรียกว่าสายซอนะคะเอามาสีนะคะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็เกิดเสียงขึ้นมานั่นเองนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูนะคะประเภทต่อไปนั่นคือเครื่องอะไรคะเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะเครื่องดนตรีชนิดนี้ต้องทำอย่างไรคะมันถึงเกิดเสียงต้องตีเอามือตีหรือใช้ไม้ตีใช่ไหมคะหรือว่าเอาเครื่องดนตรีเนี่ยมากระทบกันนะคะจะทำให้เกิดเสียงนะคะเช่นไม้นะคะเช่นโลหะหรืออาจจะทำจากหนังสัตว์นะคะจนทำให้มันเกิดเสียงขึ้นมานะคะอ่ะครูแต่บอกไปแล้วว่าเครื่องตีเราจะทำยังไงให้มันเกิดเสียงคะ
1: ต
0: ีใช้มือหรือไม้นะคะหรือว่าเอาเครื่องดนตรีนั้นอ่ะมากระทบกันนะคะให้มันเกิดเสียงขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างการเกิดเสียงนะคะของเครื่องดนตรีประเภทของเครื่องตีกันบ้างพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเราไปชมกันเลยค่ะ

0: อ่ะปรบมือให้กับการมาเลย์ชุดนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณตาก็ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะการบรรเลงเดี่ยวระนาดทุ้มนะคะชื่อเพลงว่าจีนหินใหญ่โดยวิเศษดนตรีนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆคะการบรรเลงเมื่อสักครู่นี้นะคะนั่นคือเครื่องดนตรีอะไรคะระนาดอะไรคะเขาเรียกว่าระนาดทุ้มนะคะระนาดทุ้มการเกิดเสียงเมื่อสักครู่นี้เขาใช้มือตีไหมคะใช้อะไรคะใช่แล้วใช้ไม้นะคะในการตีนั่นเองนะคะแล้วสิ่งที่นำไปกระทบล่ะคะไม้ใช่ไหมคะนำไปกระทบกับอะไรคะเครื่องดนตรีเนี่ยไม้แสดงว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้ทำจากอะไรคะไม้นั่นเองนะคะเขาเรียกว่าระนาดระนาดอะไรคะ
1: ระนาด
0: ทุ้มเอาเสียงพร้อมกันค่ะระนาดทุ้ม
1: ระนาดท
0: ุ้มนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประเภทของเครื่องตีนะคะการเกิดเสียงของเครื่องตีนั่นเองต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะการเกิดเสียงประเภทของเครื่องเป่ากันบ้างเป่าเด็กๆลองคิดสิคะว่าการเป่าเนี่ยเราจะใช้ยังไงคะให้มันเกิดเสียงขึ้นมาเราจะใช้วิธีใดบ้างให้มันเกิดเสียงคะใช้อะไรคะใช้ลมของเราใช่ไหมคะใช้ลมในการเป่าผ่านเครื่องดนตรีให้เกิดเสียงนะคะตัวอย่างของเรานะคะที่คุณครูจะให้เด็กๆได้ชมกันนะคะอยากชมหรือยังคะ
1: อยาก
0: ลองดูสิคะว่าเครื่องดนตรีนี้นะคะการเป่าให้มันเกิดเสียงเนี่ยเขาเป่าอย่างไรแล้วเสียงเนี่ยมันเป็นเสียงเดียวใช่ไหมใช่ไหมคะมีหลายเสียงเครื่องดนตรีนี่มีหลายเสียงมากเลยใช่ไหมคะหลายตัวโน้ตมากเลยเราจะต้องทำยังไงให้มันเปลี่ยนเสียงเด็กๆลองสังเกตดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ

อ่ะปรบมือให้กับการบรรเลงชุดนี้ด้วยนะคะค่ะการบรรเลงชุดนี้นะคะคุณแต่ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะการบรรเลงเดี่ยวคุยเพียงอนะคะชื่อเพลงว่ามอนลำดาบนั่นเองนะคะโดยวิเศษ

0: ดีค่ะเด็กเห็นไหมคะเครื่องเป่าเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรคุยนะคะคุยเพียงอนั่นเองปี่เนี่ยก็เป็นเครื่องเป่าเหมือนกันแต่จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้ที่ครูนำมานั่นคือคุยเขาเรียกว่าคุยอะไรคะ
1: ค
0: ุยเพียงอนั่นเองนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าการเกิดเสียงต้องใช้อะไรคะลมเป่านะคะแล้วทำไงให้มันมีหลายเสียงคะใช้อะไรคะใช้นิ้วในการกดนะคะจะมีรูอยู่นะคะกดให้มันเกิดเสียงขึ้นมานะคะวันนี้ครูแต๊กมีเครื่องดนตรีจริงมาให้เด็กๆได้ลองสัมผัสกันนะคะว่าการเกิดเสียงของมันเนี่ยเป็นอย่างไรอยากดูไหมคะถ้าอยากดูนั่งตัวตรงวันนี้นะคะครูแต๊กมีเครื่องดนตรีนะคะ2ชนิดวันนี้นำมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะลองดูสิคะว่าเขาเรียกว่าอะไรชิ้นแรกก่อนเลยอันนี้คืออะไรคะ
1: ช
0: ิ้นใครเคยเห็นบ้างยกมืออ่ะเอามือลงแล้วครูแต๊กจะทำยังไงได้บ้างคะให้มันเกิดเสียงทำยังไงได้บ้างคะทำให้มันเกิดเสียงเอามาครูแต๊กตีแบบนี้ได้ไหม
1: ไม่
0: ได้เกิดเสียงไหมคะ
1: เ
0: กิดเสียงไหมคะ
1: ไม่เก
0: ิ
1: ด
0: ไม่เกิดเสียงนะคะเพราะฉะนั้นครูแต๊กจะต้องเอามากระทบกันให้มันเกิดเสียงขึ้นมานะคะอันนี้เรียกว่าชิงออกเสียงพร้อมกันค่ะชิง
1: ช
0: ิ
1: ง
0: ชิงเดี๋ยวครูแจ็คจะลองตีนะคะว่าเสียงจะเป็นอย่างไร

0: มีเสียงว่าอะไร
1: ช
0: ิ
1: งก
0: ับ ฉับนั่นเองนะคะอันนี้คือชิงอันนี้คือฉับเห็นไหมคะการเกิดเสียงครูแต๊กเอามาทำอะไรกันกระทบกันแล้วถ้ากระทบกันแบบนี้เป็นเสียงชิงไหมคะเสียงเหมือนเมื่อกี้นี่ไหมคะไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าการตีฉิ่งที่ถูกต้องจะต้องตีแบบไหนให้มันเกิดเสียงที่เราต้องการนะคะอีกครั้งหนึ่งเด็กๆสังเกตดูนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าครูแต๊กยกมือแค่นิดเดียวเองใช่ไหมคะเสียงดังกังวานเลยนะคะเราจะต้องรู้เทคนิคในการตีด้วย

0: เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจังหวะนะคะเดี๋ยวเด็กจะได้เรียนรู้กันไปนะคะอ่ะอันนี้คือชิงนะคะทำให้มันเกิดเสียงและครูแต้มมีเครื่องดนตรีอีกหนึ่งชิ้นนั่นก็คืออะไรคะมงเด็กๆรู้จักไหมคะเคยเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เห็นไหมคะ
1: มีมง
0: ค่ะเคยเห็นที่ไหน
1: ว
0: ัดที่วัดที่วัดก็มีใช่ไหมคะเป็นยังไงคะที่วัดเป็นยังไงคะลูกใหญ่ไหมคะใบใหญ่เลยใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นเครื่องดนตรีในวงดนตรีนะคะเราเอามาประกอบนะคะกับเพลงนั่นเองเป็นเครื่องประกอบจังหวะนะคะอ่ะทำอย่างไรให้มันเกิดเสียงทำยังไงให้มันเกิดเสียงคะ
1: ใช
0: ้อะไรตีคะใช้มือตีได้ไหมคะใช้มือตีก็เกิดเสียงได้ใช่ไหมคะแต่ว่าได้เสียงตามที่ต้องการไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เสียงตามที่ต้องการครูแต๊กใช้ไม้ในการตีลองนะคะเด็กๆตั้งใจฟังเราดูสิคะว่าเสียงเป็นอย่างไรนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะคะเห็นไหมคะครูแต๊กใช้ไม้นะคะในการตีเสียงเป็นยังไงคะเสียงทุ้มต่ำใช่ไหมคะเสียงดังกังวานนะคะ

0: ียบเสียงระหว่างเสียงมงกับเสียงฉิ่งเสียงไหนสูงกว่า
1: เส
0: ีย
1: ง
0: เสียงอะไรคะเสียงฉิ่งแล้วเสียงต่ำกว่าคือเสียงมงเห็นไหมคะเด็กๆแยกประเภทออกแล้วแยกคุณลักษณะสมบัติของมันถูกออกแล้วนะคะว่าต่ำกับสูงมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวครูแต๊กขอตัวแทนกลุ่มละ1คนลองมาตีหม่งให้ครูแต๊กดูหน่อยนะคะว่าการเกิดเสียงเป็นอย่างไรนะคะอ้าวเชิญเลยด้านหน้าเลยค่ะเด็กๆออกมาเลยค่ะกลุ่มละ1คนนะคะเอามาด้านหน้าเลยยืนเรียงเลยค่ะหันหน้าไปให้เพื่อนไปทางดูนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนลองตีนะคะว่าการเกิดเสียงเป็นอย่างไรอ่ะคนแรกเลยตีครั้งหนึ่งตี3ครั้งให้ตี3ครั้งเป็นไงคะตีแล้วก็ไปบอกเพื่อนว่าเป็นอย่างไรกลุ่มต่อไปค่ะลองทำให้มันเกิดเสียงดูตีดังๆเลยตีตรงกลางนะคะเราจะไม่ตีด้านข้างนะคะตีตรงกลางตรงปุ่มกลุ่มต่อไปลองทำให้มันเกิดเสียงดูเสียงดังฟังชัดเลยกลุ่มต่อไปค่ะเสียงดังเลยลูกเป็นไงคะเป็นยังไงไปเล่าให้เพื่อนฟังด้วยว่าเป็นยังไงนะคะรู้สึกยังไงปรบมือให้เพื่อนๆของเราหน่อยนะคะเด็กๆคะเห็นไหมคะว่าการเกิดเสียงเนี่ยมีหลายลักษณะเลยใช่ไหมคะมีทั้งเสียงของมนุษย์เองเสียงตัวเราเองนะคะเสียงร้องเพลงเสียงของเครื่องดนตรีต่างๆนะคะเครื่องดนตรีเนี่ยก็แยกออกเป็น4ประเภทเลยที่ทำให้มันเกิดเสียงขึ้นมานะคะในลักษณะของเครื่องดนตรีไทยนั่นเองนะคะ แล้ววันนี้นะคะครูแต้มีกิจกรรมค่ะให้เด็กๆได้ทำนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการจำแนกเสียงนะคะการจำแนกเสียงของเราวันนี้เดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะเตรียมกระดาษขึ้นมานะคะเป็นกระดาษรียูสกระดาษที่เราไม่ใช้แล้วหรือว่าเป็นกระดาษ A4 หรือกระดาษอะไรก็ได้ค่ะที่สามารถทำกิจกรรมได้นะคะโดยเราจะจำแนกการเกิดเสียงกันนะคะเด็กๆต้นทางหยิบขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆคะเด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วนะคะยังไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นให้ฟังครูแต๊กก่อนนะคะกิจกรรมของเราวันนี้นั่งตัวตรงปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งพร้อมหรือยังตอนนี้ยังไม่ได้ให้ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาอย่างเดียวฟังกิจกรรมที่ครูแต๊กจะให้ทำนะคะในวันนี้นะคะนั่นก็คือครูแต๊กจะให้นักเรียนนะคะจำแนกเสียงที่ครูกำหนดให้ลงในกระดาษหรือสมุดนะคะตามสะดวกของนักเรียนปลายทางเลยนะคะอาจจะใช้กระดาษที่ใช้แล้วก็ได้ที่มีที่ว่างนะคะแล้วก็อาจจะใช้กระดาษ A4 หรือว่าใช้สมุดก็ได้นะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะให้เด็กเตรียมกระดาษขึ้นมาแล้วก็ฝั่งครูไปทางนะคะดูแลการทำกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะโดยเราจะทำตารางค่ะเด็กๆเราจะทำตารางเป็น2ตารางนะคะแบ่งเป็น2ตารางตารางแรกคือเสียงอะไรคะตารางแรกคือเสียงมนุษย์ตารางที่2คือเสียงดนตรีตารางแรกคือเสียงมนุษย์ตารางที่2คือเสียงดนตรีให้เด็กๆตีตาราง2ตารางแบบนี้หลังจากนั้นแล้วให้เด็กๆนำเสียงที่ครูกำหนดให้นำไปใส่ในช่องนะคะให้ถูกต้องโดยการจำแนกประเภทนะคะ

เราจะแยกระหว่างเสียงมนุษย์กับเสียงเครื่องดนตรีนะคะโดยมีเสียงดังนี้1เสียงร้องเพลง2ตีกอง3เป่าขลุ่ย4ร้องไห้5หัวเราะเข้าใจไหมคะเราจะเอาข้อความนี้ไปแยกประเภทนะคะว่าเสียงร้องเพลงอยู่ในกลุ่มไหนเสียงตีกองอยู่ในกลุ่มไหนเข้าใจไหมคะใครเข้าใจแล้วยกมืออ่ะเอามือลงเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะเด็กตีตารางก่อนเลยค่ะตามตัวอย่างที่ครูแต๊กเอาให้ดูนะคะ

0: อะเด็กๆคะเป็นอะไรบ้างคะเสร็จเรียบร้อยหรือยังกลุ่มที่1เรียบร้อยไหมคะกลุ่มที่2กลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4กลุ่มที่5เก่งมากๆเลยปลายทางก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกิจกรรมการจำแนกเสียงกันนะคะโดยคุณครูจะให้เด็กๆตรวจคำตอบของตัวเองได้เลยนะคะตรวจเองได้เลยนะคะเราจะมาดูกันว่าเด็กๆสามารถแยกประเภทนะคะจำแนกของเสียงได้หรือไม่นะคะระหว่างเสียงมนุษย์กับเสียงเครื่องดนตรีนะคะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะถ้าเสียงนั้นไปอยู่ช่องไหนแปลว่าถูกถ้าไปอยู่ในช่องผิดแปลว่าผิดให้กากบาทถ้าถูกให้ทำเครื่องหมายถูกถ้าผิดให้ทำเครื่องหมายผิดนะคะง่ายๆเลยตรวจคำตอบของตัวเองนะคะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเสียงแรกเลยคือเสียงอะไรคะร้องเพลงร้องเพลงเราจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะ
1: มน
0: ุ
1: ษย์
0: เสียงมนุษย์ถูกต้องหรือไม่ติ้งตองถูกต้องถูกเลยค่ะต่อไปเสียงต่อไปเสียงอะไรคะ
1: ต
0: ี
1: กอง
0: ตีกองอยู่กลุ่มไหนคะเครื่องดนตรีใช่ไหมคะจะใช่หรือเปล่าเรามาดูกันติ้งตองถูกต้องต่อไปเสียงต่อไปเสียงต่อไปเรามาดูกันนะคะเป่าคุยนั่นเองนะคะอยู่ในกลุ่มของเครื่องดนตรีต่อไปเสียงต่อไปค่ะร้องไห้ร้องไห้เป็นเสียงอะไรคะเสียงมนุษย์ต่อไปสุดท้ายเสียงอะไรคะเสียงหัวเราะนะคะหัวเราะติ้งตองอยู่ในเสียงของมนุษย์นั่นเองไหนใครถูกหมดเลย5ข้อโอ้โหปลายทางก็ถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะเอามือลงปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเสียงนะคะเสียงที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการจำแนกของเสียงนะคะมีทั้งเสียงมนุษย์แล้วก็เสียงเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูแท็กก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำนะคะนั่นก็คือการจำแนกนะคะ เสียงมนุษย์กับเสียงเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะเด็กๆก็สามารถจำแนกเสียงได้นะคะและในครั้งต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงกันนะคะเราจะมาฝึกร้องเพลงแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire เรนถาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย

0: ไทย A Living Legacy ค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: Podcast Lady.
1: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm happy. Thank you. And you?
1: I'm happy too. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gail Tachipet. You can call me Teacher Gail. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรนะคะให้นักเรียนลองดูที่ภาพของหน้าปกเรื่องกันก่อนดีกว่านักเรียนปลายทางดูไปพร้อมกันเลยนะคะภาพหน้าปกของเรื่องมีบุคคลกี่ท่านคะไหนลองนับสิคะ5 people yes or no
2: yes
1: นักเรียนปลายทางลองนับสิคะว่ามีกี่ท่านเอ่ยมีกี่คนมีกี่คนคะมี5คนนั่นเองนักเรียนสังเกตไหมว่าเขาแต่งกายเหมือนกันไหมคะมาดูนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรให้นักเรียนลองคิดดูนะคะเรื่องอะไรคะมีเพื่อนๆในห้องเรียนบอกว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพและนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆก่อนอื่นเลยนะคะครูแก้วมีกิจกรรมก่อนที่จะนําเข้าสู่บทเรียนครูแก้วมีกิจกรรมที่จะนําเข้าสู่บทเรียนนะคะโดยเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าภาพแต่ละข้อภาพแต่ละข้อมีส่วนใดที่ขาดหายไปบ้างคะมีตัวอักษรใช่ไหมเอ่ยซึ่งคำสั่งของกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะต้องเติมคุณไม่เอ่ย A E I O หรือว่า U นั่นเอง A E I O U คืออะไรเอ่ยเด็กคืออะไรคะ
2: สระ
1: ใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตเพราะฉะนั้นตัวอักษรที่ขาดหายไปจะต้องมีตัวเลือก5ตัวอักษรนี้เด็กๆลองมาดูข้อ A ข้อ A เป็นอย่างไรคะตัวอักษรหายไปกี่ตัวคะเพื่อน2ตัวใช่ไหมคะใครสามารถรู้บ้างคำนี้คือคำศัพท์คำว่าอะไรนะเพื่อนteacher นักเรียนปลายทางลองสังเกตสิคะว่าจะต้องเป็นตัวอักษรตัวอะไรใครรู้บ้างgroup 5มีเพื่อนที่รู้นะคะให้ณัฐวัฒน์ลองตอบว่าตัวอักษรใดหายไปเพื่อนๆในห้องเรียนร่วมกันฟังคำตอบของเพื่อนนะคะ
3: E กับ E ครับ
1: E ทั้ง2ตัวเลยเหรอคะใครเห็นด้วยบ้างในกดไลค์ให้ดูหน่อยใครคิดว่าใช่ตอบตรงใจเราเลยและนักเรียนปลายทางนะคะคิดว่าตัวอักษรตัวใดหายไปเดี๋ยวมาดูคำตอบพร้อมกันนะคะ Letter E เก่งมากค่ะและอีกหนึ่งตัวคือ Letter อะไรคะ Letter E เหมือนกันปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะสามารถพูดได้ว่าอะไรคะอีกรอบค่ะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะได้หัวใจไปคือกลุ่มไหนกลุ่ม5นั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนข้อถัดไปนะคะก็คือข้อ B ตัวอักษรที่ขาดหายไปคือตัวอักษรตัวอะไรคะมีกลุ่มที่3ใช่ไหมคะตัวอะไรหายไปเอ่ยเด็กๆตัวอักษรตัวอะไรคะมี letter O ใช่ไหมคะและ letter อะไรอีกหนึ่งตัว
3: E
1: ยังไม่ใช่ขออีกหนึ่งกลุ่มค่ะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1ตัวอักษรตัวอะไรหายไปบ้างสามารถซ้ำกันได
3: ้ O กับ O ค
1: ่
3: ะ
1: O กับ O ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆเพราะฉะนั้นนะคะคำนี้ก็จะออกเสียงว่าอย่างไรคะเพื่อนๆ
2: Doctor
1: นั่นก็คือคำศัพท์คำว่าคุณหมอนั่นเองต่อไปมาดูข้อ4บ้างค่ะข้อ4คำนี้คือคำว่าอะไรคะดีมากตัวอักษรที่ขาดหายไปนั่นก็คือgroup 4กลุ่มที่4เด็กๆลองฟังคำตอบของเพื่อนนะคะตัวอักษรที่ขาดหายไปนั่นก็คือ
3: A
1: และ
3: E
1: A และ E มีคนอื่นเห็นต่างไหมเอ่ยไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นนั่นก็

0: letter A และ E ออกเสียงว่าอย่างไรคะเพื่อนเพื่อนออกเสียงว่าอย่างไรนะคะดีมากค่ะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ได้ไปคือกลุ่มไหนกลุ่มที่ไหนลองชูมือสิคะกลุ่มไหนจะได้ไปกลุ่มที่3นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อ D นะคะต่อไปข้อ D อ่ะกลุ่มที่3อยากตอบแล้วค่ะกลุ่มที่3ตัวอักษรตัวใดหายไปลูก
1: I กับ O ค่ะ
0: คำศัพท์คำนี้ออกเสียงว่า
2: pilot
0: นั่นก็คืออะไรเอ่ยลูก
2: น
0: ักบินนั่นเองใช่ไม่ใช่ดูค่ะถูกต้องนะคะเก่งมากเอาละค่ะเพราะฉะนั้นข้อ A ถึงข้อ D มีกรุ๊ปไหนจะได้หัวใจไปบ้างคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะกลุ่มที่จะได้ไปมีกลุ่มที่4กลุ่มที่1ก่อนใช่ไหมมีกลุ่มที่1กรุ๊ปไหนอีกกลุ่มที่4กลุ่มไหนอีกคะกลุ่มที่3มีอีกไหม anything else มีอีกไหมคะไม่มีนะคะดีมากเอาละค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันนั่นก็คือเรื่อง my job one จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพมันจะต้องเกี่ยวกับอาชีพแล้วก็เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันเราอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องรู้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้พูดประโยคเกี่ยวกับอาชีพนะคะรวมถึงวันนี้ครูแก้วมีกิจกรรมให้นักเรียนทำเป็นทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะตั้งใจแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆมาดูภาพนี้นะคะ everyone look at the picture look at the picture ให้ดูภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรคะคำว่าอะไรคะดีมากค่ะนั่นก็คือคำว่าใช่ค่ะนั่นก็คือคำว่า chef เก่งมากค่ะเด็กๆสะกดคำศัพท์ตามครูแก้วนะคะ
2: C
0: H
2: E
0: F
2: Chef
0: เก่งมากค่ะฝากครูแปลนะคะช่วยจดคำศัพท์ในวันนี้ให้ด้วยนะคะเริ่มจากคำนี้เลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะเด็กๆดูดีๆให้สังเกตรูปภาพอีกรอบหมอฟันมีคนบอกว่าหมอฟันจะมีคำศัพท์อีกหนึ่งคำใช่ไหมคะอีกหนึ่งคำอะกลุ่มโฟกลุ่มที่สี่อยากตอบอะฟังเพื่อน
1: ด็อกเตอร์
0: ใช่ไม่ใช่คะเพื่อนหมอฟันจะใช้คำศัพท์อีกหนึ่งคำอ่ะกลุ่ม5กลุ่มที่5กลุ่มที่5ให้เพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่5นะคะเริ่มค่ะ
3: Dr. Chu
0: Again please
3: Dr. Chu
0: เพื่อนตอบว่าอะไรนะลูก
3: Dr. Chu
0: ยังไม่ใช่ลองดูซิอ่ะกลุ่ม3กลุ่มที่3กลุ่มที่3ลองพูดเลยค่ะนักเรียนปลายทางช่วยกันคิดตามนะคะว่าเราจะใช้คำว่าอะไร
3: ด็อกทีย
0: ังไม่ใช่เด็กๆอ่ะ everyone please listen carefully ให้ตั้งใจฟังนะคะคำนี้นั่นก็คือคำว่า
2: dentist
0: จะได้คำนี้เลยนะคะ
2: dentist
0: เด็กๆใครเคยคุ้นๆกับคำศัพท์คำนี้บ้างคะใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยมีนักเรียนบางคนได้ยินนะคะนักเรียนปลายทางเคยได้ยินไหมคะดีมากค่ะเอาละค่ะเรามาสะกดคำศัพท์พร้อมกันนะคะ D
2: E
0: A
2: T I S T
0: Dentist ให้นักเรียนสะกดตามนะคะให้ครูแก้วสะกดก่อนแล้วนักเรียนพูดตามได้ไหมคะนักเรียนปลายทางพูดตามคุณครูแก้วตาไปช้าๆนะคะ D
2: E
0: E
2: N
0: T
2: I
0: S
2: T
0: Dentist

0: Dentist
1: เก่งมากค่ะเด็กๆใครเคยไปหาหมอฟันบ้างคะถ้าเรามีปัญหาก็ต้องไปหามีปัญหาเกี่ยวกับฟันใช่ไหมเราก็ต้องไปพบหมอฟันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้ค่ะใครจำได้บ้างอ่ะคือภาพอะไรคะอุ้ยคุ้นๆมีเสียงออกมาอ่ะกรุ๊ปวันกลุ่มที่หนึ่งเพื่อนๆลองตั้งใจฟังกลุ่มที่หนึ่งนะคะว่าเพื่อนจะตอบได้หรือไม่ค่ะ
2: Fire
1: ขออีกหนึ่งยังไม่ครบอ่ะอาดาเนียดาเนีย
2: Fireman
1: อ่ะใช่แต่วันนี้อีกหนึ่งคำที่ครูแก้วจะนำเสนออีกหนึ่งคำยังไม่ตรงใจ Fire กรุ๊ปถูกกลุ่มที่สองลองบอกครูแก้วหน่อยพูดดังๆเพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะ
2: Firefighter
1: เก่งมากตบเลยเพื่อนค่ะดีมากนะคะก็จะได้คำว่าอะไรนะคะเพื่อน
0: Firefighter
1: ใครเคยได้ยินคำศัพท์คำนี้บ้างยกมือใครเคยได้ยินบ้างเคยได้ยินที่ไหนคะ
3: ที
1: ่
3: โรงเร
1: ีย
3: น
1: ตอนปอไหนโอ้ตอนอนุบาล3แสดงว่าความรู้ของไมกี้คงทนมากนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆมาสะกดคำศัพท์ตามคุณครูนะคะ
0: F, I, R, E, F, I, G, H, S, T, E, R
1: Firefighter อีกรอบอ่านว่าอะไรนะคะ
0: Firefighter
1: เก่งมากค่ะฝากครูปลายทางนะคะช่วยจดคำศัพท์นี้ลงบนกระดานด้วยนะคะนั่นก็คือคำศัพท์คำนี้นั่นก็คือนักอะไรคะลูก
0: น
1: ักดับเพลิงนั่นเองนะคะไหนใครอยากเป็นนักดับเพลิงบ้างในอนาคตใครอยากเป็นอาชีพนี้บ้างวันใหม่ใช่ไหมคะดีมากค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไป everyone look at the picture ให้ดูภาพนี้อ่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการสอบถามเกี่ยวกับประโยคที่ชายถามถึงบุคคลที่เพราะฉะนั้นในประโยคน่าจะต้องมีคำว่าอะไรคะสังเกตเขาเป็นผู้ชายใช้คำว่า he หรือใช้คำว่าอะไรคะ
2: he กับ his ค่ะ
1: he กับ his มีคำอื่นอีกไหมอ่ะ group four
2: he
1: ใช้คำว่า he นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะจะต้องถามเกี่ยวกับบุคคลที่3แล้วก็ถามเกี่ยวกับอาชีพนะคะวันนี้นะคะประโยคนั้นก็คือประโยคเกี่ยวกับอาชีพเรามาเริ่มต้นกันก่อนเด็กๆดูเราจะใช้คำศัพท์คำไหนดีคะ
0: 3
1: คำที่3คำนี้ใช่ไหมคะเพื่อนๆในออกเสียงให้ฟังหน่อยค่ะ
0: Dentist
1: อีกรอบค่ะ
0: Dentist
1: ดีมากนะคะเด็กๆลองสะกดให้ครูแก้วตาฟังหน่อยได้ไหมคะคำนี้ใช่ไหมคะหรือว่าคำนี้คะเพื่อนๆใครคิดว่าคำนี้คำนี้ใช่ไหมคะดีมากนะคะต่อไปนักเรียนเราจะมาดูประโยคที่ใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือใครจำได้บ้างน้องทีลองตอบเลยค่ะ
2: What does he do
1: ยังไม่ใช่นะคะประโยคที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนั่นคือ
0: What does he do
1: เด็กๆสังเกตไหมเอ่ยมีคำสรรพนามที่บ่งบอกถึงบุคคลที่3นั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
0: he
1: นั่นก็คือคำว่าอะไรคะ
0: he
1: ถูกต้องค่ะนั่นก็คือคำว่าคำนี้เลยนะคะเด็กๆลองพูดประโยคนี้อีกหนึ่งรอบค่ะ
0: What does he do
1: เวลาที่เราจะตอบนะคะเด็กๆต้องสังเกตภาพก่อนว่าเขาทำอาชีพอะไรเขาทำอาชีพอะไรนะคะก็จะได้คำตอบว่าHe is a dentist.

0: is a dentist.
1: He is a dentist.
0: He is a dentist.
1: He is a dentist.
0: เขาเป็นอะไรคะเขาเป็นหมอฟันนั่นเองนะคะเก่งมากต่อไปเด็กๆมาดูภาพนี้กันบ้างค่ะใครจำประโยคคำถามได้แล้วบ้างจะต้องเปลี่ยนสรรพนามจากคำว่า he

0: คำถามได้อ่ะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะไม่เป็นไรนะคะประโยคคำถามนะคะเดี๋ยวไว้ก่อนเด็กๆลองค้นหาคำว่าเชฟเชฟคือคำไหนกรุ๊ปไหนได้อ่ะกรุ๊ปวันกรุ๊ปวันเด็กๆลองตั้งใจฟังนะคะให้หนูสักคำศัพท์คำนั้นออกมาค่ะ
1: C H E F
0: ออกเสียงว่า
1: Chef
0: ออกเสียงว่า
1: Chef
0: ใครเห็นด้วยบ้างใครเห็นด้วยบ้างอ่ะคำนี้ใช่ไหมคะคำนี้ใช่ไหมคะ yes or no yes or no
2: yes.
0: ดีมากนะคะอ่ะนักเรียนปลายทางลองอ่านคำศัพท์คำนี้ให้คุณแก้วฟังหน่อยค่ะ
2: yes.
0: นักเรียนปลายทางลองอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ
2: yes.
0: อ่านักเรียนปลายทางนะคะมีเพื่อนๆในห้องเรียนช่วยด้วยนะคะต่อไปเด็กๆมาดูประโยคคำถามกันบ้างก็จะได้ว่าอย่างไรคะเพื่อน
2: What does she do?
0: เก่งมากนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่า What does she do?
2: What does she do?
0: What does she do?
2: What does she do?
0: ตอบล่ะคะตอบขึ้นต้นด้วยคำว่า she ใครได้อ่ะกลุ่มที่3เด็กๆลองฟังกลุ่มที่3นะคะเพื่อนจะตอบว่าอย่างไรดูภาพแล้วตอบว่า
1: She is a chef
0: เก่งมากครับเพื่อนค่ะก็จะได้ว่าอย่างไรคะ
2: She is a chef
0: She is a chef
2: She is a chef
0: She is a chef เธอเป็นอะไรคะเธอมีอาชีพเป็นอะไรเชฟนั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มไหนจะได้หัวใจไปเอ่ย
2: Three.
0: กลุ่มที่3และมีกลุ่มไหนอีกบ้าง
2: 4
0: กลุ่มที่3และกลุ่มที่เท่าไหร
2: ่
0: กลุ่มที่1และกลุ่มไหนอีกมีกลุ่มไหนอีกไหมต่อไปข้อต่อไปนะคะเด็กๆมาดูภาพนี้ค่ะ Look at the picture Look at the picture ใครสามารถจำคำถามได้กลุ่มที่4ลองตอบเลยค่ะ
1: WhatDark he does
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางลองคิดตามนะคะและภาพนี้จะต้องเป็นภาพของอาชีพอะไรเริ่มใครได้กลุ่ม5กลุ่มที่5ปณิดาลองตอบเลยค่ะปณิดาลองตอบนะคะกลุ่มที่5ให้นักเรียนลองสะกดคำศัพท์อาชีพนั้นออกมานักเรียนปลายทางลองตอบครูแก้วตานะคะฝากครูปลายทางช่วยฟังคำตอบด้วยค่ะสะกดเลยค่ะ
1: he is five
0: ครูแก้วให้ทำอย่างไรคะให้สะกดคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาชีพนี้น้องสะกดเลยค่ะ
1: f i r e f i d h t e r
0: เก่งมากนะคะก็จะได้คำศัพท์คำว่าอะไรคะ
2: Firefighter อ
0: ีกรอบค่ะ
2: Firefighter
0: เก่งมากนะคะเด็กๆและเรามาดูคำถามค่ะคำถามเราจะถามว่าเขาทำอาชีพอะไรกลุ่มที่3เพื่อนๆลองฟังกลุ่มที่3นะคะว่าเขาจะตอบว่าอะไรค่ะเอาเลยค่ะ
1: What does he do
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆประโยคคำถามจะได้ว่าอย่างไรนะคะ
2: What does he do
0: อีกรอบค่ะ
2: What does he do
0: What does he do
2: What does he do
0: ดีมากนะคะคำตอบล่ะคะต้องตอบขึ้นต้นว่าอะไรกลุ่มที่4เพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่มที่4นะคะว่าจะตอบได้ว่า
1: He is a fire
0: ขออีกรอบดังๆหน่อยลูก
1: He is a fine fire
0: เก่งมากปรบมือเพื่อนค่ะประโยคนะคะก็จะสามารถพูดได้ว่า He is a firefighter
2: He is a firefighter
0: เก่งมากเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นอาชีพนักดับเพลิงนั่นเองเอาค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะมีกลุ่มไหนได้หัวใจไปบ้างคะกลุ่มที่ 3

0: ใช่ไหมคะกลุ่มที่3และกลุ่มไหนอีกกลุ่ม4กลุ่มไหนอีกกลุ่ม5นั่นเองนะคะดีมากค่ะต่อไป everyone look at the picture นักเรียนปลายทางดูภาพนี้พร้อมกันนะคะเรามาทายกันว่าเป็นอาชีพอะไรกลุ่ม4กลุ่มที่4ยกมือเพื่อนๆลองฟังคำตอบของกลุ่ม4เลยค่ะ
1: teacher
0: ไปสะกดหน่อยค่ะสะกด
1: t e a c h e r
0: teacher คำไหนคะคำศัพท์สีอะไรสี
1: purple
0: สีม่วงปรบมือดังๆให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะและคำถามกลุ่มที่3วันนี้กลุ่มที่3เป็นอย่างไรตื่นแล้วนะคะกลุ่มที่3หนูลองพูดประโยคคำถามหน่อยค่ะ
1: What does she do
0: เก่งมากนะคะเด็กๆประโยคคำถามก็จะได้ว่าอย่างไรนะคะเพื่อน
2: ๆ What does she do
0: อีกรอบค่ะ
2: What does she do
0: ขออีกรอบค่ะ
2: What does she do
0: เก่งมากนะคะประโยคคำถามก็จะได้ว่า What does she do What does she doประโยคคำตอบขอสุ่มเลขที่ number 9ไหนเอ่ย number 9ใครเอ่ยชัยพฤกษ์หรออ่ะชัยพฤกษ์ลองตอบคำถามค่ะ
1: She is a teacher
0: Louder please Louder เสียงดังขึ้นหน่อย
1: She is a teacher
0: She is a teacherYes or no? ใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้เพื่อนค่ะดีมากค่ะเด็กๆลองพูดประโยคคำตอบอีกหนึ่งรอบค่ะ
2: She is a teacher
0: ขออีกรอบทุกคน
2: She is a teacher
0: มีเสียงออกมาเป็น he ด้วยต้องพูดว่ายังไงนะคะ
2: She is a teacher
0: เก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีกลุ่มไหนได้หัวใจไปบ้าง
2: Whoa.
0: กลุ่มที่กลุ่ม4กลุ่มไหนอีก Whoa. กลุ่มไหนอีก Whoa. กลุ่ม5 Whoa. กลุ่มที่5ด้วยเหรอคะ Whoa. กลุ่มที่อะไรกลุ่มที่3นั่นเองดีมากนะคะต่อไปเด็กๆมาทำกิจกรรมสำหรับวันนี้บ้างค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะมีกิจกรรมหลักๆอยู่2กิจกรรมกิจกรรมแรกนะคะนักเรียนจะต้องทำใบงานที่5นักเรียนจะต้องทำใบงานที่5และอีก1กิจกรรมนะคะครูแก้วจะให้นักเรียนปฏิบัติเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะจะมีบัตรภาพให้แล้วก็ฝึกสลับกันถามตอบนั่นเองฝากครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมถ้าหากว่านักเรียนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยนะคะเด็กๆเราจะมาดูการทำใบงานที่5กันนะคะต้องวงกลมรอบคำศัพท์ใช่ไหมคะเกี่ยวกับอาชีพจะมีทั้งหมดกี่คำคะเพื่อน
3: ๆ
0: 7คำนั่นเองนะคะเด็กๆเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนคำแรกนั่นก็คือคำว่า
2: teacher
0: ต่อไป pilot firefighterอีกรอบค่ะเก่งมากค่ะต่อไป
2: dentist
0: ต่อไปค่ะ
2: doctor
0: ต่อไปค่ะ
2: farmer
0: ดีมากนะคะเด็กๆซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องหาคำศัพท์จะมีทั้งแนวตั้งคำศัพท์ในแนวตั้งคำศัพท์ในแนวนอนและมี1คำศัพท์ค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในแนวทะแยงแนวเฉียงใช่ไหมคะจะมี1คำศัพท์อยู่ในแนวทะแยงครูแก้วจะไม่บอกนะคะว่าเป็นคำใดแต่ครูแก้วจะให้ตัวอย่าง1ข้อนั่นก็คือคำว่าอะไรคะเพื่อนดีมากนะคะถ้าหากว่านักเรียนนะคะเข้าใจแล้วนะคะนี่ก็อีก1ตัวอย่างคือคำศัพท์ในแนวตั้งและอย่าลืมมีอีก1คำอยู่ในแนวอะไรคะแนวทะแยงนั่นเองนะคะถ้าหากว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะไปเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะให้ช่วยทำกับเพื่อนนะเด็กๆคำศัพท์อยู่ ่ที่หน้าที่เท่าไหร่คะใบงานอยู่ที่หน้าที่41นั่นเองนะคะใบงานอยู่ที่หน้าที่41นั่นเองไม่ยากเลยนะคะวันนี้ไม่ยาก D-O-C-T-O-R Doctor Yes Yes ถูกต้องแล้ว

ได้ไหมดีมากดีมากต้องเจอคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำ7คำนั่นเองดีมากนะคะเด็กๆไหนใครเจอคำศัพท์5คำแล้วบ้างใครเจอคำศัพท์4คำมีกรุ๊ป4ใช่ไหมคะใครเจอคำศัพท์แล้ว3คำใครเจอคำศัพท์แล้ว5คำมีกรุ๊ป1นะคะเจอแล้ว

่ะแล้วอีกกี่คำเจอหรือยังเจอหรือยังเจอสี่คำแล้วอีกสามคำใช่ไหมยังไม่ได้ทำหรออะทำเลยทำเลยยากไหมคะยากไหมคะกรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างกรุ๊ปไหนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างมีใครเจอคำศัพท์ทั้งหมดทุกคำแล้วบ้างคะใครเจอคำศัพท์หมดทุกคำแล้วบ้างยกมือตั้งใจนะคะเด็กเสร็จแล้วหรอดีมากมีเพื่อนบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆให้นักเรียนตั้งใจนะคะแล้วก็เร่งมือในการทำงานนี้ได้เลยค่ะดีมากดีมากได้ไหมเอ่ย

เจอยาก

0: กิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆ look at the screen look at the screen เรามาเฉลยพร้อมกันเด็กๆ touch your head touch your head มือจับที่ศีรษะ touch your head touch your shoulders touch your shoulders ไหนใครยังจับดินสออยู่บ้างใครยังจับดินสออยู่บ้างไม่มีนะคะเด็กๆเราจะมาเฉลยคำศัพท์พร้อมกันนะคะเด็กๆคำแรกนะคะนั่นก็คือครูแก้วเจอคำว่า chef ในใครเจอคำว่า chef บ้างคะดีมากต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่า dentist ต่อไปค่ะเด็กๆครูแก้วเจอคำว่า doctor ใครเจอบ้างคะต่อไปนั่นก็คือคำว่า firefighterดีมากนะคะต่อไปครูแก้วเจอคำว่า
1: teacher
0: ใช่ค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำศัพท์ในแนวทแยงเจอคำว่าอะไรคะเพื่อน
1: farmer
0: ดีมากนะคะก็จะได้คำศัพท์ในลักษณะแบบนี้และอีกหนึ่งคำคือคำว่า
1: pilot
0: นักบินนั่นเองนะคะเด็กๆก็จะได้การเฉลยในลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะเจอคำศัพท์ดังต่อไปนี้กิจกรรมต่อไปค่ะเพื่อนๆเด็กๆ touch your head touch your shoulders มือจับไหล่เอามือจับไหล่นะคะเด็กๆกิจกรรมถัดไปเด็กๆจะต้องทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเดี่ยวหรือกิจกรรมกลุ่มเอ่ยกิจกรรมกลุ่มนั่นเองนะคะซึ่งครูแก้วนะคะจะมีบัตรภาพบัตรภาพคำศัพท์ในลักษณะนี้นะคะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะได้สลับการถามตอบนั่นเองนะคะเด็กๆครูแก้วนะคะจะแจกบัตรภาพอาชีพให้และนักเรียนก็จะต้องฝึกสลับการถามตอบภายในกลุ่มให้ครบทุกอาชีพนะคะภายในกลุ่มให้ครบทุกอาชีพเด็กๆ look at the screen ตอนนี้สายตาเราอยู่ที่ไหนตอนนี้สายตาเราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่หน้าจอตอนนี้เราเขียนหรือยังกิจกรรมต่อไปใช้หนังสือไหมคะใช้หนังสือแบบฝึกหัดไหมคะไม่ใช้เพราะฉะนั้นปิดหนังสือปิดหนังสือเลยค่ะเด็กๆและต่อไปนะคะเด็กๆให้มาฝึกพูดคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพอีกหนึ่งครั้งนะคะคำแรกนั่นก็คือคำว่าอีกรอบค่ะต่อไป
1: dentist
0: ดีมากนะคะเด็กๆเด็กๆแต่ละกลุ่มจะได้คำศัพท์นะคะบัตรคำศัพท์บัตรภาพคำศัพท์แบบนี้ไปเลยนะคะเด็กๆซึ่งในแต่ละกลุ่มจะต้องสลับกันอะไรเอ่ย

0: สลับการถามและสลับการตอบสลับการถามและสลับการตอบด้วยคำถามว่าอย่างไรวันนี้เด็กลุก at the screen ดูที่ไหนคะดูที่ไหนคะดูที่ไหนคะเพื่อนแก้วตาดูที่ไหนแก้วตาแก้วตาดูที่ไหนเด็กสังเกตนะคะแต่ละภาพคำศัพท์อย่างเช่นภาพของ firefighter สังเกตไหมถ้าภาพนี้เด็กๆจะต้องถามเพื่อนด้วยประโยคคำถามว่าอย่างไร what does he do ใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องถามว่า what does he do และอีกหนึ่งคนที่ถูกถามก็ต้องตอบว่า he is ใช่ he หรือ she เอ่ย ต้องตอบว่า he is a firefighter ต่อไปเด็กๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนชูเป็นภาพของ teacher เด็กๆจะต้องใช้ประโยคคำถามถามเพื่อนว่าอย่างไร what does she do ใช่ไหมคะ what does she do และอีกหนึ่งคนที่ถูกถามจะต้องตอบว่าอย่างไร she is a teacherทำได้ไม่ได้ขอตัวอย่างสองคนภายในกลุ่มใครดีขอดาเนียกับน้องทีออกมาหน้าห้องหน่อยมาสาธิตให้เพื่อนดูใช้ไมค์ด้วยนะคะใช้ไมค์ด้วยนะคะเด็กๆยกตัวอย่างนะคะฝากนักเรียนปลายทางช่วยกันดูไปพร้อมๆกันนะคะสมมุติว่าน้องทีได้เป็นภาพนี้และดาเนียได้เป็นภาพนี่ค่ะให้เด็กๆสลับการถามตอบเด็กๆลองดูนะคะอย่างเช่นได้ภาพนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะต้องถามประโยคด้วยคำถามว่าอย่างไรคะ
1: What does he do? He is a chef
0: เก่งมากและโชว์อีกหนึ่งบัตรภาพและถามคำถามเลยค่ะ
1: What does he do? He is a
0: Farmer. อีกรอบค่ะตอบอีกรอบค่ะ
1: He is a farmer
0: เด็กๆจะต้องสลับกันถามและตอบในลักษณะแบบนี้ใครคิดว่าทำได้กดไลค์หน่อยค่ะใครคิดว่าทำได้กดไลค์หน่อยค่ะดีมากนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลับไปนั่งที่ได้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะครูแก้วจะแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่มได้เลยค่ะหยิบคนละ1ใบและสลับกันถามตอบได้เลยคนละ1ใบและต้องสลับกันถามตอบให้ครบทุกอาชีพนะคะหยิบคนละ1ใบหยิบคนละ1ใบไม่เป็นไรถามได้เลยถามได้เลยได้หรือยังเลือกหนึ่งอันเลือกใบไหนเลือกใบนี้ใช่ไหมคราวนี้ให้สลับกันถามตอบอันไหนลองซิ What does ถามเพื่อนก่อนถาม What does he do ตอบ
2: He is firefighter
0: ตอบก็ต้องตอบว่ายังไงนะคะดาเนีย
1: He is firefighter
0: He is a firefighter
1: He is a firefighter
0: ต่อไปถามคำถามเพื่อนต่อสลับกันถามเพื่อน What does อะไรเขาเป็นผู้ชาย
1: What does he do
0: ตอบว่าอย่างไรด้านนี้ตอบว่า Chef ตอบเลยค่ะ
1: He is a chef
0: เก่งมากแล้วก็สลับกันใช้บัตรภาพบัตรต่อไปหนูสลับกับเพื่อนอีกใช้บัตรภาพใบอื่นสลับกับจันเจ้าสล ลับกันถามถามอีกเด็กๆจะต้องสลับกันถามตอบในลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆจะต้องสลับกันถามตอบในลักษณะแบบนี้เลยค่ะกดไลค์ดีมากนะคะนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างคะได้สลับการถามและตอบคำศัพท์บ้างหรือไม่ฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูแลการถามและตอบของนักเรียนให้ด้วยนะคะเด็กๆหมดเวลาในการทำกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งไหนใครยังไม่ปรบมือปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ2ครั้งเด็กๆ touch your ears touch your ears ดีมากนะคะเด็กๆจะต้องฝึกสลับการถามตอบนะคะเพื่อนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปให้เด็กๆเก็บบัตรภาพคำศัพท์ค่ะเก็บหรือยังในกลุ่มไหนยังไม่เก็บให้คะแนนความเรียบร้อยกลุ่มไหนเก็บก่อนกลุ่มไหนเก็บก่อนใช่ได้มีกลุ่มที่เรียบร้อยคือกรุ๊ป1กรุ๊ป5กรุ๊ป3กรุ๊ป4 and กรุ๊ป2เก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะดีมากค่ะต่อไปค่ะเพื่อนๆต่อไปเราจะมาสรุปความรู้ในวันนี้กันนะคะเด็กๆ look at the picture ดูภาพนี้เป็นอย่างไรนะคะเด็กๆพูดประโยคคำถามในวันนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: What does he do?
0: อีกรอบดังๆค่ะ
1: What does he do?
0: จะต้องตอบว่าอย่างไรขอฟังเสียงน้องทีชัดๆ1 2 3
1: He is a fine fire
0: เก่งมากไหนใครอยากตอบอีกบ้างทุกคนเลยค่ะทุกคนลองพูดประโยคคำตอบพร้อมกันเริ่มค่ะ
1: He is a firefighter
0: ดีมากนะคะเด็กๆก็จะต้องถามแล้วก็ตอบในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้ต่อไปนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปเราก็จะเรียนกันในเรื่องของ my job to จะเรียนเป็นครั้งที่เท่าไหร่คะเพื่อนครั้งที่2นะคะจะต้องต่อเนื่องจากเรื่องนี้นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะคะก็ตามนี้แล้วก็สิ่งที่จะต้องเตรียมก็จะมีบัตรภาพแล้วก็บัตรคำศัพท์สามารถดาวน์โหลดสื่อต่างๆได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปค่ะ
1: Class Lady
0: Thank you so much. See you later. Goodbye.

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็น

้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารไปซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลาทองนะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะไว้เจอกันนะคะ
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่8เช็คอินเส้นทางการเงิน
1: อ้าวมีทำอะไรอยู่ล่ะ
2: อยากมีเงินล้าน
1: ถ้าโมแต่นั่งฝันจะได้เงินล้านเมื่อไหร่ล่ะลงมือกันเลยดีกว่าถ้าเปรียบเทียบเป้าหมายเงินเก็บ1ล้านบาทเหมือนกับการเดินทางไปเชียงใหม
2: ่อ๋อแสดงว่าเป้าหมายคือเชียงใหม่ใช่ไหมนะ
1: แต่ก่อนอื่นเรามาเช็คก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีเงินเก็บก็เหมือนกับเราอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่แต่ถ้าเรามีเงินเก็บ 300,000 บาทก็เหมือนกับเราอยู่นครสวรรค์จะเดินทางไปเชียงใหม่คนที่มีเงินเก็บจะถึงเป้าหมายก่อน
2: ถ้าอยากไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นต้องทำไงล่ะ
1: ก็พอมีทางเป็นไปได้นะวิธีแรกที่ทำได้คือต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นการเดินทางด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นคือเปลี่ยนจากเก็บเงินฝากธนาคารไปเป็นลงทุนในตราสารหนี้
2: อยากไปถึงเป้าหมายให้เร็วกว่านั้นอีกต้องทำยังไงล่ะครับ
1: ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการเดินทางเป็นไปด้วยเครื่องบินซึ่งเปรียบได้กับการนำเงินไปลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนสูงขึ้นยิ่งทำให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น
2: อ๋อรู้แล้วการไปถึงเป้าหมายมีได้หลายวิธีต้องเลือกวิธีที่เหมาะกับเรา
1: เก็บเงินฝากธนาคารลงทุนในตราสารหนี้ลงทุนในหุ้น

0: เอ่ยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
1: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
0: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
1: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
0: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
1: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
0: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
0: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
1: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
1: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา3ไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีระพงษ์เงินสวงหรือครูอัดครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีนะครับสบายดีไหมลูกสบายดีนะครับแน่นอนว่าในชีวิตจริงของเราเราอาจจะพบเจอสถานการณ์ที่เราจะต้องแก้ปัญหานะครับบางครั้งเราอาจจะไปเจอคำว่ามากกว่านะในสถานการณ์บางสถานการณ์เราจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรเรามาติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่านะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับนักเรียนจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าได้นะแก้ปัญหาและสุดท้ายจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบกันก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาเราเริ่มต้นที่อะไรนะเราเริ่มต้นที่อะไรนะครับนโมลูก
1: อ่านครับ
0: อ่านทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมว่าอ๋อปัญหานั้นบอกอะไรเราโจทย์นั้นถามอะไรเราใช่ไหมครับใครทำอะไรวิเคราะห์โจทย์ก่อนนั่นเองนะเมื่อเราเข้าใจในปัญหาแล้วนะเราทำอย่างไรต่อครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยดาเนียลูก เมื่อเราทราบแล้วว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับ
1: วางแผนค่ะ
0: วางแผนในการแก้ปัญหาซึ่งการวางแผนในการแก้ปัญหานั้นเราอาจจะใช้อะไรนะใช้การวาดแผนภาพใช่ไหมหรือจากครั้งที่ผ่านมาเราใช้อะไรครับจำได้ไหมใช้อะไรเอ่ยใช้แถบกระดาษใช่ไหมแถบกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนจำนวนของข้อมูลของสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมครับเมื่อเราวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าอ๋อพอทราบแล้วว่าน่าจะใช้วิธีการใดเช่นถ้าใช้วิธีการบวกก็จะต้องไปทำอะไรครับไปบวกไปตั้งบวกใช่ไหมแต่ถ้าใช้วิธีการลบเราก็จะต้องไปตั้งลบเพื่อหาคำตอบนั่นเองเมื่อเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมที่จะทำอะไรครับใครตอบครูได้บ้างวันใหม่ลูกเมื่อเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทำอะไรครับ
1: หาผลลบค่ะ
0: เมื่อเราได้คำตอบแล้วเราอย่าลืมที่จะทำอะไรใครตอบได้บ้างทีทัศน์โลกทีทัศน
2: ์ตรวจสอบคำตอบครับ
0: ตรวจสอบคำตอบนั่นเองประมือให้เพื่อนๆหน่อยที่ตอบคำถามนะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหากันนะครับอ่านพร้อมกันนะ1 2 3จากที่นักเรียนอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาไปนั้นนักเรียนคิดว่าใครทำอะไรครับใครตอบคุณครูได้บ้างเลยนโมลูก
1: มิตรขายซาลาเปาไส้หมูสับได้27ลูกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้21ลูกมิตรขายซาลาเปาไส้หมูสับได้มากกว่าซาลาเปาไส้หมูแดงกี่ลูก
0: นั่นหมายความว่าใครทำอะไรลูกนิดใช่ไหมนิดขายซาลาเปานะซาลาเปาไส้หมูสับกับซาลาเปาไส้หมูแดงเนาะแล้วเขาถามหาอะไรครับเขาถามหาอะไรลูกถามหาว่า นิดขายซาลาเปาไส้หมูสับได้มากกว่าซาลาเปาไส้หมูแดงกี่ลูกใช่ไหมนั่นหมายความว่านักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ได้แล้วว่าโจทย์ถามอะไรนะในที่นี้โจทย์ถามอะไรเอ่ยชัยพฤกษ์ครับโจทย์ถามอะไร
2: นิดขายซาลาเปา ไส้หมูสับได้กว่าซาลาเปาไส้หมูแดงกี่ลูก
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยแล้วโจทย์บอกอะไรใครบอกได้บ้างเอ่ยโจทย์บอกอะไรครับปลื้มลูกโจทย์บอกอะไรเอ่ย
2: ขายซาลาเปาไส้หมูสับ27ลูกครับแล้วนิดก็ขายซาลาเปาไส้หมูแดง21ลูกครับ
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือนิดขายซาลาเปาไส้หมูสับได้27ลูกขายซาลาเปาไส้หมูแดงได้21ลูกนะถ้าเราต้องการที่จะหาคำตอบเราก็อาจจะใช้อะไรนะแผนภาพใช่ไหมซึ่งจากครั้งที่ผ่านมานะเราใช้แถบกระดาษนะเป็นของจริงใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้เป็นแผนภาพกันบ้างดูว่านักเรียนสามารถที่จะเติมข้อความที่เป็นจำนวนของข้อมูลที่กำหนดให้ลงในแผนภาพได้หรือไม่นะคุณครูมีแถบกระดาษ2แถบนะครับสมมติว่าเป็นแถบกระดาษของเรานะมีแถบกระดาษสีอะไรบ้างในลูก
3: ส
0: ี
3: ส้ม
0: สีส้มและ
3: ส
0: ี
3: ชมพ
0: ูสีชมพูนะครับมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะ2รูปนะครับมีรูปที่ยาวใช่ไหมกับรูปที่สั้นกว่านะนักเรียนคิดว่าแถบกระดาษที่ยาวนี้น่าจะแทนซาลาเปาไส้อะไรใครจะออกมาเขียนได้บ้างเอามือจับหูประมือ2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งยกมือดาเนียลุกมาดาเนียแถบกระดาษที่ยาวน่าจะแทนอะไรลูกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแรกนะน่าจะแทนจำนวนของซาลาเปาไส้อะไรเอ่ย
3: หมูสับ
0: ดาเนียบอกว่าไส้หมูสับนะไส้หมูสับนะจำนวนเท่าไหร่ลูกเติมจำนวนของซาลาเปาไส้หมูสับที่นิดขายได้เลยเติมลงไปในแผนภาพเลยนะ27ลูกนั่นเองนะครับมีหน่วยเป็นลูกนะให้เราเข้าใจตรงกันนะครับว่ามีหน่วยเป็นลูกนะและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอีกรูปหนึ่งน่าจะแทนจำนวนข้อมูลของซาลาเปาไส้อะไรครับใครจะออกมาได้บ้างนะประภัสราลูกประภัสราประภัสราน่าจะแทนซาลาเปาไส้อะไรลูก

0: เองเยี่ยมมากปรบมือให้ประภัสราหน่อยโจทย์ถามหาอะไรนะเมื่อสักครู่นี้นิดขายซาลาเปาไส้หมูสับได้มากกว่าซาลาเปาไส้หมูแดงกี่ลูกใช่ไหมจากแผนภาพนักเรียนจะเห็นว่าอะไรครับจำนวนของซาลาเปาไส้หมูสับใช่ไหมมากกว่าหรือน้อยกว่าครับเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนซาลาเปาไส้หมูแดงครับมากกว่านั่นหมายความว่าเราจะต้องหาใช่ไหมเราจะหาว่าต่างกันอยู่เท่าใดใช่ไหมครับในส่วนนี้นะนักเรียนจะต้องหาในส่วนนี้ใช่ไหมครับว่าซาลาเปาไส้หมูสับที่นิดขายได้เนี่ยมากกว่าซาลาเปาไส้หมูแดงอยู่กี่ลูกนั่นก็คือส่วนต่างตรงนี้นั่นเองนะดูว่าเป็นจำนวนเท่าใดนะครับนักเรียนลองช่วยกันร่วมมือรวมพลังกันคิดซิว่าเราน่าจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบและเขียนประโยคสัญลักษณ์ลงในกระดานทั้งต้นทางและปลายทางครับลองเขียนซิแล้วชูให้ครูดูนะครับลงมือปฏิบัติได้ครับกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เสร็จหรือยังปลายทางแล้วครับได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือประโยคสัญลักษณ์การลบนะกลุ่มที่1เรียบร้อยนะกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยพร้อมกันเลย27ลบด้วย21ใช่ไหมเราจะหาคำตอบได้นั่นคือใช้วิธีการลบนั่นเองนะโดยเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น27ลบด้วย21เท่ากับจำนวนใดเพราะว่าจากแผนภาพเราต้องหาส่วนต่างใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่านักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้เนี่ยควรที่จะน้อยกว่า27ไหม
1: น้อยกว่า
0: น่าจะน้อยกว่า27เนาะคำตอบคือเท่าไหร่ครับ27ลบด้วย21เท่ากับ6นั่นเองนะนักเรียนคิดได้แล้วนะแสดงว่านิดขายซาลาเปาไส้หมูสับได้มากกว่าซาลาเปาไส้หมูแดงกี่ลูกลูก
1: 6
0: ลูกแต่เมื่อเราได้คำตอบแล้วนั้นนักเรียนอย่าลืมที่จะอะไรนะตรวจสอบคำตอบว่า6เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครจะตอบคุณครูได้บ้างนะโมลูก6เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหม
2: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรเอ่ย
2: 27บวกกับ6เท่ากับ27ครับ
0: 20เท่าไหร่นะ
2: 21บวกกับ6เท่ากับ27ครับ
0: เยี่ยมมากนะครับปรบมือให้นโมหน่อยเพื่อนตรวจสอบใช่ไหมโดยการนำ21บวก6ซึ่งเมื่อนำจำนวนของซาลาเปาไส้อะไรลูก21ลูกไส้หมูแดงใช่ไหมบวกกับส่วนต่างนั่นคือ6ลูกก็จะต้องเท่ากับซาลาเปาไส้หมูสับนั่นเองฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าถ้ามีซาลาเปาไส้หมูแดงเพิ่มอีก6ลูกก็จะเป็น21บวก6ซึ่งเท่ากับ27ลูกซึ่งมีจำนวนเท่ากับซาลาเปาไส้หมูสับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปนะจะค่อนข้างเข้มข้นขึ้นนะมาดูนะอ่านโจทย์พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับลุงมั่นขายต้นมะม่วงได้245ต้นขายต้นมะนาวได้มากกว่าต้นมะม่วง123ต้นลุงมั่นขายต้นมะนาวได้กี่ต้นนักเรียนช่วยครูตอบหน่อยได้ไหมขั้นแรกเราต้องทำอย่างไรนะอ่านทำความเข้าใจไปแล้วใช่ไหมและต้องวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมครับโจทย์ถามอะไรเราดาเนียลูก ด้านนี้โจทย์ถามอะไรเรา

0: าวครับ
1: ลูกมั่นขายต้นมะนาวได้กี่ต้นค่ะ
0: เยี่ยมมากเอาปรบมือให้ดาเนียหน่อยใจสังเกตเห็นว่ามีคำสำคัญนั่นคือคำว่าอะไรครับ
2: ก
0: ี่นั่นเองใช่ไหมเพื่อบ่งบอกว่าอ๋อประโยคนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามแน่นอนนะและโจทย์บอกอะไรเราครับโจทย์บอกอะไรเราประกรณ์ลูกประกรณ์โจทย์บอกอะไรเราครับ
2: ลุงมั่นขายต้นมะม่วงได้245ต้นครับขายต้นมะนาวมากกว่าต้นมะม่วง123ต้น
0: เยี่ยมมากเลยนะนั่นก็คือส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับนั่นคือลุงมั่นขายต้นมะม่วงได้245ต้นขายต้นมะนาวได้มากกว่าต้นมะม่วง123ต้นแสดงว่าลุงมั่นขายอะไรบ้างเนี่ยลูกขายต้นอะไรบ้างครับขายต้นมะนาวแล้วก็ขายต้นมะม่วงขายต้นอะไรได้มากกว่ากันขายต้นอะไรได้มากกว่ากันขายต้นมะนาวได้มากกว่าทราบได้อย่างไรเพราะว่าโจทย์บอกมาใช่ไหมว่าอ๋อขายต้นมะนาวได้มากกว่าต้นมะม่วงนะครับแสดงว่าถ้าเราจะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดเนี่ยเราจะเขียนได้อย่างไรคุณครูก็มีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะมา2รูปใช้แทนจำนวนของข้อมูลนะครับนักเรียนคิดว่าทั้ง2รูปนี้เอ๊รูปใดน่าจะแทนต้นอะไร มีแถบสั้นใช่ไหมกับแถบยาวใช่ไหมครับใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างทีทัศน์ลูกทีทัศน์มาทีทัศน์แถบสั้นน่าจะแทนต้นมะม่วงแล้วทราบได้ไงว่าแทนต้นมะม่วงลูกเพราะว่าอะไรต้นมะม่วงน้อยกว่าใช่ไหมต้นอะไรเขียนเลยต้นมะม่วงนะอ๋อแสดงว่าแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่สั้นนะแทนต้นมะม่วงใช่ไหมครับสีเขียวเนาะมีกี่ต้นเอ่ย245ต้นนะให้เราเข้าใจตรงกันว่าอ๋อหน่วยเป็นต้นนะเยี่ยมมากถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินทีทัศน์หน่อยเอ๊ะและแถบที่ยาวล่ะแทนจำนวนของต้นอะไรนะมอสลูกมามอสออกมาเขียนมาต้นอะไรครับต้นมะนาวนะเขียนได้เลยต้นมะนาวนะถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือให้มอสหน่อยจำนวนเท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่เติมให้ครูด้วยคุณครูยังไม่บอกนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครูยังไม่ได้บอกนะคิดว่า123ถูกต้องไหมถ้า123แสดงว่าก็ต้องไปอยู่ในแถบสั้นน่ะสิใช่ปะเอ๊ะเราทราบยังเราทราบยังวันใหม่เราทราบหรือยังทราบแล้วทราบหรือยังน้ำโมเราทราบหรือยังเราทราบหรือยังครับว่าแถบยาวหรือจำนวนของต้นมะนาวคือเท่าใดทราบยังครับ
3: ยังครับ
0: ยังนะก็แสดงว่าต้องแก้ไขนะครับเรายังไม่ทราบนะเพราะว่า123นี่คืออะไรลูกคือส่วนต่างใช่ไหมส่วนที่ต้นมะนาวมากกว่าต้นมะม่วงอยู่123นะแสดงว่ายังไม่ใช่นะครับแสดงว่าเรายังไม่ทราบใช้เครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะครับแสดงว่าแต่เราทราบอะไรเอ่ยเราทราบส่วนต่างใช่ไหมเราทราบส่วนต่างตรงนี้คือเท่าไหร่เอ่ยใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างตรงนี้ส่วนต่างเท่าไหร่ใครออกมาเขียนให้ครูได้บ้างเอ่ยวันใหม่ลูกมาส่ว ่วนต่างตรงนี้คือเท่าไหร่100เท่าไหร่เอ่ย
2: 123
0: นะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินวันใหม่หน่อยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจำนวนต้นมะนาวที่ขายได้มากกว่าจำนวนต้นมะม่วงอยู่เท่าไหร่ครับ123ต้นแสดงว่าส่วนต่างตรงนี้นั่นก็คือ123นั่นเองนักเรียนครับจะเห็นว่าจากแผนภาพจะมีส่วนที่เท่ากันอยู่นักเรียนคิดว่าส่วนตรงนี้คือเท่าใดนักเรียนคิดว่าส่วนตรงนี้คือเท่าใดเนี่ยใครตอบครูได้บ้างนโมลูกเท่าไหร
1: ่368ครับ
0: ส่วนตรงนี้นะส่วนตรงนี้นะใครตอบครูได้บ้างจะเห็นว่ามีส่วนที่เท่ากันอยู่ใช่ไหมคือเท่าไหร่เนี่ยใครตอบได้บ้างเอ่ยดูสิต้นมะม่วงใช่ไหมจากแผนภาพ245คุณครูถามว่าส่วนที่คุณครูชี้อยู่นี้เนี่ยส่วนตรงนี้น่าจะแทนจำนวนใดเจด้าลูก
2: 245ค่ะ
0: เยี่ยมมากประเมินเจด้าหน่อยเจด้าออกมาเติมให้ครูหน่อยลูกแม่รวมด้วยช่วยกันนะ245นะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้เจด้าหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นหมายความว่าอะไรลูกนั่นหมายความว่าเราน่าจะใช้วิธีการใดเราต้องเริ่มคิดและให้ทุกคนเขียนประโยคสัญลักษณ์ไปว่าถ้าเราจะหาจำนวนต้นมะนาวเนี่ยต้นมะนาวเราน่าจะใช้วิธีการใดเขียนลงในกระดานเลยลูกทั้งต้นทางและปลายทางนะเขียนเสร็จแล้วชูขึ้นนะน่าจะใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบนะครับสังเกตนะเราต้องการหาจำนวนต้นมะนาวใช่ไหมดูจากแผนภาพได้เลยนะครับดูจากแผนภาพได้เลยนะกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งใช้วิธีการใดออกมาตัวแทนด้านนี้ออกมาลูกกลุ่มที่สองใช้วิธีการใดออกมาตัวแทนตัวแทนออกมากลุ่มที่สามเสร็จแล้วออกมากลุ่มที่สี่ออกมากลุ่มที่ห้าออกมาตัวแทนมาเราใช้วิธีการใดนะจะดูว่าแตกต่างกันไหมทุกกลุ่มใช้วิธีการอะไรลูกเนี่ยใช้วิธีการบวกมาเลยนะให้เหตุผลได้ไหมว่าทำไมเราถึงใช้การบวกกลุ่มที่หนึ่งให้เหตุผลได้ไหมกลุ่มที่หนึ่งให้เหตุผลได้ไหมทำไมเราถึงใช้การบวกให้เหตุผลได้ไหมเราดูจากอะไรลูกเราใช้การบวกเราดูจากอะไรดาเนียเหตุผลที่เราใช้การบวกเพราะอะไรเราดูจากไหนเราดูจากตรงไหนว่าเราใช้การบวกลูกเราดูจากตรงไหนดูจากอะไรครับ
1: แผ่นภาพ
0: ดูจากแผ่นภาพใช่ไหมเราได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมานั่นก็คืออะไรลูก
1: 245บวก123ค่ะ
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมกลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่2กลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาคืออะไรลูก
1: 245บวก123เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: กลุ่มที่3เหมือนกันไหมเอ่ยกลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้ว่ายังไงลูกกลุ่มที่3
1: 245บวก123
0: เท่ากับเหมือนกันนะ
1: ดวนใด
0: เยี่ยมมากกลุ่มที่4แล้วลูก
3: 245บวก123เท่ากับจำนวนใด
0: มีเหตุผลไหมทำไมถึงใช้การบวก
3: เพราะจะได้เท่ากับต้นมะนาวครับ
0: มี2ส่วนใช่ไหมจากแผ่นภาพใช่ไหมครับกลุ่มที่5แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์ว่าไงลูก
4: 245บวก123ครับ
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมเยี่ยมมากนะทุกกลุ่มถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มด้วยเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากนั่นหมายความว่าเราจะต้องอะไรเอ่ยเราจะต้องใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบนั่นเองนะถูกทุกกลุ่มเลยนะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น245บวก123ได้เท่ากับจำนวนใดครับ
5: 368
0: ได้เท่ากับ
5: 368
0: เยี่ยมมาก368นะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าลุงมั่นขายต้นมะนาวได้กี่ต้น368ต้นคุณครูถามว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างเอ่ย368เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมปกรณ์ลูกปกรณ
2: ์สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะว่าอะไรลูก
2: 245มากกว่า200ครับ123มากกว่า100ครับ
0: แสดงว่าบวกกัน
2: คำตอบต้องมากกว่า300ครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือปกรณ์หน่อยใครมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนอกเหนือจากนี้ไหมมีวิธีอื่นอีกไหมนโมลูกนโมตรวจสอบยังไงได้อีกบ้าง
3: ขายต้นมะม่วงได้245เอาซื้อมะม่วงมาซื้อต้นมะม่วงมาอีกได้รวมกับต้นมะม่วงที่ขายไปแล้วเท่ากับ368ครับ
0: นักเรียนดูนะสังเกตนะถ้าเราจะใช้วิธีการตรวจสอบนะในสิ่งที่นโมพูดอาจจะคลาดเคลื่อนไปสักเล็กน้อยนะครับเรามาดูกันนะเราจะเห็นว่า368เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า245ใกล้เคียง250นะ123ใกล้เคียง100นะครับและเราพบว่า250บวก100เนี่ยเท่ากับ350ซึ่ง350ใกล้เคียงกับคำตอบของเราไหมใกล้เคียงเลยนะดังนั้นเราจึงได้ว่า368เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปให้อ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับอ่านพร้อมกันลูก1 2 3มีหนังสือนิทาน324เล่มหนังสือนิทานมีมากกว่าหนังสือนิยาย147เล่มห้องสมุดมีหนังสือนิยายกี่เล่มคุณครูถามว่าห้องสมุดนี้มีหนังสืออะไรบ้างลูกจากโจทย์นี้นะ
5: หน
0: ัง
5: สือนิทาน
0: มีหนังสือนิทานและหนังสือนิยายใช่ไหมเอ๊ะมีหนังสือใดมากกว่ากัน
5: หนังสือนิยาย
0: มีหนังสืออะไรมากกว่ากัน
5: นิทาน
0: มีหนังสืออะไรมากกว่ากันมีหนังสือนิทานมากกว่าใช่ไหมครับมากกว่าอยู่เท่าไหร่นะ
5: 147
0: มากกว่าหนังสือนิยายอยู่147เล่มนะครับคุณครูถามว่าโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามอะไรเราใครตอบได้บ้างเอ่ยประภัสราลูกประภัสรา
2: ห้องสมุดมีหนังสือนิยายกี่เล่ม
0: เยี่ยมมากนะครับเอาประมือให้ประภัสราหน่อยจะสังเกตว่าประโยคนี้มีคำสำคัญก็คือคำว่ากี่ใช่ไหมเพื่อบ่งบอกว่าอ๋อแสดงว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่โจทย์ถามแน่นอนนะและโจทย์บอกอะไรบ้างเปมี่ลูกโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกอะไรบ้าง
2: ห้องสมุดมีหนังสือนิทาน324เล่มหนังสือนิทานมีมากกว่าหนังสือนิยาย147เล่ม
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้เปมี่หน่อยนะที่เพื่อนบอกไปเลยนั่นก็คือห้องสมุดมีหนังสือนิทาน324เล่มหนังสือนิทานมีมากกว่าหนังสือนิยาย147เล่มนะเป็นส่วนที่โจทย์บอกนั่นเองนะถ้าเราจะหาคำตอบเราก็อาจจะต้องวางแผนก่อนใช่ไหมว่าน่าจะใช้วิธีการใดใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนแผนภาพช่วยในการคิดนะคุณครูมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้สองแถบอีกเช่นเคยนะนักเรียนคิดว่าแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใดน่าจะแทนจำนวนของหนังสือนิยายแถบใดน่าจะแทนจำนวนของหนังสือนิทานใครออกมาเขียนได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างนะเจ้านายลูกมาเราเลือกเขียนแถบไหนก่อนน่าจะแทนจำนวนของหนังสืออะไรลูกหนังสือนิทานนักเรียนคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกแถบด้านบนน่าจะแทนหนังสือนิทานเพราะว่าอะไรลูกเพราะหนังสือนิทานมีมากกว่าใช่ไหมมากกว่าหนังสือนิยายนะครับแทนจำนวนข้อมูลลงไปนั่นคือ324เล่มเราทราบแล้วใช่ไหมถึงแทนลงไปถูกต้องไหมครับเยี่ยมมากปรบมือให้เจ้านายหน่อยแล้วอีกแถบหนึ่งล่ะน่าจะแทนจำนวนหนังสืออะไรนะใครออกมาเขียนได้บ้างนะอีฟลุกมาน่าจะแทนหนังสืออะไรเอ่ยหนังสืออะไรครับหนังสือนิยายนั่นเองนะเยี่ยมมากนะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับปรบมือให้อีฟหน่อยและเราทราบจำนวนของหนังสือนิยายยังลูกทราบยังครับทราบยังยังไม่ทราบใช่ไหมและเราจะทำยังไงดีล่ะก็ต้องลองดูสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ใช่ไหมหนังสือนิทานมีมากกว่าหนังสือนิยาย147เล่มนั่นหมายความว่าอะไรลูกเขาบอกส่วนอะไรมาส่วนต่างใช่ไหมเขาบอกส่วนต่างมาแสดงว่าตรงนี้ต้องเติมเท่าไหร่ลูกส่วนต่างตรงนี้ใครออกมาเติมให้ครูได้บ้างประกรณ์ลูกมาประกรณ์ออกมาเติมให้ครูหน่อยส่วนต่างนั่นคือ147เล่มใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกเพราะว่าหนังสือนิทานมากกว่าหนังสือนิยายอยู่147เล่มอ่ะถูกต้องอ่ะปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะเราต้องการหาจำนวนหนังสือนิยายใช่ไหมจากแผนภาพนักเรียนคิดว่าเราน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบให้ต้นทางและปลายทางช่วยกันคิดนะโดยดูจากแผนภาพนะครับและเขียนสัญลักษณ์ออกมาที่กระดานเลยครับลงมือปฏิบัติได้ครับ
6: เ
0: เสร็จหรือยังกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยกลุ่มที่3เรียบร้อยส่งตัวแทนออกมาเลยลูกส่งตัวแทนออกมาเลยกลุ่มที่4ที่3มาากลุ่มที่2มาลูกมากลุ่มที่5มาออกมาเลยลูกมากลุ่มที่1ได้ประโยคสัญลักษณ์คือ
6: 324
0: ลบด้วย
6: ลบด้วย147เท่ากับจำนวนใด
0: เยี่ยมมากเราทราบได้ไงว่าใช้วิธีการลบเราดูจากอะไรเราดูจากอะไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาถามกลุ่มที่4ก่อนกลุ่มที่4ประโยคสัญลักษณ์คือ
6: 324ลบด้วย147เท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผลที่เราใช้วิธีการลบคืออะไรลูกเราดูจากอะไร
6: ลบเท่ากับสมุดของหนังสือนิยายครับ
0: อ๋อผลลบก็คือจำนวนของสมุดหนังสือจำนวนของหนังสือนิยายใช่ไหมวันใหม่แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์คืออะไร
6: 324ลบ
0: ด้วย
6: ลบด้วย147ค่ะ
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหมเราดูจากอะไรเราดูจากอะไรดูจาก
6: แผนภาพค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อดูจากแผนภาพนะและกลุ่มที่3แล้วลูกประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรลูก
6: 324ลบด้วย147เท่ากับจำนวนใด
0: เยี่ยมมากดูจากอะไรเราดูจากอะไร
6: แผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพเยี่ยมมากกลุ่มที่2ประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ
6: 324ค่ะลบด้วย147เท่ากับจำนวนใด
0: เหตุผลคือเราดูจากอะไร
6: แผ่นภาพค่ะ
0: อ๋อดูจากแผ่นภาพแล้วทราบเลยใช่ไหมว่าต้องใช้วิธีการลบปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากกลับไปนั่งที่ได้ลูกกลับนั่งที่กลับไปนั่งที่นักเรียนจะสังเกตว่าจากแผ่นภาพนะถ้าเรานำ324ลบด้วย147เราก็จะทราบจำนวนของหนังสือนิยายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหาคำตอบในข้อนี้จะต้องใช้วิธีการลบนะโดยนำ324ลบด้วย147เท่ากับจำนวนใดนั่นเองซึ่งได้เท่ากับเท่าไหร่ครับผลลบเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเกียร์ไหนลูกผลลบได้เท่าไหร
7: ่223ครับ
0: ได้เท่าไหร่เอ่ย
7: 223ครับ
0: ยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกต้องลองตั้งลบดูสิลองตั้งลบเราได้ประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วใช่ไหมทุกกลุ่มทั้งต้นทางและปลายทางลองตั้งลบเพื่อหาผลลบดูสิเป็นการลบแบบมีกระจายไหมมีกระจายด้วยใช่ไหมครับได้คำตอบเท่าไหร่นะกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ครับ

0: กลุ่มที่4ได้คำตอบนั่นก็คือ
1: 177ครับ
0: 177นะเรียบร้อยกลุ่มเอิร์ทละโลกปลายทางละครับได้ผลลบเท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ลองดูนะลองตรวจสอบอีก1ครั้งนะกลุ่มที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่3ได้เท่าไหร่ครับ177กลุ่มที่3ได้เท่าไหร่
1: 177
0: กลุ่มที่3ได้177นะกลุ่มที่2แล้วโลกกลุ่มที่2ได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่2ได้คำตอบนั่นก็คือ
1: 177ค่ะ
0: 177นะกลุ่มที่5แล้วลูกกลุ่มที่5กลุ่มที่5ได้177เช่นกันใช่ไหมกลุ่มที่1ลองดูนะตัวเองผิดพลาดตรงไหนนะครับลองช่วยกันนะปลายทางแล้วครับได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะนั่นก็คือ177นั่นเองนะครับ324ลบด้วย147เท่ากับ177ดังนั้นจึงบอกได้ว่าห้องสมุดมีหนังสือนิยาย177เล่มเมื่อเราได้คำตอบเราอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบนะ177เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดปกรณ์ลูกปกรณ์เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมลูก
1: สมเหตุสมผลครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: 324มากกว่า300ครับ
0: 324
1: กว่า4
0: ได้มั้ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครตรวจสอบอย่างอื่นได้บ้างนะโมลูกนะโม
1: สามร้อยยี่สิบสี่ใกล้เคียงกับ300
0: ครับ
1: 147ใกล้เคียงกับ100 177ใกล้เคียงกับ200ครับ
0: เยี่ยมมากเมื่อนำมาลบกันใช่ไหมโอ้เยี่ยมมากเอาประเมินให้นโมหน่อยนะแสดงว่าเรียนรู้เริ่มเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะนักเรียนจะเห็นว่าสมเหตุสมผลเพราะ324ใกล้เคียง300 147ใกล้เคียง150นะและ300ลบด้วย150ซึ่งเท่ากับ150ซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบที่ได้นะครับนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือ177นั่นเองแสดงว่า177เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักเล็กน้อยนะจากที่นักเรียนนะได้ทำในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าไปนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างครับใครตอบคุณครูได้บ้างเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้อะไรบ้างดาเนียลูก
2: การแก้โจทย์ปัญหาค่ะ
0: ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาใครได้เรียนรู้อะไรอีกครับปกรณ์ลูกปกรณ์ปกรณ์ได้เรียนรู้อะไรเอ่ย
1: การแก้ปัญหาโจทย์การบวกและการลบที่มีคำว่ามากกว่าครับ
0: เยี่ยมมากอ่ะประเมินประกอบหน่อยใครได้อะไรอีกลูกใครได้อะไรอีกวันใหม่ลูกวันใหม่ได้อะไรครับวันใหม่ได้เรียนรู้อะไร
3: การแก้โจทย์ปัญหาที่มีคำว่ามากกว่าค่ะ
0: การแก้โจทย์ปัญหาที่มีคำว่ามากกว่าแล้วการแก้โจทย์ปัญหาที่มีคำว่ามากกว่าเราเริ่มต้นอย่างไรเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาปุ๊บเราเริ่มต้นเราทำอย่างไรครับประกอบลูกประกอบเราทำอย่างไร
1: ทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาค่ะ
0: เยี่ยมมากทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหานั่นเองแสดงว่า

0: ขั้นแรกประกรณ์ออกมาเขียนเลยขั้นแรกเราทำอย่างไรออกมาเขียนลูกออกมาเขียนทำความเข้าใจใช่ไหมทำความเข้าใจทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานั่นคือสิ่งแรกเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องวิเคราะห์ใช่ไหมวิเคราะห์ว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรใครทำอะไรอยู่ใช่ไหมนั่นก็คือขั้นของทำความเข้าใจนั่นเองนะทำความเข้าใจปัญหานะครับทำความเข้าใจนะทำความเข้าใจเพื่อนเขียนถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องทำความเข้าใจอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งปัญหาเขียนปัญหาด้วยนะเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหาเสร็จเรียบร้อยเราทำอย่างไรต่อครับลองคิดในใจทบทวนทำความเข้าใจปัญหานะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมวลประกรณ์หน่อยเยี่ยมมากนะเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยเราทำอย่างไรต่อดานิเอลุก
1: แผนค่ะ
0: เรา
1: วางแผน
0: วางแผนแก้ปัญหาอ่ะด้านนี้ออกมาเขียนวางแผนใช่ไหมวางแผนแก้ปัญหาเราอาจจะใช้แผนภาพใช่ไหมแสดงแนวคิดว่าเราน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบเติมข้อมูลลงไปในแผนภาพและดูแผนภาพว่าเอ๊ะน่าจะใช้วิธีการใดนะครับวางแผนแก้ปัญหานั่นเองนะในขั้นที่2นะครับแก้ปัญหานะเมื่อเราวางแผนแก้ปัญหาเราทราบแล้ววิธีการน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบเรียบร้อยแล้วเราทำอย่างไรต่อนะปรบมือให้ดาเนียหน่อยเราทำอย่างไรต่อครับปลื้มลูกเราทำอย่างไรต่อเมื่อเราวางแผนแก้ปัญหาและทราบและต้องใช้วิธีการใดเราทำอย่างไร
1: หาคำตอบครับ
0: หาคำตอบนั่นเองปรบมือให้ปลื้มหน่อยออกมาเขียนเลยลูกออกมาเขียนหาคำตอบถ้าเป็นวิธีการบวกเราก็อาจจะไปตั้งบวกใช่ไหมถ้าเป็นวิธีการลบเราก็อาจจะไปตั้งลบนะครับหาคำตอบเรียบร้อยเมื่อหาคำตอบแน่นอนว่าเราก็ต้องได้คำตอบใช่ไหมเมื่อเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วเราทำอย่างไรต่อประมวลปลื้มหน่อยแล้วทำอย่างไรต่อครับปณิดาลูกปณิดาเราทำอะไรต่อเมื่อเราหาคำตอบเรียบร้อยแล้ว
1: ตรวจสอบคำตอบค่ะ
0: เยี่ยมมากประมวลให้ปณิดาหน่อยออกมาเขียนเลยการตรวจสอบคำตอบอาจจะตรวจสอบได้ใน2ลักษณะนั่นคือตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่กับตรวจสอบว่าสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าอ๋อคำตอบที่เราจะตอบนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับตรวจสอบคำตอบนั่นเอง

0: ตรวจสอบคำตอบและถ้าเราตรวจสอบคำตอบแล้วมันผิดล่ะลูกทำยังไงเราก็ต้องไปเริ่มทำความเข้าใจปัญหาใหม่ใช่ไหมว่าน่าจะใช้เราผิดพลาดในขั้นตอนใดหรือเปล่าเราผิดอาจจะผิดพลาดในขั้นตอนของการวางแผนไหมหรือผิดพลาดในขั้นตอนของการหาคำตอบหรือไม่นะครับเราก็ลองตรวจสอบคำตอบดูนะเอาปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะเราไปดูแบบฝึกหัดที่เราจะต้องทำกันดีกว่านะแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่2.19 นะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gsv.ac.th นะครับให้นักเรียนทำให้ครบนะทำให้ครบนะครับสำหรับนักเรียนอย่าลืมที่จะอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.19 ทำแบบฝึกหัดที่ 2.19 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูผู้สอนช่วยแจกแบบฝึกหัดด้วยพร้อมกับอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับหน้าตาของแบบฝึกหัดให้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะมีแผ่นภาพมาให้ใช่ไหมครับให้นักเรียนเติมและเขียนประโยคสัญลักษณ์สุดท้ายตอบอย่าลืมตรวจสอบคำตอบด้วยนะทำให้ครบนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 2.20 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.gsv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องด้วยช่องทางใดเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจคำฟ้องเบื้องต้นแล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับฟ้องจะประทับตรารับคำฟ้องออกหมายเลขคดีดำและออกใบรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งจะมีการนำคำฟ้องเสนอต่อศาลเพื่อพิจารณามีคำสั่งเกี่ยวกับคำฟ้องต่อไปจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งรับฟ้องแล้วและได้ดำเนินการพิจารณาคดีและอ่านคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีนั้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะออกเป็นหมายเลขคดีแดงต่อไปข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ักไปทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูพรณภาผ่ำบนหรือว่าครูแหม่มค่ะเด็กๆในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆเรายังอยู่ในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่ชื่อว่าไพเราะสนอเสียงนะคะและวันนี้ค่ะเด็กๆจาก2ชั่วโมงที่เราเรียนมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของนกและไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เรายังเรียนรู้อยู่ในเรื่องของสัตว์ปีกนั่นเองนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องติดตามชมนะคะเอาละค่ะเด็กๆก่อนอื่นนะคะคุณครูมีภาพมาให้เด็กๆดูเด็กๆลองดูภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเด็กๆทราบได้อย่างไรว่าเป็นนกกระจาบเด็กๆเคยเห็นหรือเปล่าคะ

0: เคยเห็นเด็กบอกว่าคุณครูแม่มหนูเคยเห็นค่ะเด็กๆก็เลยตอบได้ว่าภาพนี้เป็นภาพนกกระจาบนะคะเด็กๆนกกระจาบตัวใหญ่หรือตัวเล็กตัวใหญ่หรือตัวเล็กคะตัวเล็กนั่นเองนะคะแล้วนกกระจาบเนี่ยเขาอาศัยอยู่ไหนๆมีใครรู้บ้างอยู่ที่ไหนคะเด็กๆบอกว่าอาศัยอยู่ในบ้านเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของนกกระจาบว่าเขามีชีวิตอยู่ที่ไหนชีวิตเขาเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมคะก่อนอื่นนะคะเด็กๆได้เห็นไปแล้วว่าวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของบทดอกสร้อยนกกระจาบนั่นเองนะคะนอกจากเรียกว่าในเรื่องของนกกระจาบแล้วยังได้เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบทกลอนดอกสร้อยนะคะที่เราเนี่ยได้เรียนไปแล้วเดี๋ยววันนี้จะกลับมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆจะต้องบอกลักษณะของบทดอกสร้อยได้อ่านบทดอกสร้อยนกกระจาบได้ตอบคำถามจากบทดอกสร้อยนกกระจาบได้รวมทั้งที่สำคัญที่สุดเลยนะคะเด็กๆจะต้องเห็นคุณค่าของบทดอกสร้อยและนำข้อคิดจากบทดอกสร้อยเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทบทวนลักษณะของกลอนดอกสร้อยหรือว่าบทดอกสร้อยกันว่าลักษณะเด่นของเขามีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างไหมคะมีเด็กๆต้นทางจำได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบจากกิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมว่าดูคำนำไปแต่งเดี๋ยวคุณครูจะมีคำศัพท์มาให้แล้วให้เด็กๆลองไปแต่งวรรคแรกของบทดอกสร้อยลักษณะเด่นของกลอนดอกสร้อยหรือว่าบทดอกสร้อยอยู่ที่วรรคแรกและคำสุดท้ายนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะใครพร้อมแล้วยกมือขวาขวามืออยู่ไหนยกมือซ้ายเอาละค่ะเด็กๆเอามือลงนะคะเดี๋ยวเราจะแข่งขันกันเป็นกลุ่มนะคะคำแรกเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงพร้อมกันค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: โรเบ
0: ียใครจะแต่งบทดอกสร้อยวรรคแรกให้ครูแหม่มได้บ้างนี่จักรพัฒน์ยกมือก่อนใครเลยนะคะจักรพัฒน์ลองแต่งคำว่าโรงเรียนไปเป็นวรรคแรกของกลอนดอกสร้อยค่ะ
2: ขยันไปโรงเรียน
0: ยังไม่ถูกลักษณะเด่นของกลอนดอกสร้อยวรรคแรกคำที่ต้องมีอะไรคะพยางค์ที่2ของวรรคแรกจะต้องเป็นคำว่าและเขาจะมีคำซ้ำอยู่ที่พยางค์ไหนจำได้ไหมเอาละค่ะเด็กๆคำแรกโรงเรียนไหนใครจะแต่งน้องอีฟค่ะน้องอีฟโรงเรียนแต่งเป็นวรรคแรกของกลอนดอกสร้อยได้ว่าอย่างไรคะ
3: โรงเรียนโรงเรียน
0: ใช่หรือเปล่าไหนใครคิดว่าไม่ใช่เด็กๆคิดว่ายังไม่ใช่นะคะครูแหม่มก็คิดว่ายังไม่ใช่เราจะซ้ำที่พยางค์แรกเด็กๆลองดูโรงเรียนพยางค์แรกของโรงเรียนก็คือโรงแสดงว่าพยางค์แรกของวรรคแรกของกลอนดอกสร้อยจะต้องเป็นคำว่าอะไรคะโรงตามด้วยคำว่าอะไรยังไม่ถูกค่ะอะไรคะน้องประกรณ์เด็กๆลองดูน้องประกรณ์จะแต่งวรรคแรกของกลอนดอกสร้อยคำว่าอะไร
3: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนยังไม่ถูกเขาจะต้องซ้ำพยางค์แรกกับพยางค์ที่3ใช่ไหมคะจะต้องเป็นคำซ้ำกันเอาใหม่เด็กๆเอามือจับหัว1 2 3น้องค่ะน้องมอสค่ะโรงเรียนแต่งได้ว่าอย่างไรคะ
4: โรงโรงเรียน
0: เด็กๆปรบมือให้น้องมอสค่ะยอดเยี่ยมเลยกลุ่มที่3รับ1คะแนนค่ะต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าน
1: ักเร
0: ีย
1: นออ
0: กเสียงว่านักเรียนจะแต่งได้ว่าอย่างไรเอามือจับหูค่ะเด็กๆคนอื่นนะคะเด็กๆปลายทางแต่งด้วยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆใครๆก็เป็นนักประพันธ์บทดอกสร้อยได้เดี๋ยวเราจะมาดูแววของเด็กๆห้องนี้1 2 3น้องค่ะน้องกิ่งก้าวค่ะ
5: นักนักเรียน
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือให้น้องกิ่งก้าวค่ะกลุ่มที่2รับ1คะแนนนะคะเด็กๆปลายทางพอที่จะได้ไหมคะการแต่งวรรคแรกของบทดอกสร้อยเก่งมากๆค่ะต่อไปค่ะเด็กๆคำที่3คำว่าเด็กๆออกเสียงก่อนค่ะออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่า
1: คุณคร
0: ูแต่งเป็นบทดอกสร้อยวรรคที่1ได้ว่าอย่างไรเอามือจับ

0: จากกลุ่มไหนที่ยกมือไว้แล้วคุณครูจะดูความเรียบร้อยของกลุ่มนั้นด้วยว่าจะได้คะแนนหรือเปล่านะคะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะคำนี้ค่ะ
1: คุณเอ๋ยคุณครูค่ะ
0: คุณเอ๋ยคุณครูถูกต้องไหมคะถูกต้องกลุ่มที่1รับ1คะแนนประเมินต่อไปคำต่อไปคำนี้ออกเสียงว่าออกเสียงว่าออกเสียงว่าแต่งเป็นวรรคแรกได้อย่างไรมือจำฮูเหมือนเดิมค่ะ1 2 3กลุ่มที่2กลุ่มที่2พร้อมกันค่ะขอพร้อมกันกลุ่มที่2 1 2 3
2: นกเอ๋ยนกแก้ว
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องประมือให้กลุ่มที่2รับเพิ่มมี1คะแนนนะคะต่อไปเด็กๆทุกคนในกลุ่มจะต้องเรียกว่าออกเสียงแล้วก็ช่วยกันประพันธ์นะคะต่อไปคำนี้ค่ะเอาเสียงว่าก ลุ่มไหนจะได้แต่งวรรคแรกของคำว่าดอกไม้เอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะพร้อมกันพร้อมกันค่ะ1 2 3คำนี้ค่ะขอดังๆค่ะ
2: สิงโต
0: แต่งได้ว่าอย่างไร1 2 3อ่ะกลุ่มที่5ค่ะพร้อมกัน1 2 3
2: สิงเอ๋ยสิงโต
0: เก่งมากๆถูกต้องไหมคะถูกต้องรับ1คะแนนประเมินเหลืออีก2ข้อนะคะไหนกลุ่มไหนยังไม่มีคะแนนบ้างเด็กๆปลายทางกลุ่มไหนยังไม่มีคะแนนบ้างต้องรีบตอบให้ได้คะแนนนะคะต่อไปคำนี้ค่ะ
2: เ
0: พื่อนรักคำว่า
2: เพื่อนร
0: ักแต่งเป็นบทดอกสร้อยได้อย่างไรเอามือจับหูค่ะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะพร้อมกัน1 2 3
2: เพื่อนเอ๋ยเพื่อนรัก
0: ขอเสียงดังฟังชัดอีก1ครั้งค่ะเก่งมากๆประมือให้กลุ่มที่1ค่ะและสุดท้ายคำนี้ออกเสียงว่า
2: ดวงจ
0: ันออกเสียงว่า
2: ดวงจ
0: ัน แต่งพร้อมกันได้ไหมคะ
2: ได
0: ้1 2 3
2: ดวงเอ๋ยดวงจ
0: ันเก่งมากๆเด็กๆประมือให้ตัวเองค่ะแสดงว่าตอนนี้นะคะเด็กๆต้นทางเรียกว่าเริ่มฉายแววที่จะเป็นนักประพันธ์หรือผู้ที่ประพันธ์กลอนดอกสร้อยหรือบทดอกสร้อยได้1วรรคแล้วนะคะยอดเยี่ยมมากๆและสุดท้ายบทดอกสร้อยจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าคำว่า
2: เ
0: อ่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่ก็คือลักษณะของบทดอกสร้อยที่เราได้ร้อยเรียงนั่นเองค่ะทีนี้ให้เด็กๆดูบทดอกสร้อยนกกระจาบที่วันนี้เราจะได้เรียนแต่บทดอกสร้อยยังไม่ได้ใจความที่สมบูรณ์เลยมีเด็กๆต้นทางหรือว่าเด็กๆปลายทางคนไหนอยากทำให้สมบูรณ์อยากเป็นผู้ประพันธ์บทดอกสร้อยบ้างเด็กๆเอามือจับหัวนะคะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวจะเด็กๆจะได้ออกมาเขียนด้วยเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวออกมาเขียนด้วยนะ1 2 3น้องอีฟค่ะประมือให้น้องอีฟหน่อยค่ะมาเลยน้องอีฟหยิบไมค์ของกลุ่ม3มาด้วยนะคะมาเลยค่ะเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางลองคิดด้วยว่าวรรคที่หายไปคำไหนที่หายไปมาดูวรรคแรกค่ะน้องอีฟวรรคแรกที่หายไปน่าจะแต่งได้เป็นคำว่าอะไรคะ
1: นกเอ๋ยนกน้อยค่ะ
0: นกเอ๋ยนกน้อยถูกต้องไหมวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะ
2: นกกระจาบ
0: นกกระจาบเพราะฉะนั้นยังไม่ถูกประมือให้น้องน้องอีฟนะคะคนอื่นค่ะเตรียมตัวมือจับหูไว้1 23กลุ่มที่5ค่ะน้องปลื้มน้องปลื้มมาเลยค่ะน้องปลื้มเด็กๆประมือให้น้องปลื้มหน่อยค่ะนี่น้องปลื้มค่ะน้องปลื้มลองดูนี่เลยวรรคแรกของบทดอกสร้อยนกกระจาบที่หายไปน่าจะประพันธ์ได้หรือว่าน่าจะเป็นบทอะไรคะแต่งได้ว่าอย่างไรเอ่ย
1: นกเอ๋ยนกกระจาบครับ
0: นกเอ๋ยนกกระจาบยังออกเสียงไม่ถูกต้องค่ะอ่ะประมือให้น้องปลื้มยังไม่สมบูรณ์นะคะคนอื่นเมื่อสักครู่น้องปลื้มผิดตรงไหน

0: คำว่าเออต้องเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรเอาล่ะทีนี้ใครยกมือใครไวใครเรียบร้อยได้นะคะ1 2 3น้องค่ะน้องมอสค่ะมาเลยน้องมอสมาเลยค่ะน้องมอสคะวรรคแรกที่หายไปเป็นอย่างไรคะมีอย่างไรมีคำว่าอะไรบ้าง
1: ครับ
0: เอาทั้งวรรคเลยค่ะ
1: นกเอ๋ยนกกระจาบครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้น้องมอสค่ะเก่งมากๆเดี๋ยวให้น้องมอสเขียนด้วยนะคะน้องมอสเขียนได้ไหมคะเขียนถึงไหมน้องมอสเขียนเลยนกเอ๋ยนกกระจาบค่ะนกเอ๋ยนกกระจาบเดี๋ยวคุณครูช่วยเขียนดีไหมคะน้องมอสนกเอ๋ยนกกระจาบเดี๋ยวให้น้องมอสเขียนคำสุดท้ายนะคะนกเอ๋ยคุณครูเขียนตัวใหญ่มากเลยนะคะนกเอ๋ยนกกระจาบเก่งมากๆค่ะนกเอ๋ยนกกระจาบเด็กๆออกเสียงค่ะนกเอ๋ยนกกระจาบ
2: นกเอ๋ยนกกระจาบ
0: และคำสุดท้ายค่ะน้องมอสคำที่หายไปให้ได้ดังนกกระจาบไม่หยาบ
1: เอ๋ยครับ
0: เอ๋ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องให้น้องมอสเขียนคำว่าเอ๋ยค่ะเด็กๆ เวลาเขียนพยัญชนะหรือสระที่มีหัวเราต้องเขียนอย่างไรคะต้องเริ่มเขียนที่หัวก่อนนะคะลบแล้วเขียนใหม่นะคะยังเขียนหัวนะคะเอ้ยเด็กๆปรบมือให้น้องมอสค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรียกว่าบทดอกสร้อยที่เรามาทบทวนเดี๋ยวมาทบทวนหนึ่งครั้งนี่เลยบทดอกสร้อยวรรคแรกคำแรกหรือพยางค์แรกจะซ้ำกับคำหรือพยางค์ที่เท่าไหร่ของวรรคแรกคะ3เก่งมากๆ1กับ3จะเป็นพยางค์ที่ออกเสียงเดียวกันซ้ำคำหรือว่าซ้ำพยางค์นะคะและตรงกลางจะขั้นกลางด้วยคำว่าเอ๋ยแล้วเขาก็จะส่งสัมผัสไปแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้เรียนรู้ในการส่งสัมผัสหรือการเรียนเรื่องการประพันธ์นะคะบทเรียกว่าบทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทดอกสร้อยกลอน8กลอน4นะคะในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปนั่นเองนะคะและสุดท้ายกลอนดอกสร้อยสุดท้ายลงท้ายด้วยคำว่าลงท้ายด้วยคำว่าเก่งมากๆเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางพอที่จะจดจำบทดอกสร้อยได้เรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของบทดอกสร้อยนะต่อไปค่ะนี่เลยก่อนที่เราจะมาอ่านบทดอกสร้อยนกกระจาบเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์คำแรกอ่านออกเสียงว่าอะไรคะนี่เด็กออกเสียงค่ะพง
2: พ
0: งพงนะคะจะหมายถึงดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ หรือเป็นที่รกๆเราก็จะเรียกว่าพงนะคะต่อไปคำศัพท์ที่สองเด็กๆออกเสียงค่ะ
2: จะงอย
0: ออกเสียงว่า
2: จะงอย
0: จะงอยหมายถึงอะไรหมายถึงปลายหรือที่สุดที่มีลักษณะโค้งหรือว่างุ้มเช่นจะงอยปากเด็กๆเห็นไหมจะงอยปากของนกต่างๆเขาจะมีส่วนที่แหลมตรงที่งุ้มเขาจะเรียกว่าจะงอยนั่นเองนะคะต่อไปคำนี้ค่ะเด็กๆออกเสียงค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไร
2: พ
0: ินิจเด็กๆออกเสียงค่ะพินิจ
2: พ
0: ินิจพินิจนะคะหมายถึงพิจารณาหรือว่าตรวจตาเช่นเพ่งพินิจก็คือการคิดอย่างรอบคอบนั่นเองนะคะต่อไปมาถึงช่วงเวลาของเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาออกเสียงบทดอกสร้อยนกกระจาบแบบร้อยแก้วก่อนอ่านแบบธรรมดาก่อนโดยเราจะดูการเว้นวรรคของเด็กๆและการออกเสียงลงอักขระว่าออกเสียงรอเรือรอลิงชัดเจนหรือไม่นะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงตามครูแหม่มนะคะนกเอ๋ยนกกระจาบ

เด็กๆเห็นไหมคะในลักษณะฉันทลักษณ์ของกลอนดอกสร้อยวรรคแรกเขากำหนดมาแค่4คำแต่ในบทนี้เนี่ยเกินมาไม่เป็นไรนะคะก็คือประมาณ 4-5 คำนะคะในวรรคแรกนะเดี๋ยวอ่านน้องเสียงหนึ่งครั้งนะคะนกเอ๋ยนกกระจาบ

0: ขอเสียงดังๆค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะออกเสียงนะคะ1 2 3เห็นใบพงลงคาบค่อยเพียรขน
1: เห็นใบพงลงคาบค่อยเพียรขน
0: ต่อไปนะคะมาสอดสอยด้วยจะงอยปากของต้น
1: มาสอดสอยด้วยจะงอยปากของต้น
0: ราวกับคนช่างพินิจคิดทำรัง
1: ราวกับคนช่างพินิจคิดทำรัง
0: เก่งมากค่ะต่อไปค่ะช่างละเอียดเสียดสลับออกซับซ้อน
1: ช่างละเอียดเสียดสลับออกซับซ้อน
0: อยู่พักร้อนนอนร่มได้สมหวัง
1: อยู่พักร้อน
0: ขอใหม่ค่ะอยู่พักร้อนนอนร่ม
1: ได้สมหวัง
0: ต่อไปค่ะแม้นทำการหมั่นพินิจคิดระวัง
1: แม้นทำการหมั่นพินิจคิดระวัง
0: ให้ได้ดังนกกระจาบไม่หยาบเอ่ย
1: ให้ได้ดังนก
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองฟังเสียงนะคะการออกเสียงทำนองสนอบทร้อยแก้วนะคะขอบทร้อยกลองนะคะบทดอกสร้อยนกกระจาบอยากฟังเสียงเพราะๆหรือยังคะอยากแล้วเดี๋ยวเด็กๆดูนะคะว่าเขามีการออกเสียงเอื้อนอย่างไรมีการออกเสียงอักขระอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยค่ะ
2: นกกระจาบ

ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการเว้นวรรคตอนนะคะเว้นช่วงได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนี่เลยต้องขอบคุณนะคะเสียงไพเราะของคุณครูคนเดิมนะคะคุณครูภาริสาธนสิริงามนะคะที่ท่านเนี่ยเรียกว่าได้อนุเคราะห์นะคะเสียงการอ่านทำนองสนอแบบร้อยกรองนะคะให้เด็กๆได้ฟังในวันนี้นั่นเองนะคะต่อไปค่ะถึงเวลาของครูแหม่มกับของเด็กๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนะคะบทดอกสร้อยนกกระจาบกันนะคะทีละวรรคแบบทำนองสนอนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูนะคะบทดอกสร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะอ่านออกเสียงไปพร้อมกันพร้อมไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามนะคะแบบทำนองสนอนะก่อนเด็กๆที่จะท่องทำนองสนอนะคะเราก็จะต้องนั่งหลังตรงนะคะเวลาออกเสียงนะคะให้เด็กๆออกเสียงแบบเต็มเสียงนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะอย่าลืมออกเสียงอักขระให้ชัดเจนแล้วก็เว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะดูว่ากลุ่มไหนเนี่ยตั้งใจออกเสียงได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวรับคะแนนเพิ่มนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆออกเสียงตามครูแหม่มนะ1 2 3

0: ยนะคะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยมีใครจะหลับบ้างไหมคะเด็กๆบางคนอาจจะแบบว่าหนูรู้สึกง่วงนอนเลยนะคะหนูรู้สึกง่วงนอนนะคะไม่เป็นไรนะคะเด็กๆการที่เด็กๆได้อ่านบทดอกสร้อยเนี่ยเรียกว่าเป็นคนที่โชคดีเพราะว่าในบทดอกสร้อยหรือว่าในบทที่เรียกว่าเป็นบทประพันธ์ต่างๆเขาจะแฝงแง่คิดไว้ให้เด็กๆได้ดูด้วยได้ให้เด็กๆได้รู้แล้วก็นำไปใช้ได้ถูกต้องนั่นเองนะคะเด็กๆลองดูบทดอกสร้อยนกกระจาบบทดอกสร้อยนกกระจาบเขาพูดถึงอะไรคะนกกระจาบที่ไปทำอะไรทำรังนั่นเองในบทนะคะเขากล่าวถึงนกกระจาบที่เป็นนกตัวเล็กๆคอยที่จะไปคาบใบพงใบหญ้าคาบมาทีละใบสองใบใช้ปากเล็กๆของเขาใช้จงอยคือส่วนที่แหลมที่สุดไปคาบมาทีละใบสองใบแล้วก็หาต้นไม้ที่เรียกว่าต้นไม้ที่มีความแข็งแรงทำรังเวลาเขาทำรังเขามีมือเหมือนเราไหมเขามีอะไรคะเด็กๆมีปากกับมีอะไรมีตีนของนกนั่นเองนะคะเขาก็จะคาบเรียกว่าคาบใบพงใบหญ้าอยู่ที่ปากใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะใช้ตีนของเขาเนี่ยคีบใบพงใบหญ้าแล้วก็ค่อยร้อยเรียงสร้างเป็นรังเขาไม่ได้สร้างเขาไม่ได้มีมือมีเท้าเหมือนเราใช่ไหมคะเขาก็เรียกว่าสร้างแบบว่าตั้งใจสร้างโดยสร้างส่วนที่อยู่ด้านบนที่สุดเรียกว่าเป็นหมวกนี่เด็กๆอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูก่อนสร้างที่เป็นหมวกแบบนี้ค่อยๆสร้างลงมาเรื่อยๆโดยเขาจะใช้ความละเอียดความรอบคอบสร้างเวลาคนที่จะสร้างบ้านหรือนกจะทำรังเขาต้องคิดแล้วจะต้องเริ่มสร้างจากอะไรก่อนแล้วก็ค่อยถักทอร้อยเรียงจนเป็นรังที่สมบูรณ์แบบนี้เด็กๆคิดว่ากว่าจะมาเป็นรังแบบนี้ง่ายหรือว่ายาก
1: ยาก
0: ใช้เวลานานไหมคะนานก็คือในบทดอกสร้อยเขาก็จะสอนในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรไม่ให้เด็กๆเนี่ยย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆเห็นไหมคะแม้นทำการหมั่นพินิจคิดระวังให้ได้ดังนกกระจาบไม่หยาบเอ๋ยก็คือสอนเด็กๆว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้ละเอียดรอบคอบพิจารณานะคะให้เหมือนกับลักษณะนิสัยของนกกระจาบนั่นเองนะคะต่อไปมาดูกันค่ะเด็กๆเรามีคำถามมาฝากเด็กๆนี่เดี๋ยวให้เด็กๆลองดูว่ารังไหนคือรังของนกกระจาบเดี๋ยวให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองดูสื่อวิดิทัศน์แล้วเดี๋ยวตอบคำถามไปพร้อมๆกับการดูสื่อเลยอย่าลืม

0: ยาทที่ดีในการฟังและดูคือการนั่งหลังตรงไม่ส่งเสียงพูดและคุยในขณะที่เรารับชมสื่อต่างๆนะคะและสุดท้ายถ้าเด็กๆชอบใจอย่าลืมปรบมือด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
1: เด็กๆรู้จักรังของนกกระจาบไหมคะเคยเห็นกันไหมคะรังของนกกระจาบเป็นแบบไหนเอ่ยแบบนี้หรือว่าแบบนี้คะเด็กๆถูกต้องค่ะรังของนกกระจาบนะคะมีลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งนกกระจาบตัวผู้นะคะเด็กๆ เขาก็จะไปคาบใบพงใบหญ้ามาทีละใบนะคะถักทอร้อยเรียงให้เป็นรังนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยจะยังสร้างไม่เสร็จนะคะเขาจะไปชักเชิญนะคะนกกระจาบตัวเมียเนี่ยมาดูรังของเขาว่ามีความสวยงามมั่นคงแข็งแรงพอที่จะวางไข่ได้ไหมถ้าตัวเมียตอบตกลงนะคะทั้งสองตัวก็จะช่วยกันนะคะทำให้รังเนี่ยเสร็จนั่นเองนะคะกลายเป็นรังที่สวยงามแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นนะคะซึ่งนกกระจาบเนี่ยเขาได้รับฉายานามว่าเป็นสถาปนิกเพราะว่าอะไรคะเด็กๆเพราะว่ากว่าจะสร้างรังได้นะคะต้องมีความละเอียดรอบคอบประณีตนะคะซึ่งถ้าเด็กๆเห็นรังของมันก็อย่าไปทำลายมันนะคะ
0: เอาละค่ะจบไปแล้วนะคะสรุปว่ารังไหนเป็นรังของนกกระจาบคะรังนี้เป็นรังของนกกระจาบลักษณะของนกกระจาบนั่นเองนะคะเขาก็จะด้านบนนะคะเด็กๆลักษณะคล้ายหมวกแล้วก็ห้อยลงมาด้านล่างลักษณะเหมือนกับเป็นอะไรคะเป็นลักษณะเหมือนกับโดมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันนะคะคำถามแรกค่ะเด็กๆใจความสำคัญของบทดอกสร้อยนกกระจาบคืออะไรคืออะไรคะใครตอบได้บ้างน้องปลื้มค่ะน้องปลื้มบอกครูแหม่มหน่อยค่ะใจความสำคัญของบทดอกสร้อยนกกระจาบคืออะไร
2: ความขยันครับ
0: ความขยันความขยันอย่างไรคะในเรื่องของบทดอกสร้อยใครจะช่วยน้องปลื้มตอบได้บ้างน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลตอบหน่อยค่ะว่าใจความสำคัญของบทดอกสร้อยในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรขยันอย่างไรคะ
3: ขยันสร้างรังครับ
0: ขยันสร้างรังเก่งมากๆปรบมือให้น้องเบิ้ลนะคะก็คือในเรื่องของความขยันหมั่นเพียร นั่นเองนะคะนอกจากนั้นค่ะเด็กๆนกกระจาบใช้อะไรทำรังใครตอบได้บ้างน้องตะวันค่ะน้องตะวันบอกคุณแม่หน่อยจากบทดอกสร้อยนกกระจาบใช้อะไรทำรังใช้กระเบื้องทำรังเหมือนบ้านเราไหมคะไม่ใช่ใช้อะไรคะน้องตะวัน
4: ใบโพครับ
0: ใบอะไรคะ
4: ใบพงครับ
0: ใบพงเก่งมากๆปรบมือให้น้องตะวันค่ะนกกระจาบใช้ใบพงใบหญ้าสร้างรังนะคะต่อไปบทดอกสร้อยให้ข้อคิดกับเด็กๆในเรื่องของอะไรบ้างคะน้องจักรพัฒน์ค่ะ
5: ความขยันขันแข็งครับ
0: เราควรเป็นอย่างไรคะ
5: ขยันครับ
0: เราควรขยันมีนอกจากขยันแล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆน้องค่ะน้องทิทัศน์ค่ะเราควรเป็นอย่างไรอีกคะ
6: หมั่นเพียรครับ
0: เราควรขยันหมั่นเพียรจะเป็นความหมายเดียวกันนะคะต่อไปค่ะน้องเบิ้ลน้องเบิ้ลเราควรเป็นอย่างไรคะ
7: อดทนครับ
0: เราควร
7: อดทน
0: ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆเก่งมากค่ะประมือให้กับน้องเบิ้ลค่ะมีอีกค่ะมีใครจะตอบได้บ้างน้องประกรณ์ค่ะเราควรเป็นอย่างไรคะเราควรรอบคอบเหมือนกับ
8: นกกระจาบ
0: นกกระจาบปรบมือให้น้องปากรนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยก็คือข้อคิดในบทดอกสร้อยนะคะเรื่องแรกเลยเราควรที่ขยันหมั่นเพียร นะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหมือนกับนกกระจาบนะคะ2คือในเรื่องของความอดทนนะคะก็คือขยันกับอดทนเนี่ยจะมาคู่กันนะคะต่อไป3ในเรื่องของความรอบคอบกว่าที่นกกระจาบเนี่ยจะไปคาบใบพงใบหญ้ามาสร้างรังเนี่ยเขาจะต้องมีความคิดการวางแผนก่อนที่จะสร้างไม่อย่างนั้นถ้าสร้างเริ่มสร้างจากด้านล่างแล้วด้านบนจะติดกับต้นไม้ได้ไหมคะไม่ได้ก็จะเกิดกระบวนการคิดก่อนนะคะและสุดท้ายการที่เราจะนำในเรื่องของความประณีตนะคะในไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือในเรื่องของความสวยงามความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นข้อคิดจากบทดอกสร้อยนกกระจาบนะคะที่เด็กๆควรที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะต่อไปค่ะนักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างคะยกตัวอย่างสถานการณ์มาก็ได้ค่ะขอสองค

0: น้องปกรณ์จะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะให้ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันค่ะ
1: เราต้องทำงานหนักครับ
0: เราต้องทำงานหนักทำงานหนักด้วยความอะไรคะ
1: ขยันค่ะอดทนค่ะ
0: ขยันและอดทนเก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องปกรณ์ค่ะขออีกค่ะน้องวันใหม่ค่ะจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะ
2: ขยันทบทวนบทเรียนค่ะ
0: เก่งมากค่ะประมือให้น้องวันใหม่ก็คือจะนำข้อคิดในเรื่องของความขยันนะคะกลับไปทบทวนบทเรียนยอดเยี่ยมมากๆเป็นตัวอย่างของเด็กที่ดีให้กับเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสุ่มวงล้อนะคะเดี๋ยวแต่ละกลุ่มเดี๋ยวจะดูกลุ่มที่ตั้งใจเดี๋ยวจะให้สุ่มวงล้อตัวแทนออกมาสุ่มวงล้อแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆกลับไปทำแผนผังความคิดนะคะการนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเช่นถ้าสมมติว่าเด็กๆได้ในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรเด็กๆจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันย่าอย่างไรเช่นการทบทวนบทเรียนการทำการบ้านเด็กๆก็เขียนเป็นข้อแล้วก็ทำเป็นแผนผังความคิดพร้อมไหมคะขอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดกลุ่มที่2ตัวแทน1คนค่ะออกมากดค่ะมาเลยเดี๋ยวให้กดตรงนี้นะคะจะมี1กลุ่มที่ได้ซ้ำกับเพื่อนนะคะไม่เป็นไรนะอ่ะกดเลยกดอีก1ครั้งเพื่อหยุดค่ะกดตรงสีเหลืองๆค่ะกลุ่มนี้จะได้ในเรื่องของอะไรคะกลุ่มที่2ความประณีตนั่นเองนะคะเดี๋ยวกลับไปนั่งนะคะต่อไปกลุ่มที่เรียบร้อยคือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ตัวแทนมาเลยค่ะกลุ่มที่3กดตรงนี้ได้เลยค่ะไปแล้วกลุ่มนี้ได้ในเรื่องของความขยันหมั่นเพียร นั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่1ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่1ค่ะน้องกุลมาเลยน้องกุลเร็วเลยค่ะกดตรงนี้นะคะไปเลยห้ามซ้ำกันนะคะ1 2 3ความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอกดใหม่นะกลุ่มที่1ในเรื่องของความอดทนนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่4มากดตรงนี้ค่ะกลุ่มที่4ได้ในเรื่องของความรอบคอบนะคะและกลุ่มสุดท้ายมาเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มสุดท้ายจะได้หัวข้อซ้ำกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะกดเลยค่ะได้อะไรเอ่ย1 2 3ได้ในเรื่องของความรอบคอบนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆมาเรียนรู้การทำแผนผังความคิดนี่แผนผังความคิดเป็นแบบนี้เลยนะคะลักษณะเขาจะเขียนหัวข้อตรงกลางแบบนี้เด็กๆเห็นไหมคะเขียนหัวข้อตรงกลางแบบนี้นะแล้วก็จะแยกเป็นประเด็นย่อยเนี่ยไปรอบๆหัวข้อที่อยู่ตรงกลางแล้วก็จะแตกเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญหรือสาระสำคัญของหัวข้อย่อยนะคะแยกย่อยไปอีกเห็นไหมคะนี่เลยอันนี้เป็นหัวข้อใหญ่อันนี้เป็นหัวข้อย่อยอันนี้คือรายละเอียดหรือประเด็นสำคัญนะคะนี่ก็คือตัวอย่างเห็นไหมคะเด็กๆเด็กๆจะออกแบบเป็นรูปแบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็ใช้สีใช้เส้นเนี่ยในการเชื่อมโยงข้อมูลให้สัมพันธ์กันแบบนี้นะคะนี่เลยอันนี้ก็คือตัวอย่างของแผนผังความคิดนะคะเด็กๆนี่เลยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มเขียนแผนผังความคิดนะคะลงในกระดาษเขียนหัวข้อใหญ่ที่เด็กๆได้รับเด็กๆปรบมือค่ะปรบมือฟังคำสั่งให้เด็กๆเขียนหัวข้อที่เป็นหัวข้อใหญ่ตรงนี้ตามที่เด็กๆได้เช่นในเรื่องของความรอบคอบเด็กๆก็เขียนความรอบคอบแบบนี้แล้วก็แตกเป็นประเด็นย่อยเช่นความรอบคอบสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเช่นปิดไฟปิดพัดลมก่อนออกจากห้องหรือออกจากบ้านเพื่ออะไรคะป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ก็คือในเรื่องของความรอบคอบนะคะหรือว่าตรวจการบ้านก่อนส่งทุก

ครั้งแบบนี้เข้าใจไหมคะเด็กๆเสร็จแล้วลงมือทำหนึ่งคนหนึ่งแผ่นช่วยกันระดมความคิดนะคะลงมือทำได้เลยค่ะเด็กๆต้องแบ่งหน้าที่กันนะคะใครทำใครเขียนใครช่วยกันคิดใครช่วยกันระบายสีลุกออกจากที่แล้วมาช่วยเพื่อนได้เลยค่ะลุกออกจากที่ค่ะเขียนหัวข้อตรงกลางก่อน

เด็กๆลองดูนะคะนี่คือตัวอย่างแผนผังความคิดของครูแหม่มในเรื่องของความอดทนเขียนหัวข้อตรงกลางแล้วเด็กๆก็เขียนหัวข้อถัดไปโดอาเขียนหัวข้อย่อยหรือรายละเอียดโดยเด็กๆข้อแม้คือเด็กๆจะต้องเขียนที่เป็นตัวหนังสือก่อนที่จะตกแต่งเข้าใจไหมคะนี่เลยในเรื่องของความอดทนครูแหม่มก็เชื่อมโยงในเรื่องของความอดทนต่อการตื่นเช้ามาโรงเรียนหรือความอดทนในเรื่องของการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆยกตัวอย่างของเรียกว่ายกตัวอย่างของนกที่ถึงแม้ว่าจะมีแค่เป็นตัวเล็กๆปากเล็กๆตีนเล็กๆแต่สามารถทำรังให้เรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามได้นะคะเด็กๆลงมือทำต่อเลยค่ะ

0: ให้เวลาอีก5นาทีใครที่ได้เรียกว่าได้3ตัวอย่าง3สถานการณ์แล้วเด็กๆระบายสีได้เลยค่ะใครยังไม่ได้ให้เขียนก่อนนะคะการละลายความประณีตระบายสีไปด้วยถูกต้องค่ะระบายสีไปด้วยได้นะคนไหนมีหน้าที่ระบายสีบางกลุ่มระบายสีไปแล้วกลุ่มนี้ใครมีหน้าที่ระบายสีใครมีหน้าที่ตกแต่งระหว่างที่เพื่อนเขียนช่วยเพื่อนคิดแล้วก็คนอื่นช่วยระบายสีไปเลยนะคะระบายสีควบคู่ไปด้วยระบายสีควบคู่ไปด้วยเลยค่ะเหลือเวลาอีก3นาทีเท่านั้น3นาทีระบายสีคนเดียวเองเหรอคะคนอื่นช่วยกันสิคะหนูก็มาเขียนข้างล่างนี้ก็ได้จะไม่โดนกับเพื่อนตอนนี้ให้คะแนนกลุ่มที่2ในคะแนนในเรื่องของความสามัคคีเป็นอันดับ1เลยตอนนี้กลุ่มที่2คะแนนความสามัคคีมาอันดับ1เลยนะคะเหลือเวลาอีก2นาทีคนเขียนคนอื่นช่วยตกแต่งสิคะเหลือเวลาอีก30วินาทีสิบเด็กต้นทางและเด็กปลายทางด้วยนะคะว่าหัวข้อที่เด็กๆได้เขียนแผนผังความคิดเนี่ยได้หัวข้ออย่างไรแล้วเด็กๆกระจายการกระทําต่างๆที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันอย่างไรได้บ้างนะคะพร้อมหรือยังเอามือจับหัวไหล่เอวยังมีคนพูดอยู่นะคะหัวไหล่เอวไหนกลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างคะกลุ่มที่2พร้อมแล้วคุณแหม่มขอ1คนหยิบไมค์มาด้วยนะคะมานำเสนอผลงานของกลุ่มตัวเองนะคะเด็กๆประมือให้กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่เรียกว่าได้รับความสามัคคีที่สุดนะคะเด็กๆปลายทางออกมานำเสนอด้วยนะคะนี่คือกลุ่มที่2กลุ่มที่2ได้หัวข้ออะไรคะ
1: ความประณีตค่ะ
0: ความประณีตออกเสียงใหม่ค่ะ
1: ความประณีตครับ
0: ความประณีต
1: ความประณีตครับ
0: ความประณีตคือความเรียกว่าความละเอียดละออนะคะความสวยงามนะคะจะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างข้อแรกค่ะนี่เลยหนูเขียนว่าอย่างไรคะ
1: การจัดของให้เป็นระเบียบ
0: การจัดของให้เป็นระเบียบนะคะก็ถือว่าเป็นความประณีตนะคะต่อไปค่ะ
1: การทำงานให้เป็นระเบียบ
0: การทำงานให้เป็นระเบียบเช่นเด็กๆบางคนทำการบ้านส่งครูใช่ไหมคะเด็กๆบอกว่าครูแม่หนูลายมือไม่สวยแล้วหนูจะมีความประณีตได้อย่างไรลายมือไม่สวยไม่เป็นไรขอแค่ให้เด็กๆเนี่ยตั้งใจแล้วก็เรียกว่าทำงานอย่างสะอาดแล้วก็เป็นระเบียบนั่นเองนะคะก็จะได้ในเรื่องของความประณีตนะต่อไปอันนี้คืออะไรคะ
1: การคัดลายมือ
0: การคัดลายมืออย่างประณีตต้องเป็นอย่างไรคะ
1: คัดลายมือให้สวยค
0: ่
1: ะ
0: ให้สวยงามแบบตั้งใจนะคะเด็กๆประมือให้กลุ่มที่2ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเก่งมากๆเลยนะคะกลับไปนั่งได้เลยค่ะต่อไปกลุ่มไหนที่พร้อมแล้วบ้างคะกลุ่มไหนที่พร้อมแล้วเด็กๆปลายทางมีกลุ่มไหนที่พร้อมแล้วออกมานำเสนอได้เลยนะคะกลุ่มที่พร้อมแล้วกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3ค่ะมาเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่3ค่ะอ มีบางกลุ่มยังไม่วางสีเลยนะคะอ่ะกลุ่มนี้ได้ในเรื่องของอะไรคะ
2: ความขย
0: ัน หมั่นเพียรนั่นเองนะคะความขยันหมั่นเพียรหนูสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะ
1: ช่วยพ่อทำช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน
0: ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านก็ถือว่าเป็นข้อคิดในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรนะคะต่อไปอะไรคะ
1: ช่วยพี่ล้างจาน
0: ช่วยพี่ล้างจาน
1: ทำการบ้าน
0: ขยันในการทำการบ้านหรือว่าทบทวนบทเรียนก็จะทำให้เด็กๆประสบความสำเร็จเหมือนกับนกกระจาบที่เขาขยันจนเขามีอะไรเป็นของตัวเองคะมีบ้านมีรังเป็นของตัวเองเก่งมากประมือให้กลุ่มที่กลุ่มที่3ค่ะต่อไปกลุ่มไหนเรียบร้อยอยากออกมาบ้างคะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยค่ะมาเลยประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเด็กๆแต่ละกลุ่มหาตัวแทนไว้เลยนะคะนี่เลยค่ะกลุ่มที่1นะคะได้ในเรื่องของอะไรคะ
1: ทนค่ะ
0: ความอดทนนั่นเองนะคะแล้วหนูจะนำความอดทนไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
1: ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ
0: ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่าง
1: ๆอดทนต่อการมาโรงเรียนทุกวัน
0: อดทนต่อการมาโรงเรียนทุกวันเก่งมากๆเลยนะคะมาโรงเรียนทุกวันก็ถือว่าเป็นความอดทนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของเรานะคะมีอะไรอีกคะ
1: อดทนต่อคำพูดการกระทำ
0: กรออักระหายไปนะคะการอดทนต่อคำพูดและการกระทำเป็นอย่างไรคะเวลาที่มีคนที่มาพูดจาไม่ดีใส่เราพูดจาหยาบคายใส่เราก็จะพูดแบบว่าพูดเหมือนที่เพื่อนพูดมาใส่เราได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆก็จะต้องอดทนต่อคำพูดอย่างนั้นแล้วก็พูดดีๆกับเพื่อนนะคะเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะต่อไปกลุ่มไหนอยากออกมานำเสนอกลุ่มที่4เชิญค่ะมาเลยค่ะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4ได้หัวข้ออะไรคะ
3: ความรอบคอบ
0: กลุ่มที่4ได้ในเรื่องของความรอบคอบจะนำความรอบคอบไปใช้ได้อย่างไรบ้างคะ
4: ปิดไฟก่อนออกจากห้องครับ
0: ปิดไฟก่อนออกจากห้องก็จะเป็นในเรื่องของความรอบคอบป้องกันไม่ให้เกิดเพลิงไหม้หรือว่าไฟไหม้นั่นเองนะคะ
4: ตรวจการบ้านก่อนส่ง
0: ตรวจการบ้านก่อนส่งค่ะ
4: ตรวจข้อสอบก่อนส่ง
0: ตรวจข้อสอบก่อนส่งเก่งมากๆเลยนะคะนี่ก็ในเรื่องของความรอบคอบการทำงานอย่างเป็นระบบนั่นเองนะคะประเมินให้กลุ่มที่4ค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยและสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่5ได้ในเรื่องของอะไรคะกลุ่มที่5ค่ะ
5: ความรอบคอบ
0: กลุ่มที่5ได้ในเรื่องของความรอบคอบเหมือนกลุ่มที่4เลยนะคะหนูจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคะ
5: ใช้จ่ายให้รอบคอบค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆนี่กลุ่มนี้บอกว่าใช้จ่ายให้รอบคอบก็คือการคิดก่อนที่จะใช้จ่ายสิ่งใดก็จะทำให้เราไม่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ
5: ปิดไฟก่อนออกจากบ้านค่ะ
0: ปิดไฟก่อนออกจากบ้านนะคะและสุดท้ายค่ะ
5: ตรวจข้อสอบ
0: ก่อนส่งแต่คำว่าก่อนนะคะหายไปไม่เป็นไรประมือให้กลุ่มที่5ค่ะกลับไปนั่งที่ได้เลยค่ะและนี่ก็คือเรียกว่าข้อคิดจากบทดอกสร้อยนกกระจาบที่เด็กๆเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้เลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนการวันนี้บทเรียนของเรานะคะเป็นบทเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยบทเรียนของเรานะคะเป็นเรื่องของบทดอกสร้อยนกกระจาบที่ในบทดอกสร้อยให้ข้อคิดกับเด็กๆเรื่องแรกคือเรื่องอะไรคะเด็กๆทุกคนจะต้องมีความอดทนเหมือนที่เพื่อนบอกอดทนในการตื่นเช้าอดทนในการมาโรงเรียนนั่นเองนะคะข้อที่2เราจะต้องมีความประณีตในชีวิตของเราก็คือการทำอะไรด้วยความละเอียดละออนะคะการทำอะไรด้วยความสวยงามรอบคอบนะคะต่อไปในเรื่องของ ความรอบคอบเราจะต้องคิดทบทวนก่อนที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งทุกครั้งนะคะและสุดท้ายในเรื่องของความขยันนั่นเองนะคะในเรื่องของความขยันถ้าเด็กๆนำไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการขยันทำการบ้านการทบทวนบทเรียนนะคะการเรียนของเด็กๆก็จะประสบความสำเร็จเหมือนนกกระจาบที่สามารถสร้างรังให้ประสบความสำเร็จสร้างรังเสร็จภายในวันเดียวไหมคะไม่นะคะการประสบความสำเร็จของเด็กๆก็ไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวนะคะเด็กๆสามารถนำข้อคิดจากบทดอกสร้อยนกกระจาบนะคะนำไปใช้เด็กๆก็จะทำสิ่งต่างๆได้อย่างประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของฟังดูความรู้และความบันเทิงนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องการเล่านิทานและใบงานที่3เรื่องนิทานแสนสนุกนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆบทเรียนในเรื่องของบทดอกสร้อยนกกระจาบนะคะคุณครูก็ฝากสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการนำข้อคิดนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
5: และทั้งหมดทำความเคารพ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินและพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ light L I G H T light แปลว่าแสง air A I R air แปลว่าอากาศTemperature T-E-M-P-E-R-A-T-U-R-E Temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน

0: การออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัม
1: ภ์พ่อกำนันถ้าพวกลูกหนี้อยากให้มีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยจะต้องทำยังไงอ่ะ
2: ไม่ยากทางการเขามีจุดไกลเกลี่ยให้ตั้ง5จุดตามสถานะหนี้เลยนะเปียกตั้งแต่จุดที่1เริ่มจ่ายไม่ได้ไกลเกลี่ยผ่านทางด่วนแก้หนี้จุดที่2ก่อนจะถูกฟ้องไกลเกลี่ยได้2จุดคือศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจุดที่3ถ้าถูกฟ้องแล้วแต่ยังไม่ตัดสินขอไกลเกลี่ยในชั้นศาลได้จุดที่4ถ้าพิพากษาแล้วแต่ยังไม่บังคับคดีขอไกลเกลี่ยได้อีกอย่าเพิ่งหมดหวังเว้ย
3: wow.
2: และจุดที่5แม้ถูกบังคับคดีแล้วก็ยังยื่นขอไกลเกลี่ยที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดีทุกแห่ง
1: ไม่จะมีคนกลางช่วยไกลเกลี่ยให้ทุกจุดเลยเหรอ
2: ใช่แล้วเปียกคนกลางอาจยุติปัญหาโดยใช้วิธีพบกันคนละครั้งหรือถอยคนละก้าวหรือเปิดทางเลือกใหม่ที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมีเรื่องกันด้วยถ้าจำไม่ได้ก็สแกน QR รับหนังสือไปอ่านที่บ้านกันเลย
4: หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราเป็นเรื่องของการสร้างชิ้นงานใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาทำการนำเสนอกันด้วยนะครับตอนนี้เราไปดูที่สไลด์กันเลยครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องของการสร้างชิ้นงานซึ่งชั่วโมงนี้เนี่ยเป็นชั่วโมงสุดท้ายครับชั่วโมงที่5ของเรื่องในการสร้างชิ้นงานกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราจะมีการนำเสนอชิ้นงานกันด้วยก่อนอื่นครับนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้เด็กๆนั้นดูภาพครับในภาพนี้นะครับเป็นภาพที่มีชื่อว่าอะไรครับ
2: เช้าวันสดใส
1: ใช่ไหมครับผีเสื้อแสนสวยโบยบินไปดอมดมดอกไม้สีชมพูดอกไม้สีแดงดอกไม้สีเขียวดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีม่วงและบินไปด้วยความเพลิดเพลินท่ามกลาง

แสงแดดอันอบอุ่นเด็กๆดูภาพนะครับเป็นภาพของอะไรเนี่ยของมีผีเสื้อใช่ไหมมีผีเสื้อมีอะไรอีกมีดอกไม้นะครับมีก้อนเมฆมีพระอาทิตย์ด้วยนะครับชื่อภาพเขาบอกว่าเป็นชื่อภาพเช้าวันสดใสนะครับมีรายละเอียดบอกบรรยายภาพบอกบรรยายภาพนั่นเองนะครับนี่คือภาพที่คุณครูจะให้เด็กๆ ดูนะสวยไหมสวยไหมครับสวยเนาะเอาละหลังจากที่เด็กๆได้ดูเรียบร้อยนะครับมีคำถามมาดูคำถามกันครับคำถามของคุณครูถามว่าจากภาพนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างและหากต้องการสร้างภาพนี้ต้องใช้คำสั่งอะไรใครตอบได้บ้างครับฟังไปนะจากภาพนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างเอาช่วยกันตอบครับเห็นอะไรครับเห็นดอกไม้เห็นอะไรอีกผีเสื้อเห็นอะไรครับพระอาทิตย์ก้อนเมฆนะครับนอกเหนือจากรูปภาพแล้วเห็นอะไรครับเห็นตัวอักษรเห็นข้อความใช่ไหมครับและหากต้องการสร้างภาพนี้ต้องใช้คำสั่งอะไรบ้างเอาใครตอบได้คำสั่งอะไรบ้างครับการอะไรการเปลี่ยนสีอะไรครับการแทรกรูปร่างการแทรกรูปภาพการเปลี่ยนตัวอักษรการเปลี่ยนสีตัวอักษรแหมยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเด็กๆตอบออกมาได้เกือบจะครบถ้วนเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับเป็นรูปภาพครับเห็นไหมเป็นรูปภาพเป็นตัวอักษรนะเด็กสังเกตเห็นแล้วตอบออกมาได้และหากต้องการสร้างภาพนี้ต้องใช้คำสั่งอะไรบ้างคุณครูยกตัวอย่างว่าเป็นการเปลี่ยนสีตัวอักษรเลือกจัดกึ่งกลางเห็นไหมครับที่เป็นชื่อภาพเช้าวันสดใสกึ่งกลางเลือกตัวอักษรแบบหนารวมถึงเรื่องของการแทรกรูปต่างๆนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เป็นคำสั่งที่ใช้ในภาพนี้นั่นเองนะครับจากภาพยังไม่จบครับมีคำถามอีกหนึ่งคำถามครับคำถามของครูครับนักเรียนคิดว่าผู้ที่สร้างภาพนี้ขึ้นมาต้องการนำเสนอเรื่องราวอะไรและภาพนี้ควรนำไปใช้เมื่อไหร่ครับอ่ะคำถามแรกก่อนคิดว่าผู้ที่สร้างภาพนี้ขึ้นมาต้องการนำเสนอเรื่องราวอะไรครับเรื่องราวอะไรลูกเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเรื่องราวของธรรมชาติใช่ไหมอะไรอีกครับต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวอะไรนอกเหนือจากธรรมชาติเรื่องราวของอะไรลูกเรื่องราวของเช้าหรือวันที่สดใสยอดเยี่ยมมากและนำภาพนี้ไปใช้เมื่อไรครับควรนำไปใช้เมื่อไรครับนำไปใช้เมื่อไรเอ่ยมีใครตอบได้ไหมนำไปใช้หรือนำไปใช้ด้านไหนนำไปใช้กับอะไรนำไปใช้ประกอบนิทานมีคนตอบว่าประกอบนิทานประกอบอะไรอีกนิยายเรื่องราวต่างๆใช่ไหมครับเอาละครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากนะครับมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันบ้างครับเป็นการนำเสนอเรื่องราวเช้าวันที่สดใสใช่ไหมครับและใช้ประกอบเรื่องราวหรือนิทานนี่คือแนวคำตอบครับเพิ่มเติมจากที่เด็กๆได้ตอบออกมานะครับยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับเอาละครับหลังจากนำเข้าสู่บทเรียนด้วยรูปภาพและคำถามเรียบร้อยนะครับเด็กๆก็ตอบออกมาได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็คุณครูได้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปแล้วมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับยังอยู่ที่หน่วยที่2ครับเรื่องของการใช้งานซอฟต์แวร์วันนี้เลยครับเด็กๆจะต้องเสนอชิ้นงานได้ก็จะมีตัวแทนนะครับออกมานำเสนอเพราะว่าถ้าจะให้นำเสนอทุกกลุ่มอาจจะเวลาไม่ทันเพราะว่าในช่วงท้ายเรามีการทำแบบทดสอบด้วยนะครับนะเป็นแบบฝึกหัดนั่นเอง2ครับรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและทำงานให้สำเร็จ3รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับสำหรับจุดประสงค์ของเราในวันนี้สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับนำเสนอชิ้นงานได้กระชับ

ชัดเจนเข้าใจง่ายรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองและทำงานให้สำเร็จนะครับนี่คือสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับเด็กๆนั่นเองเอาละครับในเบื้องต้นนะครับในช่วงต้นชั่วโมงครับคุณครูจะมาให้เด็กๆนั้นได้เปิดงานขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเพิ่มเติมในส่วนของงานของเราและรายละเอียดอื่นๆที่นักเรียนอาจจะยังสร้างงานไม่เสร็จเรียบร้อยดีหรือยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ก่อนที่คุณครูจะให้เด็กๆเปิดเนี่ยคุณครูจะไปแนะนำหนึ่งเรื่องเพิ่มเติมก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อไฟล์งานนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูที่คอมพิวเตอร์ของคุณครูกันเลยครับเอาละครับตอนนี้คุณครูอยู่ที่หน้าคอมพิวเตอร์ของคุณครูเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กๆสังเกตไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคุณครูให้เด็กๆเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ใช่ไหมครับเป็นโฟลเดอร์ที่เขียนว่าเลขที่ใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอสร้างโฟลเดอร์เรียบร้อยคุณครูก็ให้เด็กๆเนี่ยทำการสร้างหรือพิมพ์ชื่อไฟล์เดียวกันก็คือเลขที่11เช่นเดียวกันนี่คือตัวอย่างนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยหรือมาแนะนำเด็กๆเนี่ยให้ทำการเปลี่ยนชื่อครับเพราะว่าในการสร้างชื่อของงานหรือโฟลเดอร์เนี่ยไม่ควรที่จะสร้างให้เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราจะทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์เอกสารของเราได้อย่างไรนะครับโดยการที่คลิกขวานะครับแล้วก็ไปเลือกที่ rename นะครับหลังจากที่เราเปิดโฟลเดอร์งานของเราเรียบร้อยเราคลิกขวาแล้วไปคลิกที่ rename ให้เด็กๆสังเกตครับก็จะมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่เราก็ทำการเปลี่ยนชื่องานที่เราสร้างเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับอะไรครับคำคมใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นคำคมเราก็ทำการพิมพ์เพิ่มเติมเข้าไปครับคำคมเลขที่11ในลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณครูจะแนะนำเด็กๆเพิ่มเติมเห็นไหมครับแล้วก็เปิดขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับให้เด็กๆสังเกตที่ชื่อครับชื่อไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมครับเป็นคำคมเลขที่11นะครับคำคมเลขที่11เอาละฟังอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเข้าไปที่โฟลเดอร์งานของเรานะครับเห็นไหมครับคุณครูเก็บไว้ที่ document นะครับพอคลิกเข้าไปที่ document เรียบร้อยก็ไปหาโฟลเดอร์ของเรานะครับหลังจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปครับโฟลเดอร์เลขที่ตัวเองในการเปลี่ยนนะครับเมื่อสักครู่นี้แนะนำไปแล้วครับก็คือคลิกขวาก็จะขึ้นเมนูลัดขึ้นมาจากนั้นเราก็ไปคลิกที่ rename แล้วก็ทำการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่เป็นเลขที่อย่างเดียวให้ใส่ชิ้นงานที่เราสร้างด้วยก็คือคำคมแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะกด enter ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเราเปลี่ยนได้เรียบร้อยแล้วเอาละครับตอนนี้ให้เด็กๆทำการเปิดงานของเราขึ้นมาครับแล้วก็เพิ่มเติมชิ้นงานได้เลยครับเพื่อที่จะได้ออกมาทำการนำเสนอครับตามตัวอย่างอย่างที่บอกไปต้องครบองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปการเปลี่ยนสีข้อความต่างๆนะครับเด็กๆใช้ช่วงเวลานี้นะครับประมาณ 5-10 นาทีครับ 5-10 นาทีครับในการเพิ่มเติมชิ้นงานของเราเข้าไปเลยและหลังจากนั้นครับใครที่เพิ่มเติมชิ้นงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยไปเปลี่ยนชื่อชิ้นงานของเรานั่นเองนะครับให้ใส่คำว่าคำคมลงไปด้วยถ้าใครสร้างเป็นคำคมหรือถ้าใครสร้างเป็นแบบอื่นสร้างชิ้นงานอื่นเป็นข้อความที่สนใจอื่นๆนะครับเราก็ไปเพิ่มเติมเข้ามาเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับชิ้นงานได้เลยครับอ้าวใครที่เรียบร้อยแล้วบ้าง

เข้าไปที่เลขที่ของเราอ่ะลูกอย่าลืมนะครับใครที่สร้างชิ้นงานหรือว่าเพิ่มเติมชิ้นงานของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์งานของเราด้วยนะครับเดี๋ยวดูซิได้ไหมเข้าไปซิ

ช่วงนี้ให้เด็กๆเพิ่มเติมเลยนะครับช่วงนี้ให้เด็กๆเพิ่มเติมได้เลยประมาณ 5-10 นาทีนะครับ

0: ปิดสิลูกไปที่เปิดแล้วก็ไปคลิกเลือกไฟล์ของเราแล้วก็เปิดขึ้นมาไหนมีเลขที่เราไหมใช่ไหมลูกลองเข้าไปคลิกดูสิลองหาเข้าไปใหม่ลูกไฟล์แล้วเปิดอะไรลูก
1: จะย
0: ้
1: ายล
0: ู
1: ก
0: ค่ะย้ายก็จับเมาส์ย้ายอ่ะเปิดขึ้นมาเลยลูกเจอไหมเจอเลขที่ตัวเองไหมมีเปล่าใช่ไหม

เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆใครที่สร้างงานหรือเพิ่มเติมชิ้นงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกไปอย่าลืมเปลี่ยนชื่อไฟล์งานด้วยการใส่คำว่าคำคมแล้วก็ตามด้วยเลขที่ของเรานะครับหรือเป็นไฟล์ของชิ้นงานของเรานั่นเองนะครับเอาละครับกิจกรรมต่อไปครับก็คือกิจกรรมเรื่องของการนำเสนอชิ้นงานกันแล้วครับตอนนี้นะครับไปดูที่บทบาทของปลายทางกันก่อนครับมาที่คำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางครับคุณครูให้นักเรียนตัวแทนออกมานำเสนอชิ้นงานโดยบอกวัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงานการตกแต่งชิ้นงานและการนำชิ้นงานไปใช้ครับคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนตัวแทนนำเสนอชิ้นงานบอกวัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงานการตกแต่งชิ้นงานและการนำชิ้นงานไปใช้นั่นเองนะครับเอาละครับคุณครูจะมาแนะนำหนึ่งเรื่องก่อนนะครับผู้ฟังที่ดีเอาเด็กๆตั้งใจฟังครับผู้ฟังที่ดีควรรับฟังขณะที่เพื่อนนำเสนอและแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมนะครับนี่คือในส่วนของผู้ฟังที่ดีต่อไปครับผู้นำเสนอที่ดีควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนำไปปรุงให้ดีขึ้นนะครับฝากไว้สำหรับผู้ฟังที่ดีและผู้นำเสนอที่ดีนะครับครับสำหรับหัวข้อที่นักเรียนจะออกมานำเสนอนะครับมีทั้งหมด3หัวข้อดังต่อไป

0: ดีครับเรื่องแรกเลยก็คือบอกวัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงานครับ2ครับมีการตกแต่งชิ้นงานอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นแทรกรูปภาพเปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับเราก็แนะนำเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของชิ้นงานของเรานะครับและ3ครับการนำชิ้นงานไปใช้ตรงไหนไปติดประชาสัมพันธ์นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทำการนำเสนอชิ้นงานกันนะครับตัวแทนครับสำหรับคู่แรกเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดสไลด์กันก่อนนะครับไปที่คอมพิวเตอร์ของคุณครูกันก่อนครับเอาละมาแล้วนะครับสำหรับชิ้นงานที่เพื่อนเราสร้างนะครับคุณครูก็ได้เปิดให้เรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วคุณครูให้ทำเป็นคู่ใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะลืมในส่วนของชื่อเพื่อนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเติมนะครับอ่ะขอเชิญเจ้าของผลงานทั้ง2คนเลยนะครับเชิญเลยครับเจ้าของผลงานครับออกมาได้เลยมาเลยลูกเราต้องแบ่งกันพูดคนละหัวข้อนะครับอย่างที่บอกไปว่าหัวข้อในการพูดมีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อเอาเด็กๆผู้ฟังที่ดีต้องทำอย่างไรตั้งใจฟังด้วยนะครับผู้ฟังที่ดีเอาละครับฟังเพื่อนนำเสนองานนะครับอย่างอื่นก่อนอื่นเลยให้ทำการนำเสนอตามหัวข้อหัวข้อแรกก็คือบอกวัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงานเราสร้างชิ้นงานนี้มาทำไมครับบอกวัตถุประสงค์หน่อยเพื่อต้องการอะไรลูกต้องการให้ใกล้ๆใหม่เลยลูก
1: ให้ทำความด
0: ีเพื่อต้องการให้เพื่อเราใช่ไหมหรือให้คนทั่วไปเนี่ยทำความดีใช่ไหมครับรวมถึงมีการตกแต่งชิ้นงานอย่างไรบ้างให้เพื่อนอีกคนตอบบ้างมีการตกแต่งชิ้นงานอย่างไรบ้างหันมาดูได้ครับมีการใส่อะไรไปบ้างเพิ่มเติมอะไรไปบ้าง
1: รูปหัวใจค
0: ่
1: ะ
0: มีการแทรกรูปใช่ไหมครับแล้วมีการทำอะไรอีกมีเปลี่ยนสีไหม
1: มีค
0: ่ะเป็นสีนอกเหนือจากเป็นสีมีอะไรครับมีอีกไหมการเปลี่ยนอะไรอีกลูกมีเปลี่ยนอะไรอีกไหม
1: เปลี่ยน
0: รูปแบบตัวอักษรใช่ไหมครับเอาละครับอีกหนึ่งหัวข้อก็คือเราจะนำชิ้นงานนี้ไปใช้ได้อย่างไรครับไปใช้ทำอะไรได้บ้างลูกชิ้นงานนี้ไปติดตรงไหนหรือว่าอะไรอย่างไรไปติดที่บอร์ดหรือเปล่าใช่ไหมไปติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือยังไงลูกใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเด็กๆจะเอาไปติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับโอเคถ้าครบนะทั้ง3หัวข้อปรบมือให้เพื่อนด้วยมาลูกเชิญครับเอาล่ะเดี๋ยวครูขอไปที่ชิ้นงานของนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับในกลุ่มที่2นะครับตอนนี้คุณครูเปิดชิ้นงานของเพื่อนเราเรียบร้อยตัวแทนที่จะออกมานำเสนอครับเชิญครับเอาละครับตามหัวข้อเลยนะครับหัวข้อแรกก็คือบอกวัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงานสร้างชิ้นงานนี้มาเพื่ออะไรครับ
1: เพื่อต้องการให้ทุกคนทำความดี
0: เพื่อต้องการให้ทุกคนนั้นทำความดีนะครับนั่นคือหัวข้อแรกนะครับออกมาคนเดียวนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่มาเนาะเอาละครับไม่เป็นไรครับออกมาทำเด็กคนเดียวได้แล้วก็มีการตกแต่งชิ้นงานอย่างไรบ้างหันไปดูได้ตกแต่งชิ้นงานอย่างไร
1: เปลี่ยนสีข้อความ
0: เปลี่ยนสีข้อความ

0: อีกครับ
1: แซบรูปร่าง
0: แซบรูปร่างนะครับมีอะไรอีกครับที่เห็นชัดๆเลย
1: ขีดเส้นใต
0: ้ตีเส้นให้กับตัวอักษรใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องของการนำชิ้นงานไปใช้ครับเรานำชิ้นงานนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างครับ
1: ประกาศ
0: นำไปติดประกาศเพื่อที่จะให้ทุกคนที่เห็นเป็นไงครับทำความดีใช่ไหมครับเอาละครับเรียบร้อยครับปรบมือให้เพื่อนด้วยสำหรับกลุ่มที่2ยอดเยี่ยมมากนะครับต่อไปครับกลุ่มที่3เอาละตอนนี้คุณครูเปิดงานของตัวแทนกลุ่มที่3ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญเจ้าของผลงานด้านหน้าครับเพื่อที่จะออกมานำเสนอตามหัวข้อ3หัวข้อนะครับออกมาคู่กันนะครับ2คนเพราะว่าเราสร้างชิ้นงานกันเป็นคู่นะครับเอาละครับชิ้นงานของเรานะครับระเบียบวินัยเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จนะครับสองกลุ่มเมื่อสักครู่นี้คุณครูไม่ได้อ่านนะครับขออภัยด้วยระเบียบวินัยเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จเอาละครับหัวข้อแรกที่จะนำเสนอก็คือให้เด็กๆบอกวัตถุประสงค์ของการสร้างชิ้นงานครับสร้างชิ้นงานนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะ
1: เพื่อให้คนดูค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะลูก
1: เพื่อให้คนดูค่ะ
0: เพื่อให้คนดูเพื่อให้คนดูแล้วดูแล้วเขารู้สึกยังไงครับสร้างอะไรเสริมสร้างอะไรเสริมสร้างอะไรครับ
1: เสริมสร้างชิ้นงานค่ะ
0: อะไรนะเสริมสร้างชิ้นงานเสริมสร้างอะไรลูกเราเขียนว่าระเบียบวินัยก็คือเราจะต้องมาทำการเสริมสร้างอะไรลูกระเบียบวินัยใช่ไหมระเบียบวินัยนะครับต่อไปครับมีการตกแต่งชิ้นงานอย่างไรบ้างนะครับเราตกแต่งชิ้นงานอย่างไรให้เพื่อนอีกคนตอบเรามีการทำอะไรบ้างลูกกับชิ้นงาน
1: แทรกรูปภาพ
0: แทรกรูปภาพแล้วอะไรอีกลูก
1: เปล
0: ี่
1: ยนส
0: ี
1: ต
0: ั
1: วอ
0: ัก
1: ษร
0: เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับมีเพิ่มเติมไหม
1: เทคนิค
0: แล้วก็ใส่เทคนิคให้ตัวอักษรด้วยนะครับเก่งมากอีกหนึ่งข้อครับเราจะนำชิ้นงานนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างครับ
1: เอาไปประกาศค่ะ
0: เอาไปประกาศไปติดประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆหรือเพื่อนๆของเรานะครับเป็นไงลูกเป็นเรื่องของการรักษาหรือเสริมสร้างระเบียบวินัยใช่ไหมครับเอาล่ะเก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนด้วยยอดเยี่ยมมากนะครับสุดท้ายครับอีกหนึ่งกลุ่มตัวแทนนะครับครับผมสำหรับชิ้นงานของกลุ่มสุดท้ายนะครับเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับการทำความดีคือการให้ที่ไม่มีวันหมดเอาละครับเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้นี้หลายกลุ่มที่ออกมานำเสนอนะครับชื่อยังไม่ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จสิ้นเรื่องของการนำเสนอแล้วเด็กๆก็สามารถที่จะไปเพิ่มชื่อที่เป็นคู่ของเราได้นะครับไปเพิ่มด้วยก็จะได้ทราบว่าคู่ของเรานั้นนะครับชื่ออะไรครูจะได้นำไปให้คะแนนถูกเอาละหัวข้อแรกก็คือบอกว่าชิ้นงานนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรครับเราสร้างขึ้นมาทำไมเอ่ย
1: เพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจครับ
0: มีกำลังใจในการทำความดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยนะครับและอีกหนึ่งหัวข้อที่จะออกมานำเสนอก็คือมีการตกแต่งชิ้นงานอย่างไรบ้างครับมีการทำหรือตกแต่งชิ้นงานอย่างไรครับ
1: แทรกรูปร่าง
0: แทรกรูปภาพรูปร่างแล้วอะไรอีกครับ
1: ใส่เทคนิค
0: ใส่เทคนิคด้วย
1: เปล
0: ี่
1: ยนสี
0: เปลี่ยนสีตัวอักษรนะครับเปลี่ยนรูปแบบด้วยไหมเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรด้วยเอาล่ะยอดเยี่ยมมากนะครับมีเพิ่มเติมอีกไหมมีอะไรอีกไหม
1: ขีดเส้นใต
0: ้มีขีดเส้นใต้ด้วยนะครับขีดเส้นใต้สองเส้นเลยนะครับต่อไปครับหัวข้อสุดท้ายครับการนำชิ้นงานไปใช้นะครับเราจะนำชิ้นงานนี้ไปใช้ได้อย่างไรบ้างครับไปใช้ตรงไหนได้บ้างหรือนำไปติดตรงไหนได้หรือนำไปประชาสัมพันธ์หรืออย่างไรครับนำไปติดประชาสัมพันธ์หรือเปล่าใช่ไหมนำไปติดประชาสัมพันธ์ใช่ไหมครับเพื่อที่จะบอกให้คนหรือเพื่อนๆ เป็นยังไงทำความดีใช่ไหมครับเอาละครับยอดเยี่ยมมากเอาปรบมือให้เพื่อนกลุ่มสุดท้ายตัวแทนยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปที่สไลด์กันต่อครับเอาละครับหลังจากที่ตัวแทนของเรานะครับทั้งหมด4กลุ่มออกมานำเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะยังมีข้อบกพร่องนะครับหรือข้อที่เพิ่มเติมไปบางส่วนนะครับครูก็ได้แนะนำเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ออกมาพรีเซนต์งานได้นะครับและทุกคนก็สามารถที่จะตั้งใจฟังนะครับในส่วนของการนำเสนอชิ้นงานเนี่ยเด็กๆที่เป็นผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้มีส่วนไหนที่เพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับมีส่วนไหนเพิ่มเติมมีใครที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับเอาล่ะครับถ้าไม่มีครับเราไปที่ใบงานกันบ้างนะครับเป็นใบงาน03ครับแบบฝึกหัดเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นนะครับให้ทุกคนทำเป็นรายบุคคลนะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับครูให้นักเรียนทำใบงาน03และแนะนำเพิ่มเติมหากมีนักเรียนที่ยังไม่เข้าใจครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนนักเรียนศึกษาใบงานและตอบคำถามลงในใบงานเพื่อทดสอบความเข้าใจนั่นเองเอาละตอนนี้ให้เด็กๆฟังคำที่แจ้งของใบงานของเราครับ1ให้นักเรียนนำตัวเลขหน้าข้อความมาใส่ในรูปวงกลมที่สอดคล้องกับการทำงานของกลุ่มสัญลักษณ์ต่างๆนะครับให้นักเรียนนำตัวเลขหน้าข้อความมาใส่ในวงกลมเห็นวงกลมไหมครับมาใส่ในวงกลมที่สอดคล้องกับการทำงานของกลุ่มสัญลักษณ์ต่างๆนะครับตามนี้เลยครับ1เลือกขนาดตัวอักษร A เลือกขนาดตัวอักษรอยู่ตรงไหนให้ใส่เลข1ลงไป2เลือกแบบตัวอักษร3เลือกจัดชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวากระจาย4เลือกตัวอักษรแบบหนาเอียงขีดเส้นใต้5เลือกสีตัวอักษรและ6ใส่เทคนิคให้ตัวอักษรอย่างที่บอกไปนะครับเป็นงานเดี่ยวนะทำเพื่อทดสอบความเข้าใจนะครับและครูจะนำไปตรวจให้คะแนนและ2ครับนักเรียนจะใช้โปรแกรมนี้ในการสร้างงานเอกสารอะไรบ้างนอกเหนือจากคำคมที่เราได้สร้างขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวครูจะให้เวลาเด็กๆในการลงมือทำใบงานกันสักครู่หนึ่งไปกันเลยครับเปิดเลยครับเปิดไปหน้าที่28นะครับสำหรับในแบบฝึกนะครับสำหรับในแบบฝึกใส่ตัวเลขลงไปเลย1เลือกขนาดตัวอักษรอยู่ตรงไหนเลือกขนาดตัวอักษรข้อที่1ใส่ตัวเลขไปตรงนั้นได้เลยครับในวงกลมเห็นไหม2เลือกแบบตัวอักษรหรือเปลี่ยนแบบตัวอักษรอยู่ตรงไหนใส่เลข2ลงไป3เลือกจัดชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวากระจายอยู่ตรงไหนใส่ลงไปครับไม่ต้องปรึกษากันนะทำเป็นรายบุคคลครับ4เลือกตัวอักษรแบบตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ข้อ4แล้วนะข้อ4เลือกตัวอักษรแบบหนาเอียงขีดเส้นใต้5เลือกสีตัวอักษรอยู่ตรงไหนเอ่ย6ใส่เทคนิคให้ตัวอักษร ทันไหมทันไหมทวนอีกครั้งนะครับสำหรับข้อ1เลือกขนาดตัวอักษรเยี่ยมมากเลือกขนาดตัวอักษร2เลือกแบบตัวอักษรครับเลือกแบบตัวอักษรใส่ให้ตรงกันเลยตรงกันกับรูปเลยนะครับ3เลือกจัดชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวากระจายนะครับ4เลือกตัวอักษรแบบหนาเอียง ขีดเส้นใต้

5เลือกสีตัวอักษรปลายทางก็สามารถที่จะทำแบบฝึกหัดได้เลยนะครับ6ใส่เทคนิคให้ตัวอักษรครับเอาละครับใส่ลงไปเลยครับตามหัวข้อต่างๆนะครับและในข้อที่2ครับนักเรียนจะใช้โปรแกรมนี้ในการสร้างงานเอกสารอะไรบ้างเอาเขียนลงไปนอกเหนือจากคำคมนอกเหนือจากคำคมนักเรียนจะใช้โปรแกรมในการสร้างงานเอกสารอะไรบ้างไหนลูกตัวอักษรแบบหนาเอียงขีดเส้นใต้อย่าลืมทำข้อ2ด้วยนะครับสามารถที่จะตอบคำถามในข้อ2ได้หลายคำตอบนะไม่ต้องคำตอบเดียวก็ได้ไม่ต้องคำตอบเดียวก็ได้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าไปสร้างชิ้นงานที่เป็นคำขวัญใช่ไหมไม่บอกแล้วเขียนลงไปได้เลยลูกจะใช้โปรแกรมนี้ในการสร้างเอกสารอื่นๆอะไรบ้างที่น้องเหนือจากคำคมลองคิดสิครับแล้วเขียนลงไป

นี่เขียนตัวเลขนะลูกเขียนตัวเลขลงไปเนี่ยเลข1ถึงข้อ6ตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ใส่ลงไป

เอาละครับน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใบงานแบบฝึกหัดนะครับให้เด็กๆทุกคนปิดหนังสือได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะนำไปตรวจให้คะแนนนะครับทุกคนปิดไปก่อนเลยนะครับทุกคนปิดไปก่อนเท่าที่ครูเดินดูเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับปิดหนังสือเลยปิดหนังสือเลยครับทุกคนเลยครับปิดหนังสือเลยครับเรียบร้อยแล้วปิดหนังสือได้เลยนะครับต่อไปคุณครูจะมาเฉลยนั่นเองนะครับห้ามแก้นะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับห้ามแก้ครับปิดไปเลยปิดหนังสือไปเลยนะครับปิดหนังสือไปเลยเอาละครับในข้อที่1ครับให้นักเรียนนำตัวเลขหน้าข้อความมาใส่ในวงกลมที่สอดคล้องกับการทำงานของกลุ่มสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเด็กๆคิดว่าในข้อที่1เลือกขนาดตัวอักษรอยู่ตรงไหนเอ่ยเลข14ใช่หรือเปล่าถูกต้องครับเป็นการประเมินตัวเองไปด้วยตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวครูจะไปตรวจให้อีกครั้งนะครับ2ครับเลือกแบบตัวอักษรอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้นะครับถูกหรือเปล่า3ครับเลือกจัดชิดซ้ายกึ่งกลางชิดขวากระจายตรงไหนเอ่ยนี่ครับตรงนี้เลยนะครับ4ครับเลือกตัวอักษรแบบตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ไม่ยากเลยตรงนี้นี่ครับถูกไหมเอ่ย5ครับเลือกสีตัวอักษรนี่ตรงตัว A ที่เป็นมีสีอยู่ด้านล่างและสุดท้ายครับใส่เทคนิคให้ตัวอักษรเรียบร้อยเห็นไหมครับทั้งหมด6ข้อนะครับคิดว่าเด็กๆน่าจะทำได้ถูกต้องทั้งหมดและเราได้มีการบัตรไปครบ

0: ทั้ง6หัวข้อกันด้วยนะครับและอีก1ข้อครับข้อที่2นักเรียนจะใช้โปรแกรมนี้ในการสร้างงานเอกสารอะไรบ้างอ้าวใครสามารถตอบได้บ้างสร้างอะไรครับสร้างเอกสารราชการสร้างคำขวัญประชาสัมพันธ์ป้ายประกาศคำอวยพรโอ้โหตอบได้ยอดเยี่ยมมากหวังว่าเด็กๆจะเขียนลงไปในข้อที่2นะครับตัวอย่างของครูก็คือทำการ์ดอวยพรครับรวมถึงปกรายงานเห็นไหมครับเอาละครับเด็กๆไม่ต้องเพิ่มเติมลงไปนะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะเก็บไปตรวจนะครับสรุปกันแล้วนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับมาที่กิจกรรมของปลายทางครับคำที่แจ้งบทบาทของครูปลายทางคุณครูนำอภิปรายสรุปความรู้ที่ได้จากการสร้างชิ้นงานโดยใช้คำถามครับคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามอภิปรายความรู้ร่วมกันและทำแบบประเมินตนเองข้อที่11และข้อที่12นะครับคำถามครับช่วยกันตอบเลยนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการนำเสนอผลงานครับได้เรียนรู้อะไรบ้างครับจากการนำเสนอผลงานนะได้ฝึกการนำเสนอได้ฝึกการพูดใช่ไหมครับมีใครให้คำตอบอื่นอีกบ้างครับนอกเหนือจากการฝึกพูดแล้วการกล้าแสดงออกใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแนวคำตอบของครูก็คือได้พัฒนาทักษะหลายด้านยกตัวอย่างเช่นการทำงานเป็นทีมสร้างความมั่นใจในตัวเองการสื่อสารและการนำเสนอนั่นเองครับอีกหนึ่งคำถามครับนักเรียนคิดว่าการนำเสนอผลงานที่ดีกับการเป็นผู้ฟังที่ดีควรปฏิบัติอย่างไรผู้ฟังที่ดีต้องเป็นไงครับต้องตั้งใจฟังใช่ไหมครับไม่พูดคุยกันไม่เล่นกันนะครับผู้ฟังที่ดีแล้วผู้ที่นำเสนอล่ะผู้นำเสนอที่ดีต้องเป็นยังไงครับต้องพูดให้ถูกต้องชัดถ้อยชัดคำใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมพูดช้าๆให้เพื่อนได้ยินอะไรนะลูกพูดดังๆด้วยใช่ไหมครับพูดช้าๆพูดดังๆใช่ไหมครับเอาล่ะครับแนวคำตอบของครูครับได้แนะนำไปแล้วตรงนี้ผู้ฟังที่ดีควรรับฟังขณะที่เพื่อนนำเสนอและแลกเปลี่ยนหรือให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสมซึ่งคุณครูก็ได้ถามไปว่ามีใครที่อยากจะเพิ่มเติมหรือให้ข้อเสนอแนะในห้องของเราไม่มีนะครับผู้นำเสนอที่ดีควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยนะครับในส่วนของผู้นำเสนอที่ดีเอาละครับจากกิจกรรมนี้นะครับสรุปได้ว่าโปรแกรม Microsoft Word นะครับใช้สำหรับสร้างงานเอกสารนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้ทำการสร้างชิ้นงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเท่าที่คุณครูสังเกตเด็กๆสามารถปฏิบัติได้ทุกคนปลายทางก็คงจะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันนะครับเอกสารที่บันทึกไว้สามารถเรียกกลับมาแก้ไขได้โดยต้องทำการค้นหาจากโฟลเดอร์ที่เคยบันทึกไฟล์ไว้และเอกสารของเราสามารถตกแต่งได้ตกแต่งให้สวยงามด้วยวิธีการต่างๆได้นั่นเองนะครับนี่คือสรุปของเราในวันนี้นะครับฝากไว้สำหรับแบบประเมินตนเองครับอย่างที่บอกไปเป็นข้อที่11และข้อ12นะครับเด็กๆก็ไปประเมินตนเองนะว่าทำได้ดีอย่างไรให้เดาตนเองประเมินตนเองด้วยนะครับและสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปครับสัปดาห์หน้าเราจะกลับไปที่ห้องเรียนกันนะครับเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับนะครับในชั่วโมงที่1มีใบงานจะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1ครับกิจกรรมที่บ้านนะครับเอาละครับวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับในเรื่องของการสร้างชิ้นงานนะครับสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกไปครับเราจะกลับไปที่ห้องเรียนปกตินะครับก็ให้เด็กเตรียมตัวให้ดีนะครับใบงานก็เตรียมไว้ให้พร้อมด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับหวังว่าเด็กๆจะสนุกสนานและสร้างชิ้นงานกันได้นะครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์เลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐาน

0: ฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know, to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ปกครองวรคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคัมจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: องเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพนภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ค่ะวันนี้เด็กๆบอกว่าคุณครูแหม่มคะวันนี้หนูเนี่ยตื่นเต้นกับบรรยากาศที่อยู่ด้านหลังครูแหม่มนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะที่อยู่ในบทเรียนในวันนี้นะคะครูแหม่มรับรองว่าชั่วโมงนี้เด็กๆจะต้องสนุกตื่นตาตื่นใจกับบทเรียนของครูแหม่มแน่นอนนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรต้องติดตามชมนะคะก่อนอื่นค่ะเด็กๆคุณครูนะคะอยากถามเด็กๆว่าเด็กๆเคยไปห้องสมุดไหมคะเด็กๆลองดูนี่ก็คือบรรยากาศของห้องสมุดเวลาที่เราไปห้องสมุดเราไปทำอะไรคะเด็กๆเราไปอ่านหนังสือนะคะแล้วถ้าเราถูกใจเล่มไหนหรือว่าอ่านเล่มไหนยังไม่จบนะคะก็สามารถยืมกลับบ้านได้เลยนะคะแล้วเด็กๆเนี่ยมีหนังสือนิทานเรื่องโปรดกันไหมคะใครมีนิทานเรื่องโปรดบ้างใครชอบอ่านนิทานเรื่องอะไรบ้างน้องเบิ้ลชอบอ่านนิทานเรื่องอะไรคะ
2: หนูน้อยบวกแดงครับ
1: น้องเบิ้ลบอกว่าชอบอ่านนิทานเรื่องหนูน้อยบวกแดงนะคะเป็นนิทานอีสปนะคะไหนใครชอบเรื่องอื่นอีกน้องอีฟค่ะน้องอีฟชอบนิทานเรื่องอะไรคะ
3: กระต่ายกับเต่าค่ะ
1: น้องอีฟชอบนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าน้องกิ่งก้าวชอบนิทานเรื่องอะไรคะ
4: กุ้งกิ่งค่ะ
1: กุ้งกิ่งนะคะแต่ละคนนะคะเด็กๆแต่ละคนก็จะมีนิทานเล่มโปรดนิทานเรื่องโปรดที่แตกต่างกันออกไปนะคะและเด็กๆคนไหนสามารถจดจำเรื่องราวในนิทานที่เราเคยอ่านได้บ้างเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆที่อยู่ต้นทางและเด็กๆที่อยู่ปลายทางนะคะออกมาพูดถึงนิทานเรื่องโปรดของเด็กๆนะคะและเล่าเรื่องนิทานเรื่องโปรดของเด็กๆให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางและเพื่อนๆที่อยู่ปลายทางฟังนะคะเด็กๆผู้ฟังนะคะก็จะต้องมีมารยาทที่ดีนะคะแล้วก็เวลาที่ฟังเพื่อนเนี่ยอย่าฟังเฉยๆนะคะเราจะต้องจับใจความสำคัญหรือว่าข้อคิดที่ได้จากการฟังเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆในห้องนี้มีใครอยากออกมาเล่าเกี่ยวกับนิทานเรื่องโปรดไหมคะในเรื่องในห้องนี้นะคะมีน้องจักรพรรดิอาสานะคะเดี๋ยวน้องจักรพรรดิจะออกมาเล่า

0: ถึงนิทานเล่มโปรดนะคะนิทานเรื่องโปรดว่านิทานเรื่องโปรดของเขาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าครับมีกระต่ายไปเจอเต่าต่ายชนะทุกตัวที่แข่งกับเขากระต่ายไปเจอเต่าว่าทำไมเจ้าถึงได้เดินช้าเยี่ยงนี้เต่าก็บอกว่าเจ้าแข่งกับท่าได้เลยกระต่ายก็วิ่งนำเต่าไปอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งกระต่ายว่าฉันชนะแน่นอนฉันนอนหลับพักผ่อนดีกว่ากระเต่าก็เดินผ่านกระต่ายเต่าบอกว่าทำไมเจ้าได้ประมาทอย่างนี้เจ้าคิดว่าเจ้าจะชนะได้ข้าได้หรือเต่าก็ใกล้จะถึงเช่นชัยกระต่ายก็เห็นตื่นขึ้นมาได้เจอเต่าที่อยู่ใกล้เช่นชัยกระต่ายก็รีบวิ่งไปสะดุดล้มกับก้อนหินเต่าก็วิ่งเข้าเช่นชัยก่อนกระต่ายเต่าได้ชนะนิทานเรื่องนี้สอนว่าอย่าประมาทคนที่ด้อยกว่าคนตัวเอง
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องจักรพรรดินะคะกับการออกมาเล่านิทานเรื่องโปรดก็คือเรื่องกระต่ายกับเต่านั่นเองนะคะแถมน้องจักรพรรดินะคะยังบอกข้อคิดเกี่ยวกับนิทานนะคะให้เด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆเพื่อนๆเล่าเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกชวนให้ติดตามนะคะแล้วก็สามารถเรียกว่าเล่าเรื่องร้อยเรียงได้เป็นเรื่องราวนะคะแล้วก็ใจความสำคัญนะคะสิ่งที่นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าที่ต้องการสื่อสารให้กับผู้อ่านนะคะก็ยังเป็นสารนะคะที่ยังครบถ้วนสมบูรณ์นะคะขอเสียงปรบมือให้น้องจักรพรรดินะคะจากกลุ่มที่3ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะกลุ่มที่4นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆคุณครูจะมีเรียกว่าตารางคะแนนให้กับเด็กๆนะคะนี่เลยคุณแม่จะมีดาวมาให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะซึ่งวันนี้กลุ่มไหนที่ทำกิจกรรมได้เรียกว่ายอดเยี่ยมสมบูรณ์นะคะครูแม่จะติดดาวให้แต่ละกลุ่มครั้งละ1ดวงและใครกลุ่มไหนได้รางวัลมากที่สุดให้มาแลกรับรางวัลใหญ่กับครูแม่นะคะแล้วก็รับกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องจักรพรรดิอยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มที่4รับไปเลย1ดาวค่ะเรียบร้อยแล้วประมือให้กลุ่มที่4ค่ะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปเราจะมาสู่เนื้อเรื่องของเราแล้วนะคะก็คือนี่เลยเด็กๆดูภาพวันนี้เราน่าจะเรียกว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรใครดูได้บ้างเป็นอะไรคะเด็กๆระยิบระยับแบบนี้น่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับดาวใครรู้บ้างว่าดาวนี้เนี่ยเป็นดาวอะไรไหนใครเรียนวิทยาศาสตร์กับครูแบงค์ครูแบงค์สอนหรือยังเอ่ยเด็กๆบางคนอาจจะเห็นภาพนี้จากในนิทานหรือในสื่อวิทยทัศน์ที่เด็กๆได้ดูนะคะเอาละค่ะน้องปณิดาน้องปณิดาลองดูว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
2: ดาวลูกไก่7ดวงค่ะ
0: ดาวลูกไก่กี่ดวงนะคะ7ดวงใช่หรือเปล่าไหนนับให้ครูแบงค์ดูหน่อย1 2 3มีทั้งหมด7ดวงนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องอะไรกับบทเรียนของเราแล้วทำไมดาวลูกไก่ต้องมีทั้งหมด7ดวงเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางต้องคอยติดตามชมนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับบทเรียนในวันนี้ของเรานะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของฟังดูความรู้และความบันเทิงแสดงว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องใช้มากที่สุดคืออะไรบ้างฟังต้องใช้อะไรคะต้องใช้เลยตานะคะเด็กๆจะได้รับรู้ทั้งความรู้และความบันเทิงสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็มีการใช้ปากนะคะในการสื่อสารกับเพื่อนๆอยู่ในห้องด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะคะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆจะต้องอธิบายและเรียงลำดับเหตุการณ์จากนิทานเรื่องดาวลูกไก่ได้ ตอบคำถามจากนิทานเรื่องดาวลูกไก่ได้รวมทั้งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการมีมารยาทในการฟังและการพูดเพื่อนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากเด็กๆใครรู้จักนิทานบ้างใครรู้บ้างว่านิทานคืออะไรใครอยากตอบคะน้องอีฟน้องอีฟตอบคุณแม่หน่อยค่ะนิทานมีลักษณะอย่างไร
3: เป็นเล่มค่ะแล้วก็มีตัวหนังสือค่ะ
0: น้องอีฟบอกว่านิทานมีลักษณะเป็นเล่มมีตัวหนังสือมีข้อคิดสอนใจเราไหมคะน้องอีฟบอกว่าในเล่มนั้นนะคะก็ยังแฝงข้อคิดคติเตือนใจให้กับผู้อ่านด้วยนะคะมาฟังความหมายของนิทานกันค่ะเด็กๆนิทานคือเรื่องที่เรียกว่าเล่าสืบต่อกันมาเป็นทอดๆมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะนิทานเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่อิงความจริงหรือมีการเล่าเสริมต่อให้สนุกสนานตื่นเต้นลึกลับนะคะหรือเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เล่าหรือผู้แต่งเองก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือสอดแทรกข้อคิดคติเตือนใจนะคะหรือว่าแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องในการดำรงชีวิตให้เด็กๆเนี่ยนำไปปรับใช้ในชีวิตด้วยนะคะต่อไปเมื่อสักครู่นี้น้องจักรพรรดิเนี่ยได้ออกมาเล่านิทานแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของหลักการเล่านิทานนะคะเผื่อเด็กๆคนไหนอยากโตไปมีอาชีพเป็นนักเล่านิทานหรือว่าเป็นนักพากย์การ์ตูนนักพากย์เรียกว่าภาพยนตร์ต่างๆนะคะก็อาจจะเอาหลักการนี้นะคะไปใช้ได้หรือว่าวันนี้อาจารย์นำหลักการนี้นะคะไปเล่าให้น้องหรือเอาไปให้เล่าให้ผู้ปกครองฟังได้เลยนะคะมาดูหลักการข้อแรกค่ะเด็กๆหลักการเล่านิทานข้อแรกเด็กๆจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะเล่าคร่าวๆก่อนดูว่าเนื้อเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะข้อที่2คือเลือกใช้คำง่ายๆในการสื่อสารเมื่อเด็กๆ เนี่ยอ่านเรื่องแล้วเด็กๆ ก็จะต้องนำมาเรียบเรียงเรียกว่าเป็นภาษาของตัวเองนะคะให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจได้อย่างง่ายนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3เนื้อหาที่มีบทสนทนาเนี่ยผู้ใช้ผู้เล่านะคะควรใช้บทสนทนาในการเล่า4นะคะควรมีวิธีการเริ่มต้นหรือการนำเรื่องที่ดีเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ฟังนั่นเองนะคะนิทานหรือว่าเรื่องเล่าที่ดีเนี่ยถ้ามีการเรียกว่ามีขั้นนำที่ดีมีการพูดเกริ่นที่ดีนะคะก็อาจจะนำไปสู่การเล่านิทานที่ดีนิทานที่น่าสนใจนั่นเองนะคะต่อไปมาดูขั้นตอนการเล่านิทานนะคะเด็กๆ ดูให้ดีวันนี้คุณแหม่มอาจจะให้เด็กๆออกมาเล่านิทานก็ได้ขั้นตอนการเล่านิทานข้อแรกคือต้องบอกชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งนะคะถ้ามีปรากฏอยู่ในเล่มนะคะและบอกที่มาของนิทานนะคะข้อที่2เล่าเรื่องอย่างมีชีวิตชีวามีสีสันนะคะโดยดำเนินเรื่องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะใช้ที่สำคัญที่สุดคือใช้น้ำเสียงที่สอดคล้องถ้าสมมติว่าเด็กๆอ่านเรื่องที่แบบว่าถึงช่วงเวลาที่ตื่นเต้นแต่เด็กแบบว่าวันนี้กระต่ายไปเจอกับเต่าน่าสนใจไหมคะเราก็อาจจะเปลี่ยนน้ำเสียงใหม่เช่นวันนี้กระต่ายได้ไปเจอกับเต่าทำให้เราอารมณ์ของผู้ฟังทำให้ผู้ฟังเนี่ยอยากจะติดตามนิทานเรื่องนั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ฟังนะคะเพื่อสรุปเรื่องหลังจากเล่าเรื่องอาจจะมีการพูดคุยนะคะกับผู้ที่ทานว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการสรุปข้อคิดที่ได้จากนิทานและเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามข้อคิดอย่างเหมาะสมก็คือเมื่อเด็กๆอ่านนิทานแล้วนะคะรู้ว่าในเรื่องนั้นเนี่ยสอดแทรกข้อคิดคติเตือนใจนะคะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเด็กๆน่าจะเริ่มง่วงแล้วนั่งหลังตรงค่ะนี่นั่งหลังตรงเลยนะคะต่อไปคุณครูมาอีกแล้วครูแหม่มมาอีกแล้วค่ะเด็กๆครูแหม่มฟ้าแฝกกับครูแหม่มเข้าไปอยู่ในทีวีแล้วนะคะเดี๋ยวครูแหม่มจะให้เด็กๆฟังนิทานเรื่องที่ครูแหม่มกำลังถือแล้วให้เด็กๆลองดูว่าเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรและครูแหม่มมีขั้นตอนการเล่านิทานครบทุก4ข้อหรือว่า5ข้อที่คุณแหม่มได้เล่าไปหรือเปล่ามีข้อไหนขาดไปไหมหรือว่าคุณแหม่มสามารถเล่าได้ตามหลักได้อย่างถูกต้องนะคะเด็กๆอย่าลืมดูตั้งใจดูรวมทั้งมีมารยาทในการฟังและดูด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยค่ะ
5: วันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาอ่านนิทานเรื่อง
4: หนูนิดกลัวผีเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะเด็กๆว่าเรื่องราวในเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วที่สำคัญเลยนะคะเวลาที่เราอ่านนิทานเนี่ยเราจะต้องอ่านด้วยถ้อยคำที่ชัดถ้อยชัดคำนะคะอ่านให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้น้ำเสียงให้เหมาะกับบุคคลนะคะแล้วและสถานการณ์นะคะจะทำให้นิทานเนี่ยมีความสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเด็ก

เด็กเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านนิทานกันเลยนะคะให้เด็กๆนะคะลองสังเกตว่าครูแหม่มเนี่ยใช้น้ำเสียงอย่างไรนะคะเด็กๆบางคนอาจจะอ่านนิทานนะคะไปพร้อมๆกับครูแหม่มได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มอ่านนิทานกันเลยค่ะปิดเทอมหนูนิดมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดบ้านคุณปู่คุณย่าอยู่ริมคลองมีต้นไม้ร่มรื่นหนูนิดชอบที่นี่มากเพราะมีเรื่องสนุกให้เล่นทั้งวันคืนนี้ฝนตกพรำๆตั้งแต่เย็นไฟฟ้าก็ดับคุณปู่คุณย่าเลยเข้านอนเร็วกว่าปกติดึกแล้วแต่หนูนิดยังไม่หลับนอนฟังเสียงเสียงหนึ่งที่ดังระงมอยู่นอกบ้านอึงอ่างอึงอ่างเสียงอะไรกันนี่หรือว่าเสียงผีหนูนิดรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปงพยายามหลับตาแต่ก็ยังนอนไม่หลับอุ๊ยปวดฉี่ห้องน้ำก็อยู่ด้านนอกซะด้วยหนูนิดนอนพลิกตัวไปมาจนทนไม่ไหวจึงลุกออกไปห้องน้ำแต่ไปยังไม่ทันถึงก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเงาดำทะมึนยืนโยกตัวไปมาอยู่นอกหน้าต่างผีหนูนิดตะโกนแล้ววิ่งแต่แล้วก็ต้องตกใจขึ้นไปอีกเมื่อเห็นแสงกระพริบวิบวับวิบวับลอยเข้ามาทางหน้าต่างผีหลอกหนูนิดรีบวิ่งกลับเข้าห้องพอเข้าไปในห้องนอนก็ตกใจสุดขีดเมื่อเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดวงตาลุกวาวจ้องเขม็งอยู่บนเตียงช่วยด้วยผีหลอกหนูนิดกรี๊ดจนสุดเสียงแล้ววิ่งไปห้องนอนคุณปู่คุณย่าหนูนิดทุบประตูดังปังปังพร้อมกับตะโกนปู่จ๋าย่าจ๋าช่วยด้วยคุณปู่คุณย่าตกใจตื่นรีบออกมาเป็นอะไรลูกคุณย่ากอดหนูนิดไว้ผีหลอกค่ะมีผีเต็มไปหมดเลยหนูนิดตอบพลางร้องไห้สะอึกสะอื้นผีที่ไหนกันไม่มีหรอกลูกคุณปู่ไปหยิบไฟฉายแล้วให้หนูนิดพาไปดูนั่นไงคะหนูนิดหลับตาปี๋ชี้ไปนอกหน้าต่างมันยืนโยกตัวไปมาแล้วก็ร้องอึงอ่างอึงอ่างด้วยค่ะคุณปู่ส่องไฟฉายเห็นต้นกล้วยถูกลมพัดโยกไปโยกมาก็หัวเราะแล้วบอกว่านั่นมันต้นกล้วยจ้าหนูนิดแล้วที่ร้องอึงอ่างน่ะมันเป็นเสียงอึงอ่างพอฝนตกมันเลยออกมาเล่นน้ำฝนเดี๋ยวพรุ่งนี้ย่าจะพาไปดูนะลูกแล้วนั่นล่ะคะหนูนิดชี้แสงที่กระพริบวิบวับอยู่ทั่วบ้านคุณปู่เดินเข้าไปหาแล้วจับมาตัวหนึ่งแบมือสิคุณปู่พูดแล้วปล่อยแมลงตัวเล็กๆที่มีแสงตรงก้นใส่มือหนูนิดหิ่งห้อยไงลูกบ้านเรามีต้นลำพูเลยมีหิ่งห้อยเยอะแยะโอ้โหสวยจังเลยค่ะหนูนิดยิ้มก่อนปล่อยให้หิ่งห้อยบินออกไปนอกหน้าต่างปู่จ๋าแต่ที่อยู่บนเตียงหนูต้องเป็นผีแน่ๆหนูนิดนึกถึงดวงตาลุกวาวที่อยู่ในห้องนอน
คุณปู่เดินเข้าไปในห้องแล้วเอาไฟฉายส่องไปที่เตียงว่าไงเจ้าเมียวจะมานอนเป็นเพื่อนหนูนิดหรือคุณปู่พูดจบก็หัวเราะเสียงดังหนูนิดตามเข้าไปดูพอเห็นเจ้าเหมียวนอนซุกผ้าห่มอยู่ก็หัวเราะช

0: ยที่เรากลัวเพราะว่าในความมืดทำให้เราจินตนาการหลอกตัวเองไปต่างๆนานาในโลกนี้ไม่มีผีหลอกลูกต่อไปหนูนิดไม่ต้องกลัวผีอีกแล้วนะคุณปู่สอนหนูนิดค่ะคุณปู่ต่อไปหนูจะไม่กลัวผีอีกแล้วหนูนิดรับคำแล้วหนูนิดออกมาข้างนอกทำไมล่ะจ๊ะคุณย่าถามหนูปวดฉี่ค่ะหนูนิดตอบงั้นไปห้องน้ำกันย่าจะไปเป็นเพื่อนไม่ต้องไปแล้วล่ะค่ะหนูนิดยิ้มอายๆชี้ที่รอยเปียกบนกางเกงคุณปู่คุณย่าอย่าเล่าให้ใครฟังนะคะถ้าเพื่อนรู้อายแย่เลยเด็กๆคนไหนเคยเป็นเหมือนหนูนิดบ้างคะที่เวลากลางคืนไม่มีแสงไฟเราก็จะจินตนาการไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเห็นเก้าอี้หรือว่าตู้เสื้อผ้าก็อาจจะจินตนาการไปว่าเอ๊ะนั่นเป็นผีหรือเปล่าทั้งที่ในเวลากลางวันเราเห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เรากลับไม่กลัวเพราะว่าในเวลากลางคืนมันไม่มีแสงสว่างก็จะทำให้เราจินตนาการต่างๆและทำให้เราเกิดความกลัวเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่ากลัวนะคะนิทานเรื่อง
1: หน
0: ู
1: น
0: ิ
1: ด
0: กลัวผีนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะในเนื้อเรื่องไหนใครกลัวผีเหมือนหนูนิดบ้างเด็กๆต้นทางบอกว่ากลัวกลัวผีเหมือนหนูนิดเลยค่ะชอบจินตนาการต่างๆนานาในเวลากลางคืนแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกลัวผีเหมือนหนูนิดหรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะว่าครูแหม่มได้บอกไปท้ายคลิปแล้วว่าเป็นอย่างไรคะเด็กๆผีคือจินตนาการเพราะกลางคืนมืดเรามองไม่เห็นสิ่งต่างๆใช่ไหมคะสิ่งต่างๆในตอนกลางคืนที่อยู่ในห้องเราที่อยู่ในบ้านเรานะคะก็เหมือนกับตอนกลางวันที่เรามองเห็นนะคะเพียงแค่มันไม่มีแสงให้เรามองเห็นที่ชัดเจนนั่นเองนะคะเอาละค่ะจากในเนื้อเรื่องหนูนิดกลัวผีจากการเล่าของครูแหม่มเด็กๆมีความคิดเห็นว่าคุณครูแหม่มเนี่ยขาดหลักการเล่านิทานข้อไหนหรือว่าเด็กๆคิดว่าครูแหม่มเล่านิทานได้ครบตามหลักการเล่านิทานทุกข้อเลยมีใครคิดเป็นอย่างไรบ้างคะมีเด็กๆแสดงความคิดเห็นได้เลยน้องต้นหอมค่ะน้องต้นหอมคิดว่าเรื่องหนูนิดกลัวผีที่คุณแหม่มเล่าเนี่ยเล่าเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็มีองค์ประกอบส่วนไหนที่หายไปหรือว่าคุณแหม่มเนี่ยสามารถเล่าครบทุกขั้นตอนเลย
2: มีส่วนที่ขาดไปค่ะ
0: มีส่วนที่ขาดไปมีส่วนไหนที่ขาดไปบ้างคะ
2: พูดแต่งค่ะ
0: คุณแหม่มลืมบอกอะไรคะชื่อผู้แต่งในเรื่องนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคะเวลาเด็กๆเนี่ยไปเล่านิทานนะคะก็อย่าลืมเรียกว่าพูดชื่อของผู้แต่งนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้ที่แต่งนิทานในเรื่องนั้นนั่นเองนะคะปรบมือให้เด็กๆค่ะมีเด็กๆปลายทางคนไหนสังเกตทราบไหมคะว่าครูแหม่มเนี่ยขาดองค์ประกอบในเรื่องของการกล่าวถึงชื่อผู้แต่งไปบ้างนะคะถ้าเด็กๆเนี่ยสังเกตเห็นแสดงว่าเด็กๆเนี่ยเรียกว่าตั้งใจฟังนะคะแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาฟังนิทานเหมือนเดิมในเรื่องของเราเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะดาวลูกไก่ต้นกำเนิดของดาวลูกไก่จะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะอ
0: ย่าลืมนะคะตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็มีมารยาทในการฟังด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆนั่งหลังตรงค่ะเมื่อเล่านิทานจบนะคะคุณครูมีคำถามมาฝากเด็กๆด้วยแล้วก็คุณครูจะให้ดาวเกี่ยวกับเด็กๆที่ตอบถูกได้ไหมคะเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังนะคะแล้วก็มีมารยาทในการฟังและดูที่ดีด้วยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ
3: นิทานเรื่องดาวลูกไก่น้องๆ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดนิทานเรื่องต่อไปค่ะ ณชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายคู่หนึ่ง

0: ัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆกันตามลำพังทั้งคู่คอยปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่ยังชีพไปวันๆในทุกๆเช้าตากับยายจะนำข้าวเปลือกมาโปรยให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอ
1: กุ๊กกุ๊กกุ๊กมากินแล้วลูกเอ้ยจะได้โตไวๆ
0: อยู่มาคืนนึงยายได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่จึงชวนตาไปดู
2: ตาฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่หลังบ้านตาไปดูกับฉันหน่อยสิ
1: จริงหรือยายไปไปไปเรารีบไปดูกันเถอะ
0: เมื่อตากับยายไปถึงเล้าไก่ก็ต้องประหลาดใจเพราะเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเจี๊ยบตัวจิ๋ว7ตัวที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่หลังจากนั้นตากับยายก็ดูแลแม่ไก่และลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวเป็นอย่างดี
3: ลูกๆของแม่จงจำไว้เสมอนะว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณต่อเราดังนั้นเราต้องรู้จักทดแทนบุญคุณของพวกท่านนะลูก
0: แม่ไก่สอนลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวหลายวันต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมานั่งสมาธิอยู่ริมเขาของหมู่บ้าน
2: ตามีพระมาธุดงค์ใกล้ๆก็ดีเหมือนกันนะตาแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำบุญกันมานานแล้วนะฉันอยากไปทำบุญจังเลยตา
1: ก็ดีเหมือนกันนะยายแต่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยส่วนผักที่เราปลูกไว้ก็ยังไม่โตเลยแล้วเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีล่ะยาย
0: ในขณะเดียวกันสายตาของตาก็เหลือบไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ไม่ไกลจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมา
1: หรือเราอาจจะต้องนำแม่ไก่มาทำอาหารถวายพระดีไหมยาย
2: ฉันเห็นด้วยนะงั้นพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบตื่นมาทำอาหารไปถวายพระเอง
0: แม่ไก่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่ตากับยายคุยกันก็รู้ชะตากรรมของตนเองทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าตนจะต้องจากลูกๆไปแต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่จึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตนเองจากนั้นแม่ไก่จึงเรียกลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวมาเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย
3: แล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีอย่าทะเลาะกันล่ะให้รักกันเอาไว้มากๆดูแลซึ่งกันและกันและอย่าทำให้ตากับยายร้อนใจนะลูก
0: ๆแม่ไก่สั่งเสียทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกมาจากเล้าโดยมีลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวเดินตามมาเป็นขบวนทันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกเจี๊ยบทั้งหมดตกใจต่างพากันร้องไห้และไม่นานทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไปกตัญญูในครั้งนี้จึงทำให้ลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวกลายเป็นดวงดาว7ดวงที่ส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกตัญญูจึงรู้จักทดแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นเดียวกันกับลูกเจี๊ยบที่มีความรักและกตัญญูต่อแม่ไก่เหมือนดังสุภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหากใครที่มีบุญคุณกับเราและหากเรามีโอกาส

0: จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับนิทานเรื่องดาวลูกไก่นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณสื่อวิทยทัศน์ดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะเด็กๆนิทานเรื่องดาวลูกไก่เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สน
0: ุกไหมคะสนุกแล้วคุณแหม่มอยากถามเพราะอะไรทำไมดาวถึงเป็นดาวลูกไก่ถึงชื่อว่าดาวลูกไก่น้องจักรพรรดิค่ะทำไมถึงชื่อว่าดาวลูกไก่คะ
2: เพราะมีความกตัญญูครับมีเจ็ดดวงครับ
0: มีเจ็ดดวงเพราะว่าลูกไก่ทั้งเจ็ดเป็นอย่างไรคะยอมเสียสละชีวิตตัวเองนะคะตายตามแม่นั่นเองนะคะก็แสดงถึงความรักความผูกพันของแม่กับลูกนะคะก็เลยเป็นดาวเกิดเป็นดาวลูกไก่นั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูคำถามจากดาวลูกไก่ดาวลูกไก่นะคะเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวคุณครูกลุ่มไหนที่ตอบนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปติดดาวให้นะคะมาดูคำถามแรกคำถามแรกถามว่าตัวละครในเรื่องมีใครบ้างเด็กๆเอามือจับหูเด็กๆเอามือจับหูนะคะตัวละครในเรื่องมีใครบ้างที่เป็นใจความที่สำคัญนะคะคนที่สำคัญเลย1 2ยังไม่3เลยค่ะ1 2 3กลุ่มที่4ค่ะตอบพร้อมกันค่ะตอบพร้อมกันเลย
3: ตา
0: ตาย
3: าย
0: แม่ไก่
3: ล
0: ู
3: กไก
0: ่ลูกไก่เป็นคำตอบที่มีใครอีกคะ
3: พระ
0: นั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่เลยคุณตาคุณยายแม่ไก่และลูกไก่7ตัวนะคะที่เป็นตัวละครที่สำคัญนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่4ติดไปเพิ่มอีก1ดวงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวขอเรียกว่าให้คะแนนย้อนหลังนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องต้นหอมใช่ไหมคะจากกลุ่มที่2บอกว่าในเรื่องของการเล่านิทานเนี่ยคุณแหม่มยังขาดในเรื่องของการพูดชื่อของผู้แต่งนั่นเองนะคะกลุ่มที่2รับ1ดวงค่ะต่อไปคำถามต่อไปเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางตอบคำถามด้วยนะคะแข่งขันกันนะคะเรียกว่าจะได้แอคทีฟนะคะไม่ง่วงนอนในการเรียนนั่นเองนะคะคำถามข้อที่2ค่ะคุณตากับคุณยายจะทำอะไรกับแม่ไก่มือจับหวยนะคะฟังเสียงสัญญานะ1 2 3กลุ่มที่1ค่ะถึงให้คนที่ไม่ค่อยได้ตอบบ้างน้องกุลค่ะน้องกุลคุณตากับคุณยายจะทำอะไรกับแม่ไก่คะ
2: เอาไปต้มครับ
0: จะเอา
2: ไปทำอาหารครับ
0: จะเอาแม่ไก่ไปทำอาหารถูกต้องไหมคะถูกต้องไหม
3: ถ
0: ูกต้องนะคะคุณตากับคุณยายจะฆ่าแม่ไก่นะคะเพื่อนำไปทำเป็นอาหารในการถวายพระธุดงค์นั่นเองนะคะกลุ่มที่1รับดาว1ดวงค่ะนี่เลยต่อไปเด็กๆกลุ่มอื่นอย่ายอมแพ้นะคะคำถามต่อไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนหรือว่าสถานที่ที่อยู่ในเรื่องเนี่ยมีที่ไหนบ้างเด็กๆเอามือจับหูไว้นะคะ1 2ไม่ยากนะคะเด็กๆว่ามีที่ไหนบ้าง1 2 3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3สถานที่ในเรื่องคือที่ไหนคะ
4: ที่บ้านครับ
0: ที่ไหนเอ่ย
4: ที่บ้าน
0: บ้านอยู่ที่ไหนคะ
4: ป่าครับ
0: บ้านอยู่ที่
4: ป่าครับ
0: ก็คือกระท่อมปลายนานั่นเองนะคะหรือว่าบ้านที่อยู่ในที่นานั่นเองนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่3คุณแหม่มใจดีสวยและใจดีให้ไปเลย1ดวงประเมินให้กลุ่มที่3ตอนนี้กลุ่มที่5อย่ายอมแพ้นะคะกลุ่มที่5ยังไม่ได้ดาวสักดวงเลยนะคะตั้งใจหรือยังวันนี้กลุ่มที่5ตั้งใจหรือยังคะอย่ายอมแพ้นะคะคำถามต่อไปค่ะเด็กๆทำไมคุณตาและคุณยายจึงจะฆ่าแม่ไก่เพื่อนำไปถวายกับพระธุดงค์คะกลุ่มไหนเอ่ยเอามือจับหวยค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะแจกดาวให้กลุ่มที่5ตอบคำถามให้ถูกต้องค่ะ
5: เพราะไม่มีอาหารไปถวายพระค่ะ
0: เพราะไม่มีอาหารสำหรับถวายพระเก่งมากๆกลุ่มที่5รับดาว1ดวงค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปค่ะเด็กๆโอ้โหคำตอบน่าจะยาวนะคะ คำถามคือแล้วผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรหลังจากที่คุณตากับคุณยายเนี่ยฆ่าแม่ไก่ไปเรียบร้อยแล้วเด็กๆเอามือจับหูไว้นะคะกลุ่มไหนยังไม่เอามือจับหู1 2 3กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1หลังจากที่คุณตากับคุณยายเนี่ยฆ่าแม่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรต่อคะแล้วผลเป็นอย่างไรคะ
2: ลูกไก่ยอม ตายตามแม่ค่ะ
0: โดยการทำอย่างไรคะ
2: โดยการกระโดดเข้ากองไฟตามแม่ไก่ค่ะ
0: และลูกไก่ทั้ง7ตัวกลายเป็น
2: ดวงดาวบนท้องฟ้า7ดวงค่ะ
0: ดวงดาวบนท้องฟ้า7ดวงถูกต้องนะคะก็คือแม่ไก่เนี่ยยอมสละชีวิตของตนเองนะคะเพื่อตอบแทนบุญคุณของตากับยายนะคะและลูกไก่เนี่ยเรียกว่าสงสารคุณแม่นะคะก็เลยยอมกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่นะคะแล้วก็ลูกไก่ทั้ง7ดวงก็เกิดเป็นดาวลูกไก่อยู่บนท้องฟ้าระยิบระยับเหมือนที่เด็กๆได้เห็นนั่นเองนะคะกลุ่มที่1รับเพิ่มอีก1ดวงเก่งมากๆเลยค่ะประมือให้กลุ่มที่1ค่ะเด็กๆปลายทางพอที่จะตอบคำถามได้ไหมคะเก่งมากๆนะคะเดี๋ยวตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนที่อยู่ต้นทางเลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆข้อคิดที่ได้จากเรื่องคืออะไรมีมากกว่า1ข้อนะคะเดี๋ยวแบ่งกันนะแต่ละกลุ่มตอบข้อตอบกลุ่มละ1ข้อนะคะมือจับหูไว้นะข้อแรกสิ่งที่สำคัญที่สุดเด่นขึ้นมาเลยในเรื่องของอะไร1 2 3กลุ่มที่3ค่ะกลุ่มที่3ข้อคิดที่ได้จากเรื่องข้อแรกคืออะไรคะ
2: กตัญญูครับ
0: การรู้จัก
2: กตัญญูคร
0: ับ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณถูกต้องไหมคะถูกต้องรับไปเลย1ดวงกลุ่มที่3ยังเหลืออีก1ข้อค่ะใครค้นหาข้อคิดจากในเรื่องอีก1ข้อได้บ้างเอามือจับหูไว้ค่ะต้องเร็วด้วยแล้วก็ต้องตอบถูกต้องด้วยนะคะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่2ใครจะตอบเอ่ยเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะยกมือเนี่ยเด็กๆต้องคิดคำตอบก่อนนะคะถึงจะยกมือนะน้องปกรณ์ค่ะ
2: ตอบการตอบแทนบุญคุณครับ
0: เป็นการตอบแทนบุญคุณนะคะถือว่าเป็นเรื่องของการกตัญญูนะคะไปแล้วนะคะเหลืออีก1ข้อค่ะเดี๋ยวเอามือจับหูไว้1 2คิดคำตอบก่อนที่จะยกมือนะคะ1 2 3น้องกุลค่ะนี่เลยยกมือกลุ่มที่1นะคะ
2: รู้จักมีพระคุณต่อผู้อื่นครับ
0: รู้จักตอบแทนพระคุณก็คือในเรื่องของการกตัญญูนะคะยังไม่ถูกต้องนะคะเด็กๆปลายทางคนไหนตอบได้แล้วบ้างเอ่ยเป็นเรื่องของความรักของใครที่มีต่อใครใบให้เลยมือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่5ค่ะ
5: ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับแม่ค่ะ
0: ความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูกหรือระหว่างลูกกับแม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยประมือให้กลุ่มที่5นะคะรับไปเลย1ดวงนะคะก็คือข้อคิดเนี่ยก็คือความกตัญญูและรู้คุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำและความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกเนี่ยเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้เหมือนกับลูกไก่ที่ยอมตายตามแม่ไก่นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆนี่เลยเด็กๆเห็นกระพริบวิบวับแบบนี้ดาวลูกไก่ทั้ง7ดวงก่อนที่จะไปเข้าสู่กิจกรรมนี้คุณแม่ขอแทรกอีก1คำถามเด็กๆจะนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเด็กๆเอามือจับหูไว้ค่ะในเรื่องของความกตัญญูเขาจะเรียกว่าจะเชื่อมโยงไปสู่ความรักและความผูกพันของแม่กับลูกนะคะความกตัญญูเนี่ยเรามีให้แค่คุณพ่อคุณแม่เราได้ไหมคะไม่ได้สามารถมีให้คุณพ่อคุณแม่เราได้สามารถมีให้คนอื่นได้ไหมคะ
3: ได
0: ้คนที่มีพระคุณกับเรานะคะจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเด็กๆเตรียมตัว1 2 3กลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ค่ะอ่านน้องคนอื่นบ้างค่ะน้องคำหนึ่งมาน้องใบภูค่ะ
6: กตัญญูต่อพ่อกับแม่ค่ะ
0: กตัญญูต่อพ่อกับแม่ทำได้โดยวิธีการไหนอะไรบ้างคะ
6: ช่วยแม่ถือของค่ะ
0: ช่วยแม่ถือของเก่งมากๆเลยปรบมือให้กลุ่มที่1ค่ะรับเพิ่มไปเลย1ดวงค่ะน้องใบภูต่อไปอีก1ข้อค่ะขออีก1เหตุการณ์นะคะมือจับหูไว้นะคะ1 2กลุ่มที่4ค่ะคนอื่นบ้างค่ะขอคนอื่นบ้างขอคนอื่นบ้างนะคะน้องอีฟค่ะน้องอีฟหมดเวลาค่ะกลุ่มอื่นเอามือจับหูไว้ค่ะ1 2 3กลุ่มที่2ค่ะ
7: กตัญญูต่อพ่อค่ะ
0: กตัญญูต่อพ่อโดยวิธีอะไรบ้างคะ
7: ตั้งการตั้งใจเรียนค่ะ
0: ตั้งใจเรียนเก่งมากๆค่ะปรบมือให้น้องต้นหอมรับไปเลยดาว1ดวงนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะต่อไปถึงช่วงกิจกรรมของเราแล้วก็คือในช่วงกิจกรรมของดาวลูกไก่นั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะออกมาเล่าสลับกันออกมาเล่านะคะเหตุการณ์ที่มีอยู่ในเรื่องเล่าต่ออ่าเล่าต่อกันไปเรื่อยๆจนสุดเสร็จสิ้นเรื่องราวของเรื่องดาวลูกไก่นะคะไหนใครจะออกมาเล่าคนแรกให้น้องจักรพรรดิค่ะมาเลยถือไมค์มาด้วยนะคะจักรพรรดิมาเลยคนแรกค่ะมายืนตรงนี้เลยนะคะเล่าเลยอย่าเล่าจบนะคะเล่าไปเลยว่าเรื่องเนี่ยเหตุการณ์มีอะไรบ้างตั้งแต่แรกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคนต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะขออาสาสมัครแล้วก็มาเล่าต่อจากเพื่อนนะคะ
8: ตากับยายให้อาหารแม่ไก่แม่ไก่ก็รู้สึกว่ามีตากับยายมีบุญคุณกับข้าข้าจะตอบแทนเจ้าได้เมื่อไหร่คุณกับตาได้เมื่อไหร่
0: น้องจักรพรรดิเรียกว่ายังเล่าข้ามช็อตที่เป็นช็อตแรกปู่กับย่าอาศัยอยู่ที่ไหนกระท่อมปลายนาอาจจะเปิดเรื่องที่ว่าอาศัยอยู่ที่กระท่อมปลายนาแล้วเป็นอย่างไรคะไปเจอแม่ไก่อยู่ในเล้าไก่พร้อมกับอะไรคะพร้อมกับลูกไก่ทั้ง7ตัวนะคะต่อไปไหนใครเล่าถึงพร้อมกับเจอแม่ไก่กับลูกไก่ทั้ง7ตัวแล้วเป็นอย่างไรต่อไหนใครอยากออกมาเล่าน้องชัยพฤกษ์ค่ะมาเลยเดี๋ยวจะให้ดาวเพิ่มด้วยนะคะมาไวเลยค่ะเล่าต่อนะคะเหตุการณ์ต่อว่าพอเจอแม่ไก่แล้วเป็นอย่างไรต่อคะ
8: ตากับยายดูแลแม่ไก่อย่างดีและวันหนึ่งพระธุดงค์มา
0: ไปเจอพระธุดงค์เสร็จแล้วไหนใครจะเล่าต่อคะน้องประกรณ์ค่ะมาเลยน้องประกรณ์เจอพระธุดงค์แล้วเป็นอย่างไรต่อคะเด็กๆมาไวๆเลยค่ะ
9: เลยมองไปเห็นแม่ไก่ครับแล้วเลยคิดจะฆ่าแม่ไก่เพื่อทำอาหารไปถวายพระธุดงค์ครับ
0: เก่งมากค่ะคิดไว้ว่าจะฆ่าแม่ไก่เพื่อนำไปถวายอาหารพระธุดงค์นั่นเองไหนใครอยากเล่าต่อน้องดาเนียล่ะคะมาเลยค่ะน้องดาเนียค่ะคิดแล้วทำจริงหรือเปล่าน้องดาเนียเล่าต่อเลยค่ะ
9: ทำจริงค่ะพอแม่ไก่กระโดดพอแม่ไก่โดนถูกจับเข้ากองไฟลูกไก่ยอมตายด้วยค่ะ
0: ลูกไก่ก็เลยเป็นอย่างไรคะกระโดดเข้ากองไฟตายตามและสุดท้ายใครจะออกมาเล่าเอ่ยลูกไก่ทั้ง7ตัวเป็นอย่างไรคะตอบพร้อมกันเป็นดาวลูกไก่ทั้ง7ดวงนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเมื่อสักครู่มีกลุ่มไหนออกมาเล่าบ้างมีคนเล่าบ้างยกมือค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้คะแนนนะคะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มอะไรอีกคะ กลุ่ม2กลุ่ม4กลุ่ม4ออกมาแล้วกี่คนเอ่ย2คนรับไปเลย2ดวงนะคะเอาละค่ะต่อไปมาถึงช่วงกิจกรรมของเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางแล้วนะคะก็คือใบงานที่3เรื่องนิทานแสนสนุกนะคะเป็นการตอบคำถามจากการฟังนิทานเรื่องดาวลูกไก่นะคะมีคำถามทั้งหมด6ข้อนะคะเดี๋ยวเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางฟังไปแล้วก็ทำใบงานไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกหัดลงมือทำได้เลยค่ะ
10: นิทานเรื่องดาวลูกไก่ณชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆกันตามลำพังทั้งคู่คอยปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่ยังชีพไปวันๆในทุกๆเช้าตากับยายจะนำข้าวเปลือกมาโปรยให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอ
11: กุ๊กกุ๊กกุ๊กมากินแล้วลูกเอ้ยจะได้โตไว
10: ๆอยู่มาคืนนึงยายได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่จึงชวนตาไปดู
12: ตาฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่หลังบ้านตาไปดูกับฉันหน่อยสิ
11: จริงหรือยายไปไปไปเรารีบไปดูกันเถอะ
10: เมื่อตากับยายไปถึงเล้าไก่ก็ต้องประหลาดใจเพราะเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเจี๊ยบตัวจิ๋ว7ตัวที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่หลังจากนั้นตากับยายก็ดูแลแม่ไก่และลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวเป็นอย่างดี
13: ของแม่จงจำไว้เสมอนะว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณต่อเราดังนั้นเราต้องรู้จักทดแทนบุญคุณของพวกท่านนะลูก
10: แม่ไก่สอนลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวหลายวันต่อมามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมานั่งสมาธิอยู่ริมเขาของหมู่บ้าน
12: ตามีพระมาธุดงใกล้ๆก็ดีเหมือนกันนะตาแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำบุญกันมานานแล้วนะฉันอยากไปทำบุญจังเลยตา
11: ก็ดีเหมือนกันนะยายแต่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยส่วนผักที่เราปลูกไว้ก็ยังไม่โตเลยแล้วเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีล่ะยาย
10: ในขณะเดียวกันสายตาของตาก็เหลือบไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ไม่ไกลจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมา
11: หรือเราอาจจะต้องนำแม่ไก่มาทำอาหารถวายพระดีไหมยาย
12: ฉันเห็นด้วยนะงั้นพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบตื่นมาทำอาหารไปถวายพระเอง
10: แม่ไก่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่ตากับยายคุยกันก็รู้ชะตากรรมของตนเองทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าตนจะต้องจากลูกๆไปแต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่จึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตนเองจากนั้นแม่ไก่จึงเรียกลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวมาเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย
13: ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีอย่าทะเลาะกันล่ะให้รักกันเอาไว้มากๆดูแลซึ่งกันและกันและอย่าทำให้ตากับยายร้อนใจนะลูก
10: ๆแม่ไก่สั่งเสียทั้งน้ำตาเช้าวันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกมาจากเล้าโดยมีลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวเดินตามมาเป็นขบวน

0: ทันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกเจี๊ยบทั้งหมดตกใจต่างพากันร้องไห้และไม่นานทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไปด้วยความกตัญญูในครั้งนี้จึงทำให้ลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวกลายเป็นดวงดาว7ดวงที่ส่องแสงระยิบระยับในยามค่ำคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกตัญญูจึงรู้จักทดแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นเดียวกันกับลูกเจี๊ยบที่มีความรักและกตัญญูต่อแม่ไก่เหมือนดังสุภาษิตที่ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหากใครที่มีบุญคุณกับเราและหากเรามีโอกาสควรทำสิ่งที่มีประโยชน์ทดแทนบ้างตามสมควรแล้วเจอกันใหม่ในนิทานเรื่องต่อไปบ๊ายบายค่ะ
1: เอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเราจะมาเฉลยใบงานกันมาดูคำถามข้อแรกคำถามข้อแรกตัวละครในเรื่องมีใครบ้างใครคะคุณตาคุณยายแม่ไก่และลูกไก่อีก7ตัวนั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆคุณตากับคุณยายทำอะไรจะฆ่าแม่ไก่เพื่อทำเป็นอาหารสำหรับถวายพระนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆข้อที่3เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนคะกระท่อมปลายนาเก่งมากค่ะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะเด็กๆทำไมคุณตาและคุณยายจึงทำเหตุการณ์เช่นนั้นก็คือทำไมจึงจะฆ่าไก่ถวายพระเพราะไม่มีอาหารสำหรับถวายพระเก่งมากๆค่ะและข้อต่อไปค่ะเด็กๆผลของเหตุการณ์เป็นอย่างไรแม่ไก่ยอมสละชีวิตเพื่อตอบแทนบุญคุณคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะและลูกไก่เนี่ยก็กระโดดเข้ากองไฟตามแม่ไก่นะคะจนเกิดไปเป็นดาวลูกไก่นั่นเองสำหรับในเรื่องนะคะเด็กๆที่ลูกไก่เนี่ยกระโดดเข้าไปในกองไฟตามแม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยควรที่จะทำไหมคะไม่ควรนะคะเพราะว่าอันตรายนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลอกเลียนแบบนะคะและสุดท้ายข้อคิดที่ได้จากเรื่องนะคะก็คือความกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยควรที่จะนำไปทำนำไปใช้นั่นเองนะคะและก็ในเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกที่ไม่มีวันตัดกันขาดนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกันในเรื่องของดาวลูกไก่นะคะซึ่งวันนี้เด็กบทเรียนในเรื่องของดาวลูกไก่นะคะฝากเด็กๆเลยคือการนำข้อคิดนะคะที่ได้จากเรื่องไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการตอบแทนพระคุณของผู้ที่มีพระคุณของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าคนอื่นๆนะคะที่มีบุญคุณมีพระคุณกับเรานั่นเองนะคะและข้อที่2ก็คือในเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างแม่และลูกนั่นเองนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องสั้นหันษานะคะยังอยู่ในเรื่องของการอ่านนั่นเองนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่5เรื่องสั้นนะคะใบงานที่4เรื่องขาวกับดำนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของการฟังดูความรู้และความบันเทิงนะคะหวังว่าเด็กๆนะคะทั้งต้นทางและเด็กๆปลายทางของครูแหม่มนะคะน่าจะมีมารยาทในการฟังและดูสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงนำข้อคิดไปใช้ในชีวิตประจำวันฝากเด็กๆด้วยนะคะวันนี้คุณครูนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

หัวใจเจ้าป่าใครต่อใครก็ชอบมาเที่ยว

ม้าลายมันชอบวิ่งวิ่งไปวิ่งมามีเจ้าลิงชอบปีนป่ายไปซ้ายไปขวาเจ้าฮิปโปเด้งเข้ามาเด้งมาเด้งไปเจ้านกน้อยชอบร้องเพลงบรรเลง

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40

0: นาทีหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้อยู่กับคุณครูพานุพัฒน์ปุณดีชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยในวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องเดิมนะครับเด็กๆแต่เป็นตอนที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่2แล้วนะครับเอาล่ะกิจกรรมของเราเนี่ยวันนี้จะเป็นอะไรนั้นมาติดตามรับชมกันพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเด็กๆครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนสถานการณ์ของนิดหน่อยกันก่อนว่าจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทบทวนกิจกรรมของนิดหน่อยกันว่านิดหน่อยเนี่ยเราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างนะครับจากชั่วโมงที่แล้วเนาะเรามาเริ่มกันที่ภาพแรกเลยครับหรือสถานการณ์แรกเลยสถานการณ์แรกนะครับสถานการณ์ที่นิดหน่อยเนี่ยไปเดินตลาดกับแม่โดยที่นิดหน่อยใช้มือป้องหน้าอยู่นะครับเพื่อป้องกันแสงสว่างนะครับที่จะเข้าสู่ดวงตาสถานการณ์ที่2นะครับนิดหน่อยอ่านหนังสือและทำการบ้านนะครับในที่ที่มีแสงน้อยนะครับสถานการณ์ถัดไปนะครับสถานการณ์นิดหน่อยช่วยล้างรถหน้าบ้านในตอนกลางคืนแต่ในตอนกลางคืนตรงนี้เนี่ยมีการเปิดไฟนะครับเพิ่มความสว่างนะครับก่อนเข้านอนนิดหน่อยเล่นเกมโทรศัพท์ในที่มืดครับและสถานการณ์สุดท้ายนะครับที่เราดูไปในชั่วโมงที่แล้วนะครับเดินเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟในตอนกลางดึกนะครับทีนี้เรามาตรวจสอบนะครับความเข้าใจของเราจากคำถามทบทวนความรู้ครับจากสถานการณ์กิจกรรมที่นิดหน่อยที่ทำมีการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมมีกิจกรรมอะไรบ้างครับกลุ่ม2ก่อนกลุ่มสองลูกมีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่มีการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสม
2: ดูโทรศัพท์ในที่มืดค่ะ
1: การดูโทรศัพท์ในที่มืดอ่ะขอกลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่หนึ่งกิจกรรมอะไรครับ
3: อ่านหนังสือในที่มืด
1: ครับหนังสือในที่มืดขอบคุณมากครับอ่ะกลุ่มสี่ลูกเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมเหลืออะไรนะกิจกรรมอะไรครับ
4: เดินเข้าไปในห้องน้ำแต่ไม่เปิดไฟครับ
1: กลางดึกตื่นขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่เปิดไฟขอบคุณมากครับเด็ก

0: แล้วเด็กๆปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมกันครับเด็กๆก็จะมีกิจกรรมดังนี้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมการทำการบ้านและอ่านหนังสือในที่มืดนะครับนิดหน่อยเนี่ยทำการบ้านและอ่านหนังสือในตอนค่ำแต่ว่าไม่ได้เปิดไฟมีแสงสลัวเด็กๆรู้จักแสงสลัวไหมแสงสลัวก็คือเป็นที่มีแสงเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่เราเนี่ยสามารถพอมองเห็นได้แต่ไม่ได้ถึงกับมืดมิดไปเลยนะครับก็พอมองเห็นได้นั่นเองครับเด็กๆเพราะการทำการบ้านและอ่านหนังสือในที่มืดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การมองตัวหนังสือเนี่ยสามารถมองได้ยากนะครับก็เลยเป็นการใช้แสงสว่างที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับกิจกรรมถัดไปนะครับก่อนนอนเล่นเกมในโทรศัพท์ซึ่งก่อนเข้านอนเนี่ยนิดหน่อยเล่นเกมในโทรศัพท์ในที่มืดเพราะการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเป็นเวลานานๆก็อาจจะเกิดอาการปวดตาหรือตาลาได้นั่นเองครับและกิจกรรมสุดท้ายครับที่เพื่อนๆบอกเนาะเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟในตอนกลางดึกนะครับการเข้าห้องน้ำโดยที่ไม่เปิดไฟเนี่ยก็ทำให้นิดหน่อยเนี่ยอาจจะเดินชนสิ่งของที่อยู่ในห้องที่เราวางอยู่บนพื้นได้นะครับก็จะสังเกตจากภาพนะครับจะเห็นว่ามีสิ่งของต่างๆมากมายเลยที่วางบนพื้นเนาะถ้าเราเปิดไม่เปิดไฟเนี่ยนะครับนิดหน่อยก็อาจจะเดินชนได้เพราะแสงค่อนข้างมืดเนาะอาจจะเห็นได้ยากนะครับถามต่อครับนักเรียนคิดว่าการกระทำในสถานการณ์ต่างๆจะส่งผลเสียต่อนิดหน่อยอย่างไรครับกลุ่ม4อีกแล้วครับกลุ่ม4จะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง
1: ตาล้าครับ
0: อาจจะทำให้เกิดอาการตาล้าขอบคุณครับกลุ่ม5ผลเสียต่อนิดหน่อยอย่างไรอีกลูก
2: ปวดตาครับ
0: เกิดอาการปวดตากลุ่ม3อยากตอบไหมกลุ่ม3วันนี้อยากตอบไหมครับไม่เป็นไรกลุ่ม2ขออีกคนนึงไม่เป็นไรลูกเอามือลงก่อนอาจจะทำให้เกิดอาการอะไรต่อนิดหน่อยลูก
3: ตามัวค่ะ
0: เกิดอาการตามัวได้ขอบคุณมากลูกพอแล้วนะเอาละเรามาดูกันว่าสถานการณ์เนี่ยจะส่งผลเสียต่อนิดหน่อยอย่างไรบ้างนะครับหากเราทำกิจกรรมนั้นๆเป็นประจำนะครับนิดหน่อยอาจจะมีอาการตาพร่ารู้สึกตามัวแสบตาหรืออาจจะเดินชนสิ่งของในขณะที่ทำกิจกรรมในที่มืดจนได้รับอันตรายได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างอย่างเช่นในภาพนี้เนี่ยอาจจะเป็นอาการตาแดงนะครับเพราะว่าทำกิจกรรมนั้นเป็นประจำเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการเหมือนในภาพได้เลยนะครับคำถามข้อถัดไปนะครับหากเราเป็นนิดหน่อยนะครับนักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยในการทำกิจกรรมนั้นกลุ่ม5ยกมือก่อนเลยดูสิว่าถ้าเราเป็นนิดหน่อยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมนั้นๆลูก
2: เปิดไฟทำค่ะ
0: เปิดไฟในการทำกิจกรรมมีความคิดเห็นอื่นไหมครับกลุ่ม2กลุ่ม2ให้เพื่อนตอบบ้างลูกจะทำตัวอย่างไรบ้างลูกจะปฏิบัติตนยังไง
3: กิจกรรมในที่มืดเราควรเปิดไฟในห้องด้วยครับ
0: อ๋อก็เหตุผลเหมือนกับเพื่อนนะครับกลุ่ม5ที่ตอบมานะครับขอบคุณมากมีกลุ่มอื่นอีกไหมมีใครอยากตอบความเห็นอื่นๆไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกพอแล้วเนาะเอาล่ะถ้าเราเป็นนิดหน่อยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับอันนี้คือตัวอย่างนะอย่างเช่นเราก็ควรเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่ที่มีแสงสว่างมากเกินไปหรือจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมต่างๆก็อย่างเช่นการอ่านหนังสือหรือทำการบ้านเนี่ยเราควรทำในที่ที่มีแสงสว่างเป็นไงครับตอบพร้อมกันทำในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอหรือแสงสว่างที่พอดีนะครับหรือในภาพนี้นะครับการดูโทรทัศน์ถ้าไปดูในที่มืดเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดอาการต่างๆที่เรากล่าวมาได้ฉะนั้นเราจะต้องมีการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมนั่นเองครับไปต่อลูกเรามาทำกิจกรรมกันต่อนะครับมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันวันนี้เราจะทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบอกแนวทางการปรับปรุงการกระทำที่

0: ไม่เหมาะสมและแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นครับนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้นักเรียนจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่มนะครับโดยการบอกแนวทางนะครับการปรับปรุงการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับและจากนั้นเนี่ยแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยด้วยนะครับเอาล่ะไปต่อลูกใบกิจกรรมวันนี้เราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่47ถึง48นะครับเรามาดูกันว่าวิธีทำวันนี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้างฟังวิธีทำดีๆนะเดี๋ยวมีคำถามมาถามนะครับในข้อที่3นี้ให้แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยเพื่อป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นหลังจากนั้นให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนครับข้อที่4วันนี้ให้เราเนี่ยเปรียบเทียบการกระทำของตนเองกับนิดหน่อยแล้วเลือกการกระทำที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นที่ตนเองอยากปรับปรุงนั่นหมายความว่ากิจกรรมที่นิดหน่อยทำเนี่ยบางกิจกรรมแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้แสงที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับเด็กๆก็ลองเลือกดูซิว่ากิจกรรมไหนบ้างล่ะที่เราจะปรับปรุงนะครับก็ให้ลองเลือกมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้บอกแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมนั้นหลังจากนั้นเราจะบันทึกผลลงในใบงานของเราครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่5ให้เราเนี่ยปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นตามแนวทางที่ตนเองกำหนดไว้ใน1สัปดาห์หลังจากนั้นก็ให้บันทึกผลอีก1รอบครับนั่นหมายความว่าข้อที่5เนี่ยคุณครูเนี่ยจะให้เวลาให้พวกเราไปปฏิบัติตนอย่างมุ่งมั่นเป็นระยะเวลากี่สัปดาห์ครับ1สัปดาห์หรือถ้าไม่ได้1สัปดาห์ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียนได้เลยนะครับเรามาตรวจสอบความเข้าใจในการทำกิจกรรมกันครับนักเรียนจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับอะไรครับในวันนี้ไหนช่วยครูตอบสิจะต้องนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการป้องกันดวงตาจากแสงที่ไม่เหมาะสมคำตอบนี้จะถูกต้องไหมนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรในวันนี้แนวทางการปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยลูกเพื่อป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะต้องนำเสนอแนวทางให้ได้นะครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูลงไปร่วมกันพูดคุยกับนักเรียนเหมือนเช่นเคยครับไปข้อที่2นักเรียนจะต้องร่วมกันทำอะไรกับเพื่อนในชั้นเรียนคำตอบนี้ไม่ยากเลยกลุ่ม4ครับร่วมกันทำกิจกรรมอะไรกับเพื่อนในห้องเรียนลูกร่วมกันอะไรครับ
1: คุยครับ
0: อะไรนะ
1: พูดคุยครับ
0: ร่วมกันพูดคุยกลุ่ม5ครับกลุ่ม5เบาเสียงลงนึงกลุ่ม5นะเบาเสียงลงนิดนึงนะครับไปต่อลูกที่เพื่อนตอบมาเนี่ยบอกว่าให้ร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนในชั้นเรียนเรามาดูกันว่าคำตอบจะถูกต้องหรือไม่นะครับแน่นอนครับร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นก็คือเป็นการร่วมกันพูดคุยกันในกลุ่มถูกต้องเลยเก่งมากครับกลุ่ม C ไปต่อครับนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบอะไรในกิจกรรม กลุ่ม5กลุ่ม5ครับรู้สึกว่าจะเสียงดังไหนลองตอบข้อนี้สิลูกนักเรียนจะต้องเปรียบเทียบอะไรในกิจกรรมครับเปรียบเทียบอะไรครับเปรียบเทียบการกระทำของคุณครูใบให้เปรียบเทียบการกระทำของตนเองกับใคร
2: กับเพื่อน
0: กับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไร
2: นิดหน่อย
0: กับนิดหน่อยยังแสดงว่าเข้าใจอยู่นะครับเรามาดูเฉลยกันลูกเปรียบเทียบการกระทำตนเองกับนิดหน่อยฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูกันว่าการกระทำของพวกเราเนี่ยจะเหมือนกับนิดหน่อยหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาละเมื่อพวกเราเปรียบเทียบการกระทำตนเองกับนิดหน่อยแล้วเราจะได้ทำกิจกรรมอะไรต่อครับเปรียบเทียบเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูก กลุ่ม5เหมือนเดิมกลุ่ม5ลองช่วยกันตอบสิทำอะไรต่อลูก
2: ทำใบกิจกรรมค่ะ
0: ทำใบกิจกรรมหรือใบงานเอ๊ะใช่ไหมนะมีกลุ่มอื่นอยากตอบไหมครับกลุ่ม5กลุ่ม5กลุ่ม5เดี๋ยวให้กลุ่มอื่นตอบบ้างเนาะกลุ่ม1ลูก
2: บันทึกผลค่ะ
0: บันทึกผลลงในใบอะไรครับ
2: ใบงาน
0: บันทึกผลลงในใบงานเอาละเรามาดูเฉลยกันเลยนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรต่อนั่นก็คือให้ร่วมกันกับขออภัยครับให้ร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มถึงความเหมาะสมในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับแสงสว่างและการมองเห็นของนิดหน่อยหากทำกิจกรรมเหล่านี้เป็นประจำพร้อมกับให้เหตุผลประกอบด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะบันทึกผลนั่นเองบันทึกผลเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่ก่อนที่จะไปบันทึกผลก็อย่างที่บอกก็คือให้ร่วมกันพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มก่อนนะครับทีนี้ข้อสุดท้ายแล้วลูกนักเรียนจะปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ช่วยกันตอบสิทุกคนเลยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับเราอ่านวิธีทำไปแล้วลูกเราทำกี่สัปดาห์ฉะนั้นเราจะต้องใช้ระยะเวลาทั้งหมด1สัปดาห์นะครับเด็กๆฉะนั้นคุณครูจะให้เวลานักเรียนไปทำกิจกรรมเหล่านี้1สัปดาห์นะครับเอาล่ะวันนี้เราจะต้องใช้ใบงานในหน้าที่49ถึงหน้าที่53เพื่อเป็นข้อมูลในการใช้ประกอบนะครับว่าเราจะเลือกวิธีการใดของนิดหน่อยเนี่ยนำมาปรับปรุงนั่นเองครับแต่ที่เราจะบันทึกผลในวันนี้จะต้องบันทึกผลลงในใบงานหน้านี้ครับหน้าที่54ถึง56เรามาดูกันว่าเราจะต้องบันทึกใบกิจกรรมของเราอย่างไรนะครับใบงานหน้านี้หน้า54กันก่อนเลยไปดูทั้งที่ฝั่งโน้นโลกฝั่งโน้นการกระทำที่อยากปรับปรุงนั่นหมายความว่าเราอยากทำกิจกรรมอะไรล่ะที่เราอยากปรับปรุงอย่างเช่นกิจกรรมการอ่านหนังสือในที่มืดเนี่ยวันนี้โอ้ฉันอยากปรับปรุงการกระทำของมากเลยเพราะว่านิดหน่อยเนี่ยทำไม่ถูกต้องนะอยากทำกิจกรรมนี้ให้มันถูกต้องโดยใช้แนวทางที่กำหนดแนวทางคืออะไรบ้างล่ะอย่างเช่นกิจกรรมการอ่านหนังสือในที่มืดเด็กๆไหนลองบอกสิว่าแต่ละคนเนี่ยมีแนวทางอย่างไรบ้างขอ1ตัวอย่างสิกลุ่ม5ถ้าเราอ่านหนังสือในที่มืดเนี่ยเราอยากทำให้มันถูกต้องเราต้องทำยังไงลูก
2: เปิดไฟให้เพียงพอครับ
0: เปิดไฟให้เพียงพอแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ถูกต้องครับขอบคุณมากลูกแล้วก็จะมาเขียนตรงนั้นเนี่ยในช่องแนวทางที่กำหนดนะครับและฝั่งสุดท้ายลูกฝั่งนี้ผลการปฏิบัติตนก่อนที่จะไปดูว่าจะต้องทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องไหนบ้างเราจะต้องเขียนการกระทำทั้งหมดก่อนเขียนเสร็จแล้วให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องผลการปฏิบัติตนช่องแรกลูกทำได้ทุกครั้งนั่นหมายความว่าถ้าคุณครูให้ระยะเวลานักเรียนไปทำกิจกรรมแล้วถ้าเด็กๆบอกว่าอุ้ยทำได้ทุกวันเลยทำทุกครั้งเลยก็ทำที่ช่องนี้นะครับทำได้บางครั้งบางครั้งเนี่ยนะครับบางทีวันนี้เอ้ยลืมเปิดไฟเอ๊ะวันนี้ลืมทำกันบ้านอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องทำได้บางครั้งทำไม่ได้ก็คือไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่แล้วหนูทำไม่ได้เลยคุณครูอะไรแบบนี้ก็ทำเครื่องหมายในช่องนี้ได้เลยครับบอกว่าทำไม่ได้นะครับบันทึกอยู่ทั้งหมดกี่หน้าก็3หน้าครับ54 55และ506นั่นเองครับวันนี้มีคำแนะนำจากครูนะครับในวันนี้คุณครูเนี่ยฝากมอบหมายเป็นการบ้านของทุกคนเลยนะนักเรียนต้นทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยครับครูฝากให้ไปปฏิบัติตนตามแนวทางที่กำหนดไว้จำนวน1สัปดาห์โดยที่จะต้องปฏิบัติตนตามแนวทางที่เราได้วางไว้อย่างมุ่งมั่นหลังจากนั้นให้บันทึกผลลงไปในใบงานหน้า54ถึง56แล้วเราจะนำข้อมูลนี้มาคุยกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยนะครับถ้าบางทีไม่ทันอย่างที่ครูแจ้งไว้เมื่อต้นชั่วโมงเนาะ ถ้าทำไม่ได้ใน1สัปดาห์ก็อาจจะกำหนด2วัน3วันได้หมดเลยครับก็แล้วแต่บริบทของโรงเรียนของเราได้เลยครับเอาล่ะเหลืออีก1งานลูกเราจะต้องทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่เท่าไหร่ครับช่วยกันตอบสิครับหน้าไหน

0: 3และข้อฉะนั้นประเมินตนเองกี่ข้อครับวันนี
1: ้
0: 4 3ข้อเด็กๆอย่าเพิ่งหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาลูกตอนนี้เก็บลงไปก่อนนะเดี๋ยวครูให้สัญญาณปุ๊บให้เราค่อยหยิบขึ้นมาตอนนี้อย่าเพิ่งนะครับมาดูกันว่าแบบประเมินในหน้านี้เราจะมีข้อที่เราจะต้องทำอย่างไรบ้างเขาบอกว่าข้อ2เนี่ยให้เสนอแนวทางการป้องกันอันตรายจากแสงและการมองเห็นอย่างมีเหตุผลฉะนั้นเนี่ยวันนี้เมื่อพวกเราร่วมกันพูดคุยกันในกลุ่มแล้วนักเรียนเนี่ยพยายามให้เหตุผลด้วยนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงอยากปรับปรุงการกระทำแบบนี้แล้วจะได้ผลอย่างไรนะครับให้ผลด้วยนะข้อที่3ครับพูดแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อื่นก็แน่นอนว่าเรามีการคุยกันภายในกลุ่มอยู่แล้วเนาะฉะนั้นไม่ต้องคุยคนเดียวนะครับคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนได้เลยและข้อสุดท้ายครับรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อมีผู้พูดก็ต้องมีผู
1: ้
0: ฟังฉะนั้นถ้าเราไปเล่ากับใครแล้วเราก็ควรจะรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยแล้วลองเทียบกับของเราดูซิว่ามันจะเหมือนหรือแตกต่างกับเราอย่างไรนะครับจะได้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบได้ครับเด็กๆเอาล่ะคำชี้แจงในการทำกิจกรรมของนักเรียนนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มให้นำเสนอแนวทางที่อยากปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นครับในข้อที่2นำข้อมูลที่ได้เนี่ยมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยอภิปรายเปรียบเทียบว่าแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับส่วนของคุณครูไปทางในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับคุณครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการกระทำเพื่อให้นิดหน่อยปลอดภัยจากการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแสงและการมองเห็นครับข้อที่2ครับข้อสุดท้ายคุณครูให้นักเรียนนำเสนอหน้าชั้นเรียนว่าแต่ละกลุ่มมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างมีความเหมือนความต่างกันอย่างไรบ้างครับเอาละกิจกรรมของเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันแล้วขอดูก่อนว่านักเรียนต้นทางพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมไหมครับ
1: พร้อม
0: แล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมไหมครับนักเรียนปลายทางก็น่าจะพร้อมนะครับในตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมารอได้เลยครับอันดับแรกครับเปิดไปหน้าที่49ถึง53กันก่อนลูกเปิดไปดูหน้าที่นิดหน่อยทำกิจกรรมนั่นเองเปิดไปก่อนลูกเดี๋ยวตอนนี้นะครับเด็กๆทุกคนเปิดไปที่ใบงานหน้า49กันเลยการกระทำแรกตอนนี้ครับเด็กๆ เปิดไปหน้าที่49ก่อนนะ49เนี่ยมาดูซิว่ากิจกรรมของนิดหน่อยในหน้าที่49คือกิจกรรมอะไรครับเด็กๆนิดหน่อยทำอะไรอยู่ลูก
1: ไปตลาดก
0: ับแม่กิจกรรมนี้เนี่ยมีความเหมาะสมในการใช้แสงสว่างไหมครับจริงๆแล้วที่คุณครูเฉลยไปวันนั้นมีทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมใช่ไหมเด็กๆถ้าคนบอกว่าไม่เหมาะสมถ้าอยากกลับปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยนี้ให้ไปเขียนในใบงานหน้า54ได้เลยครับแต่ถ้าคิดบอกแล้วว่าโอ้มันเหมาะสมอยู่แล้วครับครูไม่เป็นไรไปดูกิจกรรมต่อไปได้เลยเปิดไปหน้าถัดไปครับลูกไปดูซิกิจกรรมถัดไปเป็นกิจกรรมอะไรนิดหน่อยทำอะไรครับช่วยกันตอบหน่อยตอบพร้อมกันว่าทำการบ้านและอ่านในที่มืดกิจกรรมนี้เราอยากปรับปรุงการกระทำไหมอ
1: ยาก
0: ทุกคนบอกว่าอยากเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปเขียนเราลิสต์ไว้ก่อนเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยเราจะอยากปรับปรุงการกระทำนะครับให้เก็บไว้ก่อนนะไปดูเด็กๆครับหน้าถัดไปหน้า51หน้า51ไปดูซิกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมการช่วยพ่อล้างรถที่ไหนล้างรถที่ไหนครับที่หน้าบ้านแต่หน้าบ้านเป็นไงหน้าบ้านค่อนข้างมืดก็เลยมีการเปิดไฟช่วยก กิจกรรมนี้เด็ก

0: ็กๆอยากปรับปรุงการกระทำไหม
1: ไม
0: ่ก็ไม่ต้องปรับปรุงการกระทำกิจกรรมครับเหมาะสมอยู่แล้วเนาะโอเคครับไปต่อลูกเด็กๆเปิดไปที่หน้า50 2 2ครับเปิดเลยทุกคนเปิดเลยทุกคนเปิดแล้วนะไปดูซิว่าหน้า52นี้กิจกรรมที่นิดหน่อยทำคือกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมอะไรลูก
1: เล
0: ่
1: นเกม
0: ในเล่นเกมในที่มืดอยากปรับปรุงการกระทำนี้ไหมครับอยากปรับปรุงอ่ะลิสต์ไว้อีกหนึ่งรายการที่เราจะไปเขียนนะครับเด็กๆและกิจกรรมในหน้าที่53ล่ะลูกกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมสุดท้าย
1: อ
0: ยากเข้าห้องน้ำแต่ไม่อะไรครับ
1: ไม
0: ่เปิดไฟกิจกรรมนี้อยากปรับปรุงการกระทำไหมครับ
1: อยาก
0: ปรับปรุงโอเคลูกถ้างั้นเมื่อเราได้รายการที่เราอยากปรับปรุงกันแล้วเด็กๆให้เปิดไปใบงานหน้าไหนครับหน้าต่อไปในหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่54เปิดไปเลยครับเปิดเป็นหน้า54เลยครับเปิดไปก่อนลูกใบงานวันนี้เราเป็นแนวนอนนะทีนี้เขียนเลยกิจกรรมแรกที่อยากปรับปรุงเขียนได้เลยครับเด็กๆเขียนเสร็จแล้วขอยืมหนังสือหน่อยลูกดูนะเด็กๆครับทุกคนมาดูที่ตัวอย่างของครูอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับการกระทำที่อยากปรับปรุงก็ให้พวกเราเนี่ยเขียนนะครับว่ากิจกรรมที่นิดหน่อยทำไปนั้นเนี่ยอยากปรับปรุงอะไรบ้างเราได้บอกกันแล้วใช่ไหมว่าเราอยากปรับปรุงอยู่ทั้งหมดกี่กิจกรรม3กิจกรรมนั่นเองฉะนั้นก็ให้เขียนลงมาเลยครับกิจกรรมแรกอย่างเช่นเขียนว่าการอ่านหนังสือและทำการบ้านในห้องมืดแล้วตรงนี้ล่ะคุณครูเขียนอย่างไรแนวทางที่อยากปรับปรุงขออภัยครับแนวทางที่กำหนดคำว่าแนวทางที่กำหนดก็คือเราอยากกำหนดว่าเราอยากปรับปรุงกิจกรรมนี้ด้วยวิธีใดนะครับก็ให้เขียนมาอย่างเช่นเพื่อนได้ยกตัวอย่างไปแล้วใช่ไหมอย่างเช่นการเปิดไฟในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วค่อยทำการบ้านและอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ครับเด็กๆ เข้าใจการทำกิจกรรมไหมครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือหรืออ๋อแล้วโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลงมือปฏิบัติได้เลยครับเดี๋ยวคุณเดินไปดูนะไปดูกลุ่มหนึ่งกิจกรรมที่เราเลือกไว้3กิจกรรมลงมือเลยครับกิจกรรมอะไรเปิดย้อนไปดูได้เลยนะถ้าเขียนไม่ได้เปิดย้อนไปดูครับกิจกรรมอะไรบ้างอ่านหนังสือและทำการบ้านในที่มืดเขียนได้เลยใช่เพื่อหลีกเลี่ยงไงเขาเปิดไฟให้เห็นไหมเขียนเลยไหนก่อนที่จะไปเขียนถามหน่อยถามแต่ละคนเลยอย่างกิจกรรมการอ่านหนังสือในที่มืดกับทำการบ้านเนี่ยแต่ละคนมีแนวทางอย่างไรอย่างดานเนียจะทำยังไงลูกขอถามหน่อยสิ
2: เ
0: ปิดไฟหนูนันที่มานัดทำอะไรคะเปิดไฟเหมือนกันคุณอยากทำอะไรจะแก้ไขแนวทางนี้ยังไงเนี่ยอ่านหนังสือในที่มืดกับทำการบ้านในที่มืดเปิดไฟดีมากเราล่ะทำยังไงลูกเปิดไฟเหมือนกันจนเจ้าล่ะอะไรนะเปิดไฟเหมือนกันไลวินเปิดไฟเหมือนกันโอ้กลุ่มนี้มีความคิดเห็นเหมือนกันได้สามารถเขียนได้เลยครับเดี๋ยวครูขอไปเดินดูกลุ่มอื่นก่อนนะเสร็จแล้วก็ไปทำหน้า55และ56นะเขียนทีละกิจกรรมได้เลยในแต่ละหน้านะมากลุ่มนี้เอาแบบฝึกหัดขึ้นมาลูกอยากปรับปรุงกิจกรรมอะไรครับการทำที่อยากปรับปรุงกิจกรรมอะไรบ้างนะอ่านหนังสือและทำเขียนมาเนี่ยทำการบ้านและอ่านหนังสือในห้องที่มืดแล้วก็เขียนลงมาเลยเขียนตรงนี้ครับการกระทำที่อยากปรับปรุงส่วนตรงนี้คือแนวทางที่กำหนดก็คือเราอยากทำอะไรให้มันดีขึ้นถามหน่อยถามเลยทุกคนประกอบด้วย นี่ถามเลยทุกคนไหนลองสิถ้าเป็นท่านครูถ้าเราคุณครูเป็นนิดหน่อยเนี่ยทำแบบเนี้ยเราอยากปรับปรุงยังไงบ้างลูก
1: อยากเปิดไฟ
0: อ่ะเราบอกว่าเปิดไฟของเราอ่ะ
1: เป
0: ิดไฟเหมือนกันธนพรบอกว่าเปิดไฟเหมือนกัน
1: เป
0: ิดไฟประกอบล่ะทำยังไงดีอ่ะเปิดไฟได้เลยเขียนแนวทางให้เหมือนกันได้เลยลูกอ่ะลงมือครับเขียนมาเนี่ยเขียนแค่นี้พอทำการบ้านและอ่านหนังสือในห้องมืดพอแล้วหนังสือในห้องมืดจะเปลี่ยนจากห้องนอนเป็นห้องมืดเข้าใจไหมลอกลงมาเลยนะโอเคแล้วก็เขียนแนวทางที่เราบอกครูเมื่อกี้เลยเข้าใจไหมครับได้ได้ประกอบรีบทำนะมากลุ่มนี้การกระทำที่เราอยากปรับปรุงเนี่ยเราเลือกไว้แล้วถูกไหมกี่กิจกรรม
1: 3
0: กิจกรรมแรกคือกิจกรรม
1: เล่นฟุตบอล
0: ไม่มีเล่นฟุตบอลแล้วของนิดหน่อยสินิดหน่อยไม่ได้เตะฟุตบอล
1: น
0: ิดหน่อยไม่มั่นใจเธอเปิดย้อนไปดูหน้าเท่าไหร่นี่กิจกรรมแรกนี่ทำอะไรครับนี่เนี่ยกิจกรรมอะไรทำการบ้านและอ่านหนังสือในห้องมืดแล้วก็เขียนมาเลยกิจกรรมแรกเขียนมาเลยกิจกรรมแรกเขียนว่าอ่านทำการบ้านและอ่านหนังสือในห้องมืดทีนี้ถามหน่อยกลุ่มนี้ถ้าคุณครูเป็นนิดหน่อยไม่ใช่คุณครูหรอกถ้านักเรียนทุกคนเนี่ยกลุ่มนี้เป็นนิดหน่อยเราอยากปรับปรุงยังไงบ้างลูกแนวทางที่เรากำหนดทำยังไงได้บ้างบอกสิ
1: เพิ่มแสง
0: สว่างแล้วล่ะทำไงบ้างถ้าเราอ่านหนังสือในห้องมืดอ่ะเราต้องทำไงบอกแนวทางสิบอกเพื่อนหน่อย
1: เพิ่มแสงให้พอดี
0: ตะวันได้แล้วเพิ่มแสงแล้วเราล่ะ
1: เปิดไฟ
0: ทำยังไง
1: เปิดไฟในที่มืด
0: เปิดไฟอ่ะดีมาก
1: ครูที่มันไม่พอ
0: หนูล่ะลูกทำยังไง
1: ครูที่มัน
0: ฟังดูสิที่ไม่พอนี่ไงเธอก็เขียนบรรทัดต่อไปสิทำยังไงลูกเนี่ย3คนนี้บอกว่าเปิดไฟแล้วเราล่ะจะทำยังไงได้บ้าง
1: ใช้
0: ไฟฉายโอ้ได้ใช้ไฟฉายทำได้แล้วก็เขียนเลยนะว่าใช้ไฟฉายได้ใช้ไฟฉายหนูล่ะทำไงอะไรนะเปิดไฟอ่ะได้เลยอย่าลืมเขียนการกระทำมานะเดี๋ยวครูขอเดินไปดูกลุ่มอื่นก่อนกลุ่มนี้โอ้โหไปไกลแล้วเหรอไหนดูหน่อยเดี๋ยวการกระทำที่อยากปรับปรุงให้ไม่ได้เขียนเลขครับลูกให้เขียนให้เขียนแบบชัยพฤกษ์ถูกต้องเลยให้เขียนมานะเป็นทีละรายการลูกอย่างเช่นกิจกรรมที่2อ่านหนังสือในที่ไหน
1: ที่ม
0: ื
1: ด
0: ทำการบ้านและอ่านหนังสือในที่มืดแล้วเราจะต้องทำแนวทางที่กำหนดเห็นเพื่อนไหลมาแล้วบอกว่าไปที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอได้ถูกต้องไปอ่านหนังสือในอะไรที่มีแสงสว่างเพียงพอเขียนเลยแต่ตรงนี้อย่าลืมลบนะอย่าลืมลบแล้วเขียนกิจกรรมให้ครูนะครับเข้าใจไหมครับได้เลยถูกต้องเก่งมากเชฟพึกแสดงว่าเชฟพึกเข้าใจกิจกรรมของครูถูกต้องส่วนคนอื่นๆก็ไม่เป็นไรลูกพยายามทำช้าๆลูกไม่ต้องรีบเราทำไปทีละกิจกรรมที่เราอยากปรับปรุงเลยเดี๋ยวครูขอเดินไปดูกลุ่มอื่นนะกลุ่มนี้น่าจะเข้าใจแล้วอันไหนกลุ่ม5สว่างนี่เราเจอคำนี้มาบ่อยแล้วนะลูกเราเจอคำนี้มาบ่อยแล้วไหนไปย้อนไปดูซิ
1: ย้อน
0: ไหนมีไหม
1: มีไหม
0: นี่ไงนี่คำว่าสว่างคำนี้เลยลองลงไปนะได้เลยมาดูซิมาดูกิจกรรมแรกของเราซิเดี๋ยวการกระทำที่อยากปรับปรุงเปิดไฟให้มีแสงสว่างไม่ใช่ลูกไม่ใช่ฟังใหม่นะช่องนี้คือให้เลือกกิจกรรมของนิดหน่อยมาเข้าใจไหมครับให้เลือกทำถูกต้องเลยให้เลือกกิจกรรมของนิดหน่อยมานะครับถูกต้องทำถูกต้องเลยนันทวัฒน์เก่งมากให้เลือกการกระทำของนิดหน่อยมาก่อนส่วนแนวทางที่กำหนดเนี่ยก็คือ เป็นการบอก

0: ว่าเราจะมีแนวทางของเรายังไงบ้างในการปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยอันไหนถามหน่อยอย่างเช่นถ้านันทวัฒน์อ่ะถ้าตัวเองเป็นนิดหน่อยทำกิจกรรมทำกันบ้านในที่มืดเราทำยังไงดีเราจะปรับปรุงยังไงดีแล้วก็แล้วก็เปิดไฟนี่ไงนี่คือแนวทางลูกเห็นไหมก็แนวทางก็จะเขียนว่าเปิดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอใช้โคมไฟขนาดอ่านหนังสือไปทำการบ้านในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอได้หมดเลยแนวทางมีเยอะแยะมากมายเลยเด็กๆอย่าเพิ่งวันใหม่ยังฝั่งนี้ยังไม่ต้องทำนะผลเด็กๆครับทุกกลุ่มเลยคุณครูขอยืมแบบฝึกหัดหน่อยลูกเด็กๆดูตรงนี้นะผลการปฏิบัติตนตรงนี้เนี่ยให้พวกเราไปปฏิบัติก่อนนะครับเข้าใจไหมครับให้พวกเราไปปฏิบัติตนกันก่อนสำหรับพวกเรานะครับอาจจะใช้เวลาไม่มากเนาะแต่สำหรับเพื่อนปลายทางนะครับก็อาจจะใช้เวลา1สัปดาห์แต่ของเราเดี๋ยวครูจะดูอีกทีนะครับว่าจะให้เวลากี่วันพอทำเสร็จแล้วคุณครูฝากให้ไปทำเป็นการบ้านนะช่องฝั่งนี้นะครับว่าพวกเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกครั้งหรือไม่ที่เราวางไว้ทำได้บางครั้งหรือทำไม่ได้เลยนะครับอย่าเพิ่งทำตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ด้วยนะครับทำกิจกรรมกันต่อคุณครูบอกแล้วนะผลการปฏิบัติตนอย่าเพิ่งทำครับนั่นที่มานัดลบเลยเรายังไม่ได้ปฏิบัติไงเข้าใจไหมหลังวันนี้ให้ไปปฏิบัติตามนี้เลยใช่เข้าใจไหมครับ
1: ทั้งว
0: ัน เขียนครับเขียนเราจะมีวิธีแนวมีแนวทางที่กำหนดยังไงบ้างลองเขียนมาหน้าใหม่ขึ้นกิจกรรมใหม่ได้เลยจะได้ดูได้ง่ายลูกจะได้ดูง่ายเอาไหนไรเวนเอาเนี่ยอะไรเนี่ยหนังสือในที่มืดทำยังไงแนวทางคืออะไรเนี่ยลบไปแล้วก็ลบทำไมเนี่ย
2: ลบเพ
0: ื่อเอาก็ถูกแล้วเนี่ยให้เพื่อนช่วยให้จันเจ้าช่วยจันเจ้าช่วยคิดได้นะจันเจ้าไม่ได้แบบฝึกหัดมาไม่เป็นไรไม่ใช่ให้เขียนให้เพื่อนเขียนไลวินเขียนก่อนเร็วแนวทางที่กำหนดเราคุยกันแล้วเนี่ยว่าเราจะเปิดไฟเป็นไงเปิดไฟให้สว่างลบตรงนี้ลบให้ครูหน่อยนะอาจารย์เจ้าลบให้ครูหน่อยยังไม่ทำตรงนี้ครูบอกแล้วว่ายังไม่ทำให้ไปปฏิบัติตัวมาก่อนถึงจะได้ทำได้กุลก็ด้วยกุลลบออกครับตรงนี้ผลการปฏิบัติตนแล้วเขียนให้ครบทุกกิจกรรมมีอยู่3กิจกรรมทำให้ครบทั้ง3หน้าแต่ละกลุ่มเป็นไงบ้างลูกทำได้กิจกรรมแล้วครับกลุ่ม3ทำได้กิจกรรมแล้วตอนนี้ทำได้แค่1กิจกรรมกลุ่ม4กี่กิจกรรมแล้วลูกตอนนี้ได้2เก่งมากกลุ่ม5ล่ะได้กี่กิจกรรมแล้วครับได้2กิจกรรมแล้วกลุ่ม2 2กิจกรรมกลุ่ม1ได้กี่กิจกรรมแล้วครับได้2กิจกรรมพยายามเร่งมือเข้าเด็กๆตอนนี้ครูยังให้เวลาอยู่นะ
3: ทำได้ไหนทำได้เลย
0: ไหนดูหน่อยกิจกรรมต่อไปทำอะไร
3: มีอยู
0: ่กิจกรรมอะไร
3: นี่เดินเข้า
0: ก่อนอันนี้ต้องเป็นอันไหนอันนี้ก่อนเนี่ยเราก็เขียนสั้นๆว่าเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเขียนเลยเล่นโทรศัพท์ในที่มืดเล่นมือถือในที่มืดได้เขียนบรรทัดต่อไปเลยนะ
3: กูเล่น
0: มาเขียนตรงนี้ค่ะลูกใบมอนมาเขียนตรงนี้ปีโป้ไหนปีโป้ขออภัยโทษทีหนูต่อไปเขียนกิจกรรมอะไรครับเขียนเลยนิดหน่อยเล่นโทรศัพท์ในที่มืดตรงนี้คุณครูบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งทำคุณครูบอกแล้วอย่าเพิ่ง

0: ตามลบทุกคนเลย
1: เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติตนไม่เป็นไรลบออกนิดหน่อยช่องนี้โลกช่องผลการปฏิบัติตนนะตรงนั้นอ่ะลบออกก่อนอย่าเพิ่งทำนะเรายังไม่ได้ไปปฏิบัติตนนี่ฉะนั้นอย่าเพิ่งทำให้ไปปฏิบัติตนกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทำกิจกรรมอ่ะเอาละเด็กๆทุกคนตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนวางมือก่อนครับเด็กๆให้ทุกคนวางมือก่อนอ่ะทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังครับ
2: ตรงย
1: ัง
2: คร
1: ับ ตรงยังครับเบาเสียงลงนิดนึงอ่ะเด็กๆวางมือหันมาที่คุณครูกันก่อนครับเรามาดูกันนะครับว่าอภิปรายผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับในหน้าที่54ลูกการกระทำที่อยากปรับปรุงจะเหมือนกับของนักเรียนหรือไม่มาดูกิจกรรมแรกครับกิจกรรมนี้ถ้าใครยังไม่เสร็จนะสามารถดูไปตามคุณครูได้เลยทำการบ้านและอ่านหนังสือในห้องมืดนะครับทางที่กำหนดนั่นก็คือคุณครูเนี่ยก็จะเปิดไฟให้มีความสว่างขณะอ่านหนังสือและทำการบ้านครับผลการปฏิบัติตนก็คือคุณครูเนี่ยสมมติว่าคุณครูเนี่ยสามารถทำได้ทุกครั้งคุณครูก็จะทำในช่องนี้เลยแต่เด็กๆยังไม่ต้องนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ตัวอย่างนะที่ทำเครื่องหมายถูกต้องตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับให้เด็กๆเนี่ยไปปฏิบัติตนกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำกันนะครับกิจกรรมต่อไปเล่นเกมในโทรศัพท์ในห้องมืดแนวทางที่กำหนดคุณครูจะเปิดไฟให้มีความสว่างในการเล่นโทรศัพท์เช่นเดียวกันแต่คุณครูทำได้บางครั้งเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณครูก็เผลอไม่ได้เปิดไฟในขณะที่เล่นโทรศัพท์ก็มีนะครับแต่บางทีก็เล่นในที่ที่มีแสงสว่างก็มีนะครับฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างว่าคุณครูเนี่ยทำได้แค่บางครั้งแล้วบอกว่าทำไม่ได้แหละทำไม่ได้เลยก็คือก็ถึงจะบอกว่าเปิดไฟให้มีความสว่างในขณะเล่นโทรศัพท์แต่ทุกวันนี้เราก็ยังเล่นในที่มืดอยู่ฉะนั้นเราก็ทำไม่ได้นั่นเองครับเด็กๆพอเข้าใจไหมน่าจะพอเข้าใจกันนะครับและกิจกรรมสุดท้ายครับเดินไปเข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดไฟแนวทางของครูก็คือเปิดไฟให้มีความสว่างขณะที่เดินไปเข้าห้องน้ำคุณครูเนี่ยทำได้ทุกครั้งเลยนะครับเด็กๆทุกคนปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งเบาเสียงหน่อยลูกเบาเสียงหน่อยไปกันต่อมาช่วยคุณครูตอบคำถามหน่อยครับทำไมต้องปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยไหนใครให้เหตุผลได้ทำไมลูกจักรพรรดิทำไมเราจึงปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยลูก
3: เพราะเราจะได้มี
1: ฟังเพื่อนหน่อยลูกฟังเพื่อนหน่อยทุกคนฟังเพื่อนหน่อยประกรณ์ฟังคำตอบเพื่อนหน่อยครับทำไมเราต้องปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยขออีกครั้งลูก
3: เพราะเราจะได้ไม่มีปวดตาตาล้าอะไรครับ
1: อ๋อเพื่อนบอกว่าเราจะได้ไม่มีอาการที่เพื่อนๆบอกอย่างเช่นอาการตาล้าปวดตาแสบตาอะไรแบบนี้จะได้ไม่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกลุ่ม2ไหนขอคนไม่เห็นหน่อยครับทำไมเราต้องปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยใครก็ได้ครับทำไมล่ะลูกเราต้องปรับปรุงการกระทำของนิดหน่อยให้ผลสิ
4: เพราะว่าถ้าเราไม่รักษาดวงตามันจะสามารถทำให้ตาเรามัวได้ค่ะ
1: อ๋อก็เหตุผลคล้ายๆกับจักรพรรดิครับเด็กๆเอามือลงเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะเหตุผลก็เพื่อแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อนิดหน่อยทำกิจกรรมนั้นๆเพราะการกระทำของนิดหน่อยเนี่ยไม่ปลอดภัยเลยและอาจจะส่งผลเสียหากนิดหน่อยปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆเป็นระยะเวลานานแล้วแนวทางการกระทำของนิดหน่อย ที่เสนอกันแต่ละกลุ่มเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแต่ละกลุ่มเหมือนไหม
2: ไม
1: ่
2: เหมือน
1: แต่ละกลุ่มก็อาจจะเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับก็อาจจะมีทั้งเหมือนและแตกต่างกันอย่างเช่นเราทำกิจกรรมเหมือนกันแหละแล้วอยากปรับปรุงกิจกรรมนี้เหมือนกันแต่แนวทางแต่ละคนเหมือนกันไหม
2: ไม่
1: ก็อาจจะไม่เหมือนกันได้อันนี้ก็อาจจะต้องเหมือนและแตกต่างนั่นเองนะครับข้อต่อไปครับแนวทางการปรับปรุงการกระทำเพื่อให้นิดหน่อยปลอดภัยจากกิจกรรมที่เกี่ยวกับแสงและการมองเห็นมีอะไรบ้างแต่ละกลุ่มครับทั้งหมดเงียบกลุ่ม5คุยกันบ่อยนะกลุ่ม5ครับกลุ่ม4ด้วยขอข้อนี้หน่อยลูกมีกิจกรรมอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างครับกลุ่ม5กิจกรรมอะไรบ้างเราได้บอกไปแล้วในตอนทำกิจกรรมเราบอกกันแล้วแหละมีกิจกรรมอะไรบ้างครับตอบเลยทั้งหมดเลย
0: อ่านหนังสือและทำการบ้านครับ
1: มีการทำกิจกรรมการอ่านหนังสือและทำการบ้านในที่มืดกิจกรรมต่อไปคือ
0: เล่นโทรศัพท์ในที่มืด
1: เล่นโทรศัพท์ในที่มืดและกิจกรรมสุดท้ายคือ
0: ไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่เปิดไฟครับ
1: เข้าห้องน้ำโดยไม่เปิดไฟอ่ะเก่งมากครับปรบมือให้กับกลุ่ม5หน่อยครับเก่งมากจำได้ทุกกิจกรรมเลยนะครับฉะนั้นก็เหมือนกับเพื่อนๆที่ตอบมานะครับทุกกิจกรรมเลยนะครับเด็กๆและกิจกรรมนี้ด้วยสุดท้ายลูกถ้านักเรียนเป็นนิดหน่อยฟังนะถ้านักเรียนเป็นนิดหน่อยจะมีแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการทำกิจกรรมนั้นอย่างไรครับมีแนวทางอย่างไรบ้างกลุ่ม4เชยพฤกษ์เชยพฤกษ์บอกหน่อยว่ามีแนวทางอะไรบ้างลูกมีแนวทางอะไรบ้างครับ
5: เปิดไฟให้เพียงพอ
1: เปิดไฟให้มีความ
5: แสงสว่าง
1: นะครับขอบคุณมากลูกเราไปดูเฉลยกันเลยก็อย่างเช่นกิจกรรมนี้นะครับการเปิดไฟให้มีแสงสว่างในขณะเล่นโทรศัพท์ในขณะทำการบ้านหรือการไปเข้าห้องน้ำนั่นเองครับคำถามข้อนี้นะครับเหมือนคำถามซ้ำนะครับการกระทำที่นักเรียนอยากปรับปรุงมีอะไรบ้างเพราะเหตุใดอันนี้เราถามเพื่อนไปแล้วนะครับอย่างเช่นการเล่นโทรศัพท์ในที่มืดก็อาจจะทำให้เกิดอาการปวดตาได้ครับมีแนวทางอย่างไรก็ตรงนี้คุณครูถามไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็อย่างเช่นการเปิดไฟในห้องให้สว่างขณะเล่นโทรศัพท์นั่นเองครับส่วนแบบประเมินตนเองเด็กๆฟังนะทุกคนปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งวางก่อนลูกวางแล้วฟังคุณครูนะกิจกรรมวันนี้เนี่ยคุณครูมอบหมาย1เลยนะครับกิจกรรมในหน้าเดิม54ถึง56คุณครูมอบหมายให้นักเรียนไปปรับปรุงการกระทำทั้งหมดที่เราเขียนมานะครับถ้าทำได้ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกต้องในช่องทำได้ทั้งหมดเลยทำได้บางครั้งก็ทำที่ช่องเครื่องหมายนะครับในช่องทำได้บางครั้งและถ้าทำไม่ได้เลยก็ช่องสุดท้ายเลยนะครับนักเรียนและอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณครูขอฝากเป็นการบ้านนั่นก็คือไปทำแบบประเมินตนเองในหน้าที่59มานะครับคุณครูขอมอบหมายให้เป็นการบ้านครับตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนปิดแบบฝึกหัดครับเก็บใส่ใต้โต๊ะนั่งให้เรียบร้อยครับตอนนี้เก็บแบบฝึกหัดลงนะครับนั่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันลูกถ้าพร้อมแล้วนะครับไหนลองมาช่วยกิจกรรมวันนี้ให้หน่อยครับว่าวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรไปบ้างจักรพรรดิตอบให้คุณหน่อยครับทำกิจกรรมอะไรไปลูก
3: ร่วมกันพูดคุยครับ
1: วันนี้เราได้ร่วมกันพูดคุยถึงแนวทาง
3: ป้องกันดวงตา
1: การกระทำที่อยาก
3: นิดหน่อยครับ
1: อยากปรับปรุงของใคร
3: ของเราครับ
1: ของเราเทียบกับของ
3: นิดหน่อย

0: อ่ะกลุ่มอื่นบ้างกลุ่มอื่นบ้างอ่ะกลุ่ม2อ่ะกลุ่ม2มีอะไรอีกลูก
1: ร่วมกันทําใบงานค่ะแล้วก็พูดคุยกันค
0: ่ะได้ทําใบงานได้พูดคุยอ่ะขอบคุณมากเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมร่วมกันกันอีกทีนะครับในการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันหากใช้แสงสว่างไม่เหมาะสมอาจจะทําให้เกิดอาการปวดตาตามัวหรืออาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายได้เราจึงควรป้องกันโดยการจัดแสงสว่างให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมเพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับเอาละเด็กๆบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้กันต่อในเรื่องของมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันในตอนที่3นั่นเองครับและสิ่งที่เราจะต้องเตรียมใบงานเรื่องมองเห็นปลอดภัยใส่ใจป้องกันในหน้าที่57ถึง58นะครับและอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมกลับไปทำการบ้านที่ครูมอบหมายให้ไปทำด้วยนะครับเอาล่ะกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของคุณแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับคุณ
0: บ๊ายบายครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อนที่6สะกดรอยตามนิสัยการใช้เงิน
1: เย้มาโอนเงินเดือนให้แล้วสบายละเดือนนี้ขอลาเต้แก้วหนึ่งครับเงินหายไปไหนหมดนะเราก็ไม่ได้ใช้เงินเกินตัวซะหน่อยก่อนหน้านี้ก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยแล้วอะไรที่ทำให้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะ
2: ของประสงค์ครับ
1: จ่ายผ่านแอปนะครับพี
0: ่อ้าวมีไม่ได้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะสิลองย้อนดูสิว่าของที่ซื้อมามีอะไรราคาเท่าไหร่บ้าง
1: ของกินเสื้อเกม

มิ่งคีย์บอร์ดฟิกเกอร์อาหารญี่ปุ่นรองเท้ากีฬาโหรวมๆแล้วเยอะเลยนะเนี่ยเห็นไหมล่ะแค่นี้ก็เห็นแล้วว่าเงินเข้ามาเท่าไหร่เงินออกไปเท่าไหร่หมดไปกับอะไรบ้างรายการไหนจำเป็นและรายการไหนที่ไม่จำเป็นค่าอาหาร 40% ค่าเสื้อผ้า 35% ของหิ้วจิตใจ 25% แค่จดบัญชีก็ทำให้เห็นว่าใช้เงินไปกับค่าใช้จ่ายประเภทไหนมากเกินไปแถมเดี๋ยวนี้ยิ่งสบายจดลงมือถือก็ได้ใช้แอปก็ได้การจดบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะต่อไปเนี้ยจะจดทุกวันแล้วล่ะ

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
1: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
2: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
3: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีพัดคมๆและหมุนได้
4: โยเย
1: หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
2: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันแน่ปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
5: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นสวงหรือขวัญครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่าเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบาย
0: ดีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับนโมลูก
3: จบปัญหาการบวกและจบปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้นโมหน่อยถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหานักเรียนจำได้ไหมครับว่าเรามีขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างเริ่มต้นเราจะต้องทำอะไรครับเราจะต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาใช่ไหมว่าใครทำอะไรโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับจากนั้นเราก็มาวางแผนในการแก้ปัญหาเราอาจจะใช้แผนภาพแสดงแนวคิดเพื่อช่วยในการหาว่าน่าจะใช้วิธีการใดอาจจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบเมื่อเราทราบวิธีการแล้วเราก็ไปหาคำตอบนะครับถ้าเป็นวิธีการบวกเราก็อาจจะไปตั้งบวกถ้าเป็นวิธีการลบเราก็อาจจะไปตั้งลบนะครับและสุดท้ายเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราอย่าลืมที่จะทำอะไรครับตรวจสอบคำตอบนั่นเองนะครับในครั้งนี้นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของโจทย์ปัญหาอีกเช่นเคยแต่เป็นโจทย์ปัญหาของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่านะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าได้นะแก้ปัญหาได้นะครับและสุดท้ายเลยจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เดี๋ยวเรามาทบทวนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบกันก่อนนะดูที่ข้อแรกนะครับมาดูกันลูกโจทย์ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับวันนี้บีขายน้ำมะนาวได้250แก้วขายน้ำมะพร้าวได้320แก้ววันนี้บีขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าวกี่แก้วนักเรียนลองช่วยกันคิดสิครับว่าจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั้นทั้งหมดนี้นะจากโจทย์นะครับโจทย์ถามอะไรดาเนียลูกโจทย์ถามอะไรครับจากโจทย์ปัญหา
1: วันนี้บีขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าวกี่แก้วค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือวันนี้บีขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าวกี่แก้วเป็นสิ่งที่โจทย์ถามมีคำสำคัญคำว่าอะไรนะในประโยคนี
2: ้
0: อ๋อมีคำว่ากี่เราเลยรู้ว่าประโยคนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับและสิ่งที่โจทย์บอกล่ะบอกอะไรครับประภัสราครับโจทย์บอกอะไรครับ
4: วันนี้บีขายน้ำมะนาวได้250แก้วขายน้ำมะพร้าวได้320แก้วค่ะ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ประภัสราหน่อยนะวันนี้บีขายน้ำมะนาวได้250แก้วขายน้ำมะพร้าวได้320แก้วเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะครับถ้าเราจะเขียนแผนภาพประกอบแนวคิดนะนักเรียนคิดว่าเราจะเขียนได้อย่างไรให้ทายก่อนนักเรียนคิดว่าแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสีฟ้านี้กับแถบสีชมพูแถบใดน่าจะแทนน้ำมะนาวแถบใดน่าจะแทนน้ำมะพร้าวครับที่บีขายได้นะเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหนคิดว่าแถบกระดาษแถบสีฟ้านี้แถบสีฟ้านี้น่าจะแทนอะไรลูก
5: น้ำมะนาวครับ
0: แทนน้ำมะนาวเพราะอะไรลูกเพราะอะไร
5: เพราะว่าน้ำมะพร้าวจำนวนมากกว่าน้ำมะนาวครับ
0: แสดงว่าขายจำนวนขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าวใช่ไหมใช่ไหมลูกอ๋อเดี๋ยวเรามาดูกันนะถูกต้องนะครับนั่นคือแถบสีฟ้านะแทนจำนวนของน้ำมะนาวใช่ไหมครับที่ขายได้250อะไรเอ่ย250แก้วนะและอีกแถบหนึ่งน่าจะแทนน้ำอะไรลูก
2: น
0: ้ำมะพร้าวนั่นเองซึ่งขายได้เท่าไหร่ครับ320แก้วนะต้องการหาว่าอะไรนะต้องการหาว่าอะไรครับวันนี้บีขายน้ำอะไรน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าวกี่แก้วใช่ไหมแสดงว่าเราต้องหาส่วนต่างตรงไหนเอ่ยใครออกมาชี้ได้บ้างนโมลูกมาออกมาชี้สิว่าเราต้องการหาส่วนต่างตรงไหนส่วนต่างตรงนี้ใช่ไหมจากตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมเยี่ยมมาอัปปรบมือให้นโมหน่อยนะเราต้องการหาส่วนต่างตรงนี้ใช่ไหมครับว่าขายได้น้อยกว่ากี่แก้วใช่ไหมระหว่างน้ำมะนาวกับน้ำมะพร้าวนักเรียนลองช่วยกันเขียนประโยคสัญลักษณ์สิครับว่าเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาครับกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มที่4กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยปลายทางแล้วครับได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ยให้ทุกกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนส่งตัวแทนออกมาส่งตัวแทนออกมาครับออกมาเลยลูกมาเร็วกลุ่มที่1นะกลุ่มที่1เราได้ประโยคสัญลักษณ์การลบใช่ไหมนำจำนวนใดลบด้วยจำนวนใดเอ่ย
3: 2 3 300 320ลบด้วย250
0: ได้320ลบด้วย250เท่ากับจำนวนใดนะเหตุผลแล้วลูกเหตุผลเพราะว่าอะไรเราดูจากอะไรทำไมถึงใช้วิธีการลบ

0: เราดูจากอะไร
1: ดูแผนภาพค่ะ
0: ดูจากแผนภาพใช่ไหมครับผมถัดไปประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรลูก
1: 320ลบ250เท่ากับจำนวนใด
0: 320ลบด้วย250เท่ากับจำนวนใดเหตุผล
1: ดูจากแผนภาพค่ะ
0: ดูจากแผนภาพแผนภาพส่วนไหนส่วนที่นโมชี้ใช่ไหมอ๋อดูหาส่วนต่างใช่ไหมครับกลุ่มที่4แล้วลูกกลุ่มที่4ประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงลูก
2: 320ลบด้วย250ครับ
0: เท่ากับจำนวนใดใช่ไหม
2: ครับ
0: เราทราบได้ยังไง
2: จะได้จำนวนที่เกะนัดจะได้จำนวนที่น้ำมะนาวขายไม่ถึงน้ำมะพร้าวครับ
0: อ๋อน้อยกว่าน้ำมะพร้าวนั่นเองใช่ไหมกลุ่มถัดไปกลุ่มที่สอง
3: 320ลบด้วย250เท่ากับจำนวนใด
0: เราทราบได้ยังไงว่าน่าจะเป็นประโยคเสียงและการลบลูกดูจากอะไร
3: ดูจากแผ่นภาพ
0: ดูจากแผ่นภาพเหมือนกันและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ลูกประโยคสัญลักษณ์ของเราคืออะไรลูก
1: 320
0: ลบ
1: 250เท่ากับจำนวนใด
0: 320ลบด้วย250เท่ากับจำนวนใดนะถูกแสดงว่าทุกกลุ่มทำไมลูกนักเรียนสังเกตทุกกลุ่มประโยคสัญลักษณ์เดียวกันไหมประโยคสัญลักษณ์เดียวกันเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรการลบนะครับและปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์การลบเหมือนกันหรือเปล่านะครับปรบมือให้แต่ละคนที่เป็นตัวแทนหน่อยเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากนะครับมาดูนะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นะครับนั่นก็คือ320ลบด้วย250เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะนักเรียนครับ320ลบด้วย250เท่ากับจำนวนใดหาผลลบได้หรือยังเอ่ยได้อะไรครับมอส
4: 130ครับ
0: ได้เท่าไหร่
4: 130ครับ
0: 130ยังไม่ใช่ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยช่วยกันหาคำตอบหน่อยนะครับหาผลลบได้ดังนี้นั่นก็คือเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ70นั่นเอง320ลบด้วย250เท่ากับ70นะแสดงว่าวันนี้บีขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าวกี่แก้ว70แก้วนักเรียนอย่าลืมที่จะตรวจสอบคำตอบใช่ไหม70เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะโมลูก70เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม
2: ่ถูกต้องครับ
0: เพราะอะไร
2: เพราะ250บวกกับ70เท่ากับ320ครับ
0: เยี่ยมมากเลยซึ่งจะตรงกับจำนวนของน้ำอะไรน้ำมะพร้าวใช่ไหมนั่นหมายความว่า70นะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าจากโจทย์เนี่ย B ขายน้ำมะนาวได้250แก้วและขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าว70แก้วนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าจะต้องขายน้ำมะพร้าวได้250บวก70ซึ่งเท่ากับ320ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั่นเองนะครับหรือเราอาจจะดูจากแผนภาพประกอบนะเพื่อตรวจสอบใช่ไหมครับตอนแรกเราบอกว่าอ๋อน้ำมะนาวใช่ไหมมีอยู่ได้ขายได้อยู่เท่าไหร่ครับ250แก้วส่วนน้ำมะพร้าวเราได้คำตอบใช่ไหมได้คำตอบว่าอะไรน้ำมะพร้าวขายได้มากกว่าน้ำมะนาวกี่แก้ว70แก้วหรือพูดได้อีกในหนึ่งนั่นก็คือขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าว70แก้วนะครับซึ่งนักเรียนสังเกตว่าอะไรถ้าเรานำจำนวนน้ำมะนาวที่ขายได้250แก้วรวมกับส่วนต่างจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับจะได้เท่ากับ300

0: 20พอดีเลยใช่ไหมครับเท่ากันเลยดังนั้นจึงสามารถที่จะบอกได้ว่า70เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปคำตอบสักเล็กน้อยนะเราก็สามารถเขียนตอบได้เลยนะครับว่าวันนี้ B ขายน้ำมะนาวได้น้อยกว่าน้ำมะพร้าว70แก้วนะเดี๋ยวครูจะให้เราร่วมด้วยช่วยกันในโจทย์ข้อถัดไปนะครับจะยากขึ้นนะมาดูนะครับโจทย์ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกัน1 2 3ทั้งต้นทางและปลายทางนะพ่อปลูกมะละกอ365ต้นปลูกกล้วยน้อยกว่ามะละกอ120ต้นพ่อปลูกกล้วยกี่ต้นก่อนอื่นนักเรียนก็จะต้องทราบก่อนว่าใครทำอะไรในที่นี้ใครทำอะไรเจด้าใครทำอะไรครับจากโจทย์ใครกำลังทำอะไรอยู
1: ่พ่อปลูกมะละกอ
0: พ่อปลูกมะละกออย่างเดียวเหรออย่างเดียวไหมครับ
1: 365ปลูกกล้วยเนาะ
0: แสดงว่าพ่อปลูกอะไรบ้างพ่อปลูกอะไรบ้างครับ
1: มะละก
0: อและ
1: กล้วย
0: และกล้วย2อย่างนะ2ชนิดนะครับเด็กๆช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมว่าโจทย์ถามอะไรเราโจทย์ถามอะไรใครตอบได้บ้างเอ่ยดาเนียลูกโจทย์ถามอะไรครับ
1: พ่อปลูกกล้วยกี่ต้นค
0: ่
1: ะ
0: พ่อปลูกกล้วยกี่ต้นนะและโจทย์บอกอะไรบ้างธนพรลูกธนพรโจทย์บอกอะไรบ้าง
1: พ่อปลูกมะละกอ30065ต้นปลูกกล้วยน้อยกว่ามะละกอ120ต้น
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือพ่อปลูกมะละกอ365ต้นปลูกกล้วยน้อยกว่ามะละกอ120ต้นนั่นเองนะถ้าเราจะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดช่วยคิดว่าน่าจะใช้วิธีการใดอ่ะช่วยกันเขียนนะจากเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าพ่อปลูก2อย่างใช่ไหมนั่นก็คือมะละกอกับกล้วยแถบไหนน่าจะแทนกล้วยแถบไหนน่าจะแทนมะละกอใครจะตอบได้บ้างนะโมลูกนะโมแถบยาวก่อนนะแถบยาวก่อนน่าจะแทนอะไรลูก
2: ต้นมะละกอครับ
0: ต้นมะละกอเพราะอะไรทำไมถึงคิดว่าเป็นต้นมะละกอล่ะลูก
2: เพราะพ่อปลูกกล้วยน้อยกว่ามะละกอ120ต้นครับ
0: เพราะว่าน้ำโมสังเกตใช่ไหมมีคำสำคัญอยู่นั่นก็คือพ่อปลูกกล้วยน้อยกว่ามะละกอหมายความว่าปลูกมะละกอมากกว่ากล้วยใช่ไหมใช่ป่ะลูกนะจึงต้องเขียนแถบตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้แทนอะไร
2: 365ครับ
0: แทนมะละกอ365ต้นใช่ไหมครับอ่ะออกมาเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยลูกมาต้นอะไรต้นอะไรก่อนเขียนชื่อได้เลยมะละกอใช่ไหม

0: มะละกอนะครับกี่ต้นลูกกี่ต้น
1: 365ต
0: ้นเขียนลงไปเลยถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอ่ะปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะและปลูกอะไรอีกนะใครจะออกมาเขียนได้บ้างแสดงว่าอีกแถบหนึ่งน่าจะแทนอะไรเอ่ย

0: อ่ะปรบมือให้ปณิดาหน่อยเยี่ยมมากนะกล้วยทราบยังว่าปลูกกี่ต้นลูกยังไม่ทราบใช่ไหมแสดงว่าอาจจะใส่เครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะครับเพราะเรายังไม่ทราบใช่ไหมแต่เราทราบว่าอะไรเอ่ยปลูกกล้วยน้อยกว่ามะละกอ120ต้นหมายความว่าส่วนต่างตรงนี้นะส่วนต่างตรงนี้คือเท่าไหร่ครับใครจะออกมาเติมได้บ้างใครจะออกมาเติมได้บ้างมือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งยกมือเบิ้ลมาออกมาเติมจำนวนให้ครูหน่อยหนึ่งร้อยยี่สิบถูกต้องไหมถูกต้องนะครับอัปรบมือให้เบิ้ลหน่อยเยี่ยมมากนะนักเรียนจะสังเกตว่าอะไรครับจากเมื่อสักครู่นี้ถ้าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนได้อย่างไรให้ต้นทางและปลายทางลงมือเขียนลงในกระดานได้เลยครับน่าจะใช้วิธีการใดกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยกลุ่มที่1เรียบร้อยออกมาเลยตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาลุกมาเร็วออกมากลุ่มที่3ตอนนี้รอกลุ่มที่3ก่อนมาเร็วลูกมาประโยคสัญลักษณ์ของกลุ่มที่1ได้ว่ายังไงลูก
1: 365ลบ120
0: 365ลบด้วย120เท่ากับจำนวนใดนะเราทราบได้ยังไงว่าเราจะเขียนแบบนี้เหตุผลดูจากอะไร
1: ดูจากแผ่นภาพ
0: ดูจากแผ่นภาพใช่ไหมกลุ่มที่4แล้วลูก
1: 365ลบด้วย120เท่ากับจำนวนใด
0: เราดูจากอะไรลูก
1: จะได้จำนวนที่หายไปครับ
0: จำนวนที่หายไปคืออะไรเอ่ย
1: ต้นกล้วยครับ
0: ก็ดูจากอะไรเหมือนกัน
1: แผ่นภาพครับ
0: ดูจากแผ่นภาพเหมือนกันนะกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5
1: 365ลบ120เท่ากับจำนวนใด
0: เราดูจากอะไร
1: แผ่นภาพค่ะ
0: ดูจากแผ่นภาพเหมือนกันขอโทษลูก
2: 365ลบด้วย120เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: ดูจากอะไรลูก
2: แผ่นภาพค่ะ
0: ดูจากแผ่นภาพเช่นกันนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3
1: 365ลบด้วย120เท่ากับจำนวนใด
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มหน่อยเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากนะครับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นั่นก็คือ365ลบด้วย120เท่ากับจำนวนใดนั่นเองนะครับได้เท่าไหร่เอ่ย365ลบด้วย120เท่ากับจำนวนใดช่วยกันหาผลลบเลยครับว่าได้เท่ากับเท่าใด

0: ได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยตอบเท่าไหร่ลูกตอบเท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่4
1: 245ครับ
0: กลุ่มที่4ตอบ245นะมีกลุ่มใดเสร็จอีกบ้างกลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอบเท่าไหร่เอ่ย
2: 245
0: ตอบเท่าไหร่ครับ
2: 245ครับ
0: 245เช่นกันนะปลายทางแล้วครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยหวังว่าทำกันได้นะครับกลุ่มที่2ได้คำตอบเท่าไหร่ครับกลุ่มที่2ได้คำตอบเท่าไหร่ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
1: 245
0: 245นะกลุ่มที่3นะครับได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
3: 45ครับ
0: 245นะกลุ่มที่5ล่ะครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ครับ
4: ค่ะ
0: 245นะมาดูกันถูกต้องนะได้เท่ากับ245นะครับปลายทางแล้วครับได้245เหมือนกันหรือเปล่าหวังว่าคงเหมือนกันนะครับดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าพ่อปลูกกล้วย245ต้นมาตรวจสอบกันสักเล็กน้อยนะ245เป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างเอ่ยถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างนโมลูก
1: เพราะ245บวกกับ120เท่ากับ365ครับ
0: เยี่ยมมากเลยอ่ะปรบมือให้นโมหน่อยแม้นโมตรวจสอบได้ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าอะไรปลูกกล้วยได้245ต้นซึ่งน้อยกว่ามะละกอ120ต้นใช่ไหมนั่นคือจะต้องปลูกมะละกอได้245บวก120เท่ากับ365นั่นเองนะครับดังนั้นจะเห็นว่า245จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบวกกันแล้วได้เท่ากับ365ใช่ไหมซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันนะโจทย์ข้อถัดไปว่าอย่างไรอ่านพร้อมเพรียงกันนะ1 2 3ร้านผลไม้นี้ขายอะไรบ้างครับแอปเปิลกับส้มสีทองคุณครูถามว่าโจทย์ถามอะไรทีทัศน์ลูกโจทย์ถามอะไรครับ
4: ร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้กี่ลังครับ
0: สังเกตจากอะไรแล้วทราบได้ไงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามใครตอบได้บ้างเมย์เราทราบได้อย่างไรว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามครับ
1: ร้านผลไม้ขายแอปเปิ้ลได้228ลังขายแอปเปิ้ลได้น้อยกว่าส้มสีทอง103
0: คุณครูถามว่าอะไรเอ่ยคุณครูถามว่าเราทราบได้อย่างไรใช่ไหมว่าที่เพื่อนพูดเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน

0: กี่ครับ
1: เพราะมีคำว่ากี่ใช่ไหมเยี่ยมมากเอาปรบมือให้เกียร์ไหนหน่อยเยี่ยมมากนะนั่นก็คือร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้กี่ลังเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับและโจทย์บอกอะไรบ้างธนพรลูกโจทย์บอกอะไรบ้างครับ
0: ร้านผลไม้ขายแอปเปิ้ลได้228ลังขายแอปเปิ้ลได้น้อยกว่าส้มสีทอง136ลัง
1: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือร้านผลไม้ขายแอปเปิ้ลได้228ลังนะขายแอปเปิ้ลได้น้อยกว่าส้มสีทอง136ลังนะเดี๋ยวเรามาเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดร่วมกันนะครับว่าเราจะเขียนได้อย่างไรเพื่อหาว่าเราน่าจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบนะครับนักเรียนช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าเอ๊ะแถบที่สั้นน่าจะแทนจำนวนของอะไรแถบที่ยาวน่าจะแทนจำนวนของอะไรในที่นี้มีแอปเปิ้ลกับส้มสีทองใช่ไหมแถบแรกน่าจะแทนจำนวนของอะไรใครตอบเป็นครูได้บ้างปกรณ์ลูกน่าจะแทนจำนวนของอะไรครับ
2: แอปเปิ้ลครับ
1: จำนวนของแอปเปิ้ลนะฮะออกมาเขียนออกมาเขียนแทนจำนวนของแอปเปิ้ลใช่ไหมแขายได้กี่ลังเอ่ยขายได้กี่ลังแอปเปิ้ลขายได้กี่ลังลูก228ลังนะเติมจำนวนลงไปเลยนะครับ228ลังถูกต้องไหมถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะครับปรบมือให้ปกรณ์นอเยี่ยมมากนะเยี่ยมมากนะครับแล้วแถบอีกแถบหนึ่งล่ะน่าจะแทนจำนวนของอะไรธนพรลูกธนพรน่าจะแทนจำนวนของอะไร
0: ส้มสีทอง
1: ส้มสีทองออกมาเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อย

0: ส้มสีทองจำนวนเท่าไหร่เราทราบหรือยังลูก
1: ย
0: ังไม่ทราบใช่ไหมถูกต้องไหมถูกต้องปรบมือธนพรหน่อยแต่ยังไม่ทราบจำนวนใช่ไหมว่ามีจำนวนกี่ลังใช่ไหมครับใส่เครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะเราต้องการทราบว่าอ๋อส้มสีทองน่าจะขายได้กี่ลังแต่เรายังไม่ทราบเราจะทำยังไงดีทำยังไงดีลูกต้องมาอ่านประโยคอีกประโยคหนึ่งใช่ไหมขายแอปเปิ้ลได้น้อยกว่าส้มสีทอง136ลังแสดงว่าส่วนต่างตรงนี้น่าจะแทนจำนวนใดลูกน่าจะแทนด้วยจำนวนใดใครออกมาเขียนได้บ้างมาลูกมาออกแกนมาลูกมาออกแกนเขียนให้ครูดูหน่อยหนึ่งร้อยสามสิบหกนั่นเองใช่ไหมเยี่ยมมากปรบมือให้ออกแกนหน่อยนักเรียนลองช่วยกันสิครับจากแผนภาพนี้ถ้าเราต้องการหาว่าร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้กี่ลังนั่นหมายความว่าต้องหาในส่วนนี้ทั้งหมดใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยเราน่าจะใช้วิธีการใดคุณครูเขียนเพิ่มเติมให้อีกเล็กน้อยนักเรียนคิดว่ามีส่วนที่เท่ากันไหมจากแผนภาพนี้มีไหมมีนะครับจะเห็นว่าส่วนที่เท่ากันคือส่วนนี้ใช่ไหมกับจำนวนของแอปเปิ้ลที่ขายได้ใช่ไหมครับตรงนี้น่าจะแทนเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ใครตอบได้บ้างใครออกมาเขียนได้บ้างจากส่วนตรงนี้น่าจะแทนจำนวนใดประกรณ์ออกมาเขียนลูกมาแทนจำนวนใดสังเกตจากแผนภาพสิส่วนนี้น่าจะแทนจำนวนใดเขียนนั่นสองร้อยยี่สิบแปดนั่นเองนะครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้ประกรณ์หน่อยเพราะอะไรลูกดูจากแผนภาพแล้วอ๋อปรากฏว่ามีส่วนที่เท่ากันอยู่ใช่ไหมและส่วนต่างตรงนี้คือเท่าไหร่เนี่ยลูก136แสดงว่าจำนวนส้มสีทองที่ขายได้น่าจะทั้งหมดกี่ลังเอ่ยลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ซิว่าเราน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบทั้งต้นทางและปลายทางครับยกเกิดกลุ่มที่4เสร็จเรียบร้อยแล้วนะรถเร็วมากรถเร็วมากกลุ่มที่3เมื่อเสร็จแล้วออกมาเลยออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาหน้าชั้นเรียนมาออกมาลูกกลุ่มที่2มากลุ่มที่1มาลูกตามความคิดเราเลยนะกลุ่มที่1เราได้ประโยคสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
2: 228บวก136เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: เราดูจากอะไรเอ่ย
2: แผนภาพค่ะ
0: ดูจากแผนภาพใช่ไหมของแถบที่แทนจำนวนส้มสีทองใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่เพราะเราต้องหาจำนวนทั้งหมดใช่ไหมลูกและเรารู้ทั้ง2ส่วนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมากนะครับกลุ่มที่5ประโยคสัญลักษณ์เราว่ายังไงลูก
2: 228ลบ136เท่ากับจำนวนใด
0: ทำไมเราถึงคิดว่าเป็นการลบล่ะลูก
2: ดู
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นการลบ
2: อะไรอ่ะ
1: ว่าคิดว่ายังไงลูกอาจจะคลาดเคลื่อนไหมเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวดูของเพื่อนนะกลุ่มที่4แล้วลูก
2: 228บวกกับ136เท่ากับจำนวนใด
1: เราคิดยังไงถึงได้ประโยคสัญลักษณ์นี้ออกมาลูก
2: จะได้จำนวนที่จะได้จำนวนส้มสีทองครับ
1: อ๋อแสดงว่าเราดูแถบของจำนวนส้มสีทองใช่ไหมแล้วทำไมต้องเอามาบวกกันลูก
2: ว่าจะได้จำนวนของส้มสีทองครับ
1: อ๋อจะได้จำนวนของส้มสีทองนะเพราะว่ามีสองส่วนใช่ไหมมีส่วนที่เท่ากันที่เราสังเกตแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนต่างใช่ไหมครับถ้านำมารวมกันก็จะได้เป็นจำนวน

0: ส้มสีทองนะกลุ่มถัดไปลูก
1: 228บวก136เท่ากับจำนวนใด
0: เราดูจากอะไรเอ่ย
1: แผนภาพ
0: ดูจากแผนภาพเหมือนกันนะและกลุ่มที่2ลูก
2: 228บวก136เท่ากับจำนวนใด
0: เราดูจากอะไรครับ
2: ดูจากแผนภาพค่ะ
0: เราดูจากแผนภาพใช่ไหมนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ใดและปลายทางล่ะครับได้ประโยคสัญลักษณ์ใดครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะปรบมือให้ตัวแทนหน่อยเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะนั่นก็คือ228บวก136เท่ากับจำนวนใดนั่นเองเพราะว่าอะไรลูกจากแผนภาพเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าจำนวนแถบที่แทนจำนวนส้มสีทองมี2ส่วนใช่ไหมส่วนที่เท่ากันกับจำนวนแอปเปิลใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนต่างใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรานำส่วนต่างกับส่วนที่เท่ากันเนี่ยมารวมกันก็จะได้เป็นจำนวนส้มสีทองนั่นเองนะครับได้ผลบวกเท่าไหร่ลูกช่วยกันคิดเลยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับลองทบทวนหาผลบวกดูสิ228บวก136เท่ากับจำนวนลงมือเลยครับกลุ่มที่4เสร็จก่อนอีกแล้วนะตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร
3: ่364ครับ
0: 364นะกลุ่มอื่นแล้วลูกกลุ่มอื่นเสร็จแล้วยังกลุ่มที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วตอบเท่าไหร่ครับตอบเท่าไหร่เอ่ย
4: แปดบวกหกเป็นเท่าไหร
3: ่
0: 364นะกลุ่มที่1แล้วลูกตอบเท่าไหร่เอ่ยกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ครับกลุ่มที่5แล้วลูกกลุ่มที่1เรียบร้อยแล้วตอบเท่าไหร่364เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะว่าตอบเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือ364นั่นเองนะดังนั้นจึงได้ว่าร้านผลไม้จะขายส้มสีทองได้364ลังนะและ364เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบคุณครูได้บ้างประกรณ์ลูกประกรณ์เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะ
5: เป็นสมผลครับ
0: เพราะว่าอะไรครับ
5: 228มากกว่า200ครับ136มากกว่า100ครับคำตอบต้องมากกว่า300ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมวลให้ประกรณ์หน่อยนะหรือเราอาจจะตรวจสอบในอีกหนึ่งลักษณะนั่นก็คือ136ใกล้เคียง100และ228บวก100เท่ากับ328ใช่ไหมซึ่ง328นะครับใกล้เคียงกับคำตอบเลยใช่ไหมดังนั้นจึงได้ว่า364เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้นะได้ทำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวกการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าไปแล้วใช่ไหมนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างครับนโมลูก
6: การแก้โจทย์ปัญหาครับ
0: การแก้โจทย์ปัญหาใช่ไหมครับคนอื่นแล้วลูกได้ความรู้อะไรบ้างประกรณ์ครับ
5: การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบที่มีคำว่าน้อยกว่าครับ
0: จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าใช่ไหมใครได้อะไรอีกลูกขั้นตอนการแก้ปัญหาล่ะขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นแรกเราทำอย่างไรดานียลูก
7: ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาค่ะ
0: ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโดยการอะไร

0: โดยการอะไร
1: อ่านโจทย์ปัญหา
0: เยี่ยมมากนะครับขั้นแรกเราอ่านทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาใช่ไหมครับและดูว่าใครทำอะไรวิเคราะห์โจทย์นะครับว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรจากนั้นเราทำอะไรต่อเมื่อเราทำความเข้าใจปัญหาแล้วนโมลูกเราทำอะไรต
1: ่อวางแผนแก้ปัญหาครับ
0: อ๋อวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมครับแล้วยังไงลูกยังไงต่อวางแผนในการแก้ปัญหายังไงขยายความได้บ้างใครขยายความได้บ้างอ่ะนโมขยายความหน่อยลูก
1: จะได้รู้ว่าเป็นการบวกหรือการลบครับ
0: อ๋อจะได้รู้ว่าเป็นการบวกหรือการลบเราใช้อะไรอ่ะใช้อะไรมาช่วยอ่ะลูกใช้อะไรมาช่วยจะดูว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือใช้วิธีการลบนะเราใช้อะไรครับใช้อะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างเราใช้อะไรที่เราออกมาเขียนเขียนเราใช้อะไรปากกาลูกที่เป็นแถบแถบเราเรียกว่าอะไรนะ
2: สี่เหลี่ยมมุมฉากครับ
0: ใช้แถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราเรียกว่าแผนอะไรแผนอะไรเอ่ย
2: แผนภาพครับ
0: แผนภาพนั่นเองใช่ไหมครับแล้วดูว่าโจทย์ถามอะไรใช่ไหมและหาวิธีออกมาว่าน่าจะใช้วิธีการบวกหรือวิธีการลบนะจากนั้นเราไปทำอะไรต่อครับปณิดาเมื่อเราวางแผนในการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเราทำอย่างไรต่อครับ
1: หาผลบวก
0: หาผลบวกหรือผลลบตามที่โจทย์กำหนดใช่ไหมนั่นก็คือหาคำตอบนั่นเองปรบมือให้ปณิดาหน่อยเมื่อหาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอย่าลืมที่จะอะไรลูกวันใหม่ลูกวันใหม
2: ่ตรวจสอบคำตอบค่ะ
0: อ๋อตรวจสอบคำตอบการตรวจสอบคำตอบก็มีใน2ลักษณะใช่ไหมอาจจะตรวจสอบความถูกต้องใช่ไหมครับโดยอาจจะนำจำนวนลงไปแทนในแผนภาพและดูว่าสอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือไม่หรืออาจจะตรวจอีกลักษณะหนึ่งนี่ก็คือตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นั่นเองนะครับมาดูนะจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้ไปเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาจะเห็นว่านักเรียนก็จะพบอีกเช่นเคยว่าเราจะต้องทำความเข้าใจปัญหาก่อนในขั้นแรกนะจากนั้นเราทำอะไรต่อจากนั้นเราวางแผนแก้ปัญหาต่อนะวางแผนแก้ปัญหาต่อนะและหาคำตอบสุดท้ายเลยจะต้องตรวจสอบคำตอบว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะเป็นแบบฝึกหัดที่ 2.20 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th นะครับนักเรียนปลายทางนะครับจะต้องอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.20ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.20 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับให้นักเรียนทำนะเขียนแสดงแนวคิดประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะครับทำทุกข้อเลยเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั่นก็คือในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.21 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
3: ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการ

นแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารเงินของคนที่มีรายได้น้อยที่เมื่อมีรายได้ที่ไม่เยอะนะครับวิธีการบริหารเงินสำคัญมากๆอันดับแรกเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายทีนี้จะบริหารรายรับรายจ่ายนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเปลี่ยนวัฒนธรรมตัวเองก่อนวัฒนธรรมของตัวเองนะครับถ้าเราอยากจะมีเงินเก็บที่เยอะพอหรือมีเงินเก็บที่ได้เยอะอันที่หนึ่งเลยนะครับมีรายได้ออมเหลือค่อยใช้อย่านะครับมีรายได้ใช้เหลือค่อยออมเพราะจะไม่มีเงินเหลือให้ออมเลยตั้งเป้าหมายนะครับอยากจะออมให้ได้เท่าไหร่ของรายได้ออมเท่านั้นเลยกำหนดตรงนี้ก่อนทีนี้เวลาจะกำหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาละอันที่สองเลยมาสำรวจตัวเองนะสำรวจตัวเองทำไงดูบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆการทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจะช่วยเราบริหารรายจ่ายได้ดีมากๆเลยเวลาเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือรายจ่ายหลายๆตัวที่เราคิดว่ามันไม่ได้เยอะสุดท้ายมันเยอะยกตัวอย่างนะครับผมเคยเจอรปภ.ท่านหนึ่งปรากฏว่าเป็นหนี้นอกระบบทีนี้เวลาเขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับเราไปดูที่รายจ่ายเขาปรากฏว่ารายจ่ายที่เขาใช้เยอะที่สุดเลยคือการกินชานมไข่มุก
1: oh, no.
0: เขากินชานมไข่มุกนะครับถึงเดือนละประมาณ 3,000 บาทตัวนี้กินต่อแก้ว30บาทแต่ทั้งเดือนล่อไป 3,000 บาทมันไม่ได้น้อยเลยนะครับถ้าบัญชีแล้วรายจ่ายอันนี้2ประโยชน์ของบัญชีแล้วรายจ่ายคืออะไรมันจะช่วยให้เรารู้นะครับว่ารายจ่ายบางอย่างเราอาจจะจ่ายไปแล้วแล้วลืมแล้วเราจ่ายซ้ำอันนี้จะเป็นข้อเสียเพราะกว่าเราจะได้เงินคืนกลับมาเนี่ยจะยากและนานมากทำอันที่3เลยนะครับสร้างกฎเล็กๆให้กับตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างเราจะตั้งกฎไว้กับตัวเองเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแบงค์50อยู่ในกระเป๋าแบงค์50นั้นเราจะเก็บหรืออย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้จ่ายเงินในสินค้าที่ฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอย่างเช่นไปเที่ยวไปดูหนังต่างๆเราจะเก็บเงิน 10% ของค่าใช้จ่ายตัวนั้นเข้ามาในกระเป๋าเราเงินที่เราเก็บนั้นเราจะเก็บไว้เพื่อความมั่นคงของเราในอนาคตถัดมาใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินอย่างเช่นอะไรใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการเก็บเงินหรือใช้ระบบหักบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการจ่ายภาระหนี้สินต่างๆจะช่วยเราปลอดภัยในเรื่องของการเป็นภาระหนี้สินได้อันถัดมานะครับหารายได้เสริมใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับใช้เวลาที่ว่างอยู่ของตัวเองหาประโยชน์ให้มันมากขึ้นอย่างเช่นไปหาความรู้ไปทำงานจ็อบพิเศษต่างๆถัดมาตัวสุดท้ายเลยก็คือลงทุนใช้เงินที่ตัวเองเก็บออมอยู่เก็บออมได้ไปลงทุนต่อเดี๋ยวนี้มีช่องทางในการลงทุนเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนตราสารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทประกันชีวิตในจากบริษัทหลักทรัพย์หรือจากสถาบันการเงินมีเราเลือกแยะเลือกเยอะแยะไปหมดเลือกตัวที่เหมาะสมกับเราขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีอยู่ทุกที่นะครับก็ขอให้ทุกคนบริหารเงินให้ได้เยอะๆนะครับและมีความสุขมีความมั่นคงกับชีวิตครับ

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเห็นว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26และ27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28และวันที่29กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสําหรับในวันที่30กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาเป็นพยากรณ์อากาศรายภาคประจําวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง 170 ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่โด
อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่ 26-30 กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชลมาร
1: คอะไรนะครับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
2: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: บิวตี้ฟูล
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เข็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่

0: จ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดพลิ้งซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเดียว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
3: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
3: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: กันทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับครูสุดารัตน์ปัญญาดีครูแนนค่ะมาพบกันในรายวิชาสังคมศึกษาเองนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเงินออมมีประโยชน์นั่นเองนะคะซึ่งหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วเราก็จะสามารถยกตัวอย่างการนำเงินออมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้รวมทั้งนักเรียนเห็นความสำคัญของการออมนั่นเองนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการออมลักษณะของการออมมีอะไรบ้างนะคะออมโดยที่เรานำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายของเราใช่ไหมคะนำไปหยอดกระปุกออมสินและรวบรวมสามารถนำไปฝากที่ธนาคารได้หรือบางโรงเรียนนะคะอย่างเช่นโรงเรียนของเราก็มีโครงการธนาคารโรงเรียนให้นักเรียนได้นำเงินไปฝากทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะคะนี่ก็คือลักษณะของการออมใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วทีนี้เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของผลดีของการออมการออมมีผลดีไหมคะ
2: มี
1: อย่างไรบ้างคะค่ะคุณแนนขอตัวอย่างจากกลุ่มที่5หน่อยค่ะการออมมีผลดีอย่างไรคะซึ่งเราได้เรียนรู้กันมาแล้ว
2: เอาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นนะคะ
1: เอาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นผลดีของการออมมีอะไรอีกคะกลุ่มที่3ค่ะ
3: อะไรที่เราอยากได้เราตังไปซื้อครับ
1: เราสามารถนำเงินออมไปใช้ซื้อสิ่งของที่เราต้องการใช่ไหมคะนี่คือผลดีของการออมรวมไปทั้งเราได้ฝึกวินัยในการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะเรามี40บาทใช้จ่ายอย่างไรให้มีเงินออมนะคะใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและหยอดกระปุกออมสินทุกๆวันก็จะสร้างวินัยให้กับตนเองในเรื่องของการออมการใช้จ่ายการวางแผนการเงินต่างๆนั่นเองนะคะเราจำเป็นไหมคะว่าจะต้องออมเงินวันละจำนวนมากๆเท่ากันทุกวันเลยจำเป็นไหมคะไม่จำเป็นมี1บาทคุณแนนสามารถออมเงินได้ไหมคะได้นะคะนักเรียนปลายทางคะมี1บาท2บาทเราก็เก็บออมวันละนิดวันละหน่อยได้เลยนะคะฝึกวินัยในการใช้จ่ายการออมเงินนั่นเองนะคะคุณแนนอยากจะสอบถามนักเรียนว่าเราเคยนำเงินออมไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะหลังจากที่เรามีเงินออมและเรานำเงินออมนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างค่ะน้องนโมคะเคยนำเงินออมไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะ
4: ช่วยยายครับ
1: ช่วยยายอย่างไรคะ
4: เอาเงินไปจ่ายค่าบ้านครับ
1: เอาเงินไปจ่ายค่าบ้านนะคะบางคนอาจจะอยู่บ้านพักใช่ไหมคะอาจจะมีค่าเช่าเราก็สามารถนำเงินออมนะคะไปช่วยในเรื่องของจ่ายค่าน้ำค่าไฟหรือค่าเช่าบ้านก็ได้นะคะเก่งมากๆเลยใครเคยนำเงินออมไปใช้ประโยชน์บ้างคะน้องปลื้มน้องปลื้มเคยนำเงินออมไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะ
5: ช่วยแม่ครับ
1: ช่วยแม่อย่างไรคะ
5: ไม่ต้องให้แม่เอาเงินของแม่ทำไมให้ผมไปโรงเรียนครับ
1: เราสามารถนำเงินออมของเรานะคะในวันที่คุณแม่ลืมนำเงินให้เรานะคะคุณแม่ติดธุระเราก็สามารถนำเงินออมของเรามาใช้จ่ายในโรงเรียนได้ไหมคะได้นะคะเหมือนกับน้องปื้มนะคะเก่งมากๆเลยนี่ก็คือผลดีของการออมทั้งนั้นนะคะเราสามารถนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองโดยการออมมีผลดีเนื่องจากการที่เราเก็บออมเงินไว้เราอาจจะได้นำมาใช้ในวันข้างหน้าได้นะคะคุณแนนขอยกตัวอย่างเลยค่ะใช้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็นนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราป่วยไม่สบายค่ายานะคะเราก็สามารถนำมาใช้จ่ายได้เป็นสิ่งที่จำเป็นไหมคะจำเป็นนะคะเวลาที่เราไม่สบายคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายก็สามารถนำมาใช้งานได้หรือใช้ประโยชน์ได้นั่นเองต่อมาค่ะเวลาที่บ้านของเราครอบครัวของเรามีอุปกรณ์ต่างๆซ่อมที่จะต้องใช้เงินมาซ่อมแซมใช่ไหมคะชำรุดพังเสียหายนิดๆหน่อยๆเราก็สามารถช่วยได้นะคะนำเงินเก็บออมของเรามาช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะต่อมา2ใช้เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนเราซื้ออะไรบ้างคะอุปกรณ์การเรียนของเรา น้องน้ำโมซื้ออะไรบ้างคะอุปกรณ์การเรียน
4: ดินสอและยางลบครับ
1: ดินสอยางลบนะคะกลุ่มที่สองค่ะซื้ออะไรบ้างคะอุปกรณ์การเรียนของเรา
6: ไม้บรรทัดสีค
1: ่
6: ะ
1: ไม้บรรทัดใช่ไหมคะใช่ค่ะเก่งมากๆเลยกลุ่มที่สามค่ะคะอุปกรณ์การเรียนของเรามีอะไรบ้างคะ
7: กบเหลาก
1: บเหลาดินสอ
7: ยางลบค่ะ
1: ยางลบค่ะค่ะกลุ่มที่ห้าค่ะอุปกรณ์การเรียนของเรามีอะไรบ้างคะ
7: สี
1: นะคะใช้ในการเรียนหนังสือของเรานะคะใช่นั่นเองเนาะคืออุปกรณ์การเรียนของเราไม่ว่าจะเป็นสมุดสีสอยางลบหรือกล่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆของเรานะคะถือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดเลยหนังสือเรียนของเรานะคะเวลาที่เราเลื่อนชั้นเนาะเราจะต้องใช้เงินในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องรบกวนเงินคุณของพ่อคุณแม่นะคะนำเงินที่เราเก็บออมไว้มาใช้จ่ายได้เนาะต่อมาค่ะใช้เป็นค่าอาหารและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าอาหารของเราบางวันเราอาจจะอยากเลี้ยงวันในวันพิเศษของคุณพ่อคุณแม่ในวันคล้ายวันเกิดฉลองปีใหม่เราก็สามารถนำเงินออมมาซื้ออาหารให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานได้หรือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่าอุปกรณ์ต่างๆของเรายาสีฟันแปรงสีฟันเราก็สามารถซื้อได้นะคะนี่คือนำเงินออมมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองต่อมาค่ะใช้ซื้อของที่อยากได้ซื้อของที่อยากได้อย่างเช่นที่ครูแนนให้แต่ละกลุ่มได้ทำกิจกรรมใช้จ่ายเงินนำเงินที่เหลือไปหยอดกระปุกออมสินและชั่วโมงต่อมาครูแนนให้ทำอะไรคะเลือกซื้อสิ่งค้าที่ทางกลุ่มของเราต้องการคนละกลุ่มละ1อย่างใช่ไหมคะนี่ก็คือเราสามารถนำเงินออมของเรามาซื้อสิ่งของที่เราต้องการได้บางคนบอกว่าอยากซื้อสีซื้อตุ๊กตาซื้อกระเป๋าใหม่ก็สามารถนำมาซื้อได้นั่นเองค่ะอย่างเช่นของเล่นต่างๆหรือบางคนอยากได้จักรยานคันใหม่นะคะก็สามารถนำมาใช้จ่ายได้นั่นเองต่อมาค่ะคุณแนนจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเงินออมมีประโยชน์โดยจากที่เราได้ทำกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแต่ละกลุ่มมีเงินออมไม่เท่ากันนะคะมาดูกลุ่มที่1ค่ะเหลือเงินออม225บาทกลุ่มที่1รับเงินออมไปค่ะกลุ่มที่2นะคะเหลือเงิน215บาทนั่นเองต่อไปกลุ่มที่3เหลือเงิน210บาทค่ะกลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4เหลือเงิน225บาทและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5เหลือเงิน190บาทนั่นเองค่ะทีนี้ให้นักเรียนนะคะฟังคำชี้แจงจากครูแนนก่อนกิจกรรมนี้ของเราครูแนนจะให้แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและวางแผนว่าเงินที่เหลือเงินของกลุ่มที่เหลือจากการเก็บออมนี้ฉันได้นำไปซื้อสิ่งของที่ต้องการแล้วฉันอยากจะนำเงินออมนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรเราทำเพื่อคนอื่นได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเงินออมของเรามีประโยชน์มากมายซื้อสิ่งของที่จำเป็นซื้อสิ่งของต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้และอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้คือการแบ่งปันนั่นเองนะคะครูแนนอยากให้แต่ละกลุ่มลองช่วยกันคิดสิว่าฉันจะนำเงินออมที่เหลือนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนักเรียนปลายทางลองร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าถ้าหากเรามีเงินออมเหลืออยู่ซื้อสิ่งของที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเราอยากจะนำเงินของเรานั้นไปแบ่งปันใครได้บ้างนะคะหรือใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างลองร่วมกันคิดนะคะกลุ่มที่1หนูคิดว่าเงิน225บาทจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรคะบริจาคบริจาคอะไรบ้างครับหนูอยากบริจาคให้ใคร
8: ให้คนที่ไม่มีเงิน
1: เราถ้าเป็นพวกเสื้อผ้าเราอาจจะบริจาคเสื้อผ้าของเราที่มีอยู่ใช่ไหมคะเอาไปบริจาคได้แต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยเรามีเงิน225บาทเราจะไปทำอะไรเราจะอยากจะแบ่งปันหรือเราไปบริจาคก็ได้อย่างเช่นตามตู้รับบริจาคนี้ได้ไหมคะได้แต่เราจำเป็นไหมที่จะต้องนำเงินทั้งหมดนี้ไปบริจาคทั้งหมดเลยไม่จำเป็นอ่ะหนูลองคิดซิว่าถ้ากลุ่มที่1อยากจะบริจาคหนูจะบริจาคกี่บาทนะคะหรือเอาไปทำอะไรได้อีกลองเสนอกันมาคุณแนนจะให้ตัวแทนออกไปพูดหน้าชั้นนะคะบริจาคอะไรคะกลุ่มที่2หลังจากที่เราชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้นำเงินไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการแล้วใช่ไหมคะเราอยากนำเงินส่วนนี้ไปทำอะไรคะฮะเก็บไว้ใช่ไหมคะเราจะเก็บไว้เราจะไม่ทำอะไรอีกแล้วใช่ไหมคะซื้อขนมคะให้อะไรนะคะ
8: ให้คนไร้บ้าน
1: โอ้เนี่ยน้องปื้มบอกว่าให้คนไร้บ้านใช่ไหมคะโอเคนะเกียร์นายบอกว่าให้คนไร้บ้านใช่ไหมคะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้คือเราจำเป็นไหมที่เราจะนำเงินออมนี้ทั้งหมดไปบริจาคจำเป็นไหมเราอาจจะแบ่งเงินสมมติว่าเรามีเงิน215บาทเราอาจจะบริจาค กี่บาทดีบริจาค50บาท20บาทหรือ10บาทก็ได้ไหมคะได้เราก็เก็บเงินที่เหลือไว้ก็ได้คุณแนนจะขอตัวแทน1คนเนาะสรุปแล้วกลุ่มเราจะไปใช้ทำอะไรคะ
9: บริจาค
1: ให้ใครเกียร์เจ้านายใช่ไหมเกียร์ไหนเกียร์ไหนบอกว่าเท่าไหร่นะไปบริ

0: ่ะไหนตะวันจะไปทำอะไรคะ
1: ซื้อ
0: 4-5บาทแล้วไปทำอะไรได้อีกลูก
1: ก็ไประบายสี
0: ไม่หมายถึงว่าซื้อสีแล้วมีเงินตั้ง210บาทเราจะไปทำอะไรได้อีกซื้ออุปกรณ์ส่วนมากเราจะกลุ่มที่3จะซื้ออุปกรณ์การเรียนเหรอคะโอเคนอกจากอุปกรณ์การเรียนแล้วเรายังสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้นะอย่างเช่นนำไปบริจาคเราเห็นตู้บริจาคตามสถานที่ต่างๆไหมคะเห็นไหมเห็นเนาะนั่นแหละเราก็สามารถบริจาคได้คุณแอนขอตัวแทน1คนและเลือกมาว่าฉันจะนำเงินออมที่เหลือของฉันไปทำอะไรคุณแอนขอตัวแทน1คนตกลงกันเองนะคะตกลงกันเองนะว่าใครจะออกไปนำเสนอนะคะ
2: ให้คนพ
0: ิ
2: การ
0: ตกลงกันแล้วใช่ไหมคะให้ผู้พิการเนาะให้ผู้พิการเนาะ
2: นโม
0: เหรอนโมแต่งตัวให้เรียบร้อยเนาะให้ผู้พิการหนูจะให้ทั้งหมดเลยไหมหรือว่าหนูมีเงิน225บาทจะบริจาคหมดเลยไหมหรือว่าเราอาจจะแบ่งจะบริจาคได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นต้องบริจาคหมดเราอาจจะแบ่งบริจาคได้เนาะโอเคกลุ่มนี้น้ำออกไปใช่ไหมคะไม่เล่นหนูกลุ่มที่ห้าหนูจำอะไรคะ
3: บริจาค
0: ให้ใครดีคะ
3: ให้คนยากไร้หรอคะ
2: ให้กลุ่มหนึ่ง
0: เอ้ากลุ่มหนึ่งมีเงินแล้วกลุ่มทุกกลุ่มมีเงินแล้วเราบริจาคให้คนอื่นบริจาคให้ใครคะ
4: บริจาคให้คุณแอน
0: บริจาคให้คุณแอนหรอคุณแอนก็มีหนูลองคิดซิบริจาคให้ใครให้คนไร้บ้านได้คุณแอนขอหนึ่งคนนะเตรียมตัวเด็กดี

0: เด็กดีทั้งหมดกอดอกไว้เด็กดีอมมะนาวไว้เด็กดีทุกคนอมมะนาวในห้องนี้มีแต่เด็กดีทั้งนั้นเลยนะคะกอดอกแล้วอมมะนาวไว้เลยจากการที่ครูแนนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะว่าเงินที่เหลือเงินออมของเราเราจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรเราจะนำไปแบ่งปันให้ใครนะคะซึ่งแต่ละกลุ่มนะคะจากการที่ครูแนนไปสอบถามแล้วนะคะได้คำตอบแล้วแน่นอนเลยนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังว่าเราจะนำเงินออมที่เรามีอยู่นะคะถ้าสมมติว่าเราเก็บออมเงินไปเรื่อยๆเรานำเงินไปซื้อสิ่งของที่เราต้องการแล้วเราจะไปแบ่งปันใครได้บ้างนะคะช่วยเหลือสังคมอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างจากของเพื่อนๆดูนะคะจากกลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่5ว่าเพื่อนจะนำไปใช้ประโยชน์อะไรนั่นเองค่ะคุณแนนขอตัวแทนของกลุ่มที่1ค่ะคุณแนนขอตัวแทนกลุ่มที่1ตัวแทน1คนนะคะเพื่อนๆคะเด็กดีคะเด็กดีฟังเพื่อนก่อนนะคะมาดูกลุ่มที่1กันนะคะว่ากลุ่มที่1จะนำเงินออมของเรานะครับไปช่วยเหลือสังคมหรือแบ่งปันใครได้บ้างนะคะน้องนาเดียคะกลุ่มที่1ของเราได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วว่าจะนำเงินออมไปทำอะไรคะ
1: บริจาคค
0: ่
1: ะ
0: ไปบริจาคหนูนำเงินออมไปบริจาคจำนวนเงินเท่าไหร่คะ
1: 115บาท
0: 115บาทนั่นเองเนาะซึ่งเราก็จะเหลือเงินออมอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เก่งมากๆเลยนั่นเองค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะต่อไปนะคะคุณแอมจะขอดูตัวอย่างจากกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยแนะนำตัวกับเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะ
2: สวัสดีครับชื่อเด็กชายจิติพัฒน์สุขงครับชื่อเล่นชื่อเกียร์ไหนครับ
0: น้องเกียร์ไหนนะคะกลุ่มที่2ของเราจะนำเงินออมไปใช้ประโยชน์อะไรอีกคะ
2: บริจาคให้คนไร้บ้านครับ
0: บริจาคให้คนไร้บ้านนั่นเองนะคะเก่งมาก

0: ากเลยนะครับกลุ่มที่2นะคะคุณแนนเดินเข้าไปเย็นให้บอกว่าผมจะนำไปบริจาคให้คนไร้บ้านครับดีมากๆเลยนะคะซึ่งการบริจาคนั้นเราไม่ได้จำเป็นจะต้องบริจาคเป็นจำนวนเงินมากๆเรามีเท่าไหร่เราก็บริจาคตามกำลังความสามารถของเรานั่นเองนะคะหนูคิดว่ากลุ่มที่2เราจะบริจาคเงินเท่าไหร่คะดีคะ
1: 20ครับ
0: 20บาทนะคะดีไหมคะดีเนาะจะบริจาค1บาท2บาทหรือ3บาทดีหมดเลยนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะขอบคุณมากค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะคุณแอนขอเป็นกลุ่มที่3มาเลยกลุ่มที่3น้องแนะนำตัวด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลและชื่อเล่นชื่อน้องออแกนค่ะ
0: น้องออแกนนะคะน้องออแกนกลุ่มที่3ของเราได้แสดงความคิดเห็นจะนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรคะเราจะนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรคะจากที่เราได้วางแผนกันไว้ไปบริจาคน้องคิดว่ากลุ่มของเราจะบริจาคกี่บาทดีคะ
1: 10บาทค่ะ
0: 10บาทนั่นเองนะคะดีไหมคะดีนั่นเองเนาะเราก็จะเหลือเงินออมของเราไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นของเราอีกนั่นเองขอบคุณมากค่ะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4น้องแนะนำตัวกับเพื่อนๆเลยค่ะ
2: ผมชื่อเด็กชายจักรพัฒน์ดีคำลุกครับชื่อเล่นชื่อนโมครับ
0: น้องนโมกลุ่มเราจะนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
2: บริจาคครับ
0: ไปบริจาคจำนวนเงินกี่บาทดีเอ่ย
2: 50บาทค่ะ
0: 50บาทนะคะเราก็จะเหลือเงินออมเหมือนกันนั่นเองนะคะหนูคิดว่าอยากจะบริจาคให้ใครอีกคะ
2: คนพิการครับ
0: คนพิการนะคะผู้พิการทางสายตาก็ได้ใช่ไหมคะได้ดีหมดเลยนะคะเก่งมากๆค่ะขอบคุณค่ะและสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะเชิญเลยค่ะน้องแนะนำตัวกับเพื่อนๆด้วยค่ะ
3: วันใหม่ค่ะ
0: น้องวันใหม่นะคะวันใหม่คะกลุ่มที่5เราได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจะนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรคะ
3: บริจาคค่ะ
0: ไปบริจาคเงินกี่บาทดีคะ
3: 100บาทค่ะ
0: 100บาทดีไหมคะดีไหมคะเพื่อนบริจาค100บาทดีเนาะเก่งมากๆเลยขอบคุณมากค่ะเอาปรบมือเป็นสเต็ป1รอบปรบมือเป็นสเต็ป1รอบจากการที่เราได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะคุณแนนขอชื่นชมนักเรียนทุกๆคนเลยเนาะเวลาที่เรามีนะคะเรามีเงินออมเราซื้อสิ่งของที่จำเป็นกับเราเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถแบ่งปันผู้อื่นได้นักเรียนเคยเห็นกล่องที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าหรือตามหน่วยงานราชการอื่นๆไหมคะก็จะมีกล่องรับบริจาคสิ่งของหรือรับบริจาคเงินเพื่อไปช่วยเหลือผู้พิการไปช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้หรือไปช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ร่วมโลกของเรานะคะสุนัขจรจัดน้องแมวจรจัดต่างๆนะคะเราก็สามารถนำเงินของเราไปบริจาคได้โดยเราไม่ได้จำเป็นจะต้องไปบริจาคเป็นจำนวนเงินมากๆนะคะ1บาท2บาทก็มีค่านั่นเองเนาะทีนี้เราก็สามารถบริจาคได้แบ่งปันได้นั่นเองนะคะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยซึ่งเรามีจิตใจที่อยากจะแบ่งปันให้ผู้อื่นนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจะนำเงินออมไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากเพื่อตนเองแล้วเราสามารถแบ่งปันผู้อื่นได้เลยนะคะมาดูตัวอย่างของคุณแนนกันเลยนะคะเราก็สามารถนำเงินที่เหลือที่เราใช้จ่ายหรือซื้อสิ่งของที่เราจำเป็นแล้วนะคะที่เรานำเงินออมไปใช้เราก็สามารถนำมาช่วยเหลือสังคมตามกำลังความสามารถและความเหมาะสมของตนเองได้นั่นเองนะคะอย่างเช่นการนำเงินไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนะคะภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้คืออะไรเอ่ยไฟไหม้นั่นเองเนาะการบริจาคช่วยเหลือผู้ที่รับความเสียหายจากไฟไหม้บางทีเราดูข่าวเราก็อาจจะเห็น

0: พื้นที่หรือบ้านของคนอื่นที่ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ใช่ไหมคะเราก็สามารถร่วมบริจาคได้ต่อมาเกิดอะไรขึ้นคะ
1: น
0: ้
1: ำท
0: ่วมนั่นเองนะคะมีหลายๆปีนะคะที่เกิดน้ำท่วมบางพื้นที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากน้ำท่วมเป็นหลายๆวันผู้คนไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได้ไม่สามารถไปทำงานหรือเดินทางได้เพราะว่าน้ำท่วมขังนะคะหรือน้ำขึ้นสูงมากๆเลยผู้คนจะต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคานักเรียนเคยเห็นไหมคะเคยนักเรียนปลายทางคะเคยเห็นหรือเคยเป็นผู้ประสบภัยบ้างไหมคะคุณแนนเชื่อว่าผู้คนที่ประสบภัยน้ำท่วมย่อมมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตมากๆเลยดังนั้นถ้าเรามีเสื้อผ้าหรือเราสามารถบริจาคเงิน5บาท10บาทของเราร่วมด้วยช่วยกันนะคะหลายๆคนจำนวนเยอะขึ้นไหมคะเราบริจาค5บาท10บาทหรือ1บาทนะคะหลายๆคนร่วมกันก็สามารถเป็นเงินจำนวนเยอะด้วยเช่นการสามารถนำมาช่วยเหลือคนที่ประสบภัยน้ำท่วมได้นะคะต่อมานักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะอุปกรณ์ทางการแพทย์เรานะคะได้ไปใช้บริการโรงพยาบาลตัวสุขภาพรักษาอาการเมื่อยามเจ็บป่วยนะคะเราจะต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้คุณหมอต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อตรวจหรือรักษาอาการของเราดังนั้นแล้ว1บาท2บาทเราสามารถบริจาคได้ไหมคะได้ไม่ต้องรอว่าเราจะต้องมีเงินเยอะๆเราถึงจะนำไปบริจาคนะคะ1บาท2บาทมีค่านะคะต่อมาเราอาจจะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนเพื่อบริจาคให้โรงเรียนในชนบทก็ได้อย่างในโรงเรียนหมู่บ้านของเรานะคะโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะเราก็สามารถซื้ออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ไปบริจาคให้กับน้องๆได้นะคะเด็กๆทำได้ภาพนี้คืออะไรคะภาพนี้นะคะก็คือเราสามารถนำเงินของเรานะคะบริจาคเพื่อซื้ออาหารให้สุนัขจรจัดได้นั่นเองนะคะ1บาท2บาทเราบริจาคได้เลยเนาะแล้วก็เพื่อสัตว์ร่วมโลกของเราเนาะบางทีเราเห็นสัตว์ที่อยู่ตามหมู่บ้านของเราที่เป็นสุนัขจรจัดเราก็สามารถนำอาหารไปให้ได้แต่เราจะนำอาหารไปให้คนเดียวได้ไหมคะไม่ได้เนาะเราอาจจะไปกับผู้ปกครองได้นะคะสามารถนำเงินไปบริจาคซื้ออาหารให้น้องสุนัขก็ได้ต่อมาค่ะเราก็จะมาร่วมกันทำใบงานก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะทำใบงานครูแนนขอสรุปกิจกรรมที่เราได้ทำนะคะจากกิจกรรมทั้ง3ชั่วโมงที่ครูแนนให้นักเรียนทำชั่วโมงที่1ครูแนนให้นักเรียนทำอะไรคะในเรื่องของการออมการออมครูแนนมีกระปุกออมสินมาให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นครูแนนให้นักเด็กทำอะไรคะให้นักเรียนเลือกซื้อสินค้าโดยครูแนนมีเงินให้นักเรียนวันละกี่บาท50บาทครูแนนให้นักเรียนมาเลือกซื้อจำนวนเงิน50บาทใน1วันหลังจากนั้นเลือกซื้อเสร็จปุ๊บเราก็นำเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายของเราไปหยอดกระปุกออมสินนะคะต่อมาชั่วโมงต่อมาชั่วโมงที่2ในเรื่องของการออมครูแนนให้นักเรียนให้นักเรียนทำอะไรคะหยอดกระปุกออมสินแล้วครูแนนเปิดกระปุกออมสินให้นักเรียนและนับเงินหลังจากนั้นให้นักเรียนทำอะไรต่อคะเรานับเงินเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะเราก็นำเงินไปซื้อสิ่งของที่เราอยากได้โดยแต่ละกลุ่มนั้นซื้อ1อย่างนั่นเองและชั่วโมงนี้คือชั่วโมงที่3ของเรื่องการออมเราทำอะไรคะร่วมกันคิดหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเงินออมไปใช้ประโยชน์นอกจากตัวเราเองเราก็นำไปแบ่งปันให้คนอื่นได้นั่นเองนะคะ3ชั่วโมงของในเรื่องของการออมนั่นเองสรุปแล้วการออมมีประโยชน์ไหมคะการออมมีประโยชน์ไหมคะเราควรมีเงินออมไหมคะควรเราควรมีเงินออมนะคะเผื่อในวันข้างหน้าเราได้ใช้ประโยชน์เนาะเพื่อได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่บ้าง ฝึกวินัยในการใช้จ่ายเงินนะคะคุณแอนฝากเด็กๆด้วยนะคะว่าเราในแต่ละวันเราใช้จ่ายเงินเราควรมีเหลือเก็บออมบ้างนะคะวันละ1บาท2บาทก็ยังดีนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำใบงานที่กล่าวเงินออมของฉันเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ของตนเองที่เราได้เรียนมานั่นเองค่ะโดยให้นักเรียนตอบคำถามในใบงานให้ถูกต้องนะคะคุณครูปลายทางแจกใบงานที่สีให้นักเรียนได้เลยนะคะหรือถ้าหากนักเรียนไม่มีใบงานสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยค่ะใบงานที่ก้าวเรื่องเงินออมของฉันครูแนนจะมีคำถามให้นักเรียน4ข้อนะคะข้อที่1ค่ะรายรับในแต่ละวันคือรายรับของฉันส่วนมากแล้วฉันได้มากี่บาทแล้วก็เขียนจำนวนเงินลงในช่องว่างได้เลยต่อมาค่ะข้อที่2ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายรับการที่เราใช้จ่ายได้เหมาะสมกับเงินที่เราได้รับมานั้นมีผลดีอย่างไรอย่างเช่นอะไรคะมีเงินพอเพียงพอต่อการใช้จ่ายไม่ต้องไปยืมเงินเพื่อนนี่ก็คือผลดีของการที่เราสามารถจัดสรรเงินของเราได้นั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3วิธีการใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินออมนะคะเราจะใช้จ่ายยังไงเพื่อให้มีเงินออมนะคะลองวางแผนดูต่อมาข้อที่4ค่ะเงินออมนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนั่นเองนะคะนี่คือใบงานของเราและวันนี้หลังจากที่เราทำใบงานเรียบร้อยแล้วครูแนนจะให้นักเรียนลองทำแบบประเมินการเรียนรู้ของเรานะคะว่าหลังจากที่เราเรียนรู้ทั้ง2หน่วยการเรียนรู้นี้แล้วนักเรียนได้อะไรจากวิชาสังคมศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะมาประเมินกันด้วยเนาะทีนี้ตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่9ของเราได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปที่หน้า20ได้เลยค่ะหน้า20นะคะหน้า20 20ลูกเดี๋ยววันนี้คุณแอนจะพาทำแบบประเมินด้วยค่ะค่ะตอบลงไปเลยคำถามมี4ข้อเอาสมุดเราขึ้นมาได้เอาสมุดอะไรขึ้นมาก็ได้ค่ะเขียนเสนากลางได้เอาขึ้นมาเราก็ดูโจทย์จากตรงนี้เลยคะ
2: เราเรียกสังคมป.1ด้วย
0: อันนี้เอากลับบ้านได้ลูกมันของป.1ใช่ไหมคะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ป.2
0: อ้าวเหรอได้ค่ะข้อที่1รายรับในแต่ละวันกี่บาทคะรายรับของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะไม่ใช่ลอกกันมานะลูกน้ำเราจะไม่ลอกเราจะไม่ดูจากเพื่อนนะคะรายรับในแต่ละวันนะลูกเอารายรับในแต่ละวันน้องใครที่ไม่ได้เอาแบบฝึกหัดมาสามารถจดดูจากตรงหน้าจอได้ลูกขาลูกขาข้อที่2เดี๋ยวนะผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมผลดีนะลูกการที่เราใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมมีผลดียังไงคุณนายกตัวอย่างไปอย่างเช่นไม่ให้เงินก่อนหนูจะเขียนว่ายังไง
2: มีเงินพอใช
0: ้ได้ค่ะมีเงินพอใช้มีเงินเหลือใช้มีเงินเก็บอย่างนี้ก็เป็นผลดีของการที่เราใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมนะคะเขียนลงไปได้เลยข้อที่2เร็วๆเร็วๆลูกมันมีทั้ง4ข้อนะคะมันมี4ข้อนะคะอันไหนคะได้ค่ะก็เรามีเงินมาโรงเรียนมาละกี่บาทก็เขียนจำนวนเท่านั้นแหละลูกเรามีเงินกี่บาท40ถึง50ได้ค่ะได้ข้อที่2ผลดีนะคะคือถ้าเราใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมกับรายรับของเราผลดีคืออะไร ผลดีคืออะไรเราไม่ต้องไปยืมเงินเพื่อนเราไม่ต้องอะไรอีกมีเงินเก็บมีเงินประโยชน์กระปุกออมสินอันนี้คือผลดีของการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมทั้งนั้นเลยนะคะเขียนลงไปข้อที่2เอ้าน้ำโมลืมเอามาเหรออ่ะโอเคงั้นจดใส่สมุดได้ข้อที่3เหรอคะ
2: ข้อ
0: ที่3เงินออมไม่ใช่วิธีการใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินออมเราจะใช้จ่ายยังไงเพื่อให้เรามีเงินออมเราอาจจะบอกว่าวางแผนการใช้จ่ายซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นก็ได้ค่ะ
2: ซ
0: ื้
2: ออุปกรณ์การเร
0: ีย
2: น
0: ได้ค่ะซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นแบ่งเงินไว้ออมก็ถือว่าเป็นการวางแผนการออม

0: ลูกใช่ไหมคะเอาหนูจะเขียนว่าอะไร
1: ลูก
0: เขียนลูกอมทำไมอ่ะคุณแนะนำว่าผลนี้ของการใช้จ่ายที่เหมาะสมไม่ต้องไปยืมเงินเพื่อนมีเงินเหลือเก็บอย่างนี้ก็ได้คะคะอันไหนอันนี้ของใครเอาหรอคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวอันไหนหนูจะบอกคุณเอ็นว่าไงก็หนังสือสวยหนูจะทำอะไรโอ้เขียนเรียบร้อยแล้วปื้มมีอะไรคะเดี๋ยวแป๊บนึงคะคำว่าอะไรนะคะ
1: เหลือง
0: อ้อสระเอหอหีบสระเอสระเอแล้วก็มีหอหีบด้วยหอหีบแล้วก็สระอือเดี๋ยวเปลี่ยนจากสระอีเป็นสระอือลบสระอีออกค่ะเหลือเงินออมได้น้องก็ลืมเอานี่มาหรอลูกปื้มจะถามอะไรคุณแอนอ้าวคะอันไหนคะคำว่าขนมขอไข่เอ้าเรียบร้อยแล้วหรอคะเก่งมากนอหนูมอม้าได้กี่ข้อละคะเอาเงินไปใส่กระปุกออมสินอันนี้ตอบไม่ตรงคำถามนะลูกผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมการที่เราใช้จ่ายเงินที่คุณพ่อคุณแม่ให้มาอย่างเหมาะสมมันมีผลดียังไงอย่างเช่นทำให้ไม่ต้องไปยืมเงินเพื่อนก็ได้หรือมีเงินใช้จ่ายได้อย่างเพียงพออันไหนลูกวิธีการใช้จ่ายเพื่อให้ออมเราจะใช้จ่ายยังไงคะเพื่อให้เรามีเงินออมใช้จ่ายยังไงคะเก่งมากได้ค่ะไม่ซื้อของแพงก็ได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงลูกค่ะเป็นสระเอปอปลาไม้ไต่คู
1: เลข
0: แปดไทยอ่ะลูกเหมือนเลขแปดไทยเลยนอหนูนะโดเด็กก็ปิดสิลูกนะอะไรค่ะค่ะคำว่าอะไรนะคะ
1: สิน
0: สอเสือสระอีนอหนูค่ะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะคุณแนนจะเฉลยใบงานให้แล้วหลังจากนั้นเราจะไปทำแบบประเมินกันนะคะตัวอย่างนะคะจากคุณแนนคุณแนนบอกว่ารายรับในแต่ละวันคือ40บาทต่อมาค่ะผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายรับคุณแนนบอกว่ามีเงินพอใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะต่อมาค่ะข้อที่3วิธีการใช้จ่ายเพื่อให้มีเงินออมปูแนนก็บอกว่ามีการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันนะคะว่าเราจะซื้อสิ่งของแต่ละอย่างนั้นจำนวนเท่าไหร่นะคะและหลังจากนั้นเราก็นำเงินมาเก็บออมค่ะและสุดท้ายค่ะเงินออมนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างเช่นเลย1ซื้อของที่ตนเองอยากได้2ช่วยเหลือคนอื่นเช่นการบริจาคนั่นเองนะคะ นี่ก็จะเป็นเพียงตัวอย่างจากครูแนนนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนเหมือนครูแนนก็ได้สามารถคิดได้แตกต่างเลยนะคะต่อมาค่ะเด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหนอ
2: ยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีอยู่ไหนเด็กดีอยู่ไหน
2: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: เด็กดีคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบประเมินค่ะโดยที่นักเรียนต้นทางของเรานะคะเปิดไปที่หน้า21ค่ะเปิดไปหน้าที่21นักเรียนปลายทางสามารถประเมินตนเองได้นะคะว่าฉันเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาทั้ง2หน่วยการเรียนรู้แล้วฉันนะเรียนรู้และเข้าใจในบทเรียนอะไรได้มากที่สุดนะคะครูแนนก็จะมีฟังคำชี้แจงจากครูแนนก่อนนะคะเด็กดีกลุ่มที่4คะฟังคำชี้แจงจากครูแนนก่อนนะคะแบบประเมินตนเองนะคะครูแนนจะมีให้นักเรียนประเมินด้วยกัน4หัวข้อนะคะโดยเราจะระบายสีลงในดาวนักเรียนเห็นดาวไหมคะเห็นดาวเนาะเราจะระบายสีลงในดาวตามระดับที่เราทำได้นะคะและทำเครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมสิ่งที่ฉันจะตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นนะคะข้อที่1ให้นักเรียนระบายเลยนะคะข้อที่1บอกรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวได้นักเรียนสามารถบอกรายได้และรายจ่ายของครอบครัวได้ไหมคะอยู่ในระดับไหน1ดาว2ดาวหรือ3ดาวคะลองระบายเลยถ้านักเรียนมีความเข้าใจมากก็3ดาวมีความเข้าใจฉันทำได้ฉันทำได้บ้างกี่ดาวคะ2ดาวระบาย2ดาวฉันทำได้ดีให้3ดาวส่วนฉันยังทำไม่ได้ให้กี่ดาว1ดาวนั่นเองนะคะระบายสีเลยค่ะต่อมาข้อที่2บันทึกรายรับรายจ่ายนักเรียนเข้าใจในเรื่องของการทำบันทึกรายจ่ายมากน้อยเพียงใดถ้าเข้าใจมากให้3ดาวระบายลงไปถ้าเข้าใจบ้างให้2ดาวนะคะระบายลงไปเลยและฉันยังทำไม่ได้นะคะถ้าเรายังบันทึกรายรับรายจ่ายไม่ได้ให้1ดาวนะคะเดี๋ยวครูแนนจะได้ไปประเมินว่าเรื่องอะไรบ้างที่นักเรียนยังเรียนไม่เข้าใจมากพอนั่นเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่3รู้หลักของการออมเรารู้หลักของการออมมากน้อยเพียงใด3ดาวได้ดี2ดาวได้บ้างนะคะต่อมา1ดาวคือยังทำไม่ได้นะคะยังไม่เข้าใจระบายสีลงไปเลยให้นักเรียนประเมินตนเองตามความรู้ความสามารถของตนเองนะคะเดี๋ยวครูแนนจะได้ไปประเมินต่อไปตัวที่4ค่ะข้อที่4อธิบายประโยชน์ของการออมประโยชน์ของการออมอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนั่นเองนะคะประโยชน์ของการออมมีอะไรบ้างเราสามารถนำเงินไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะให้นักเรียนทำระบายสีลงเลยเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางละคะได้ประเมินตนเองเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเราสามารถประเมินตนเองได้ตามหัวข้อที่ครูแนนกำหนดให้หรือคุณครูปลายทางสามารถกำหนดหัวข้อที่เราได้เรียนรู้ขึ้นมาอีกก็ได้นั่นเองนะคะนักเรียนคะทีนี้เปิดไปหน้าที่22ค่ะนักเรียนต้นทางของเราเปิดไปหน้าที่22เด็กดีคะเด็กดีอมมะนาวเด็กดีอมมะนาวเด็กดีอมมะนาวก่อนนะคะเด็กดีอมมะนาวหรือยังคะเด็กดีอมมะนาวเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาทำแบบบันทึกการเรียนรู้โดยครูแนนจะฝากให้นักเรียนนะคะ กลับไปบันทึกการเรียนรู้ของตนเองว่าหลังจากที่เราได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1เกี่ยวกับสินค้าและบริการหน่วยการเรียนรู้ที่2เกี่ยวกับออมไว้ไม่ขาดสนนะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างสิ่งที่ฉันชอบนะคะรถบัสแรกค่ะสิ่งที่ฉันชอบในการเรียนรู้วิชานี้นักเรียนชอบอะไรให้เขียนลงไปจากการที่เราได้เรียนรู้2หน่วยการเรียนรู้นี้ต่อมาสิ่งที่ฉันไม่ชอบในการเรียนวิชานี้นักเรียนไม่ชอบอะไรหรือกิจกรรมไหนให้นักเรียนเขียนลงได้เลยนะคะครูเนนจะได้นำไปประเมินและพัฒนากิจกรรมต่อไปต่อมาค่ะรถบัสที่3สิ่งที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นฉันอยากจะพัฒนาตนเองในเรื่องอะไรฉันยังเรียนรู้ในเรื่องอะไรไม่ดีพอฉันอยากจะพัฒนาให้นักเรียนเขียนด้วยนะคะครูเนนฝากให้นักเรียนกลับไปเขียนได้ไหมคะได้ไหมคะเด็กดีได้ครูเนนฝากให้เด็กๆเขียนไว้นะคะเดี๋ยวครูเนนจะนำกลับไปประเมินการเรียนรู้ของเรานั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถประเมินได้โดยเขียนลงในสมุดหรือเขียนหรือตอบกับคุณครูได้เลยนะคะในวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนะคะเด็กดีคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะผลดีของการออมเหรอคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเงินออมไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็คือเราสามารถนำเงินออมของเรานั้นไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้นั่นเองนะคะนอกเหนือจากใช้ส่วนตัวเรายังนำไปแบ่งปันนะคะครูเนนฝากให้เด็กๆต่อไปนี้ให้เก็บออมเงินด้วยนะคะเด็กดีคะสัญญากับคุณเนนได้ไหมคะ
2: ได้

0: ุณเอ็นฝากอะไรนะคะการออมเงินนั่นเองวันละ1บาทได้ไหมคะได้เนาะคุณเอ็นฝากด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยค่ะในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องต้นกล้าคนดีเรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงแรกในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะก็คือวายสวยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องวายสวยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้คุณแนนขอฝากบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะ
1: อาจารย์ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณ
0: บ๊ายบาย

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสา

รีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ
5: ้
4: านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะ
5: พวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้ว
7: ไปๆเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
8: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
4: ผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
2: กะลาปะ
5: กะลาปะ
2: กะลาปะ
9: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
10: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
9: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
1: บอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอะอะอะอะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
2: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
10: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
9: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
2: กลาปะกลาปะกลาปะ
9: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
8: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
9: เลยหรอท่านนามารูป
8: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
9: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
8: เข้ามาเอาสิเจ้าปัน
9: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ

0: ว้ายจอมปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
1: เออปล่อยค่ะปล่อยค
2: ่
1: ะ
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๋
0: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
1: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
0: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
0: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับใส่เร็วฮึบ
3: โอ้โหพลังสัมมาทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
4: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
1: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้ามโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
2: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่แง่

0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยท่าทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ถ้าท่าทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: ี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน

0: นสวัสดีค่ะ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ใครที่อยากเป็นพาราเมดิกต้องดูคลิปนี้เลยครับผมเพราะตอนนี้ผมอยู่กับพี่โบครับสวัสดีครับพี่โบครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อสุภัสสรอัศวโนดมนะคะชื่อเล่นชื่อโบจบการศึกษามาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์ค่ะตอนนี้ก็คือเป็นนักฉุกเฉินการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะ
2: นักฉุกเฉินการแพทย์กับแพทย์ปกติ
3: ค่ะ
2: แล้วพยาบาลเนี่ยมีความแตกต่างแค่ไหนครับ
3: ค่ะก็คือจริงๆตามชื่อเนาะก็คือต่างกันโดยสิ้นเชิงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบริบทการทำงานเนี่ยนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะจะอยู่นอกโรงพยาบาลตามขอบเขตวิชาชีพเนี่ยจะอยู่ในรถพยาบาลหรือว่าให้การรักษาการดูแลณจุดเกิดเหตุเป็นหลักค่ะ
2: ขั้นตอนการทำงานของนักฉุกเฉินการแพทย์เนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็คือจะแบ่งเป็นประมาณ2แบบหลักๆค่ะก็คืออย่างที่1เนี่ยคือเป็นอยู่ที่ศูนย์สั่งการเป็นผู้รับแจ้งเหตุประสานงานแล้วก็สั่งการเหตุฉุกเฉินต่างๆค่ะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือไปปฏิบัติการณจุดเกิดเหตุก็คือออกไปกับรถพยาบาลเลยแล้วก็ไปให้การดูแลรักษาผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บณจุดเกิดเหตุ
2: อย่างพาราเมดิกเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับ
3: คือมันจะแบ่งเป็น2แบบเนาะก็คือเป็นหัตถการขั้นพื้นฐาน
2: พื้นฐาน
3: แล้วก็หัตถการขั้นสูง
2: ขั้นสูง
3: ใช่ค่ะหัตถการขั้นพื้นฐานก็ยกตัวอย่างเช่นพวกการเปิดทางเดินหายใจอย่างที่2ก็คืออาการให้ออกซิเจนเช่นว่าแบบให้สายคาดจมูกหรือว่าให้หน้ากากที่ให้ออกซิเจนคนไข้อันนี้ก็ยังเป็นขั้นพื้นฐานเหมือนกันนะคะขั้นสูงก็คือพวกการใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าการใช้ขึ้นไฟฟ้าค่ะกระตุกขึ้นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของแพทย์อำนวยการซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2: หมายความว่าในรถมีหลายคน
3: ถ้าของรามาธิบดีเนี่ยก็จะเป็นพาราเมดิกประมาณ 2-3 คนต่อ1ทีมมีแพทย์1ท่านค่ะค่ะแล้วก็มีพนักงานขับรถอีก1ท่าน
2: 1ท่าน
3: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีพวกตำแหน่งอื่นๆเข้ามาที่จะช่วยเรื่องการยกเคลื่อนย้ายหรือการปฏิบัติการขั้นพื้นฐานเนี่ยก็จะลดจำนวนพาราเมดิกลงไปแต่ว่าไม่ต่ำกว่า 1-2 คน
2: แล้วพอมีทีมที่ออกมาข้างนอกเนี่ยคนที่อยู่ที่ศูนย์เขาต้องทำอะไรบ้างครับมันต้องมีการปรึกษาหารือหรือสื่อสารอะไรกับคุณหมอหรือเปล่า
3: ของรามาธิบดีเนี่ยคือจะมีแพทย์อีกท่านนึงเลยอยู่ที่ศูนย์
2: คนนึงสแตนบายรอเลยใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ค่ะคนนึงออกไปกับทีมอีกคนนึงก็คือรออยู่ที่ศูนย์คนที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยจะคอยดูด้วยว่าสภาพเหตุการณ์เนี่ยเป็นยังไงควรจะรักษาไปในแนวทางไหนแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือขึ้นกับผู้ประเมินที่ทีมอีกทีนึงแล้วส่วนพาราเมดิกที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ประสานงานเพื่อหาโรงพยาบาลปลายทางเนาะทีมที่ไปนะจุดเกิดเหตุเนี่ยต้องประเมินแล้วก็ส่งข้อมูลมาอีกทีนึงเพราะว่าบางทีถ้าสมมติว่าคนไข้อาจจะดูไม่ได้เป็นอะไรมากเราสามารถไปส่งคนไข้ตามสิทธิ์การรักษาได้ถ้าสมมติว่าคนไข้ที่หมดสติหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นอะไรแบบนี้ค่ะเราก็ต้องประสานงานหาโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุดสามารถให้คนไข้เข้าโรงพยาบาลได้เร็วที่สุดอ๋อมีอย่างนึงหน้าที่ที่ศูนย์สั่งการที่สำคัญก็คือเราสามารถประสานกับจราจรได้ให้เขาขอไฟเขียวบริเวณแยกถัดไปถัดไปใช่ค่ะ
2: อ๋อโอเคเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
3: ใช่แล้วก็จะสามารถส่งผู้ป่วยได้ถึงที่หมายได้เร็วขึ้น
2: ครับในรถเอ็มบูแลนซ์หนึ่งคันเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะไหมฮะ
3: เยอะเราไม่รู้ว่าเคสที่เราจะไปเจอเนี่ยเขาจะมาด้วยอาการอะไรบางทีเรารู้แหละว่าหมดสติหยุดหายใจ CPR หรือต้องการปั๊มหัวใจแน่นอนอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเราก็ต้องเอาอุปกรณ์ที่จะไปแก้สาเหตุของหัวใจหยุดเต้นของคนไข้ด้วยถ้าของรามาเนี่ยจะเอาเครื่องที่หาผลแลบข้างต้นได้นะจุดเกิดเหตุก็ออกไปด้วยเลย
2: งั้นหมายความว่าของที่อยู่ในรถคือมันพร้อมมากๆ
3: ใช่ค่ะก็คือเหมือนแบบเป็นห้องฉุกเฉินขนาดย่อม
2: อ
3: ันนี้จริงๆเอามาแค่เป็นบางส่วนนะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมด
2: นี่คือบางส่วนเฉย

0: ทั้งหมดคืออาจจะต้องแบบเอามาทางรถพยาบาลแต่ว่านี่เอามาแค่บางส่วนที่สามารถให้เอาให้ดูได้ง่ายๆเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเอาให้ดูเป็นอย่างแรกค่ะอันนี้คือจะเป็นเรียกว่าทูนิเก้แบบว่าเหมือนเป็นการขันชะเนาะสมมติอันนี้เป็นแขนคนไข้แล้วก็รัดใช่ไหมแล้วก็ดึงให้มันแน่นแล้วก็พัน

0: างอย่างนี้เพื่อที่จะดูว่ามีแขนหักขาหักหรือผิดรูปบริเวณไหนไหมอันถัดมาเป็นเข็มเข็มเจาะปอดบางทีคนไข้ที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็หน้าอกกระแทกกับพวงมาลัยหรือว่าหน้าอกกระแทกกับสิ่งต่างๆอย่างรุนแรงอาจจะมีลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาระบายลมนั้นออก
1: เจาะตรงไหนครับ
0: เจาะตรงนี้ตรงซี่โครงอันนี้เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตช่วงนี้เลยก็คือตัวหนีบนิ้วอุปกรณ์ที่ช่วยตรวจวัดสัญญาณชีพคนไข้ได้เบื้องต้นยิ่งถ้าสมมติว่าบางทีเราไปเจอเคสคนไข้ที่อยู่ชั้น3ชั้น4อะไรแบบนี้ค่ะเราไม่สามารถยกอุปกรณ์บนรถขึ้นไปสูงๆได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้อันนี้ช่วยประเมินก่อนยิ่งช่วงนี้ยุคโควิดสัญญาณชีพที่สำคัญก็คือออกซิเจนในกระแสเลือดเนาะแล้วก็ชีพจรอันนี้ก็คือจะสามารถวัดได
1: ้ตะกี้ก็คือทั้งหมดที่เอามาวันนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ปกติมันต้องเยอะกว่านี้ใช่ปะ
0: ใช่ปกติที่เรามาเนี่ยจะแบ่งอุปกรณ์เป็นประมาณ2กระเป๋าใหญ่ๆแล้วก็มีกระเป๋าเล็กๆอันนี
1: ้ไปเล็กเหรอ
0: ใช่อันนี้คือกระเป๋าเล็กแล้วอุปกรณ์จริงๆก็คือขนาดกระเป๋าเท่าตัวคนถือเลย
1: ฮะ
0: ดูแลพวกทางเดินหายใจก็จะเป็นกระเป๋าแอร์เวย์แล้วก็กระเป๋า B ก็คือกระเป๋าบีติ้งก็คือแบบเกี่ยวกับพวกการหายใจต่างๆพวกการให้ออกซิเจนอุปกรณ์ให้ออกซิเจนอะไรแบบน
1: ี้ค่ะ
0: ก็
1: แยกกันไว้
0: ใช่ค่ะก็จะมี A B C ก็คือ C ก็คือแบบเป็นตัวเซอร์คูลเลชันแบบเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือดต่างๆใช่ก็จะมีพวกสารน้ำยาย าฉุกเฉินต่างๆก็จะอยู่ในกระเป๋า C
1: อยากถามเรื่องเวลาโทรไป1669เอาจริงผมไม่เคยโทรเลยในชีวิตน
0: ี
1: ้ก็ไม่อยากลองโทรกลัวงั้นแต่ถ้าโทรไปเนี่ยต้องสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะรู้คืออะไรฮะ
0: ถ้าสมมติเราเป็นพลเมืองดีทั่วไปเนี่ยเห็นใครก็ไม่รู้ล้มลงไปต่อหน้าต่อตาอย่างแรกที่ต้องทำเลยคือตั้งสติก่อนสติว่าเกิดอะไรขึ้นสถานที่นั้นปลอดภัยไหมสามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้ไหมนะคะหลังจากนั้นถ้าสมมติว่าคิดว่าดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยใครก็ไม่รู้มาล้มตรงนั้นแล้วก็แค่โทร169
1: ก็มีคนล้มอยู่ครับ
0: ใช่บอกว่าเนี่ยมีคนล้มอยู่เห็นคนล้มหมดสติแต่ว่าปลายสายเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออช่วยดูให้หน่อยว่ายังหายใจอยู่ไหมค่ะแต่ว่าก็ดูแค่ไกลๆพอเพราะเราไม่รู้ว่าเขาคือใครใช่ไหมคะเราแจ้งอาการสำคัญแล้วว่าอ่ะคนหมดสติ
1: หนึ่งอาการสำคัญ
0: หนึ่งใช่อาการสำคัญสองคือสถานที่เกิดเหตุนั้นคือที่ไหนใช่ค่ะสถานที่เกิดเหตุหรือจุดสังเกตที่ชัดเจนเพื่อที่รถพยาบาลจะได้ไปถึงอย่างทันท่วงทีแล้วก็ชื่อผู้แจ้งพร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
1: ชื่อผู้แจ้งสำคัญด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีโทรกลับมาเนี่ยเขาแบบอาจจะไม่ได้อยู่ที่ซีนแล้วบางทีอย่างเช่นอุบัติเหตุจราจรอะไรแบบนี้ค่ะรถผ่านไปโทรแจ้งแต่ก็คือโทรกลับไปถามอีกทีนึงอ้าวไม่ได้อยู่ที่ซีนแล้
1: ว
0: ใช่ค่ะก็คือต้องอย่างน้อยก็คือขอเบอร์คนที่อยู่ณจุดเกิดเหตุนั้นๆ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกกรณีนึงถ้าเป็นญาติเราหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักเราสามารถเข้าไปประเมินเบื้องต้นได้ก็อาจจะเพิ่มอาการสำคัญหรือพวกโรคประจำตัวได้ปลายสายอาจจะบอกว่าให้ช่วยไปปลุกเรียกผู้ป่วยหน่อยตบไหล่ทั้งสองข้าง
1: ตบไหล่ทั้งสองข้าง
0: ใช่ค่ะปลุกเรียกว่าเออหมดสติจริงๆนะหรือว่าแค่แบบซึมยังตอบสนองรู้เรื่องอยู่อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ช่วยดูการหายใจว่ายังหายใจอยู่ไหม
1: โอเคหลังจากนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะประเมินผลแล้วก็รีบส่งคนมา
0: ใช่ถ้าสมมติว่าเป็นเคสที่ดูว่าหมดสติไม่รู้สึกตัวหยุดหายใจต้องการ CPR เนี่ยเขาก็จะขอรถกู้ชีพขั้นสูงตามโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะให้อาสาเนี่ยไปช่วย CPR ณจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนหรือว่าอาจจะให้คำแนะนำผู้แจ้งเหตุให้ทำการ CPRค่ะ
1: อาชีพพาราเมดิกพี่เป็นที่ต้องการเยอะไหมครับทุกวันนี
0: ้ปัจจุบันก็เป็นที่ต้องการมากพอสมควรค่ะเพราะว่าพาราเมดิกเนี่ยเพิ่งมีในประเทศไทยมาไม่นานเนาะแต่จริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยเขามีกันมาหลาย10ปีแล้วแต่ในของประเทศไทยเนี่ยเพิ่งมีประมาณ10ปีค่ะอัตราการผลิตเนี่ยก็คือ1สถาบันจะผลิตประมาณ 30-40 คนมีสถาบันที่ผลิตประมาณ 4-5 สถาบันค่ะ1ปีก็จะอยู่ที่ประมาณ120คนที่จะจบออกมาอยู่ในระบบ
1: โหแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะดูแลทั้งหมด
0: ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือค่อนข้างขาดแคลนอยู่พอสมควรเพราะว่าทุกโรงพยาบาลก็
1: ต้องการ
0: ใช่ค่ะ
1: จบมามีงานแน่นอนนะครับทุกคน
0: ที่อาจจะนึกไม่ถึงกันก็คือพวกงานแข่งขันกีฬาต่างๆหรือว่างานคอนเสิร์ตต่างๆที
1: ่
0: มีประชาชนหรือว่ามีคนไปรวมกันเป็นหมู่มากเนี่ย
1: โอเคคอนเสิร์ตเคยเห็นแล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะก็คืออาจจะมีพาราเมดิกช่วยสแตนบายอยู่เผื่อว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น
1: การที่จะไปเป็นพาราเมดิกที่คอนเสิร์ตไปเป็นในสนามกีฬาเนี่ยต้องมีความรู้ที่แตกต่างกันหรือเปล่าครับหรือว่าใช้เหมือนกันหมด
0: การที่จะไปสแตนบายอยู่ในพวกงานคอนเสิร์ตหรือว่างานกีฬาต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่างน้อยก็คือต้องมีความรู้เบสิกต่างๆว่าเราสามารถรักษาคนไข้ได้ในภาวะฉุกเฉินต่างๆหรือว่าบางทีถ้าเป็นงาน

0: กีฬาอาจจะมีเรื่องแบบการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือว่าในคอนเสิร์ตที่พบได้บ่อยก็จะเป็นพวกคนเป็นลมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นพวกความรู้เบสิกทั่วไปแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีพวกสปอร์ตเมดิซีนสำหรับพาราเมดิกเลยก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดจากกีฬานั้นๆ
1: เป็นวิชาเหรอคร
0: ับ ใช่ค่ะในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีอเมริกันฟุตบอลใช่ไหมคะหรือว่าพวกรักบี้อะไรพวกนี้ที่เขาจะใส่ชุดเยอะๆ
1: โอเคเข้าใจ
0: ใช่เวลาเราบาดเจ็บเราจะต้องมีเทคนิคในการถอดชุดนั้นเพื่อไม่ให้ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติม
1: ก็ต้องเฉพาะทางไปอีกใช
0: ่ใช่มันก็จะมีการยกเคลื่อนย้ายที่เฉพาะทางหรือว่ามีเทคนิคในการจัดการกับผู้บาดเจ็บรายนั้น
1: ๆอ๋อแต่ผมอยากมีคำถามนึงที่ผมอยากรู้คือทำไมพี่โบคิดว่าอาชีพนี้ถึงสำคัญครับ
0: ค่ะก็ในระบบการเชิญของประเทศไทยเนาะจริงๆการไปประเมินณจุดเกิดเหตุหรือว่าคนแรกเนี่ยที่ได้ไปประเมินคนไข้ไปเห็นคนไข้ไปเห็นซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเหตุฉุกเฉินเนี่ยสามารถเกิดได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามเนาะถ้าสมมติว่าเรามีพาราเมดิกไปประเมินคนไข้หรือว่าผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้องและให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยจะสามารถช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลดอัตราการพิการของคนไข้รายนั้นได้มากเลยเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญของพาราเมดิกแล้วก็ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทยเนี่ยก็คือ first responder หรือว่าผู้ที่ไปถึงซีนเป็นคนแรก
1: ถ้ายิ่งมีมาก
0: ใช่ค่ะ
1: ยิ่งประชาชนก็จะยิ่งมาก
0: ใช่ยิ่งมีมากยิ่งมีประสิทธิภาพและความรู้มากก็จะสามารถจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพัง หรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
0: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่

0: เบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
1: รับทราบ
2: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอษาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะ
0: แผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
0: ได้เลย

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์ผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้น คู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: และนุ่มนิกค่ะ
1: ในรายการ Eco Learning with ราชบุรีสกูลซึ่งจะออกอากาศในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชบุรีสกูลค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงนู้นก็มีใบไม้นี่ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fly จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
4: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะใน

อีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

ันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผกากรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไมล์และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผกากรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผกากรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X Thai Select ตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐาน

0: สากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้านมีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูป และเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราช

ธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอานิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 47 ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวัชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมมะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับสถานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษ์มาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19นาฬิกานายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะ
เหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็น

วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25-26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแตรก้าวคณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26-30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ฮะ
2: อะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหะยาตราทางชลมาร
2: คอะไรนะครับ
1: ขบวนพระยุหะยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
2: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหะยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
1: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
2: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์นะ

0: มฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
1: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
1: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
1: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
2: เอ้ย
1: บังชู
3: บังชู
2: beautiful
1: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
2: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
1: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
2: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
2: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
1: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
2: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันในเรา
1: ไหนขอดูบ้างสิ
2: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
1: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
2: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
1: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินนะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
1: ฮ่า
2: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราและคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสิ

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

ายวันนี้กายนสุนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้าณสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่านับผู้แก่เคยกล่าวนะครั้งกรุงธนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาวก็

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นยังไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกุดีขาว
2: มิหน้าให้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงตรงนี
0: ้ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลก
3: ครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกิน

0: นะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
1: ครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
1: ค่ะ
0: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
1: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆนะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
0: งานบุญถึงจ
1: ะ
0: ทำ
1: ใช
0: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
2: ทำในงานบุญ
1: ใช่ค่ะ
0: มีขั้นตอน
2: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมก
1: ก็ที่มีบางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่3สีก็แล้วแต
2: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบ
1: ใช่
2: มาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
1: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
2: หมาคือการเอามาหมัก
1: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
0: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัวก็ทำ
1: เหมือนกันค่ะ
0: แล้วแล้วตัวข้าว
2: หุงยังไงมีวิธีการ
1: ก็หุงอย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวลงไปแล้วก็กวนให้มันนี่
2: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
1: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
2: ติดก้นหม้อ
1: แล้วก็ไหม
2: ้
1: ก็พอก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บเราก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันละอุค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
0: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรคร
1: ับ หญ้าฝรั่ง
0: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะไร
1: ก็สีขาวก็เป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
0: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
1: ค่ะ
0: 2ชนิดให้สีต่างกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: เราก็จะกลับข้าว
0: กลับ
1: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
2: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
1: ใช่ค่ะ
2: เอามาใส่ในข้าวอีกที
1: ใส่อีกทีนึง
2: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ
1: ๋
2: อที่เรียกว่าข้าวหมกไงนี่เห็นว่ามะยังสาธิตการทำอีกอันนึง
1: ค่ะ
2: แกงเขาเรียกแกงอะไร
1: แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
2: ์แกงเปรี้ยวไปอินทรีย
0: ์
2: มีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมคร
1: ับ ก็จริงๆแล้วอ่ะน้ำก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก
2: ็
1: เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
0: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
2: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหม
1: ือ
2: นกันใช่ไหม
1: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
0: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
1: ใช่
0: มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะร
2: ู
0: ้อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
1: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะฮะ
2: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
1: ใช้ปลาสดค่ะ
2: อ
1: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนกับปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรอย่างเงี้ย
2: เอามาหมักก่อน
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทอด
1: ทิ้งไว้แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
2: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
2: อันนี้วิธีทำยังไง
1: วิธีทำเหรอฮะก็คือก็เอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
2: ่
1: ะ
2: ใบแกง
1: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
0: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
1: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
0: อ
1: ัน
0: นี้หลักๆ
1: แ
0: ต่ใครชอบผักอื่นจะใส่ก็จะมาใส่
1: ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
0: อ๋อทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
1: ใช่
0: ครับ
2: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
1: ่ปรุงรสด้วยส้มมะขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
2: แค่นั้น
1: ใช่ค่ะ
2: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
1: ่
2: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
1: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
0: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัวด้วย
1: เครื่องในวัว
2: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
1: เครื่องในอร่อย
2: เครื่องในอร่อยกว่า
0: ถ้าอย่างปลาอินทรีเราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
1: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
2: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
1: เปื่อยเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
2: ผัดกับเครื่องแกง
0: กับเครื่องแกงตั้งแต่ที่แรก
1: ใช
0: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
2: ยกเว้นปลาต้องแยก
1: ปลาต้องแยก
0: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าว
2: หมก
0: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
2: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมมันจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
0: เอาอีกแล้ว
2: หิวอ่ะ
1: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
0: ไปครับ

0: ดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ความแตกต่างพืชและสัตว์กันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของพืชว่าพืชต้องการอะไรในการเจริญเติบโตบ้างและการเจริญเติบโตของพืชมีรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลย
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตและพืชมีการเจริญเติบโตมีการตอบสนองต่อสิ่งเราได้สามารถแพร่พันธุ์ได้การเจริญเติบโตของพืชย่อมแตกต่างกันตามขนาดและชนิดของพืชแต่ปัจจัยที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชจะคล้ายกันปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชได้แก่น้ำแสงแดดอากาศและธาตุอาหารโดยน้ำพืชใช้น้ำในการงอกของเมล็ดพืชและต้นพืชใช้ในการสร้างอาหารการลำเลียงอาหารและการลำเลียงธาตุอาหารแสงแดดพืชต้องการแสงแดดเพื่อใช้ในการสร้างอาหารหรือสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารที่ได้คือแป้งและน้ำตาลซึ่งอาหารที่พืชสร้างขึ้นจะลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชธาตุอาหารได้มาจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยอยู่ในดินและปุ๋ยรวมทั้งปุ๋ยคอกและปุ๋ยวิทยาศาสตร์อากาศพืชต้องการใช้อากาศเพื่อการหายใจและสร้างอาหารพืชใช้แก๊สออกซิเจนสำหรับในการงอกและการหายใจและใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับใช้ในการสร้างอาหารรู้หรือไม่พืชเกือบทุกชนิดสามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงแต่มีพืชบางชนิดไม่สามารถสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงจึงต้องเกาะพืชชนิดอื่นเพื่อแย่งสารอาหารเช่นต้นฝอยทองและพืชกาฝากพืชกาฝากมีทั้งที่แย่งอาหารและสร้างอาหารเองได้กาฝากที่มีใบสีเขียวจะสามารถสร้างอาหารได้และจะแย่งน้ำจากพืชที่เกาะอยู่ด้วยนั่นเองพืชที่มีดอกเรียกว่าพืชดอกเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอกและเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ก็จะกลายเป็นผลซึ่งภายในผลจะมีเมล็ดที่เจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกกันว่าวัฏจักรชีวิตของพืชดอกวัฏจักรของพืชดอกจะมีขั้นตอนของการเจริญเติบโตคือรากจะงอกออกมาจากเมล็ดก่อนลงสู่ดินเป็นขั้นตอนแรกหลังจากนั้นลำต้นจะงอกออกมาจากเมล็ดแล้วมีการแตกใบเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่จะมีการสร้างดอกและในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจากดอกไปสู่ผลนั้นดอกจะมีการถ่ายละอองเรนูทำให้เกิดการสืบพันธุ์จากนั้นกลีบดอกจะค่อยๆเหี่ยวและหลุดร่วงไปโดยส่วนของผลจะค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาแทนที่ผลของพืชจะมีเมล็ดอยู่ภายในซึ่งพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าใหม่ต่อไปซึ่งจะเกิดหมุนเวียนต่อไปกันเช่นนี้เรื่อยๆรู้หรือไม่พืชดอกมีส่วนประกอบหลักอยู่4ส่วนคือกลีบเลี้ยงมักมีสีเขียวช่วยป้องกันดอกที่ยังตูมอยู่กลีบดอกมักมีสีสวยมีกลิ่นหอมมีต่อมน้ำหวานทำหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียหรือรังไข
0: ่คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Germinate G E R M I N A T E Germinate แปลว่างอก Seedling S E E DG seedling แปลว่าต้นกล้า pollen P O L L E N pollen แปลว่าเกสรเด็กๆลองคิดดูนะคะว่าถ้าเรานำเมล็ดพืชมาเก็บไว้โดยไม่นำไปปลูกต่อจะมีผลต่อวัฏจักรของพืชยังไงและนอกจากพืชจะได้รับน้ำและธาตุอาหารจากดินแล้วดินยังมีประโยชน์อื่นๆอีกอยากรู้ไหมคะว่าดินมีกี่ชนิดและมีลักษณะอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

คยได้ยินคำพูดคำพูดหนึ่งนะครับ High risk high return ก็คือถ้าเราต้องการผลตอบแทนที่สูงเราก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยแต่ในกลโกงทางด้านการเงินทั้งหลายเลยนะครับเขาจะเสนอผลตอบแทนที่สูงให้เราแต่เขาพยายามหลอกเรานะครับว่าบนผลตอบแทนที่สูงนั้นความเสี่ยงนั้นไม่ได้สูงตามไปด้วยครับกลยุทธ์การโกงตัวไหนที่เขาทำให้เราเชื่อว่าความเสี่ยงมันต่ำอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวโซเชียลพรูฟก็คือการพิสูจน์ทางด้านสังคมที่ทำให้เราเชื่อว่าสิ่งที่เขาแนะนำเรานั้นน่ะความเสี่ยงต่ำการันตีผลตอบแทนได้แน่นอนมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยก็คือใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวการันตีหลายๆครั้งเนี่ยจะใช้ดารานะครับนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาเป็นตัวการันตีว่าสิ่งที่เขาแนะนำการลงทุนกับเรานั้นเนี่ยดารานักร้องนักแสดงทำด้วยลงทุนด้วยอันที่สองที่เขาใช้ในการการันตีเรานะครับว่าความเสี่ยงต่ำเลยก็คือใช้บุคคลในวิชาชีพที่มีความน่าเชื่อถือสูงอย่างเช่นใช้ใครใช้หมอบ้างทนายความบ้างหรือใช้ผู้บริหารระดับสูงนะครับมาเป็นตัวการันตีอย่างที่สามเลยก็คือใช้คนที่อยู่ในอาชีพนั้นล่ะเป็นตัวการันตีอย่างเช่นถ้าพูดถึงเรื่องการลงทุนนะครับคนที่อยู่ในอาชีพทางด้านการลงทุนที่สร้างความน่าเชื่อถือได้ดีเลยคือใครพวกผู้จัดการกองทุนนะครับพวกผู้บริหารระดับสูงพวกนี้จะเป็นตัวการันตีทั้งหมดเลยเพราะนี่นะครับคือการสร้างโซเชียลพรูฟโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นตัวการันตีอันที่สองเลยที่ใช้ในเรื่องของการการันตีเลยนะครับก็คือใช้คำว่า herding effect ก็คือใช้กลยุทธ์ของฝูงชนนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับพวกมิจฉาชีพหลายๆครั้งเลยเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปอยู่ในสังคมของเขาอย่างเช่นไปอยู่ในงานสัมมนาในห้องสัมมนาของเขาหรือไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของเขาและในกลุ่มไลน์ของเขาหรือในห้องสัมมนาของเขาเนี่ยก็จะมีหน้าม้าเต็มไปหมดเลยแล้วหน้าม้าทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนคอยกล่อมเราว่าสิ่งที่เขาลงทุนเนี่ยเขาได้ผลตอบแทนจริงๆนะอีกอันนึงนะครับที่ในเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือเลยเนี่ยก็คือเอกสารหลักฐานหลายๆครั้งนะครับเวลาเราไปเจอพวกนี้มาหลอกเราเนี่ยเราก็บางทีบอกเพื่อความสบายใจหรือเพื่อการตรวจสอบว่าโกงหรือไม่โกงเราจะขอดูหลักฐานเขาจะเตรียมหลักฐานไว้พร้อมเลยนะอย่างเช่นอะไรใบจดทะเบียนการค้านะครับใบรับรองการลงใบรับรองบริษัทซึ่งจริงๆพวกนี้นะครับผมบอกได้เลยจริงๆมันก็โกงทั้งนั้นแหละเพราะเอกสารพวกนี้นะครับทำไม่ยากตัวที่ทำให้เราเชื่อว่ามันเราอ่ะคืออะไรวะคือตัวสลิปการโอนเงินนะครับพวกหน้าม้าต่างๆที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเนี่ยเขาก็จะโชว์สลิปการโอนเงินว่าเขาลงทุนไปปุ๊บเขาได้รับการโอนเงินนะครับคืนมาจากตัวบริษัทที่มันโกงเราเนี่ยได้คืนกลับมาจริงๆทีนี้เมื่อเราเห็นสลิปพวกนี้ปุ๊บเราก็เชื่อว่าองค์กรนี้มีอยู่จริงธุรกรรมที่เขาทำนี่ก็มีอยู่จริงแต่จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่เขาทำขึ้นมาที่เขาโชว์เรามันทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงเราเท่านั้นนะครับ

อนที่2ฝันที่เป็นจริงทุกคนมีความฝันที่อยากมีชีวิตที่ดีทำไมบางคนทำสำเร็จได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วบางคนใช้เวลานานบางคนอาจไม่ประสบความสำเร็จเลยในชีวิตถ้าเลือกได้อยากเป็นคนแบบไหนเราสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการวางแผนการเงินที่ดีเพราะจะเป็นแผนที่ชีวิตทำให้มองเห็นเป้าหมายและวิธีการที่จะประสบความสำเร็จได้เป้าหมายที่ดีควรเป็นอย่างไรตั้งเป้าหมายตามหลัก SMART ง่ายๆแบบนี้ก็โอเคแล้ว S Specific วางเป้าหมายให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ M Measurable วัดผลเป็นตัวเลขจะทำให้รู้ว่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่ A Achievable กำหนดวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายให้ชัด R Realisticสมเหตุสมผลและเป็นไปได้ T Time Bound มีระยะเวลาถึงเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมีความฝันจะเรียนต่อต้องใช้เงินประมาณ 120,000 บาทจึงวางแผนเก็บเงินทุกเดือนละ 5,000 บาทภายใน2ปีซึ่งแต่ละคนอาจมีได้หลายเป้าหมายมีทั้งเป้าหมายระยะสั้นไม่เกิน3ปีเช่นเก็บเงินเรียนต่อเป้าหมายระยะกลาง3-7 ปีเช่นเก็บเงินซื้อรถและเป้าหมายระยะยาว7ปีขึ้นไปเช่นเก็บเงินซื้อบ้านถ้าเรามีทุกเป้าหมายเราจะรู้ว่าจะวางแผนเก็บเงินสำหรับแต่ละเป้าหมายอย่างไรเราสามารถปรับจำนวนเงินของแต่ละเป้าหมายได้หรือปรับระยะเวลาของแต่ละเป้าหมายก็ได้เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าเป้าหมายมีมากเกินไปทำไม่ไหวหรือมีเหตุฉุกเฉินก็ปรับลดเป้าหมายได้เมื่อตั้งเป้าหมายและลงมือทำตามหลัก SMART เป้าหมายจะไม่กลายเป็นเป้าหายฝันที่หวังไว้ก็จะกลายเป็นจริง

0: สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับผมรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี่ต้องสวยมากๆนะครับและเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศแล้วนะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

0: วเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับ
1: เดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์รู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับสวัสดีครับแม่
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโอ้โหผมเต๋าด้วยครับ
2: จ้า
1: ผมอยากสิพูดว่าแม่เห็นยังไง
2: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
1: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
2: เอามาย่อมค่ะ
1: ย่อมสีเลยเปล่าคร
2: ับ ค่ะย่อมเป็นสี
1: มีสีอย่างไรครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
2: ค่ะอันนี้สีสดอันนี้สีของเมล็ดทำแสนอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
1: มะพูด
2: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฟางอันนี้จะเป็นอลางกับย่อมออกมากับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
1: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคลนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
2: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้าหมักลองมาถามเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
1: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เรื่อย
2: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
1: อันนี้คือเอาโคลนมาใส่ในนี
2: ้เข้าไปจะเอาผ่ามาลงเอาไปล้างจนกลัวที่สะอาด
1: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
2: เบิ่งลายเบิ่งงาม
1: มาแม่เดี๋ยวไปดูของของฝากกันดีกว่าม
2: าดูผ้าสวย
1: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะ
1: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
3: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอร์เพชรนะคะ
1: ครับผม
3: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค่ะ
1: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
3: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
1: ครับ
3: ยกลายธรรมดานะคะ
1: ครับ
3: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
1: ครับอ๋อมีลายอะไรบ้างครับ
3: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
1: นกกระเรียน
3: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
1: ์อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโหน่าอุ่นหนุนนะ

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ่งนะครับผมประกอบพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้
1: ครับผม
0: อ๋อแต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อม
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไง
1: ครับส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไปแล้วก็อันนี้
1: ก
0: ุ้
1: งจ่อม
0: นางเอกของเรานะฮะทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมคร
1: ับ ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้ห

0: ้อยครับผม
1: มา
2: จะไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมาดูเลยวัน
0: มาเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำนี่ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่สะพานของผมและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบารายใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบารายใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย Let's go

0: อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบารายใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมัคคุเทศก์นะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมอ่ะเจอแล้วสวัสดีครับน้องๆเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
2: ชื่อยินค่ะ
3: ชื่อใบหมอนค่ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋อเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
2: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
2: โคบุระค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคปุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปราบนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคปุระมีภาพสลักดอกบัว8กลีบอยู่ที่พื้นซึ่งหมายถึงภาพกึ่งกลางของจักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
0: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกัน

0: จากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่างแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมะคุเทศก์อยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239 Homestay นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับมาแล้วครับ
1: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
0: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
1: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค่ะ
0: ของบ้านเลขที่239
1: ใช่239คือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนในโคกเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
0: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

ครับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สีขาดข้าวเหนียวไม่ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับแรกครับนมหนูไม่ใช่นมเลยนมหมูเด้งมากตอนนี้แซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยฮะอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239 Homestay นะครับและที่ Homestay นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามมาเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮะ
1: ค่ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต๋านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: ราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วย
1: ใช
0: ่ในมินมีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหาร
1: กันนะคะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นนี่นะชื่อเล่น
2: ชื่อทุมค่ะ
0: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนเราทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปู
0: พริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูนาพันพระเทพค่ะ
0: วิธีการทำน้ำ

0: มันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
1: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะโขลกพริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่แล้วก็เอา
0: คร
1: ับมันปูใส่ลงไปนะคะ
0: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
1: ใส่เบิร์ดเลย
0: เออว้าวเล่าดีกว่ามาเออมานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอิญยังครับ
1: น้ำพริกมันปูค่ะ
0: เอาปูนี่มันเป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
1: ปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตร
0: ีย
1: มปูแล้วก็แกะปู

0: าเรียกว่าหอมปูใส่มะละกอ
1: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับสถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: สวัสดีค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่ไหนนะ
1: แม่ตู้ค่ะ
0: แม่ตู้สวัสดีครับแม่ตู้ครับวันนี้คุณแม่ตู้จะสอนผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกรียบค่ะ
0: ข้าวเกรียบ
1: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกรียบปู
1: ใช่ค่ะปูด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตู้ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามันออกไว้ตั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำค่ะเอาแต่น้ำ
0: คุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะ
0: okay.
1: เราก็ไปตากค่ะ
0: ร้อนหนักก็มาซื้อได้ที่239 โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่นี่ขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มากนะครับสวัสดีครับแม่ไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
3: เที่ยวชุมชนย้อนวิถีเย้

ก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะซ่อมครับฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel เราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันครับเป็นไงครับเคลียร์เลยใช่ไหมครับเห็นรถอยู่ข้างหลังอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมและศัลยการช่างจะมาคุยกันถึงเรื่องหลังรถนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับใช้ไป1วัน2วันฝนตกนะครับมีแต่สภาพดินโคลนเกาะอยู่ที่ตัวรถนะครับสไตล์ศัลยการช่างครับเราทนไม่ได้นะครับวันนี้จะมาพูดกันถึงเรื่องของการล้างรถด้วยตัวเองนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีหลายท่านยังล้างรถด้วยวิธีผิดๆอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีที่ถูกนั้นต้องทำยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคในการล้างรถที่จะเอามาแชร์กันในวันนี้นะครับจะมี2เทคนิคนะครับเทคนิคแรกคือ2 buckets นะครับถังแรกนะครับต้องเป็นถังน้ำยานะครับแชมพูล้างรถถังที่2เป็นน้ำเปล่านะครับเหตุผลที่ต้อง

ที่2ถังก็เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามีถังเดียวซึ่งปกติถ้าไม่รู้ก็จะถังเดียวตลอดก็คือถังใส่น้ำยาถูกไหมครับท่านก็จะเอาฟองน้ำของท่านเนี่ยนะครับจุ่มน้ำยานะครับถูรถล้างรถถูรถล้างรถนะครับแล้วเอาฟองน้ำซึ่งมีฝุ่นมีสิ่งสกปรกอยู่แล้วเนี่ยวิ่งกลับไปที่ถังน้ำยาใหม่

เป็นน้ำเปล่าผสมน้ำยาก็คือแชมพูล้างรถวิธีการล้างอันนี้ผมฉีดน้ำไว้แล้วนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะครับขั้นตอนหนึ่งเหมือนกันก็คือว่าต้องฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นผิวซะก่อนนะครับให้พวกเศษฝุ่นเศษละอองหายไปซะก่อนนะครับเสร็จแล้วผมก็มาเอาฟองน้ำนะครับอย่างนี้นะครับลูบล้างเสร็จนะครับทำความสะอาดเสร็จก็มาจุ่มอีกถังนึงนะครับอันนี้ไม่ได้เอาไปไม่ได้จุ่มน้ำสะอาดแล้วเอาไปลูบต่อนะครับเดี๋ยวเวลาล้างเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำล้างนะครับแต่ก็อันนี้ถังน้ำเปล่าเนี่ยมีไว้ล้างฟองน้ำที่เราเพิ่งไปลูบตัวรถมานะครับพวกเศษฝุ่นเศษอะไรจะได้ออกไปนะครับในตัวรถนะครับล้างจากข้างบนลงมาก่อนนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงด้านล่างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกทุกครั้งที่ล้างเสร็จรูปเสร็จนะครับอย่าลืมว่าเอามาล้างที่ถังน้ำเปล่านะครับทำอย่างนี้ให้ทั่วตัวรถนะครับทริคอีกนิดนึงที่บอกไว้นะครับนี่ผมพยายามจะทำให้ดูว่าวิธี2 buckets จะทำยังไงนะครับแต่ถ้าจะทำทั้งคันนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือล้างล้อซะก่อนนะครับบางคนล้างล้อทีหลังนะครับผมแนะนำเลยให้ล้างที่แรกเลยนะครับเพราะเป็นที่ที่สกปรกที่สุดปกติแล้วผมก็จะมีฟองน้ำทำความสะอาดล้อโดยเฉพาะมีแปรงมีอะไรเพื่อไว้ขัดพวกล้อแม็กซ์ล้ออันลอยพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะล้างแล้วก็เช็ดแห้งแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมีอีกหนึ่งประตูนะครับเดี๋ยวจะมาล้างด้วยเทคนิคอีกแบบหนึ่งให้ดูครับเป็นวิธีที่เหมาะมากกับกรณีที่ท่านอยู่คอนโดหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ท่านไม่สามารถใช้น้ำอย่างเมื่อสักครู่นะฮะฉีดอย่างนี้ได้นะครับต้องประหยัดน้ำหรือว่าไม่มีพื้นที่ให้ใช้น้ำหรือไม่มีพื้นที่ให้ทำความสะอาดรถมีอยู่อย่างเดียวที่จะแตกต่างจากการล้างสองถังนะครับก็คือตัวน้ำยานะครับตัวน้ำยาเนี่ยจะเป็นตัวน้ำยาที่ออกแบบมาพิเศษนะครับจริงๆใส่คำนี้เลยนะฮะ บน Google เลยนะครับ rinseless นะครับก็คือหรือว่าใช้น้ำน้อยนะครับล้างรถแบบใช้น้ำน้อยนะครับตัวน้ำยาที่เหมาะสมกับวิธีนี้นะครับจะขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับข้อแตกต่างของน้ำยาแบบนี้กับน้ำยาแชมพูทั่วไปก็คือว่าตัวน้ำยาแบบนี้ไปทำให้เกิดการแยกตัวระหว่างตัวฝุ่นตัวละอองนะครับกับตัวผิวรถเนี่ยนะครับมากกว่าแชมพูปกตินะครับทำให้เมื่อเราเอาตัวน้ำไปลูบแล้วเนี่ยนะครับตัวฝุ่นตัวสิ่งสกปรกทั้งหลายมันก็เลยออกได้ง่ายนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องมานั่งฉีดน้ำไล่ตามอีกนะครับลองไปทำกันเลยดีกว่าว่าวิธีทำยังไงเทคนิคนี้สิ่งที่ต้องใช้เยอะมากก็คือผ้านะครับหลักการเดียวกันกับ2ถังเลยก็คือว่าทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้สิ่งที่ท่านเอาไปรุบนตัวรถเนี่ยนะครับไม่มีฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับผมจะใช้ผ้านี้ครั้งเดียวนะครับเสร็จแล้วเมื่อจะต้องมาใช้น้ำยาใหม่ผมจะใช้ผ้าผืนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้เยอะหน่อยนะครับ

ดำมากเลยครับแล้วผมก็จะพับไปเรื่อยๆนะครับพยายามทำให้ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับถูกใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องพยายามพับเอาส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ออกมานะครับสังเกตว่าผมไม่ได้จุ่มผ้าตัวนี้กลับไปที่น้ำยานะครับเสร็จแล้วผ้าผืนนี้นะครับจริงๆยังใช้ได้อีกหลายส่วนอยู่นะครับตอนนี้ดำแล้วผมจะไม่ใช้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าจะทำส่วนอื่นต่อก็ใช้ผ้าผืนใหม่นะครับแล้วก็ลูบไปทั้งตัวรถนะครับประตู2บานนี่คนละวิธีกันนะครับแต่ใช้ได้เลยนี่ผมกลับชอบนะเนี่ยแววมากเลยเนี่ยแล้วล้างง่ายด้วยนะครับถึงบอกว่าเหมาะมากเลยนะครับ1ถังเนี่ยเหมาะกับกรณีที่ท่านอยู่คอนโดหรือว่าในที่ที่ท่านไม่สามารถใช้น้ำได้เยอะๆนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเรื่องรถเรายังมีอีกหลายส่วนที่เราสามารถพูดกันได้นะครับแต่ก็เก็บไว้ในคราวต่อๆไปแล้วกันนะครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างได้ใหม่นะครับยังมีปัญหาในบ้านที่รอเราดูแลครับ

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากยึดน้อยทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกเจริญพร

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับทีวีและของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พาหมอมาทำอะไรเนี่ยฮะ
1: หนูเหนื่อยมากเลย
0: พาหมอมาทำอะไรเนี่ยมาขี่อะไรเนี่ยเนี่ยดูสิ
1: พามาขี่ม้ากัน
0: เดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าแล้วกันนะ
1: สวัสดี
0: ครับ
1: น้องคนดีค่ะ
0: หมอไอครับและเช่นเคยนะครับพบกับเรา2คนในรายการ Animal Speak
1: ใช่ค่ะเราอยู่ด้วยกันมาหลายหลายตอนมากๆเลยนะคะแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยค่ะยังไม่ให้ชวนค้นหาตั้งหลายเรื่องเลยค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal
1: Speak เห็นเราเล่นม้าก้านกล้วยกันแบบนี้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเราอ่ะจะพาไปดูอะไร
0: แน่นอนครับท่านผู้ชมและน้องคนดีวันนี้คุณหมอจะพาน้องคนดีและท่านผู้ชมเนี่ยไปดู
1: ม้า
0: พร้อมยังที่เราจะไปดูม้ากัน
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยนะครับบ๊ายบายตามมา
1: อ้าวตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลง
2: ครูท็อปคะท็อตแล้วก็เดินนะคะ
0: คนดีเห็นป่ะเห็นม้าวิ่งอยู่เน
1: ี่ย
0: เราเข้าไปคุยกันดีกว่าเป็นยังไงบ้าง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่น้องคนดีนะครับแล้วคนนี้คุณหมอส้มน้องคนนี้มีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถถามคุณหมอส้มได้เลยนะ
3: อันนี้คุณหมอส้มครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอัน
4: นี้ทรอตค่ะ
3: ก็คือเป็นการวิ่งวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
4: เริ่มเดินก็จะเดินได้ประมาณ5นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนท่า
3: ตอนนี้คือ
4: แคนเทอร์
3: ภาษาอังกฤษเขาเรียกแคนเทอร์นะครับ
4: โอเคจ้ะค่ะ
0: คนที่อยากจะขี่ม้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถขี่ได้หมด

0: เพียงแต่ว่าจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เรียนไม่ใช่ว่าเราอยากจะขี่ปุ๊บวันแรกมาขี่ได้เลยไม่ได้เราต้องอันดับแรกคือทำความคุ้นเคยกับม้ารู้จักการเข้าม้าใช่ไหมครับแล้วก็ให้ม้าคุ้นเคยกับเราก่อนพาม้าจูงเดินอาบน้ำให้ม้าพอเราเริ่มคุ้นเคยกันแล้วก็จะค่อยๆเริ่มขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วก็เดินรอบๆก่อน
1: หนูเห็นมันมีประเภทการขี่ตั้งหลายอย่างมันเพศกันยังไงอะคะ
2: อ๋อม้ากีฬาก็คือว่าจะแบ่งเป็นศิลปะการบังคับม้าก็คือเดสซา
0: ก็คือท่วงท่าที่สวยงาม
2: ใช่ไห
0: มครับอันที่สองคือครอสคันที่ก
2: ็
0: คือ
2: กระโดดข้ามภูมิประเทศ
0: ก็คือต้องขี่ระยะไกล
2: ค่ะ
0: แล้วก็อันที่สามคือ
2: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
0: กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
1: ขี่แล้วหนูอยากขี่มาก
0: นะแต่ตัวนี้เนี่ยจะใหญ่เกินไปสำหรับคนดีเพราะว่าเวลาเลือกไซส์ม้ากับคนขี่เนี่ยจะต้องเลือกให้มันสมดุลกันเพราะว่าถ้าม้าตัวใหญ่เกินไปคนขี่ตัวเล็กเกินไปการบังคับก็จะไม่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้ไซส์เนี่ยน่าจะต้องเป็นหมอ
1: ใช่งั้นหมอไปขี่เลย
0: มาเลยเรียนมาประมาณสัก15ปีที่แล้วลืมหมดแล้วผมรู้สึกแรกใช่ไหมครับรู้สึกว่าได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นการขับรถเนี่ยก็เหมือนกับกำลังจะสตาร์ทเครื่องของเฟอร์รารี่อยู่นะฮะขับแต่รถญี่ปุ่นมาวันนี้จะได้ขับรถยุโรปบ้างคราวนี้พอเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มเดินแล้วครับ
1: โอ้ยคิดว่าหมอจะรอดไหมคะ
2: รอดสิคะ
1: หนูคิดว่าไม่น่าจะรอดนะเห็นหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวา
0: ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับพยายามทำความเคยกับหมาก่อนม้าตัวนี้เนี่ยเป็นหมาที่เขาใช้แข่งกันจริงๆแล้วพอถ้าเราไม่คุ้นเคยเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเราแล้วก็ดื้อนิดนึงผมกำลังทำท่า Spanish Walk อยู่นะฮะไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ยไม่เหนื่อยร้อนนิดหน่อยพวกนี้เวลาขี่เนี่ยเราจะไม่ได้ขี่กันแบบทั้งวันทั้งคืนหรือว่าขี่นานมากพอม้าเนี่ยจะเหนื่อยง่ายส่วนใหญ่ก็จะขี่ม้าตอนเช้าๆกับช่วงเย็นๆใช่ไหมครับ
1: ผู้ใหญ่กับเด็กถ้าจะฝึกขี่ม้าวิธีการมันต่างกัน
2: ต่างค่ะคือถ้าเป็นอย่างน้องคนดีขี่ม้าเนี่ยเราจะเลือกม้าสายเหล็กให้ขี่ก่อนแล้วก็ช่วงแรกก็อาจจะมีคนจูงให้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนาสเต็ปไปเรื่อยๆส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกม้าที่เหมาะกับน้ำหนักเขาเช่นตัวเท่านี้อาจจะเลือกม้าที่ใหญ่หน่อยถ้าเขาตัวไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นม้าไซส์กลางอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ม้ารับน้ำหนักตัวคนได้แต่ที่นี่จะจำกัดน้ำหนักอยู่ที่80กิโลค่ะ
0: เกิน80อดขี่ม้า
2: ค่ะ
0: ต้องไปลดน้ำหนักมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
0: โชคดีนะหมอไม่ถึงสงสัยวันนี้เนี่ยเราจะต้องกลายมาเป็นคนเลี้ยงม้าสักวันแล้วแหละน้องคนดี
2: ใช่น้องคนดีลุยเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรามีอะไรต้องทำบ้างนะฮะคือก็จะมีการอาบน้ำม้าแล้วก็ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับม้าเนี่ยก็สามารถเดินดูตามคอกได้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีคุณครูคอยแนะนำให้ตลอดเลยค่ะ
0: จะมีคุณครูคอยแนะนำด้วยก่อนที่เราจะอาบน้ำแปรงขนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ต้องใช
3: ้
0: ต้องใช้
3: หนึ่งแปรงพลาสติกตัวเนี้ยเขาจะใช้ขัดขนอันนี้ที่แค่กีบ
0: ที่แค่
3: เล็บม้าเขาเรียกกีบ
0: ครับ
3: ตัวนี้เป็นที่รีดน้ำ
0: รีดน้ำ
3: ใช่
0: รีดตามตัวจากขนเขาหลังจากสระน้ำเสร็จ
3: เวลาแปรงขนเราจะเริ่มจากต้นคอ
0: ครับ
3: โอเคไหมครับแปรงเราจะแปรงตามขนจะไม่แปรงย้อนขน
0: แปรงตามขนนะครับ
3: แปรงตามขนเป็นวงกลมแปรงตามขนไล่ลงไปเรื่อยแรงนิดนึงไม่เป็นไรม้าเขาชอบเราจะมาเริ่มขา
0: ครับ
3: นะครับเวลาเรายกขามือเราเดินเข้ามาตบคอแล้วค่อยๆไล่ลงมาค่อยๆยกแล้วเขาจะยกขึ้นให้อย่างนี้แล้วเราเสียบเข้ามาอยู่ตรงนี้
0: อันนี้ก็เป็นที่แคะ
3: ใช่ครับนี่คือที่แคะ
0: ที่แคะ
3: เรามือขวาจับแล้วล็อกแล้วทำมือซ้ายค่อยๆแคะ
0: ขี้เหยียบขี้เหย
3: ียบใช่ดีลองทำไหมไม่เอา
1: หนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วงหนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วง
0: แล้วก็ขูดออกเหมือนก
3: ันใช่ครับถ้าทำความสะอาดไม่หมดมันจะเน่าแล้วจะเป็นสาเหตุให้ม้าเจ็บเวลาฉีดน้ำเหมือนกันเราจะเริ่ม

0: เริ่มจากคอให้เขารู้โอเคเริ่มจากคอเราจะมือลูบหน่อยนึงให้น้ำมันเข้าไปในขน
1: เปียกชุ่มทั้งตัว
0: ใช่เปียกชุ่มทั้งตัว
1: ตอนนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะสบายเพราะน้ำมันเย็นเย็นสบาย
0: รีดแรงๆกดแรงๆให้น้ำมันออก
1: พนักงานล้างกระจกเลย
0: ถ้าเรารีดน้ำไม่หมดเนี่ยกีบเขาจะเน่ามันเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงไปที่ไปอยู่ที่กีบ
2: ดีไหมรู้สึกอาบแล้วเขาสะอาดเลยไหมคิดว่าอาบได้สะอาดไหม
1: หอมมากเลย
2: หอมแล้ว
1: ดมสิ
2: ใช่ได้ง่ายคนดีก็อาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช่ทำบาลิกิเสร็จหมดแล้ว
2: เมื่อเช้าเราก็ไปดูแล้วว่าม้าแข่งเป็นยังไง
1: ใช่แต่ว่าหนูม้ามันก็หน้าเหมือนกันหนูยังไม่รู้เลยว่าพันไหนเป็นพันไหนเนี่ย
2: อ้าวม้าก็มีหลายพันไง
1: พันไหนมันดูยังไงพันน
2: ั้นหมอตอบไม่ได้หรอกแต่หมอรู้ว่าใครจะตอบให้น้องคนดีได้
1: อยู่ไหนอ
2: ่
1: ะ
2: ตามคุณหมอมาดีกว่าสวัสดีครับ
3: อุ้ยสวัสดีค่ะ
2: นี่คุณหมอออม
3: สวัสดีค่ะ
2: กับอาจารย์ปาร์ต
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่น้องคนดีครับม้าก็คือม้า
1: ใช่
2: มันต่างกันยังไงม้าพันชิสุงี้เหรอม้าพันอะไรไม่รู้หมอไม่รู้เลยต้องถามคุณหมอออมละ
5: ค่ะจริงๆสายพันธุ์ม้านะคะก็จะคล้ายๆกับของหมามันก็จะมีแยกประเภทสายพันธุ์ม้าก็จะแยกหลักๆเป็นพวกเลือดร้อนเลือดเย็นแล้วก็เลือดตรงกลาง
2: ที่เรียกว่าเลือดร้อนนี่คืออะไรดุ
5: ลูกบอลก็คือพวกม้าแข่งพวกวิ่งอยากจะวิ่งอยากจะออกพวกนี้ก็จะลักษณะรูปร่างก็จะเปรียวๆขาเปรียวๆพอเราไปดูโอ้ขาเปรียวอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกม้าเลือดร้อนอยากแข่ง
2: ไอ้ตัวนี้ที่วิ่งๆนี่ม้าอะไรคะเนี่ย
5: อ๋ออันนี้ภูมิใจเสนอมากค่ะอันนี้เรียกไทโพนี
4: ่ไทโพนี่
5: ใช่ค่ะไทโพนี่ก็คือม้าไทม้าโพนี่เรานี่แหละเป็นสายพันธุ์ไทยค่ะ
1: ไทโพนี่มันคืออะไรความหมายอ
5: ๋อค่ะจริงๆแล้วโพนี่เนี่ยมันจะแยกกับฮอร์สกับโพนี่เขาจะแยกกันด้วยระดับความสูงคือต่างกันที่ 4.2 แฮร์ก็จะเป็นโพนี่ก็คือเป็นม้าไซส์เล็กๆ
2: อันดับแรกคือเขาเรียกม้าความสูงเขาเรียกเป็นแฮน
5: ใช่
2: ไม่ใช่เป็นเมตร
5: เป็นแฮนเมื่อก่อนสมัยก่อนนี้เป็นใช้แฮน
2: เวลาเขาวัดจะวัด
4: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
2: นี่อย่างนี
5: ้
4: ใช่ใช้ด้านนี้วัดแล้วก็แฮนหนึ่งจะเท่ากับประมาณ10เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวัดโบราณก็จะวัดอย่างนี้ว่าเอ้ยสูงกี่แฮน
5: ใช่ค่ะเขาก็เลยแยกเป็น2อย่างคือพวกที่เตี้ยๆหน่อยเขาจะเรียกเป็นโพนี่คือต่ำกว่า 14.2 แฮน
2: ม้าแคระพูดง่าย
5: ไม่ใช่ม้าแคระค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นม้าเล็ก
2: ม้าเล็ก
5: ใช่ส่วนม้าโตก็คือเป็นเรียกเป็นฮอร์สก็คือสูงกว่า 14.2 แฮนค่ะ
4: ตี1 2 3 4 5
1: 7 8 9 10 11 12 13 14
2: 15ฮอร์สเป็นฮอร์สเป็นฮอร์ส
4: เป็น
1: 9
2: นี่1 2 3 4 5 6 7โพนี่ไปไปโพนี่เดี๋ยวฮอสจะพาไปดู
5: แม่พันลูซิตาโน่นะคะ
1: สวยจัง
5: สวยไหมคะ
1: สวย
5: อย่างที่เมื่อกี้หมอบอกใช่ไหมคะลักษณะพันธุ์ของลูซิตาโน่ที่เราจะเห็นกันก็คือเขาจะมีลักษณะโครงหน้าที่ใหญ่นะคะลำตัวหมอขอเรียกว่าเป็นถังละกันคือลักษณะตัวใหญ่กล้ามเนื้อแผงคอใหญ่ก้นใหญ่ขาก็จะเป็นถ้าเทียบกับตัวม้าแข่งขาเขาก็ใหญ่แข็งแรงกว่านะคะลักษณะด้วยลักษณะกล้ามเนื้อที่เป็นแบบนี้ทำให้เวลาที่เขาไปใช้ในศิลปะบังคับม้าเนี่ยเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อได้ชัดเจนก็เป็นการโชว์กรรมการว่าอ๋อรูปร่างสวยงามลูซิตาโน่เนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากโปรตุเกสนะคะต้นกำเนิดแล้วก็ที่ฮอชชูพอยท์ที่นี่เขาได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูซิตาโน่แห่งเดียวของเอเชีย
2: โ
5: อ้โหใช่เพราะฉะนั้นคือที่นี่ก็จะเป็นที่ที่มีสายพันธุ์ลูซิตาโน่มากที่สุดในเอเชียค่ะคราวนี้วอร์มบลัดก็คือจะเป็นม้าเลือดอุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้งานสำหรับพวกม้ากีฬาม้าเพื่อขี่กระโดดหรือว่าม้าเพื่อศิลปะการบังคับเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูวอร์มบลัดกันว่าเอ๊ะมันมีลักษณะต่างจาก
1: นี่คือวอร์มบลัด
5: ค่ะแต่ว่าอันนี้ความสมบูรณ์ของเขาอาจจะยังไม่ 100% สังเกตจากตรงบริเวณสะโพกกล้ามเนื้อยังไม่
2: ใหญ่
5: ใช่ที่สำคัญที่สุดคือเขาจะเป็นม้าที่อารมณ์เยือกเย็นเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูเราไปดูตัวม้าแข่งมาใช่ไหมคะโครเบกก็จะติ๊กตักหน่อยตัวนี้เขาจะแบบว่าน
4: ิ่ง
5: เพราะว่าเขาเป็นลูกผสมระหว่างเลือดอุ่นกับเลือดร้อนเราใช้ประโยชน์จากความเลือดเย็นคือพวกเลือดเขาจะมีความนิ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาไปเป็นนักกีฬาได้เพราะว่าเขามีความเลือดร้อนอยู่ในตัวด้วยพวกนี้ลักษณะของกล้ามเนื้อก็จะแบบ ใหญ่นะคะมัดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตรงนี้ที่หมอบอกเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเขาสมบูรณ์เต็มที่ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเต็มเลยตัวกล้ามเน
4: ื้ออุ๊ยนี่อะไรน้องคนดีจึ๊ดๆๆอะไรเอ่ยถามพี่ออมสิ
1: ทำไมมันเป็นเลข8เนี่ยนะคะ
5: อันนี้ไม่ใช่เลข8ค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตราพันของเขาอันนี้ก็จะเป็นโอเดนเบิร์กก็คือเป็นพันที่มาจากเมืองนี้
1: จะเป็นแปดอะ
5: ค่ะเป็นเมืองหนึ่งในเยอรมันค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเราเห็นสัญลักษณ์นี้เสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อนี่พันโอเดนเบิร์กเพราะว่าเขาก็จะมีแพดดิกรีเหมือนหมา
5: ใช่
4: นะนี่เขาบอกมีแพดดิกรีว่าอ๋อพันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของพันนี้นะ
2: นี่มันม้าตีตราดิ
5: เหมือนสามีตีตรา
2: ใช่ใช
4: ่ต้องทำท่าตกใจด้วยมีคนแอบมองอุ๊ยใครแอบมองโอ้ใครแอบมองมินิมิใจเย็นๆมินิมิ
2: อ้าวทำไมคนหายล่ะครับเนี่ย
4: โอ้ยโกนซะเรียบเลย
2: ทำไมคนหายครับ
5: ก็เดี๋ยวเราจะตรวจรังไข
4: ่
5: จะตรวจรังไข่ต่อ
2: คือปกติเขามีขนนะไม่ใช่ไม่มีขนแต่พอดีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายของม้าตัวนี้ก็เลยโกนขนออกไปก่อนเพื่อที่จะทำการอันดาซาว
5: ตัวนี้เป็นตัวโตเต็มวัยแล้วนะคะอายุประมาณ12ปีแล้วสำหรับมินิมิแต่ว่าเขาเป็นพันค่ะเขาชื่อฟาราเบล่าเป็นม้าพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
1: เฮ้ยทำไมโตคือมันควรจะใหญ่กว่านี้นิดนึงใช่ไหมคะ
5: เป็นเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เขาเหมือนหมากระเป๋าอะค่ะเหมือนเวลาที่เราไปดูพวกหมากระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระเป๋ามันจะเล็กๆ
5: ใช่อันนี้ก็จะเป็น
2: ม้ากระเป๋า
5: ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
3: สิ่งที่สำคัญของการตรวจสุขภาพม้าอย่างหนึ่งก็คือการตรวจความพร้อมทางด้านการเจริญพันธุ์ของม้าการตรวจสอบความพร้อมของรังไข่เจ้ามามินิมีเนี่ยก็ได้ทำการตรวจเบื้องต้นด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ผ่านทางผิวหนังแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับมันยังมีการตรวจม้าอีกวิธีนึงที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยแต่ตอนนี้นะครับเราไปดูเรื่องของเกือกม้ากันก่อนดีกว่าครับ
4: การดูแลเล็บเขานะคะเพราะว่าม้าเนี่ยพอเราเอามาเลี้ยงในคอกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลคือประจำก็คือการตัดแต่งเล็บเขาให้ได้รูปนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาวิ่งเขาอาจจะสะดุดหรือทำให้เกิดบาดเจ็บได้ง่ายเอ็นอาจจะยืดเพราะว่าการที่แบบเราทำเล็บไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเล็บม้าเนี่ยจะต้องทำเหมือนเล็บคนเราตัดเล็บบ่อยแค่ไหนคะ
1: ทุกวัน
4: ทุกวันเลยเหรอ
1: จริงเหรอทุกอาทิตย
2: ์ทุกอาทิตย์เลย
4: ใช่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมถึงอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงก็ตัดทีนึงแต่ในม้าเนี่ยประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่งนะฮะก็แล้วแต่ว่าตัวไหนที่เล็บยาวมากเร็วกว่ากันนะฮะบางตัวเร็วหน่อยก็คือเดือนนึงก็ต้องทำแล้วคือเราก็ต้องออกแล้วก็ตัดเล็บให้เขาให้สั้นแล้วเขาก็ใส่เกลือเข้าไปใหม่เพราะว่าเวลามาอยู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ค่อยออกไปสัมผัสกับพื้นข้างนอกที่มันมีความขรุขระแล้วก็ตะไบเล็บโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาโดยการตะไบให้เขาแล้วก็ใส่เกือกเพราะว่าพื้นอย่างเงี้ยถ้าม้าเดินนานๆเนี่ยเล็บมันจะสึกเร็วเกินไปนะฮะแล้วเขาก็จะเจ็บเสียวกรีบอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เขามีปัญหาว่าคือวิ่งไม่ได้ดีแล้ววิ่งไปก็ยกหัวทีวิ่งไปก็
2: เคลื่อนทีเหมือนกับว่าเราพยายามใส่รองเท้าให้เขา
4: ใช่ใส่รองเท้า
2: ใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บก็ต้องถอดรองเท้าออกมาเพื่อตัดเล็บพอตัดเล็บเสร็จปุ๊บก็ใส่รองเท้ากลับไปใหม่
4: ใช่ไ
2: ห
4: มครับเพราะว่าพอมาเป็นม้าเมืองแล้วอ่ะไม่ใช่ม้าป่าแล้วก็ต้องมีรองเท้าใส
2: ่ครับแล้วก็เรื่องกรีบนี่สำคัญมากใช่ไหมครับ
4: ใช่สำคัญมาก
2: เพราะว่าถ้าเล็บหรือว่ากีบมีปัญหาเนี่ยโหม้าจะใช้ชีวิตได
4: ้ก็คือก็จะเป็นทำให้เขาแบบเจ็บได้ง่าย
2: เจ็บมาก
4: บาดเจ็บได้ง่ายกัน
2: ถ้าเป็นม้าเนี่ยก็ต้องดูค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูทุกอย่างเลยดูทั้งสุขภาพนะฮะยิ่งถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยม้ากีฬาเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องสมรรถภาพของกล้ามเนื้อด้วยซึ่งเราก็จะมี
4: ความแข็งแรงแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแล้วหัวใจนะฮะถ้าเราทำจริงจังเนี่ยเรามีเครื่องทดสอบสมรรถภาพได้ก็คือเอาม้าไปวิ่งบนสายพานนะฮะวิ่งแล้วเราสามารถที่จะวัดคือแปะพวกอะไรนะ
2: เครื่องวัด
4: ตรวจวัดชีพจรนะฮะก็จะวัดได้ว่าม้าที่วิ่งอยู่เนี่ยบนเครื่องสายพานเนี่ยเราจะรู้หัวใจเต้นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือถ้าแบบช่วงแรกๆถ้ามันเต้นเร็วมากถี่มากแสดงว่ามันไม่ฟิตก็คือมันไม่พร้อมที่จะไปแข่งขัน
2: สารกีฬาเขาเรียกว่าทดสอบความฟิตใช่ไหม
4: ทดสอบความฟิตอะไรเงี้ยนะฮะ
2: เราจะไปดูอ๋อครับอาจารย์ขาดครับ
4: อ๋อเราจะไปดูการตรวจภายในของม้ากัน
2: โอ้โหตรวจภายในของม้า
4: พอดีมีม้าตัวนึงเขาสงสัยว่าท้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์เขาไปตรวจดูว่าเขาท้องจริงไหมมีลูกหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: อ๋อก็คือเหมือนกับในคนเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องไปตรวจครรภ์ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
2: คราวนี้ต้องทำไงต่อครับก่อนที่จะตรวจ
4: ก็อันดับแรกก็คือเขาจะต้องพันหางให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในตรวจภายในของม้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนของคนใช่ไหมคะของคนเนี่ยเราจะตรวจจากหน้าท้องนะคะเพราะว่า
6: ถ้ามีเด็กอยู่ในท้องเนี่ยสามารถเอาอันเตอร์ซาวด์อย่างนี้วางแปะเข้าไปแล้วก็ดูตรงท้องเราได้เลยว่าลูกเราอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าของม้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยอันนี้มันเป็นหัวโผล่เขาเรียกว่าหัวโผล่เครื่องอันเตอร์ซาวด์ที่จะต้องใช้เข้าไปในส่วนของรูทวารของเขาเราจะสามารถสัมผัสในส่วนของรังไข่และมดลูกที่เขาแขวนอยู่ในช่องเชิงกรานได้นะคะโอเคเวลาล้วงนะคะเราจะต้องค่อยๆนะคะไม่ทำอะไรที่บุ่มบามเพราะว่าเดี๋ยวเขาหนึ่งเขาจะตกอาจจะตกใจสองอาจจะทำให้เกิดอันตรายในช่วงที่เราว่าพยายามดันเข้าไปนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหูรูดที่แบบเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากถ้าใครที่ไม่เคยล้วงเนี่ยมันจะหนีบมือนะเห็นไหมมันจะมีการขยับแล้วก็หนีบมือ
3: ชาเลยล่ะ
6: มือชาไว้ถ้าใครสู้แรงมันไม่ได้มันอาจจะทำให้แขนเราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจังหวะไหนที่เขาเกรงเราก็ต้องบอกเขามูหลานไม่เกรงลูกไม่เกรงลูกปล่อยนะปล่อยมูหลานนิดเดียวต้องมีการปลอบให้เขารู้ด้วยว่าเอ้ยเราทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่ข้างหลังเขาจะมองเห็นเราไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยมูหลานนิดเดียวนะลูกนิดเดียวgood girl นิดเดียวเก่งลูกเก่ง
1: ข้างในเขาเป็น
6: อุ้ยร้อนมากเลย
3: รู้สึกไง
6: มันอุ่นและร้อนมากข้างหน้าหนาวนี่ไม่ต้องใส่เลยอ่ะเสื้อแขนข้างนี้จะอุ่นมากเพราะว่าข้างในจะเป็นอวัยวะภายในซึ่งแบบมีความร้อนนะในระดับที่แบบว่าอุ่นโอเคพร้อมแล้วทีนี้
3: ก็เมื่อกี
6: ้ขอน้ำมันที่
2: ก็สามารถสัมผัสรังไข่มดลูก
6: ใช่
2: เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับดูแล้ว
6: ก็ยังไม่มั่นใจว่าท้องหรือเปล่าแต่ตัวมดลูกเขาอ่ะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไร
2: ขยาย
6: ขยายนิดหน่อยแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรความนุ่มความแข็งตัวของมดลูกเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งคืออาจจะมีแววว่าจะท้องนะฮะแต่ทีนี้เท่าที่ซักประวัติดูอายุการตั้งครรภ์เขาไม่น่าจะเกินเดือนครึ่งใช่ไหม
5: ประมาณ45ว
6: ัน ประมาณ45วันเพราะฉะนั้นยังตัวไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายของตัวของถุงของลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์มาช่วยในการดูนะนี่คือเป็นกระเพาะปัสสาวะเขาจะลักษณะเหมือนแบบเหมือนน้ำวนไปวนมาเพราะว่าเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะของม้าเนี่ยเขาจะมีตะกอนเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนมีว่าอะไรขาวๆเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะขุ่นดูขุ่นขาวๆแต่ว่ามีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะ
2: ต่อไปเรื่อยเห็นไหมเห็นภาพไหมภาพจะเลื่อนไปเรื่อย
6: ไปเรื่อยอุ้ย
2: เจอแล้วนี่เจอแล้วกลมๆใหญ่
6: เจอแล้วนี่อะไรโอ้ดีไงถุงลูก
2: เห็นนึกออกเป็นถุงไหมเห็นเป็นถุงไห
6: ม
2: เป็นถุงกลม
6: เวลาที่เราจะตรวจดูว่าลูกเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นโครงสร้างของหัวใจเขาซึ่งจะแบ่งเป็น4ห้องเนี่ยมันจะมีการเต้นแบบแวบแวบแวบแวบให้เห็นตลอดเวลาตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะฮะ
2: เป็นถุงที่ให้ตัวอ่อนอยู่ข้างใน
6: เจอแล้วเนี่ยตัวลูกเห็นไหมแวบตาอ้อยชี้สิหัวใจเต้นอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างหน้าตรงถุงสีขาวถุงสีขาวแวบแวบเห็นไหมแวบแวบถ้าสังเกตดีๆมันจะเหมือนแบบเป็นถุงน้ำสีห้องเล็กๆสีช่องแล้วก็มีการแวบแวบของการเต้นของหัวใจอยู่นะคะเห็นไหมดึ๊บดึ๊บเพราะฉะนั้นตัวนี้สุขภาพแข็งแรงดีคือมีลูกยังบอกเพศไม่ได้นะคะเพราะว่าการบอกเพศในสัตว์เนี่ยจะยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถใช้โผล่เราไปดูตามจุดที่เราต้องการจะดูได้เพราะว่ามันพื้นที่มันจำกัดนะคะเราก็ต้องคว่ำมือนะคะแล้วค่อยๆแหย่นิ้วเข้าไป
2: ทำเป็นขนมจีบเพิ่มเข้าไป
6: ค่อยๆแหย่นิ้วเข้าไปก่อนนิดนึงเพราะตอนแรกเนี่ยจะดันยากนิดนึงเพราะว่าตูดเขาจะแบบตรงนี้จะแน่นมากเป็นเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อหูรูดที่แบบว่าแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอล้วงเข้าไปปุ๊บคว่ำมือพยายามคว้าเอาขี้ที่อยู่ตรงหน้าให้ได้แล้วก็หงายมือขึ้น
2: ต้องทำเป็นจีบก่อนนะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆเข้าไป
6: โอ้มาเกร็งมากเลย
1: หมออ้อยเป็นไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ครับกำลังโดนตูดบีบมืออยู่ครับเห็นไหม
6: แล้วก็
2: เอาเขี้ย
6: มาหงายมือดึงออกมาโอเคพวก
2: นี
6: ่เก่งมากเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะตรวจอะไรได้เราต้องเอาขี้ที่ขวางอยู่ออกให้หมดก่อนนะคะมันก็จะมีขี้ที่ค้างอยู่ในรูทวารเขาเราต้องเรียกว่าเคลียร์พื้นที่เราถึงจะเอาหัวตรวจเนี้ยเข้าไปวางรังไข่แล้วก็มดลูกได้นะคะเย่โอ้มีแววแล้วเนี่ย
2: ระดับผมล้วงมาแล้ว
3: แม่ก็จริงนะครับสำหรับคนที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยก็ต้องเคยเรียนการล้วงตรวจมาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวหรือว่าควายหลักการล้วงตรวจก็คล้ายๆกัน นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ปัดตรวจสรุปแล้วครับว่าม้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยม้าตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วการผสมติดเนี่ยอาจจะไม่ยากขึ้นยังไงเราต้องขอเอาใจช่วยให้ม้าตัวนี้มีลูกติดไวๆแล้วกันนะครับ
2: เป็นยังไงบ้างคนดีที่เห็นคุณหมอออมแล้วก็คุณหมอปัดเนี่ยช่วยตรวจสุขภาพม้า

0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: สนุกมากค่ะแล้วก็ชอบมากๆค่ะ
2: จริงๆโดยธรรมชาติของมานะคะเขาเป็นสัตว์สังคมแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่ต้องการความรักการดูแลอย่างมากๆเลยเขาจะต้องการมีเพื่อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เองเราก็จะต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดกัน
0: นอกจากที่เราจะดูแลตอนที่เราอยู่ในคอกแล้วเนี่ยการที่เอาม้าออกมาออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการดูแลด้วย
2: ใช่ไห
0: ม
2: ครับ
0: คือถ้ามีม้าอยู่ในคอกไม่มีพื้นที่วิ่งก็ถือว่าเป็นการ
2: ทำลายม้า
0: ใช่นะฮะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราคงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะก็ต้องขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะคะหนูมีคำนึงที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมค่ะรักสัตว์ต้องดูแลสัตว์ให้มากๆนะคะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
3: ค
0: ุ
3: ณ
0: ยังไงอ่ะ
4: พบกับกำนันสไตล์
0: ไม่ใช่ละคนนี้ไม่ใช่ละหมอทำไม่เป็นไม่ใช่คนละที่ละ
5: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

ส่วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใส

เราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

พียงแค่นี้เราก็จะได้สายรุ้งแสนสวยมุ้งมิ้งไว้ดูที่บ้านแล้วค่ะไม่ต้องรอให้ฝนตกเราก็มีสายรุ้งแล้วค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเขาพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วป่ะ
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
2: สวัสดี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ต้องไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
0: เดิม
2: เนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาพี่ตั้งหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: ร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้จะยังอยู่แล้ว
0: เพราะเขาว่าทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: ทำไมมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างอื่นก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรบ้างครับยังไงบ้าง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย

0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่ใช่
1: ใช่ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
1: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: เออสักเก่า
1: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
1: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: เออครับ
1: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มี
1: ก็มี
0: หลายร้อยปี
1: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี๋นะจักรจันทร์ร้องนะไม่ต้องบอกผู้ชมก่อนนะ
2: เป็นแหล่งธรรมชาติ
0: ธรรมชาติจริงๆอ่ะเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
1: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได้
1: ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟๆเนาะ
0: เนาะมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
1: ใช่ใช่
0: เป็นมูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
2: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
1: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่อ่ะ
0: เออ
1: สมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวสามหน้ากว้าง30 เซน
0: เ
1: ราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
1: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู
0: ่เนาะก็ไม่เอา
2: คือเปลือกไม้
1: ใช่
2: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
1: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตอะค่ะ
0: เน
1: ื้
0: ออ่อน
1: ยังไม่แข็ง
0: ใช่ใช่
1: ค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
1: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
1: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
1: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมเนี่ยมันมีผลเสียอะไร
1: มั้งไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
1: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
1: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
1: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
1: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
1: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
1: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: แต่อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้ได
1: ้ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ30-40ป
0: ีแล้วนิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
1: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ได้ใช
1: ่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
1: ได้ค่ะ
0: โอเค
1: ค่ะ
0: อึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
1: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ยความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3.5 เซนค่ะ
0: โอเค
1: น
0: ิ้
1: ว
0: กว่าน
1: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
1: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
1: ใช่ใช
0: ่อ่ะทั้งนั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีโอ้ประตูเยอะเลยอันนั้นโดนเลมอนมาเนี่ยไปดูกัน
1: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูอุ้ยก็มันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งอย่าง
1: นี้เป็นแบบนี้
0: อันนี้เขาทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถ
2: ู
1: กไหม
2: ค
1: ะแล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปนี่คือผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
0: รอยสิวรอยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค
2: ่ะอันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลยอ
1: ันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลองพ
2: ื้น
1: คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อ

0: ่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
1: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไปไม่ได้
1: มองวัตถุดิบยังไงให้เก่าแค่ไหน100ปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
0: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยมันไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
2: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
0: ใช่ใช่
2: ใช่การใช้งานด้วย
1: คือมันเหมือนเข้าไปกับดีไซน์
0: ถูกต้อง
1: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
0: ใช่
1: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
0: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นแหละค่ะ
1: ทำไมเข้ากันดีวะ
2: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยจากทาง
1: เนี่ยทำอะไรเขาก็คือเออโอ้โหหมดไปหมดเลย
0: มันบิดเป็นตัว S จริง
1: ๆบิดเป็นอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
0: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
1: ่
0: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
1: ัน
0: จะเด้งออกมา
1: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
0: มันจะฟ้อง
1: ก
0: ับวงกบ
1: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
0: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
1: บางทีเป็นบานคู
0: ่
1: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
0: ใช่ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: แอนดี้
0: ใช่
2: ก็ใช้งานไม่ได้เลย
1: ประตูไม่ได
0: ้เซนซิทีฟมากใช่
1: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
0: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
1: แห้งหน่อย
0: ค่ะใช
1: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
1: ะเมื่อกี
0: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหล
1: ัง ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
0: ใช่ค่ะสวยเน
1: า
0: ะ
1: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
0: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
1: โอ้ครับ
2: ไม่ใช่เป็น
0: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
2: ี
0: จะเป็นการพ่น
1: ครับ
0: ค่ะพ่น
1: ลายเนียนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่มันจะเนียน
1: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
0: ใช่ถูกต้อง
1: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
2: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
0: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
1: ครับ
0: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
1: มีงานปูน
0: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
1: เข้าใจเข้าใจ
0: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
1: มีช่องอยู่แล
0: ้
1: ว
0: เว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
1: ่ะแบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
0: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
1: ้อันนั้นนี่แย่เลย
0: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ปูนทำสีบ้าน
1: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
0: ใช่ค่
1: ะ
0: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
0: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
1: เก็บง่ายกว่า
0: ใช่
1: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ต้อง
1: อ้าวบอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
2: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
1: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
2: หนักตก
1: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
2: ใช่แล้ว
1: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
2: ใช่ใช
1: ่ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมันอาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
2: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
1: ่มันเป็นบ้านไม้
2: เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่เป็นบ้านไม้เลย
2: ที่เป็นเสาบางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
1: ใช่
2: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
1: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มาก เนาะท่านเนี้ย
2: เห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้เนี่ยอากาศมันเย็นสบาย
1: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
2: ้
1: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้น
2: อ
1: ่ะมันสามารถหายใจได้
2: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
1: ถูกต้อง
2: สบายเหลือเกิน
1: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
2: ้แล้วเขาจะมา
1: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับผมพี่ส้มนะฮะ
3: ใช่
1: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
1: แล้ว
3: ก็เด็ก
1: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
1: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
1: โอ้ก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
2: ค
1: ือ30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
1: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
2: อันนี้เรียกเรามาทำไมเลย
3: ใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
1: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
2: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
1: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าคุณแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
1: เดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมาแล้ว
3: แม่แบบจะคอยหวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
1: ชอบอ่ะ
2: คุณแม่ฟูเป็นฟูไทม์จ็อบนะ
1: กิจกรรมที่ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่นะแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมมั้ง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
1: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
1: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
2: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
1: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
2: เร
1: ีย
2: นก
1: ่
2: อนนะ
1: เรื่องงาน
2: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
1: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
1: จะเห็นเลยว่าน
2: ี่เปิดแล้วนี
1: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
2: ค่ะ
3: ร้อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: โอ้โหนี่มันก็เหมือน30ปีอะเนาะทั้งแต่
1: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
2: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: เป็นผู้ซ่อมให
1: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
2: อู
1: ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนจะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได้
1: ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยน

0: ค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานก็จะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิมค่ะ
1: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: พิมเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
1: เมื่อกี้นี่การ
0: แกร็บ
1: เช็คกันเลยแกร็บแล้ว
2: รูปนิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะในช่องตรงนี
0: ้ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันค่ะ
1: หดใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
0: ใช่
1: เปล
0: ี่
1: ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
0: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไงฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบาง
1: ๆใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาตัดแมทกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่แล้วเป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนทีนิด
4: ๆ
5: ให้มันเข้ามันเดินเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: แต่ทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอน
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วางมาได้ขนาดแล้วล่ะ
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ถ้าแทนครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีกันนะจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ TV
4: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
5: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์

0: ับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: รู้หรือไม่การที่ประเทศไทยมีระบบศาลเป็นระบบศาลคู่คือมีทั้งศาลปกครองและศาลยุติธรรมนั้นจะทำให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้ดียิ่งขึ้นเพราะคดีปกครองเป็นคดีระหว่างรัฐกับเอกชนที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายรัฐฝ่ายเอกชนมักเสียเปรียบในการต่อสู้คดีเพราะรัฐเป็นผู้ครอบครองเอกสารหลักฐานต่างๆการพิจารณาคดีปกครองจึงต้องใช้ระบบไต่สวนซึ่งตุลาการสามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้เองในขณะที่คดีแพ่งและคดีอาญาใช้ระบบกล่าวหาที่คู่ความต้องหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีเป็นหลักข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 16:00 นทางช่องไทย PBS และคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับ
1: โปรโมทไอศกรีมบาบอกะทิสดจังหวัดนราธิวาสช่วยรักษาความเย็นให้ลูกค้าพกกลับบ้านกินอร่อยหอมหวาน
0: เทศบาลนครพิษณุโลกจัดประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านพร้อมลอยกระทงดิจิทัลชมแสงสีประดับไฟยามค่ำคืนจุฑามาสผูกโพพาเที่ยวถ้ำสีทนจังหวัดหนองบัวลำพูมหัศจรรย์หินงอกหินย้อยตระการตาพบพระพุทธรูปโบราณนับพันองค์สัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาส่งเสริมก็คือการสร้างอาคารเพื่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้ามาอาศัยทำรังเพื่อจะได้เก็บรังนกไปส่งขายกันเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศมากเลยนะครับก็หวังให้รัฐนั้นยกระดับและสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยครับอาคารเพื่อให้นกแอ่นเข้ามาทำรังบริเวณใกล้ลำน้ำโขงบ้านหนองจันตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเริ่มมาเปิดบ้านให้นกเข้ามาทำรังเป็นเวลากว่า2ปีครับนี่เป็นการลงทุนของนายนพศักดิ์เดชาวุฒิศักดิ์หรือว่าโกเปียกอายุ76ปีแล้วครับซึ่งเล่าให้ฟังว่าระยะแรกที่เริ่มทำธุรกิจนะครับก็ต้องเสียเวลากับการปรับจูนอุปกรณ์เสียงเรียกนกเข้ามาทำรังไปราว1ปีเลยครับเพราะว่าอาคารที่สร้างขึ้นเนี่ยต้องเปิดเสียงล่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะครับมีนกด้วยกันอาศัยอยู่ถ้าเสียงเรียกเลียนแบบดังไปหรือค่อยไปอันนี้มีผลต่อความสนใจของนกหมดเลยครับกว่าเรียกว่านกจะเชื่อหรือว่าสนใจบินเข้ามาในอาคารเพื่อมาทำรังนกเนี่ยก็ต้องปรับปรุงระบบเสียงอยู่หลายหนนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มมีนกเข้ามาทำรังบ้างแล้วครับราวๆสักประมาณ500ตัวแล้วก็สร้างรังภายในอาคารจำนวนกว่า200รังรวมถึงต้องปรับสภาพอุณหภูมิแล้วก็บรรยากาศภายในอาคารนะครับต้องใกล้เคียงกับถ้ำจริงๆรวมถึงสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารต่างๆด้วยซึ่งนกแอ่นเนี่ยเป็นนกที่กินแมลงตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นศัตรูพืชของชาวสวนชาวไร่อยู่แล้วผู้เลี้ยงก็เลยไม่ต้องกังวลต้นทุนเรื่องอาหารสำหรับเลี้ยงนกเลยครับ
2: มันสามารถจับมาลงแมลงกินได้ทั่วมันบินไกลถึง20โลนี่ไปหาแมลงกินนะ
3: ต้องมีหัวอาหารหรือให้อาหารอะไรไหมครับต้นน
2: ี้ไม่มีฮะที่ผมเลี้ยงนี่ไม่มีเลยหัวอาหาร
0: แต่ว่าตลอดต้นปีที่ผ่านมาก็พบว่านกแอ่นเนี่ยลดลงกว่าที่ควรนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวครับจะมีนกแอ่นบินเข้ามาทำรังเหมือนอย่างเช่นเคยสำหรับผลผลิตที่ได้จากรังนกนะครับจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อรังนกที่ยังไม่ได้คัดแยกสิ่งปนเปื้อนหรือว่าทำความสะอาดราคากิโลกรัมละ 13,000 ถึง 15,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคัดแยกทำความสะอาดราคาก็จะสูงขึ้นอีกเท่าตัวครับแต่ว่าก็แลกมากับน้ำหนักที่สูญหายไปเช่นกันแนวทางการลงทุนสร้างอาคารเพื่อให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้ครับจึงสร้างเม็ดเงินได้สูงหากภาครัฐนำเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยครับ
2: ยังมีหลายเรื่องอยู่ฮะการเลี้ยงก็อย่างเงี้ยเราไม่สามารถจดทะเบียนเป็นบ้านนกได้นี้การทำแบบเนี้ยมันได้เปรียบคือพวกรับซื้อแล้วเขามีตลาดที่จะหาทางออกเขาได้เขาจะกดราคาเราลงไปเรื่อยอันนี้เป็นหนึ่งแล้วใจจริงจริงอ่ะนะอยากให้รัฐเนี่ยส่งเสริมการเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเพราะเราไม่ได้มาฆ่ามันนี่แล้วให้มันมาไข่มาขยายพันธุ์มันเองอะไรเอง
0: อธิบายให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่านกแอ่นกับนกนางแอ่นเนี่ยเป็นสัตว์2ชนิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการทำรังแล้วก็เอามาบริโภคนะครับนกนางแอ่นจะทำรังจากเศษใบหญ้าครับแต่ว่านกแอ่นที่เราพูดถึงอยู่นี้ครับสร้างรังจากน้ำลายตัวเองซึ่งเป็นรังที่คนนำมาบริโภคกันมีทั้งรังสีขาวแล้วก็รังสีดำทุกวันนี้ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมธุรกิจจากรัฐบาลนะครับ
1: ยกระดับให้มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกได้เชื่อว่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเพราะว่าทุกวันนี้ครับต้องอาศัยขายให้กับผู้ที่ถือโควต้าเวลาเท่านั้นทำให้ต้องถูกกดราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับการสร้างอาคารหรือว่าบ้านให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้เป็นการเพิ่มประชากรของนกแอ่นไปในตัวด้วยครับมีผลต่อชาวไร่ชาวนาเพราะว่านกพวกนี้ถ้ามีเยอะจะไปกินพวกศัตรูพืชแมลงต่างๆชาวสวนชาวไร่ก็ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงได้ด้วยครับของอร่อยอีกอย่างนะครับที่ราคาไม่ได้สูงแพงเหมือนกับรังนกแต่ว่ากินแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันกับไอศกรีมเย็นๆหวานๆกะทิสดนะครับมาพร้อมกับความสร้างสรรค์ด้วยการทำโรม้วนไอศกรีมนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยพกกลับบ้านได้เลยครับโดยที่ยังรักษาความเย็นไว้ได้เหมือนกับกินตอนตักใหม่ๆจากถังที่ร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสโรม้วนไอศกรีมที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่ต้องการนำกลับไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะละลายเสียก่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของร้านไอศกรีมบาบอทรงเครื่องครับที่นำขนมปังแผ่นเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซไปก่อน1คืนนะครับจากนั้นตักไอศกรีมใส่แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นก่อนห่อม้วนด้วยกระดาษอีกทีนึงเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า2คืนนะครับก่อนนำออกมาขายเวลาที่เอาออกมาขายเนี่ยร้านก็จะห่อพันกับกระดาษประมาณ 3-4 ชั้นนะครับเพื่อเก็บความเย็นลดการละลายของไอศกรีมได้ก่อนจะขายให้กับลูกค้าก็สามารถนำกลับไปกินที่บ้านครับโดยที่ยังไม่ละลายไปเสียก่อนแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาสักประมาณ 10-15 นาทีครับหรือว่าถ้าคิดเป็นระยะทางห่างจากร้านก็สักประมาณ 10-15 กิโลเมตรก็กลับไปกินที่บ้านแบบนี้ไม่ละลายครับไอศกรีมบาบอมีให้เลือก3รสชาตินะครับคือรสวานิลารสข้าวโพดแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับหลายที่ร้านเนี่ยยังมีไอศกรีมทรงเครื่องแบบใส่แก้วแล้วก็กินได้เลยครับราคาใส่แก้วเนี่ยเริ่มต้น20บาทใส่ได้ทุกอย่างนะครับมีรวมมิตรกล้วยเชื่อมข้าวโพดลูกชิดมันส้มขนมปังถั่วคั่วแล้วก็ราดด้วยนมสดนะครับส่วนแบบม้วนโรที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับขายชิ้นละ5บาทก็จะได้ขนมปัง2ชิ้นพร้อมกับไอศกรีม2ก้อนนะครับนี่เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดทำมานานกว่า30ปีแล้วครับ
4: ลูกค้ามาซื้อไอติมที่ร้านลูกค้าถามว่าจะเอาไปฝากคนที่บ้านแต่ว่ากลัวละลายเราก็มีไอเดียว่าจะทำยังไงไหมไอติมละลายเราก็เลยเอาขนมปังมาใส่ไอติมและม้วนๆแล้วก็เอากระดาษมาห่ออีกทีนึงแล้วก็ใส่ช่องฟิตจากนั้นก็ลูกค้ามาซื้อเอากลับไปกินที่บ้านประมาณ 10-15 นาทีได้ระยะทางก็ประมาณ 10-15 กิโลไอติมก็ไม่ละลายไปกินที่บ้านได
1: ้ถ้าใครสนใจจะสั่งแบบม้วนโรไปเลี้ยงในเทศกาลต่างๆอย่างงานปีใหม่วันเด็กวันเกิดก็โทรสั่งล่วงหน้ากันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่ออุดหนุนกัน0922556523นะครับในตัวเทศบาลเมืองนราธิวาสเลยครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบสดๆใส่แก้วทรงเครื่องสามารถมาได้ที่หน้าร้านบาบอไอศกรีมทรงเครื่องนะครับจุดเด่นของร้านนะครับสังเกตง่ายๆมีกันสาดผ้าใบสีแดงถังไอศกรีมสีชมพูร้านอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีสาขาตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเสร็จแล้วก็นึกถึงไอศกรีมกะทิสดแบบโบราณนะครับรถสามล้อขายไปทั่วบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าไอศกรีมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะละลายเร็วเหมือนกันนะครับถ้าตักออกจากถังแล้วก็ต้องรีบกินด้วยครับส่วนของอร่อยยามเช้านะครับที่หลายบ้านก็ยังนิยมกินกันอยู่อย่างปลาท่องโก๋นะครับอย่างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีร้านเก่าแก่คู่เมืองโพธารามเลยนะครับเพราะว่าสืบทอดมาหลายรุ่นจนมีอายุยาวนานเกิน100ปีเข้าไปแล้วครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก๋100ปียังคงความอร่อยแบบสูตรโบราณไว้ด้วยครับเช้าๆตื่นมาครับถ้าได้กินปลาท่องโกร้อนๆกับกาแฟรสชาติที่ชอบสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มีแรงไปลุยกับวันใหม่ได้สบายครับมีปลาท่องโกสีเหลืองทองเนื้อฟูกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ครับนี่เป็นสูตรโบราณสืบทอดมา100ปีแล้วนะครับจนมาถึงรุ่นของนายวิทยาแล้วก็นางสมปองศรีอารามภูมิเป็นสองสามีภรรยาชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
0: ที่เปิดร้านขายปลาท่องโกในตลาดสดยามเช้าเขตเทศบาลเมืองโพธารามซึ่งสืบทอดกิจการต่อจากอาม่าของสามีครับที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ผืนแผ่นดินไทยครับปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นรุ่นที่3นะครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก100ปีแต่ละวันจะต้องนวดแป้งสาลีกับส่วนผสมต่างๆตามสูตรเฉพาะของร้านนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยคุณผู้ชมประมาณ12ชั่วโมงพอตอนเช้านะครับก็นำแป้งหมักเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จับคู่ลงทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเนื้อแป้งก็จะสุกฟูลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันจากนั้นใช้ตะเกียบคอยพลิกแป้งกลับไปกลับมาเพื่อให้สุกเสมอกันทั้งตัวครับก็จะได้ปลาท่องโก100ปีสำหรับเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ปลาท่องโก กรอบนอกนุ่มในแล้วก็สีสวยกลิ่นหอมได้เหม็นหืนแบบนี้ครับอยู่ที่วัตถุดิบเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับน้ำมันที่ทอดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันด้วยครับ
5: ก็ยังไงเขาบอกเป็นสูตรโบราณของพี่เป็นปลาท่องโกสูตรโบราณนะไม่ใช่ปลาท่องโกสมัยใหม่จะมีแต่รสเค็มๆปลาท่องโกสมัยนี้จะมีหวานๆนิดๆแต่ของพี่เป็นแบบโบราณเลยค่ะ
6: เนื้อของปลาท่องโกเป็นยังไงคะ
5: มันก็ข้างในก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอ่ะ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวโพธารามด้วยก็นิยมกินกันเป็นอาหารง่ายๆครับคู่กับกาแฟก็ได้นมสดน้ำเต้าหู้กับโจ๊กก็ได้หมดเลยครับหรือจะกินแบบจิ้มนมข้นหวานแล้วก็สังขยาเป็นของกินเล่นก็อร่อยดีครับราคาขายตอนนี้ตัวละ3บาท7ตัว20บาทนะครับแต่ใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับร้านนี้ตลาดสดโพธารามนะครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนตีห้าเลยครับเปิดไปจนถึงประมาณ8โมงเช้าก็หมดแล้วมีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0627574388นะครับไปซื้อกันได้ตั้งแต่ตีห้าครับสังคมชนบทของชาวนาหลายแห่งตอนนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับจนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันแล้วผู้นำสตรี3ตำบลในอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดหนองบัวลำภูก็เลยนำพลังสตรีเนี่ยมาสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะครับเสร็จแล้วก็ล้อมวงกินข้าวพร้อมกันด้วยสร้างความสามัคคีในชุมชนครับจะเห็นภาพการลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ตามวิถีพื้นถิ่นของชาวอีสานอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกแทนที่ไปหรือว่าเลือนหายไปด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนบรรดาพลังสตรีและพ่อบ้านร่วม20คนเลยครับมาช่วยกันลงแขกที่ทุ่งนาของนายตินณชาวงมาเจ้าของพื้นที่นา120ไร่แต่ว่าแบ่งปลูกข้าวเอาไว้ประมาณ10ไร่ครับอยู่ที่บ้านดอนปอตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับกลุ่มสตรีเขาอยากจะอนุรักษ์วิถีสังคมที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับมาลงแขกมาแลกเปลี่ยนพูดคุยหยอกล้อได้ทั้งทำงานได้ทั้งความสนุกสนานสามัคคีครับซึ่งการลงแขกเนี่ยไม่ต้องมีค่าจ้างใครทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงการช่วยเหลือเอาแรงมาช่วยกันเจ้าของนาก็จะตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารต่างๆตามประเพณีนิยมที่เรียบง่ายของชาวอีสานในบริเวณทุ่งนาอย่างนางสังวานเที่ยงตรงจิตประธานพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวใต้ก็เล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในภาคอีสานพอดีครับเจ้าของแปลงนาขาดแรงงานอยู่เลยก็เลยร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำพูและได้โอกาสนำแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองเพิ่งจะเข้ามารับผิดชอบในการประสานงานภายในอาคารที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองก็จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพราะปัจจุบันนี้ชาวนาก็ขาดแรงงานทำนาเกี่ยวข้าวเหมือนกัน
7: ในเรื่องของการแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนะครับการดูแลผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับก็คือสำนักงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดด้วยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังส่งเสริมสวัสดิการด้านประกันสังคมในมาตรา40ด้วยความสมัครใจในพื้นที่ด้วยดังนั้นวันนี้ที่มาวันนี้คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับมาเยี่ยมได้มาให้ความรู้ในเรื่องของแรงงานนอกระบบด้วย
0: หลังจากลงแขกเสร็จก็ได้เวลาทำอาหารพื้นบ้านตามวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาทำส้มตำแกงหน่อไม้ป่นปูแล้วก็มาปูเสื่อนั่งล้อมวงกินข้าวกันใต้ร่มไม้แบบนี้ครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นการแบ่งเติมน้ำใจให้กันนะครับเป็นการสร้างความสามัคคี แล้วก็รักษาประเพณีเอาไว้จนถึงลูกหลานนะครับและก็ตระหนักเห็นความสำคัญว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยครับอีกอย่างที่หายไปนะครับพอไม่มีการลงแขกแบบนี้ก็คือปี่ลำข้าวที่เขาเอามาเป่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับสมัยก่อนชาวนาเขาจะทำกันเป็นแล้วก็จะชอบและเล่นกันแบบนี้มากสิ่งเหล่านี้ก็เลยพลอยหายไปด้วยครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมมีที่เที่ยวงานลอยกระทงกันแล้วหรือยังนะครับปีนี้จังหวัดพิษณุโลกจัดใหญ่เลยครับประดับไฟอลังการในเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จัดงานนะครับพร้อมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลนะครับที่พระราชวังจันทร์หลายจุดที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามทั่วเมืองเลยครับโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างป้ายพิษณุโลกซิตี้ด้านหน้าพระเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่พากันออกมาถ่ายภาพท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเลยครับเทศบาลนครพิษณุโลกปีนี้เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านนะครับตั้งแต่สะพานเอกาทศรสไปจนถึงสะพานพระราชวังจันทร์และก็จัดแสดงน้ำพุลีลาหอนาฬิกาพิษณุโลกด้วยหรือว่าบริเวณที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกก็มีการจัดแสดงกระทงยักษ์สีทองตามแรงบันดาลใจในหัวข้อแผ่นดินทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทำให้การประดับไฟเน้นสีเหลืองทองสว่างสวัยครับแล้วก็มีกระทงใหญ่สีทองกระจายอยู่ทั่วเมืองพิษณุโลกรวมถึงสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่สีทองของวัดราชบูรณะองค์นี้ด้วยครับที่ถูกจัดแสงให้ชมความสวยงามในค่ำคืนส่วนจุดนี้ครับสะพานพระราชวังจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งกลางวันและกลางคืนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวพากันออกมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยนต์ถิ่นภูมิปัญญามนตราวังจันทร์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่วนจุดนี้ครับกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความสนใจมากจากทุกช่วงวัยเลยครับคือการลอยกระทงดิจิทัลครับที่เริ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ยังสืบสานงานประเพณีอันดีงามแบบนี้ได้ครับสามารถมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลได้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพียงแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วไปเลือกรูปภาพกระทงที่ตัวเองชอบนำไประบายสีให้เข้มเต็มรูปนะครับมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกนะครับทั้งรูปฮิปโปรูปตุ๊กตามาสคอตหมีชื่อดังหรือว่าจะเลือกระบายสีกระทงกรีบบัวกระทงใบตองกระทงขนมปังก็มีให้เลือกเหมือนกันหลังจากที่ระบายสีลงชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทำการสแกนเพียงไม่กี่วินาทีครับกระทงของท่านที่ทำเอาไว้แต่ละคนนี้ก็จะลอยน้ำแบบดิจิทัลได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่หลายๆคนไม่อยากให้มีขยะลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเกินไปครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเที่ยวชมกันนะครับงานปีนี้จัดขึ้นนะครับจุดหลักๆเลยก็คือบริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลกสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแล้วก็พระราชวังจันทร์นะครับและมีให้ไปเดินเที่ยวแบบนี้ได้ยาวจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้เลยครับพาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำสีทนตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เป็นถ้ำขนาดใหญ่คุณผู้ชมภายในมีห้องโถงเป็นจำนวนมากนะครับแต่ละห้องโถงเนี่ยก็มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่แตกต่างกันไปรวมถึงยังไปขุดพบเจอวัตถุโบราณอย่างพระพุทธรูปมากถึง 5,000 องค์เลยครับติดตามกับคุณจุฑาภาสผูกโพครับ

0: กชัยตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูมีภูเขาสลับซับซ้อนมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ภายในเขายังมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างนำพระพุทธรูปมาถวายจนทำให้ที่นี่มีพระพุทธรูปมากกว่า 5,000 องค์ที่นี่คือถ้ำสีทนค่ะ
1: ก็เป็นจุดที่เราจะขึ้นไปที่ถ้ำสีทนใช่ไหมคะพี่
2: ใช่ค่ะถ้ำสีทนเนี้ยเป็นถ้ำหนึ่งในผาน้ำลอดค่ะซึ่งถ้ำเนี้ยที่ผาเนี้ยมีหลายถ้ำแต่วันนี้เราจะไปที่ถ้ำสีทนกันก่อน
1: ค่ะไปกันเลย
2: เย่ไป
3: ไปเดิน
1: ทีมงานเราเยอะเท่านี
4: ้ใช่ค่ะอาจจะไหว
0: ต้องเดินผ่านวัดผ่าน้ำลอดเดินขึ้นบันไดเหล็กไม่กี่ขั้นก็จะเจอกับช่องเขานี่คือทางเข้าถ้ำสีทนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่นี่คือถ้ำสีทนนะคะซึ่งภายในถ้ำแห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงมีพระพุทธรูปเนี่ยมากกว่า 5,000 องค์ด้วยกันค่ะพระพุทธรูปที่มีมากถึง 5,000 องค์เนี่ยค่ะพี่คือจุดแรกเริ่มคือมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
2: ถ้าจะให้เล่าเท้าความไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยมันด้วยความที่พื้นที่เนี่ยค่ะเราเจอกับปัญหาการลุกคืบเข้ามาของเมืองหินเนาะแล้วก็ชาวบ้านรวมกับวัดที่มีพระก็คือหลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาร่วมสนับสนุนการต่อสู้คัดค้านเมืองหินแล้วก็พระอาจารย์หลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรทำให้พื้นที่เราล่ะมันออกสู่สาธารณชนนะทำให้เป็นที่รู้จักเขาอยากจะให้พื้นที่อย่างนี้ค่ะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วคราวนี้เขาก็เลยโอเคออกไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราเอามาพูดถ้ารูปที่เรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเอามาไว้ในถ้ำดีไหมให้คนได้เข้ามาเที่ยวชมได้เข้ามาดูแบบพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพระพุทธรูปเนี่ยเข้ามาไว้ในถ้ำตอนแรกเนี่ยประมาณ 5,000 องค์แต่หลังจากนั้นก็เริ่มเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆจากแบบจิตศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเอามาถวายเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ภายในถ้ำสีทนมี2ชั้นด้วยกันชั้นแรกมีพระพุทธรูปวางเรียงจนเต็มพื้นที่เดินเข้าไปเรื่อยๆจะเจอกับบันไดขึ้นไปชั้นที่2ซึ่งบริเวณทางขึ้นจะได้พบกับค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ

0: ช่วงนี้ยังคงได้กลิ่นของมูลค้างคาวและยังมีค้างคาวให้เห็นเป็นจำนวนมากแต่หากมาในช่วงเดือนเมษายนจะได้กลิ่นหอมจากดอกไม้และน้ำอบเพราะผู้นำชุมชนจะมาจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูป 5,000 องค์ในวันสงกรานต์ของทุกปีค่ะ
1: ก็ถ้าเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเราก็จะเห็นหินงอกหินย้อยที่มันเป็นเพชรระยิบระยับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหินรูปร่างต่างๆที่แต่ละคนก็ใช้จินตนาการที่แบบแตกต่างกันออกไปในการมอง

0: บางคนก็มองว่าเป็นเต่ามั่งมีหมวกแม่มด
1: ค่ะ
0: อันนี้เข้ามามาดูใกล้ๆได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ควรจับ
1: ค่ะ
0: ไม่ควรเอามือไปสัมผัสค่ะเพราะว่าตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอามือไปจับหินงอกหินย้อยอ่ะมันจะตายมันจะออกเป็นสีด้านแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะไม่งอกเพิ่ม
1: ค่ะ
0: แต่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าในทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันคืออะไรแต่ว่าคือชาวบ้านอ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดเราเอามือไปจับปุ๊บปีหน้ามันก็จะไม่เงาวับเหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่งอกมันจะเป็นการทำลายค่ะเราก็เลยขอว่าไม่ให้จับดีกว่า
2: แค่นี้แต่ภายในถ้ำสีทนยังมีทางเชื่อมไปห้องโถงอื่นได้อีกหลายห้องอย่างห้องโถงที่เรากำลังไปชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพญานาคค่ะ
3: ไปไหนคร
4: ับ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ถ้ำพญานาคนะคะค่อนข้างแคบมากค่ะตรงนี้ค่ะโชคดีนะคะเราใส่หมวกกันน็อกเข้ามาค่ะไปตรงไหนต้อเนี่ย
3: ไปเลยครับ
4: นู่นเหรอมันต้องไปยังไงอ่ะ
3: มุดคานเข้ามาเลยครับ
4: พี่ยังไงอย่างนี้หรอ
3: ไปเลย
4: นี่หรอ

0: มาถึงแล้วครับ
1: ทำพญานาค
2: โอ้ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะทำพญานาคนะคะมาเจออีกห้องโถงหนึ่งนะคะนี่ค่ะมืดมืดมากค่อนข้างมืดเพราะว่าไม่มีไฟเลยในนี้ค่ะแต่ห้องโถงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะทำไมเขาถึงได้เรียกว่าถ้ำพญานาคนะคะในนี
3: ้เพราะว่ามันมีหินย้อยมาตามสายน้ำครับคล้ายๆกับพญานาคครับเขาก็เลยเรียกว่าถ้ำพญานาคครับ
4: ถึงแม้ว่าจะเป็นโถงที่แบบว่าอยู่แยกออกมาจากถ้ำใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นภูเขาหินปูนมันก็จะมีทะลุขึ้นไปข้างบนมันทำให้อากาศถ่ายเทเราสามารถอยู่ในนี้ได้หลายคนแล้วก็ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอากาศจะไม่หมด
2: ค่ะ
4: เพราะว่ามีอากาศตลอด
5: แล้วก็จุดแตกต่างอีกอย่างนึงของถ้ำนี้กับข้างนอกก็คือมันจะมีหินที่มีสีเหมือนดินแบบนี้ค่ะที่มันไหลลงมาจากข้างบนแล้วเป็น
3: ส้ม
5: เหมือนทานน้ำตกที่ไหลลงมาแต่อันนี้คือไม่ใช่ดินนะคะไม่ใช่ดินเป็นหินเหมือนกันแต่แค่มีสีเหมือนดิน
4: ใช่
5: เป็นน้ำตกสีแดงที่ไหลลงมาจากข้างบน
3: แต่ถ้ามาหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาด้วยครับแต่หน้านี้มันแรงแล้วก็ไม่มีน้ำ
2: แต่นี่เขาไม่ค่อยได้แบบส่องแสงประกายเหมือนกับ
3: ใช่
5: จะเป็นคนละประเภทค่ะคิดว่าลักษณะการย้อยลงมาของน้ำเนี่ยมันน่าจะมีตะกอนดินลงมาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ไม่มีระยิบระยับเหมือนหินปูนที่มันไหลลงมากับหิน
2: ค่ะ

0: และครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วมันดันของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วถึงมีพระท่านเลยมานั่งภาวนาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดด้วยหินระฆังนี่ก็ไม่ก็เป็นได้เพราะว่ามันมีแบบรูปแบบของถ้ำตัวนี้แยกตัวนี้มันจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่ามีหินงอกหินย้อยแบบคนละอย่างกันแล้วก็เป็นที่สงบแยกออกมามันจะสงบแล้วไม่มีเสียงอะไรรบกวนแต่ข้างคาวแต่เสียงข้างคาวยังไม่มี
1: พวกผมเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์ครับก็เลยอยากสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ผู้คนได้รู้จักครับแนะนำผ่านเพจครับเพจนครผาดงว่าไฟไม่ไปไม่รู้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็นเกี่ยวกับ

0: มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองครับที่จะสื่อสารคนได้เข้ามาเที่ยวครับ
1: ภายในถ้ำเรายังพบกับสัตว์หลายชนิดทั้งแมงร้อยขาจิ้งโกร่งถ้ำและตัวบึ้งออกมาอวยโฉมให้ชมถ้ำสีทนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำพูที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแวะเข้ามาชมความสวยงามและกราบไหว้พระพุทธรูป 5,000 องค์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้เป็นประจำทุกวันค่ะ
2: การเข้าไปเที่ยวถ้ำสีทนนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยแต่ว่าต้องไปกับไกด์ชุมชนนะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันเอาไว้นำเที่ยว0632603203นะครับส่วนวันจันทร์หน้าครับคุณผู้ชมคุณจุธามาศจะพาไปดูภาพเขียนสีโบราณอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับถ้ำสีทนด้วยรอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยครั้งแรกของเขาใหญ่ครับกับการลอยกระทงใบไม้บูชาลำตะคองและผืนป่าเขาใหญ่ครับเป็นการสืบสานอนุรักษ์ธรรมชาติแม่น้ำลำคลองของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่ามะปรางบ้านคลองเพมที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับไปร่วมงานกันได้ครับบริเวณท่าน้ำบ้านท่ามะปรางคลองเพมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสร้างสุขคูเมืองนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านคูเมืองครับแม่ทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนทั้งคุณครูจับจ่ายซื้อของกันสนุกสนานเลยทีเดียวครับแต่ว่าทําไมตลาดถึงไม่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยคงต้องไปถามจากคนที่รู้เรื่องนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับ
1: โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมโรงเรียนเนี้ยเขาน่าสนใจมากนะครับถึงขั้นมีตลาดย่อมย่อมในโรงเรียนเลยแล้วไอ้เจ้าตลาดที่ว่าเนี่ยก็เป็นตลาดที่ไม่ได้มีแต่เด็กๆของโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาขายของได้อีกด้วยและของที่เอาเข้ามาขายเนี่ยนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเราไปฟังคุณครูที่ดูแลเรื่องนี้กันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับครูจุ๋ยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครูจุ๋ยเป็นผู้ที่ดูแลโครงการนี้อยู่นะครับโครงการตลาดในโรงเรียนนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: ค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะอยากจะให้ชุมชนของเรามีที่ผลิตและก็จำหน่ายผลผลิตในความปลอดภัยเพื่อที่จะให้นักเรียนลูกๆของเราได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ให้ชุมชนที่มีผลผลิตที่ปลูกในระดับที่ปลอดภัยขึ้นไปจนกระทั่งอินทรีย์ได้มามีส่วนร่วมในการจำหน่ายเพราะว่าเกษตรกรที่เขาทำแล้วเขาก็ยังหาแหล่งที่จะไปขาย
0: หาตลาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เราก็เป็นตลาดให้เขา
2: ค่ะโรงเรียนก็เลยส่งเสริมให้
0: เขาก็จะได้รู้สึกว่าทำแล้วมีที่ขายงั้นมาปลูกเกษตรอินทรีย์กันเถอะ
2: ค่ะมาตรงนี้ทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความภาคภูมิใจฉันเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชุมชนของเรามีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย
1: คุณผู้ชมครับโครงการตลาดเพื่อลูกหลานและชุมชนที่เห็นอยู่นี้นะครับเขามีกันมา3 ปีแล้วครับโดยเริ่มต้นมาจากโคร

0: โครงการโรงเรียนกินสบายใจซึ่งเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อปลูกผักไว้กินเองกันในโรงเรียนนั่นเองครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับโรงเรียนมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัดผลผลิตก็เลยไม่พอกับจำนวนนักเรียนแม่แล้วคุณครูแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะครับเนี่ย
1: คราวนี้เราก็มีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเรามีจำกัดจำนวนนักเรียนของเรามีมากดังนั้นเราก็จะต้องขยายฐานการผลิต
2: มันต้องมีคนที่ปลูกอาหารปลอดภัยให้เรามากขึ้น
1: ค่ะ
2: ก็เลยกระจายข่าว
1: ชวนโดยที่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับ
3: ชาวบ้านชุมชน
1: ให้ท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการอยากเรียนรู้อยากทำเกษตรอินทรีย
2: ์เราสอนมีข้อมูลให
1: ้มีข้อมูลให้โดยเด็กๆของเราเป็นวิทยากร
2: เด็กเป็นวิทยากรเองด้วย
1: เด็กเป็นวิทยากรค่ะคราวนี้ก็เลยเป็นพลังอย่างหนึ่งจากลูกสอนแม่นะคะแม่เรียนรู้กับลูกมันก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือ
0: คราวนี้พอจะเริ่มสร้างตลาดขึ้นมามันก็ต้องเตรียมอะไรต่อมีอะไรกันหลายอย่างคุณครูต้องประสานงานกี่ฝ่ายกับใครที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างล่ะครับ

0: ะเปิดตลาดทางคุณครูศรีสุดากับท่านผอ.พิสิทธิ์นะคะบอกว่าอยากเปิดตลาดเพราะว่าผักบางทีที่เกษตรกรผลิตหรือว่าโรงเรียนผลิตเนี่ยมันก็ล้นเกินที่จะเอาไปประกอบอาหารในโรงครัวเพียงอย่างเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากให้เด็กเนี่ยได้เห็นด้วยว่าการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่เนี่ยมันสามารถส่งต่อไปถึงอาชีพของเขาได้ในอนาคตซึ่งเขาต้องได้เริ่มเรียนรู้เห็นตั้งแต่แปลงไปจนถึงการจำหน่ายแล้วได้นับเงินนับตังค์ด้วยแล้วก็เอามาเข้าเป็นกองทุนที่นี่ด้วยก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากเปิดตลาดก็เรียกประชุมทั้งเครือข่ายเกษตรกรโรงเรียนแล้วก็ภาคีต่างๆเนี่ยค่ะว่าเราอยากเปิดตลาดเราจะใช้ชื่อตลาดว่าอะไรตลาดเราต้องไม่เหมือนตลาดข้างนอกที่มั่วจนไม่รู้ว่ามาตรฐานปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องทำมาตรฐานตลาดขึ้นมาพอทำมาตรฐานตลาดขึ้นมานี่มีข้อกำหนดกี่ข้ออะไรยังไงบ้างแล้วมีมาตรฐานก็เหมือนกับกฎหมายของพวกเราแล้วเนี่ยเราจะรักษามาตรฐานยังไงแล้วก็ต้องมีกิจกรรมการตรวจแปลงการประชุมพิจารณารับรองร่วมกันพอเคาะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จัดวันคิกออฟตลาดขึ้นมาก็คือจัดงานแล้วก็เชิญทางอำเภอเชิญท่านนายอำเภอแล้วก็หลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมเปิดตลาด
1: มาถึงตรงนี้แล้วผมก็เริ่มเห็นปัญหาของโรงเรียนนี้แล้วครับจริงๆแล้วปัญหาเรื่องจำนวนวัตถุดิบเนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับสำหรับที่นี่แต่เรื่องวัตถุดิบที่มีสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อนนี่สิครับดูแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้ได้ยากซะด้วยแต่โรงเรียนบ้านคูเมืองก็ยังดีที่มีผู้ใหญ่ที่มองเห็นปัญหาและอยากจะแก้ไขทันทีถ้าอย่างนั้นเราไปฟังจากผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเริ่มต้นมาจากตรงไหนทำไมถึงต้องใส่ใจกันขนาดนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.พิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเกิดขึ้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นอดีตผอ.เนาะ
2: ครับผม
1: เพิ่งเกษียณไปดูไม่ออกเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจครับผม
1: ต้องถามนิดนึงครับจุดเริ่มต้นของโครงการอาหารกลางวันของที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: เริ่มต้นจริงๆแล้วอาหารกลางวันเขาก็จัดของมาตลอดเนาะแต่ก่อนนี้ได้หลายโรงเรียนที่อยู่มาก็เริ่มดูจากเด็กเวลาเขาเข้ามาเนี่ยจะมีแผลผุพองตามร่างกายอะไรต่างๆเราก็รู้เอ๊ะมันเกิดจากอะไรตัวนี้ก็เลยไปดูไปวิเคราะห์ไปอะไรต่างๆก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยเขาไปใส่เป็นพวกสารเคมีเป็นพวก
1: โดนสารเคมีจาก
2: อะไรต่างๆ
1: การปลูกพืชผักอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ทีนี้พอเด็กก็ไปลุยปรากฏว่าเป็นแผลผุพองเอามาไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงปูปลาต่างๆในทุ่งนี้มีไหมไม่มีฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเริ่มต้นจากการที่จะต้องให้เขารู้จักการผลิตในสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพ
1: ครับผม
2: พาเขาอบรมเกี่ยวกับสารที่เป็นชีวภาพอะไรต่างๆก็ส่งเสริมให้กับชุมชนเขาทำในเรื่องนี
1: ้
2: นะครับก็ทำมาตลอดในทุกโรงเรียนจนมาถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยผมเข้ามาในครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะ
1: ครับผม
2: นะครับพอมาบรรจุที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามาเจอกับโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการเด็กไทยแก้มใส
1: อ๋อเด็กไทยแก้มใส
2: นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาใหม่ๆเลยก็คือโครงการโรงเรียนกินสบายใจจากสื่อสร้างสุขนะครับจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับก็เข้ามาส่งเสริมร่วมกัน
1: ถูกใจเราเลย
2: ถูกใจเลยเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนอยู่แล้ว
1: อุ้ยแล้วโรงเรียนเรามีรพสต. อยู่ข้างหน้า
2: ครับรพสต. ตัวนี้ก็สุดยอดมากครับเพราะว่าเวลา เรามีอะไรเกี่ยวกับในด้านของการทำงานตรงนี้ก็จะมีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับมีการดึงท่านเข้ามาช่วยดูแล
1: โรงเรียนเรายังต้องมีห้องพยาบาลไหมฮะ
2: จริงๆแล้วมีครับแต่ว่าเวลาไอ้นี่ส่วนใหญ่แล้วก็เด็กก็ชอบไปใช้บริการท่านนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆท่านก็เข้ามาดูแลด้วยเป็นเหมือนกับเป็นภาคีเครือข่ายที่แนบแน่นเลย
1: ก็ช่วยมาดูเรื่องสุขภาวะเด็กๆว่าเป็นยังไงบ้างครับ

0: พอครบวงจรอย่างนี้นะครับ
1: ต้องถามต่อครับพอเริ่มเดินหน้าไปเนี่ยปัญหามีไหม
2: ครับพอทำขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับผมก็มาทำร่วมมือกันตั้งแต่เรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมการผลิตนะเพราะว่าการผลิตเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทําการเกษตรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาทําในเชิงของเคมีก็จะมีการมาส่งเสริมให้เขาทําในเรื่องของชีวภาพมากขึ้น
0: โดนต่อต้านไหม
2: โอ้ยยุ่งพอดูครับแต่ยุ่งยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่เราเอามาทําอาหารให้เด็กทาน
0: แล้วทําไม
2: เพราะว่าแนวความคิดของเราก็คือว่าเราจะทําเป็นอินทรีย์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงอาหารเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาที่โรงครัวเพื่อที่จะทําอาหารปรากฏว่าพอทําอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาผลผลิตแถบนี้แหละนะครับป
0: ั
2: ญหามาตัวแรกก็คือสิ่งที่จะนํามาเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมันไม่ค่อยมีเพราะว่าท้องถิ่นเขายังทำในเรื่องของเคมีแล้วก็ผลิตในเรื่องของชีวภาพเนี่ยน้อยนะครับพอทำมากขึ้นทีนี้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยพอเราทำอาหารในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็บอกว่าหนึ่งล่ะจะต้องลดเรื่องของรสหวานมันเค็มเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเด็กให้ได
0: ้ครับผม
2: นะครับทีนี้พอเริ่มตรงนี้เสร็จผมก็โดยการเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำในทันทีไม่ได้จะต้องมีการเชิญมาทำความเข้าใจเชิญมารับทราบแต่ปรากฏว่าพอทำไปเสร็จเนี่ยหลายคนทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็โอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรมาหาผมบอกว่าผู้ประกอบการผู้อะไรต่างๆเขาเนี่ยทำอาหารไม่อร่อยเลย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของการที่
0: เขาชินกับแบบนั้น
2: เขาชินกับรสชาติเดิมเขาอยู่ที่บ้านเขาจะกินรสหวานจัดเค็มจัดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
2: ก็เลยพอเราลดพวกนี้ลงก็เลยเกิดปัญหานะครับ
0: อ่ะมาถึงวันนี้ครับเราเกษียณไปแล้วแต่แวะกลับมาเนี่ย โครงการมันยังอยู่เดินหน้าต่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
2: โอ้บอกตรงๆว่าผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับทำให้เกิดความสุขใจไปร่วมกันเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนให้กับชุมชนก็คิดว่าอยากจะให้โครงการดีๆอย่างเงี้ยขยายไปยังทั่วประเทศไทยครับ
3: แม่เท่าที่ฟังนะครับกว่าจะเข้าอกเข้าใจกันได้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก็เล่นเอาซะผอ.และคุณครูเหนื่อยกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับแต่ทั้งหมดก็เพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับเด็กๆซึ่งท่านผอ.กับคุณครูก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันล่ะครับฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูตัวอย่างผู้ปกครองของน้องนักเรียนบ้านคูเมืองกันครับบ้านนี้เขาปลูกถั่วงอกแบบอินทรีย์จริงๆไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเลยครับเห็นคุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกินสบายใจก็เริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารมากขึ้นอินกันถึงขั้นยกเครื่องการปลูกถั่วงอกใหม่หมดทั้งบ้านเลยครับที่ทำเนี่ยก็เพื่อลูกๆหลานๆนั่นแหละครับ
4: ถั่วงอกทองเฮ้าเนี่ยจะแตกต่างจากตลาดหลายคือเฮ้าเพาะแบบธรรมชาติบ่มีสารปนเปื้อนของเคมีเลยค่ะแล้วก็สีได้อยู่เก็บได้อยู่ 2-3 วันค่ะแต่ว่าอยู่ในอุณหภูมิแช่เย็นนะคะถั่วงอกของเฮานี
5: ่
4: ได้ก็สิได้อยากได้ไอ้ใบ GMP เนาะค่ะเนาะพ่ออะไรทรงไอ้พ่ออะไรมีความมาตรฐานคือผู้บริโภคจะอะไรมั่นใจในเฮาว่าเฮาปลอดสารแท้

0: พ่อไก่ที่เพิ่นได้เพิ่นเป็นอาหารของบ้านพอเพิ่นเอาไปให้นักเรียนแบบเป็นบริโภคไก่เป็นอาหารแบบสร้างเสริมเสริมสร้างอาหารเนี่ยข้าวงอกไอ้มันสิมีวิตามินอีกตัวนึงเป็นการเพิ่มอาหารให้ใยอาหารของเล็กน้อยนะคะเพิ่นก็เลยติดต่อมานะคะก็เลยส่งเพิ่นตลอดค่ะมั่นใจมากๆเลยที่ว่าลูกหลานเฮาได้กินเองแม่นบ่แม่นลูกหลานเฮาก็อยากให้เพิ่นได้กินแบบเพื่อสุขภาพทุกคนเลยนะคะ
1: มีคำกล่าวไว้ว่าปลูกอะไรก็จะได้แบบนั้นแม่แต่ทำไมปลูกถั่วเขียวดันได้ถั่วงอกอันแน่เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับถั่วงอกที่คุณผู้ปกครองบ้านนี้เขาปลูกนะครับมันมีประโยชน์มากมายก่ายกองเลยครับคุณผู้ชมเพราะในถั่วงอกเนี่ยประกอบไปด้วยสารอาหารหลายชนิดครับทั้งโปรตีนกรดอะมิโนแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วถั่วงอกก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังอย่างพวกเบาหวานมะเร็งโรคเจ็บแล้วไม่จำอันหลังคงไม่ใช่นะครับปกติแล้วนะครับถั่วเขียวที่เป็นต้นกำเนิดของถั่วงอกเนี่ยเขามีสารอาหารที่หลากหลายในปริมาณสูงมากอยู่แล้วคราวนี้พอจนกลายเป็นถั่วงอกก็ยิ่งเพิ่มประโยชน์เพิ่มสารอาหารบางชนิดขึ้นไปอีกที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อฮอร์โมนและเอนไซม์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับสรุปเลยครับถั่วงอกเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีสารอาหารชั้นยอดเลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและปรุงอย่างถูกวิธีเหมาะสำหรับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองมากมากมากมากมากเลยล่ะครับอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยของเด็กๆเราก็มีนักปราชญ์หมายถึงนักปราชญ์ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษากับโรงเรียนบ้านคูเมืองในการสร้างวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กินกันครับสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีครับกำนันกำนันเพชรของเรานะครับผมเป็นยังไงครับไอโครงการเรื่องผักอินทรีย์เกษตรอินทรีย์กับทางโรงเรียนเนี่ยที่มาที่ไปมาร่วมมือกันได้ยังไงครับ
2: คือปกติแล้วชุมชนนี่ทำอยู่แล้วครับตัวผมเองทำอยู่แล้วเป็นแกนนำของตำบลก็ว่าได้ครับพอดีทางสื่อสร้างสุขเขามีโครงการที่ทำเกษตรอินทรีย์สู่โรงเรียนเพื่ออาหารปลอดภัยให้กับโรงเรียนผมก็เลยคุยกับทางโรงเรียนภูเมืองว่าเกษตรกรจริงแล้วเขาทำทุกหมู่บ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่มารวมกันครับว่าเราจะรวมกันได้ยังไงผมก็ได้เชิญผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านอสมคณะกรรมการหมู่บ้านที่เขาทำเป็นต้นแบบอยู่แล้วครับ
1: ครับผม
2: มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ครบทุกหมู่บ้านแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนภายในตำบลคูเมืองได้กินอาหารปลอดภัยโดยไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดหรือที่พ่อค้าคนกลางเขามาส่งเราจะเอาของชุมชนเราเองครับอันนี้คือที่ไปที่มาก็เลยมีการจุดประกายว่าเรามาคุยตั้งเป็นคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ระดับตำบลขึ้นมา
1: ทำไมถึงตัดสินใจทำฮะตอนนั้น
2: คือบอกตรงนะครับตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่ใช้สารเคมีเยอะสมัยนั้นปีหลังแต่ปี2554นี่จะมีอายุสั้นครับ 50% นี่เสียชีวิตแล้ว
1: เกษตรกรอายุสั้น
2: อายุสั้นครับ
1: เพราะอะไรครับ
2: ใช้สารเคมีครับไปฉีดของตัวเองบ้างรับจ้างบ้าง
1: ฉีดบ้าง
2: จ้างฉีดบ้างก่อนจะลงพื้นที่ทำได้ไปคุยกับรปสตก่อน
1: ครับ
2: ไปตรวจสารพิษตกค้างให้ชาวบ้านดูก่อนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงนะอันนี้มีสารพิษตกค้างอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเสียชีวิตนี่แหละสาเหตุที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาทำเกษตรอินทรีย์

0: ถามว่าต่อต้านเยอะไหมไม่ต้องเอาชุมชนครับเอาครอบครัวผมเองก็ต่อต้านแล้วครับว่าปลูกผักไม่โตไม่งามไม่เขียวไม่สวย
1: คุยกับชาวบ้านเนี่ยนะครับว่าลำบากคุยกับแม่บ้านเนี่ย
0: ยิ่งลำบาก
1: เรียกว่าทางเราเนี่ยทำอยู่ก่อนแล้วนะครับทางโรงเรียนต้องการอาหารปลอดภัยให้กับเด็กเราก็มาร่วมมือกันร่วมมือกันเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของพืชผักขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลชุดองค์ความรู้ต่างๆ
0: องค์ความรู้ต่าง
1: แล้วก็ให้เด็กๆไปนำความรู้จากที่โรงเรียนไปบอกพ่อแม่ที่บ้านช่วยด้วยอีกทางนึง
0: ครับ
1: เป้าหมายต่อไปของเราค
0: ือตอนนี้ของตำบลคูเมืองจริงแล้วทั้ง5โรงเรียนผมจะยังหารปลอดภัยแล้วก็ได้ผลผลิตจากชุมชนเราทั้งหมดทั้งเกษตรกรที่ปลูกผมได้จัดเวทีเสวนาขึ้นมาที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบอาหารโรงเรียนแม่ครัวโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนแล้วก็ผู้ปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมดมาคุยกันว่านายกนายขอที่ปลูกผักอะไรบ้าง
1: ข้อมูลไว้เลย
0: ฐานข้อมูลแล้วก็แต่ละโรงเรียนต้องการผักอะไรบ้างแต่ละวันผมใช้ทางโรงเรียนคูเมืองเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางในการที่กระจายสินค้ารับสินค้าจากเกษตรกรมาแล้วก็กระจายสินค้าให้กับทุกโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือที่ทำต่อไป
1: นะกำนันครับอาหารจานสุกในความรู้สึกของกำนันคืออะไรครับ
0: คือได้ยินตอนแรกผมก็มีความสุขแล้วก็ความหมายของผมก็คือว่าถ้ากินอาหารปลอดภัยสุขภาพก็จะดีก็จะมีความสุขแค่นี้ครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวแล้วก็อาจจะคิดบวกนะ
1: ก็คืออาหารจานสุกเนี่ยสุกในที่นี้อาจจะหมายถึงสุขภาพ
0: สุขภาพ
1: อาหารจานเพื่อสุขภาพนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับกำนันขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ชมครับเรามาดูประโยชน์ของผักใบเขียวๆกันบ้างครับจริงๆแล้วผักทุกชนิดก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนนี้ผมจะขอเน้นไปที่ผักใบสีเขียวก่อนซึ่งสีเขียวในผักนี้นะครับเขาประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์เบต้าแคโรทีนและวิตามินอีครับซึ่งก็มีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากถามว่าแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างก็ตอบตรงนี้เลยครับว่าช่วยบำรุงหัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงหมายถึงหัวใจที่เป็นอวัยวะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอกหักช้ำใจอันนี้ผักใบเขียวไม่ช่วยนะครับเอาละนอกจากบำรุงหัวใจแล้วยังบำรุงหลอดเลือดด้วยนะครับและคลอโรฟิลล์ในผักใบเขียวนี้ยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆทำให้แก่ช้าลงด้วยนะครับแม่คือคำว่าแก่เนี่ยแค่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วล่ะครับ และผักใบเขียวบางชนิดก็มีแคลเซียมด้วยไม่ได้มีแค่ในนมนะครับอย่างพวกผักคะน้าบรอกโคลีผักโขมกวางตุ้งชะอมเจ้าผัก 3-4 อย่างที่ว่ามานี่นะครับมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงฟันด้วยนะครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดผักใบเขียวและผักทุกชนิดนั้นมีกากใยอาหารสูงครับช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติไม่เป็นโรคท้องผูกอึดอัดท้องฉะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแนะนำเลยนะครับลองทานผักใบเขียวหรือผักที่มีเส้นใยสูงระบบขับถ่ายจะกลับมาทำงานได้ปกติพอระบบขับถ่ายเป็นปกติคุณก็จะอารมณ์ดีตลอดเวลาครับ

ใจของผมที่หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์หนึ่งเพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อครอบสุขภาพของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก่อนจะมีความสุขในการกินผักที่เราปลูกเองคือผักที่เราปลูกปลอดสารเคมี 100% ปลูกกินเองกินก็มีความสุขเพราะว่าผักที่เราปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงเราปลอดจากสารเคมี 100% ถึงว่าอาหารจานสุกครับสุกเพื่อสุขภาพของตัวของคนทำเองและผู้ที่ร่วมรับประทานด้วย

ค่ะสำหรับในส่วนของการดำเนินการโครงการหันวันนะที่ทางโรงเรียนได้จัดเมนูอาหารให้กับลูกเรียนเนี่ยเพื่อให้ครบคุณค่าทางโภชนาการเราก็จะโดยมีการจัดเมนูในรูปแบบของผ่านโปรแกรมไทยสกูลันนะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีการบูรณาการเพื่อให้ลูกเรียนนั้นมีใสในเรื่องของการชอบรับประทานผักผลไม้แล้วก็เพื่อลดหวานมันเค็มด้วยเราก็เลยบูรณาการเชื่อมโยงไปในส่วนของโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนที่มีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดสารพิษเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะคะเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้มีอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีนิสัยชอบทานผักผลไม้ลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดภาวะทุพภาพโภชนาการให้กับลูกเรียนเพราะว่าในเรื่องของการเรียนที่มีความพร้อมมันเริ่มต้นที่เรื่องของสุขภาพอาหาร

บวกกับการออกกำลังกายเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพเพื่อเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้เขามีคนเก่งคนดีแล้วก็มีทักษะชีวิตในการลงพื้นที่แล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับในส่วนของเป้าหมายโครงการอาหารกลางวันนะคะตอนนี้เราหลักๆนี้เราจะใช้งบประมาณในส่วนของที่เราได้รับการสนับสนุน

ีเดี๋ยวเราจะของบประมาณเพื่อมาสนับสนุนเติมเต็มในส่วนตรงนี้เพื่อลูกๆนักเรียนจะได้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีภาวะทุพพโภชนาการแล้วก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพค่ะ

ุณผู้ชมครับที่โรงเรียนบ้านครูเมืองอ่อนอนุเคราะห์แห่งนี้นะครับทำให้เราได้เห็นครับถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการร่วมกันสร้างอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียนของที่นี่ครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดย

ลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ

0: การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะยิ่งเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจะมีครอบครัวยิ่งต้องรู้จักวิธีการวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าค่ะวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะคะเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับสาวสวยท่านหนึ่งนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ได้ไม่นานไปฟังกันว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างไรรวม2กระเป๋าให้เป็นกระเป๋าเดียวได้ด้วยวิธีการไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะฟนอยู่กับคุณนุชนุชนันท์อรัญนาถนะคะพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อคนรักของคุณนุชทุกคนรู้จักดีนะคะก็คือพี่ตู่ภพธรนั่นเองวันนี้เราเลยจะมาคุยกับภรรยาแสนสวยของพี่ตู่นะคะว่าเขามีวิธีในการบริหารจัดการชีวิตคู่หลังจากแต่งงานแล้วอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองแต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเธอกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับสวยจริงๆนะคะแหมเห็นของจริงแล้วเนี่ยสวยกว่าในภาพอีกค่ะคุณผู้ชมคะทีนี้ต้องถามคุณนุชก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักคุณตู่ภพธรดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินนักร้องชื่อดังทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่เป็นขวัญใจสาวๆหลายคนวันนั้นก็อกหักกันไปทุ่นหน้านะคะแต่ถามคุณนุชว่าคุณนุชทำอะไรมาก่อนที่จะไปเจอพี่ตู่ค่ะ
1: ตอนที่เรียนจบอะค่ะก็ไปทำเหมือนอยู่ PR ที่ Index ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำคอร์ปอเรท PR ที่ Grammy ค่ะตอนที่ทำอินเดียเขามีคอนจัดคอนเสิร์ตชื่อดีบอยป๊อปเฟสอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไปช่วยเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนทำหน้าที่เป็น PR เอาโปสเตอร์ไปให้ศิลปินเซ็นอะไรเงี้ยให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอพี่ตู่ที่น
0: ู่
1: น
0: กี่ปีแล้วคะย้อนไป
1: 5ปี 5-6 ปีได้ละค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่านานแล้วเหมือนก
1: ัน
0: เนาะตอนนั้นคือยังเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำอยู่นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ออกมาเมื่อต้นปีนี้เองค่ะใช่พอแต่งงานแล้วก็ด้วยแบรนด์น้ำสลัดที่ทำค่ะมันค่อนข้างโตไปโตขึ้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราออกมาดูอันนี้เป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะรวมกับแบบพี่ตู่ก็อยากจะให้แบบอยู่ช่วยเขาในบางเรื่องของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: แปลว่าเราก็ทำมาก่อนตั้งแต่ก่อนลาออกแล้ว
1: ก่อนลาออกแล้วใช่
0: น้ำสลัดอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ว่า Goodery View อะค่ะแล้วก็ของรู้จะตอนนี้ทำมี2รสคือเจ้าพระยากับ Valley Berry ค่ะไอตัวเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเป็นน้ำสลัดครีมที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างรสชาติไทยๆนิดนึงอะไรเงี้ย
0: มีรสเผ็ดด้วย
1: ใช่เป็นน้ำสลัดที่แบบไปกินกับแบบว่าของทอดของปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็อร่อย
0: ค่ะแล้วเบอร์รี่เบอร์รี่ล่ะ
1: เบอร์รี่เบอร์รี่ก็ดำชื่อเลยค่ะมันจะเป็นแบบว่าพวกแบบมิกซ์เบอร์รี่รวมกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เราใช้ผลไม้สด
0: ๆแล้วเราขายผ่านช่องทางไหนบ้าง
1: ก็ตอนนี้ก็จะมี Facebook แล้วก็มี Instagram Line อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าในท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ค่ะก็รอชิมได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนอยู่แล้ว
1: แล้วก็ออกบูธอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่เราพอเจอกับพี่ตู่ใช่ไหมคะย้อนกลับไปเรื่องชีวิตคู่นิดนึงนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักนะคะแล้วก็คบกันเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานั้น
1: ถ้าย้อนไปถึงตอนนู้นจนถึงตอนนี้คือพี่ตู่เป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายคือเขาก็จะเป็นอย่างเขาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นซึ่งแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นเหมือนกันเลยนะคะคือไม่ได้ทั้งสองคนคือไม่ได้แอบ
0: ใส่กัน
1: ใส่กันเลยเนี้ยมันก็เลยอยู่ด้วยกันรู้จักกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: เดิมทีเนี่ยเรารู้จักเขาในฐานะศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งมาเปลี่ยนสถานะจากคนที่เคยติดตามผลงานมาเป็นแฟนกันนี่ต่างไปจากเดิมไหมคะหรือว่าเอ๊ะตื่นเต้นหรือเปล่ายังไง
1: เอาจริงๆก่อนวันแรกที่นุชจะเจอพี่ตู่คือนุชไม่รู้จัก
0: เหรอคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเหมือนคือเราจะไปชอบแบบพี่นพพรชำนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยได้ยินชื่อเฉยๆแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไลน์แล้วมีแบบเจ้านายก็บอกว่าเนี่ยเอาไปให้พี่ตู่เซนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเซนถึงได้อ๋อคนนี้เหรอคือตู่ภพธรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันนะคะคือเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแบบนักร้องเซนเป็นศิลปินหรือเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงคือเขาก็ทำ
0: ธรรมดา
1: อะไรเงี้ย
0: ก็เลยคุยกันนะคะแล้วความน่ารักของพี่ตู่เวลาเราเห็นผ่านบทสัมภาษณ์นะคะหรือว่าผ่านทีวีหรือผ่านผลงานเพลงของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวจริงไหมคะ
1: จริงๆผลงานเพลงเขาจะเป็นเพลงค่อนข้างอกหัก
0: นั่นสิ
1: คือเขาบอกว่าเวลาเขาแต่งเพลงอกหักอะมันจะทำให้เขาอินมากกว่าแต่ว่าเวลาที่เขาสัมภาษณ์เลยทุกอย่างมันก็เหมือน
0: ก็เป็นแบบนี้
1: ใช่ไ
0: หมเขาก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้แอบนั่นเองนะคะทีนี้พอคุณนุชเนี่ยรู้จักคบกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ ู่ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราคุยกันยังไงก่อนคะ
1: ไม่ได้คุยว่าเออนี่เดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยคือเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันเองนะคะมีแต่ว่าช่วงฉลองงานแต่งงานนุชใช้พิธีเป็นเหมือนพิธีฝรั่งก
0: ็
1: คือจะเป็นมีบาทหลวงเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าไม่ได้แบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นก็ได้มีเข้าไปอบรมชีวิตคู่กัน
0: ค่ะมีไปอบรมด้วย
1: ใช่ๆก็เลยแบบการที่เข้าไปอบรมชีวิตคู่แบบนี้มันทําให้แบบเรารู้ว่าเราจะต้องประคองชีวิตคู่ยังไงสเต็ปชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวแบบนั้นมากกว่า
0: เวลาคนอยากจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องคุยกันหลายด้านทีเดียวนะคะอย่างคุณนุชกับคุณตู่เองเนี่ยมีความกังวลมั้ยว่าเอ๊ะถ้ามาใช้ชีวิตคู่แล้วจะต้องเปลี่ยนไปในแง่ไหนหรือเปล่า
1: เราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องประหยัดขึ้นค่ะโดยส่วนตัวนุชไม่ได้เป็นคนที่ใช้แบรนด์อะไรแต่ว่าชอบซื้อของจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าตามตลาดนัดหรือแบบของคือเพราะชอบเดินตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทีละนิดทีนิดก็เยอะเหมือนกัน
0: สะสมไปก็เป็นก้อนใหญ่
1: ใช่พี่ตู่จะคอยบอกตลอดว่าพี่ตู่คนประหยัดมากใช่พี่ตู่ก็จะคอยบอกตลอดว่าเอ้ยเนี่ยต้องเก็บตังค์ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการที่แบบเริ่มมาวางแผนการต้องเก็บตังค์เท่านี้แหละคือเริ่มจากเขาใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้ที่จะดูแลคนคนนี้ที่จะต้องดูแลตลอดทั้งชีวิตเนี่ยให้ได้ก็ต้องแบบเหมือนโตขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย
0: แล้วก็คิดเพิ่มขึ้น
1: ให
0: ม่โดยเฉพาะเรื่องของเงินนะคะก็เวลาจะใช้จ่ายก็จะแบบรอบคอบในการควักกระเป๋าออกมาแต่ละรอบมากขึ้นด้วยนะ
1: กลายเป็นคนแบบเริ่มงกเลยตอนนี
0: ้มีตั้งเป้าไหมคะว่าอยากเก็บได้เท่าไหร่
1: ไม่มีค่ะสมมติว่าเราเห็นในบัญชีว่าเอ้ยอันนี้ก็มีเยอะแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องมีเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าใช้เลยค่ะ
0: ก็ถือว่าจะได้เป็นการวางแผนครอบครัวไปในตัวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูแลกันและกันไปตลอดด้วยกันนะคะนั่นเป็นแง่มุมนะคะที่คุณนุชเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็ความน่ารักของชีวิตคู่ที่คุยกันทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานแต่ว่ารวมถึงเรื่องเงินแล้วก็การวางแผนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากแต่งงานนะคะเขามีการดูแลนะคะกระเป๋าสตางค์ของแต่ละคนอย่างไรแยกกันดูต่อไปไหมหรือว่าเริ่มมีบางส่วนที่วางแผนมาใช้จ่ายหรือว่ามันรวมกันเป็นกองกลางบ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกลกลับมาคุยกับคุณนุชต่อนะคะว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่กับพี่ตู่นะคะชายในฝันของใครหลายคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
1: เป็น
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
1: ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เขาน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างนั้นอบอุ่นยังไงคือเหมือนที่ทุกคนที่บอกว่าตู่อบก็คือก็อบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือแบบนั้นคอนเฟิร์ม
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: ทีนี้วางแผนเรื่องของการเงินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วก็เริ่มมาคุยกันจริงจังมากขึ้นนะคะก่อนที่จะเริ่มจัดการกันจริงจังเนี่ยแยกกระเป๋าแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายกองกลางยังไงกันคะ
1: สมมติพี่ตู่หารายได้มาเท่านี้10% สมมุตินะคะเอาเข้ากองกลางกองกลางตรงนี้นุชวางแผนไว้ว่าจะเอาเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคตมากกว่าใช่เผื่อแบบใครไม่สบายหรือมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบเอากองกลางมาใช
0: ่อันนี้คือเดิมทีที่คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีรูปแบบของการบริหารจัดการที่น่าสนใจกว่านั้นแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือเปิดบริษัทค
0: ่
1: ะก็คือพี่ตู่เขาวางแผนว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทเป็นแบบเหมือนรับงานแสดงงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาช่วยตรงนี
0: ้
1: เป็นหลักเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะดูจริงๆก็ดูทุกอย่างแหละดูว่ารายได้เขาเข้ามาเท่าไหร่หนูก็จะมีบัญชีที่จะคอยช่วยดูด้วยเลยแต่หนูก็จะดูแบบด
0: ู
1: อ
0: ี
1: กทีนึงใช่ค่ะจะคอยดูว่าเดี๋ยวพี่ตู่ต้องจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่บ้างเงินจากอะไรบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเรื่องของเงินในครอบครัวปกติอย่างเช่นแบบพวกค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆเนี่ยเราแบ่งกันดูแลยังไงคะ
1: ค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยทุกอย่างอ่ะจะเป็นพี่ตู่ดูค่ะพี่ตู่เขาใช้วิธีแบบตัดผ่านบัตรเครดิตแต่เขาจะเช็คทุกเดือนว่าอ๋ออันเนี้ยเขาจ่ายอะไรไปบ้างซึ่งพอดูแล้วหนูก็จะมาจดไว้ว่าพี่ตู่ได้จ่ายไปแล้วนะอันนี้นี่แล้วมันจะคอยช่วยย้ำกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
0: แปลว่าเรามีทำบัญชีแล้วไปจ่ายของที่บ้านด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าไปกินข้าวที่ไหนทำอะไรทุกอย่างเราจะเก็บใบเสร็จไปหมดเลยซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์สำนักงานอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็จะเก็บหมดเลยทุกอย่างใช่
0: ดียังไงคะเวลาเราเห็นใบเสร็จหรือว่าเราได้แบบบันทึกสิ่งที่เราใช้เงินไปแล้ว
1: ดีมากนะคะมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อเดือนนึงเนี่ยเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายฟิกคอสเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ค่ะแล้ว เราก็จะรู้ว่าในแต่ละเดือนนะเราจะหมดไปกับค่าอะไรส่วนใหญ่จริงๆของพี่ตั๋วจะหมดไปกับค่ากิน
0: ชอบกินกันนะค
1: ะใช่ๆค่ะจะหมดไปกับค่ากินแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราก็ทำอาหารกินเองกันที่บ้านก็ได้มันจะได้ประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะได้เห็นว่าอ๋อตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแล้วเวลาเราวางแผนครอบครัวร่วมกันนะคะเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยบางคนบอกว่าคุยเรื่องเงินเนี่ยคุยยากอย่างพี่ตู่กับคุณนุชเองเนี่ยคุยกันยากไหมคะเรื่องเงิน
1: ไม่ยากค่ะเพราะว่าหลักๆนุชให้พี่ตู่เขาหลีดอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือด้วยความที่เขาแบบโตเมืองนอก
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วเขาก็แบบเหมือนทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาจะมีความประหยัดมากกว่ามีความรู้จักใช้เงินมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะให้เขาแบบเป็นคนแบบหลีดมากกว่าอะไรเงี้ยจะเราจะไม่ได้เป็นแบบเอาเงินทั้งหมดมาให้ฉันแล้วฉันจัดการอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่
2: อ่าฮะแล้วเวลาเราดูแลเรื่องของเงินครอบครัวนะคะเมื่อคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าอาจจะมีหลายรูปแบบที่เขาบริหารกันบางคนบอกว่าก็เอาเงินมาทั้งหมดอย่างที่คุณนุชไลฟ์ฟังเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงดูแลหมดเลยบางคนบอกว่าก็ต่างคนต่างใช้แล้วก็อเมริกันแชร์มีกองกลางก็มาค่อยมารวมกันนะคะเรามองว่าข้อดีหรือว่าข้อต่างของแต่ละรูปแบบเนี่ยเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเรายังไงบ้างอะคะ
1: ถ้าเป็นแบบต่างคนต่างใช้แล้วก็มีกองกลางกันนะคะมันอันนี้นุ้นว่ามันเหมาะกับนุ้นมากกว่า
2: ค่ะ
1: ค่ะเพราะว่าคือสัดส่วนการได้เงินของนุ้นกับของพี่ตั๋วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดนุ้นไม่รู้นุ้นสูว่าไม่อยากเอาเปรียบเขาที่พี่ตั๋วหาเงินมาได้ตั้งเยอะแล้วเอามาให้นุ้นหมดเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเรามีกองกลางด้วยกันเนี่ยมันจะมันดีกว่า
2: ก็คือเอาง่ายๆว่าทุกคู่เนี่ยจะหารูปแบบของการบริหารเงินครอบครัวให้เหมาะกับตัวเองในท้ายที่สุดนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเนี่ยแบบนี้เหมาะกับเราสุดนะคะจากเรื่องธุรกิจเองนะคะน้ำสลัดเนี่ยในวันนี้ที่เราทำมาก็เกือบปีแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ตู่เข้ามาช่วยดูแลหรือมาให้คำแนะนำในด้านไหนบ้างหรือเปล่าคะ
1: หลักๆอ่ะหนูจะเป็นคนดูดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างของมันอะไรเงี้ยค่ะทั้งการส่งการแบบติดต่ออะไรทุกอย่างจะเป็นนุชกับพี่หุ้นส่วนอีกคนนึงดู
2: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าพี่ตู่เนี่ยสมมุติแต่ละวันนุชไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็จะเล่าเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะเรามีปัญหาติดขัดตรงนี้พี่ตู่ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็จะแบบมีความคิดของเขาแล้วก็เสนอไอเดียขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกันว่าคิดว่าน่าจะโอเคไหมเราก็จะอันนี้เราก็คิดว่ามันโอเค
2: เขาก็จะแนะนำได้
1: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบเหมือนช่วยโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขารู้จักคนเยอะเขาก็จะแบบลองชิมอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่อง PR ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ย
2: ค่ะเล่าให้ฟังถึงที่มาแล้วกันว่าทำไมต้องเป็นน้ำสลัดด้วยค่ะ
1: คือเรื่องที่มาคือว่าพี่ตู่กับหุ้นส่วนเนี่ยค่ะเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงด้วยการจะแรกจะนำเข้าวายค่ะทีนี้มีวันที่เราจะไปเทสวายกันนะคะมันมีรุ่นน้องพี่ตู่อีก
2: ค่ะ
1: เขาก็เหมือนให้ยืมร้านเขาแล้วเขาก็แบบเอาสลัดมาให้กินเพราะว่าคุณแม่เขาทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้กินชิมน้ำสลัดอ่ะเราก็แบบไม่เอาละวาย
2: เปลี่ยน
1: น้ำสลัดได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาว่าถ้างั้นน่ะเราทำแบรนด์น้ำสลัดนี้ดีกว่าเพราะรสชาติมันแบบมันไม่เหมือนใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนที่กินอ่ะคือชอบมากแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะหาจุดขายจากตรงเนี้ยได้ยังไงค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทำเป็นแบรนด์น้ำสลัดชื่อ Good Review ขึ้นมาอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
1: คือตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าพระยาใช่คือชื่อที่คุณแม่เขาตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเขาก็ตั้งอยู่แล้วว่าชื่อเจ้าพระยาเขาก็จดอย.อะไรของเขาไปแล้วด้วย
2: และอย่างตัวนี้ก็คือเป็น
1: ตัวนี้คือคิดใหม่ใช่ค่ะคิดขึ้นมาใหม่คือเขาก็ทำให้เราเทสแบบค่อนข้างหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาโหวตกันว่าเราชอบตัวไหนกันมากที่สุดคือตัวนี้แน่นอนแต่ว่าตัวอื่นที่เขาทำมามันก็ค่อนข้างมีในตลาดแล้วค่ะแต่ตัวเนี้ยพอได้ชิมนะคะมันรู้สึกถึงแบบเม็ดของสตรอเบอรี่หรือแบบของพวกแบบผลไม้มันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะคอนทราสต์ที่ขายกันได้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ค่ะแล้วมีแนวคิดที่จะขยายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
1: มีค่ะยังไงก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าขาย2ตัวเนี่ยมันแบบมันน้อยเกิน
2: ค่ะอ่าฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยวจะออกมาอีกเมื่อไหร่
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: เห็นคุณนุชเล่าให้ฟังว่าก็เคยซื้อทองคำเหมือนกันที่ไปปรึกษาธนาคารพาณิชย์นะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงมั่นใจที่จะลงทุนในทองคำแล้วก็นอกเหนือจากทองคำแล้วเนี่ยมีการลงทุนรูปแบบอื่นหรือเปล่า
1: ค่ะทองเนี่ยมันเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคือมันมีช่วงที่ทองมันตกลงจาก ที่มันอยู่ตัวสักพักใช่ไหมคะแล้วมันก็ตกลงเมื่อประมาณแบบ3ปีอะไรอย่างนี้ได้แล้วค่ะคุณพ่อเลยบอกว่าเฮ้ยรีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องขึ้นยังไงทองมันขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคคุยกับพี่ตู่ว่าโอเคงั้นไปซื้อกันก็ซื้อเก็บเอาไว้เราก็ผ่านไปแบบไม่นานมากค่ะทอมก็ตกควบลงเราก็แบบที่ซื้อไปตอนแรกเนี่ยคือถือว่าเป็นราคาสูงนะตอนนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วพอตกไปเราก็ยังซื้ออีกเพื่อที่แบบเผื่อเอามาถัวกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการลงทุนอย่างอื่นพวกแบบประกันแล้วก็แบบ LTF อะไรเงี้ยค่ะ
3: อันนี้เพื่อเราจะภาษีเลย
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: แล้วเราเลือกจากอะไรคะทั้งประกันแล้วก็ตัว LTF
1: อย่างประกันเนี่ยหนูก็จะดูเรื่องความคุ้มค่าค่ะว่าเราต้องจ่ายเขากี่ปีแล้วต่อไปเราจะได้เท่าไหร่คืออันนี้คือนึกถึงอนาคตแล้วว่าถึงในช่วงที่เราได้เงินก้อนเนี่ยช่วงนั้นชีวิตเราอาจจะมีลูกแล้วลูกโตมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบทำอะไรกับมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วน LTF เนี่ยนอกจากเอาไปลดหย่อนภาษีหนูก็รู้สึกว่าก็คือเป็นการเก็บเงินของเราอีกทางนึงแหละ
3: ก็มีการต่อยอด
1: ใช่
3: แล้วก็ลงทุนด้วยกัน
1: ใช่ใช
3: ่เราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเรามีพูดถึงไหมคะว่าเอออนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราวางแผนจะมีน้องเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรากำลังสร้างบ้านเราจะย้ายไปอยู่แล้วจะเป็นยังไงหรือว่าเดี๋ยวอีก5ปี10ปีเนี่ยจะขยายธุรกิจไปในรูปแบบไหน
1: เรื่องมีน้องเนี่ยกำลังลังเลกันอยู
3: ่ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่ามันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าเราชอบที่จะอยู่ด้วยกัน2คนหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบไปนู่นไปนี่ตามอิสระของเราอะไรคล่องตัวแล้วก็เรื่องที่สองของการที่แบบลังเลเรื่องมีลูกคือเรื่องเงินเพราะว่าการที่มีลูกแล้วมันค่าใช้จ่ายเรื่องเงินมันสูงมากเลยนะคะเราก็รู้สึกแบบเสียดายอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าพอมันมีแล้วเราก็แบบไม่ค่อยอยากจ่ายอะไรเลยแต่ก็มีวางแผนว่าอีกสักแบบจะสัก2ปีอะไรเงี้ยค่ะค่อยว่ากัน
3: ค่อยว่ากันว่าจะมีไม่มี
1: ใช่ใช่ค่ะหรือปีนึงหรืออะไรเงี้ยค่
3: ะ
1: แล้วก็ส่วนเรื่องแบบเรื่องบ้านเนี่ยตอนนี้คือกำลังทำอยู
3: ่
1: ก็มีคุยกันเรื่อยๆว่าเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรให้มันเป็นแบบระบบระเบียบมากขึ้นนะเพราะว่าหนูสร้างออฟฟิศเอาไว้ด้วยเลย
3: ค
1: ่ะแล้วก็คุยว่าในอนาคตอยากจะเป็นยังไงคือพี่ตู่คือเขาก็แบบเหมือนลังเลว่าอีก5ปี10ปีพอพี่ตู่แก่ไปจะมีใครฟังเพลงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบเฮ้ยไม่ยังไงพี่ตู่ก็ต้องร้องเพลงต่อไปนั่นก็คืออาชีพของเขาแต่ว่าในส่วนของธุรกิจที่หนูทำอะไรเงี้ยค่ะก็มีวางแผนว่าเราจะเปิดร้านหรือทำอะไรที่มันแบบโตขึ้นไปเรื่อย
3: ๆอันนี้คือแผนในอนาคต
1: ในอนาคต
3: ที่คุยกันไว้แล้วนะคะ
1: ใช่ใ
3: ช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตคู่นะคะที่มีความน่ารักแล้วก็คุยกันทุกเรื่องจริงๆนะคะที่สำคัญก็คือมีการวางแผนจริงๆแล้วเนี่ยคุณบอกว่าส่วนตัวไม่ได้วางแผนแต่จริงๆคือการวางแผนแล้วว่ามีเงินฉุกเฉินนะคะที่อยากเป็นกองกลางไว้นะคะสัก 10% ของรายได้นะคะเรื่องของการบริหารรายจ่ายก็ผู้ชายเป็นส่วนรับผิดชอบพี่ตู่เขาก็ดูแลให้ที่สำคัญเรื่องของอาชีพที่แตกต่างกันเช่นพี่ตู่ก็เป็นศิลปินนะคะก็มีความเสี่ยงในอาชีพของเขารายได้สูงก็จริงแต่ว่าอนาคตก็มีความไม่แน่นอนคุณนุชเองก็เลยหันมาทำธุรกิจนะคะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงในระดับนึงด้วยนะคะที่สำคัญเรื่องการเงินก็ทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำให้รู้ว่ารายจ่ายส่วนไหนควรตัดรายจ่ายส่วนไหนควรเพิ่มโดยเฉพาะในส่วนของการออมและการลงทุนนะคะเพื่อที่จะวางแผนสำหรับเงินฉุกเฉินหรืออนาคตถ้าตัดสินใจจะมีน้องจริงๆด้วยนะคะวันนี้คุณนุชมากเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดี
1: ค
3: ่
1: ะ
4: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: ช่วงที่แล้วนะคะเราฟังความน่ารักของชีวิตคู่ระหว่างคุณนุชกับคุณตู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์ในการบริหารจัดการเงินของครอบครัวส่วนช่วงนี้นะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคำแนะนำสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่ให้บริหารจัดการและวางแผนการเงินอย่างไรที่จะทำให้การรวมเงิน2กระเป๋ามาเป็นกระเป๋าเดียวนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
5: สำหรับการจัดการการเงินของคน2คนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในทางกลับกันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพียงขอแค่ให้คน2คนนี้เนี่ยได้คุยกันสักนิดนึงถามว่าคุยกันเรื่องอะไรคุยกันทั้งทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องการเงินคุยเรื่องการใช้จ่ายคุยเรื่องรายได้ที่จะได้รับคุยเรื่องเป้าหมายทางการเงินของตัวเองคุยถึงภาระหนี้ที่ตัวเองมีอยู่การคุยกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะวางแผนหรือว่าออกแบบการใช้เงินของครอบครัวของเราได้ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆครับหลังจากที่เราได้มีการคุยเรื่องการเงินระหว่างเราและคู่ของเราเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคืออะไรคือการแบ่งบัญชีวันนี้เรามีวิธีการแบ่งบัญชีง่ายๆของครอบครัวของคู่สมรสลองมาดูกันว่า5บัญชีง่ายๆนั้นคืออะไรบ้างบัญชีที่1ครับเราเรียกว่าบัญชีกองกลางของครอบครัวบัญชีกองกลางของครอบครัวมีเอาไว้ทำไม ราะว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายร่วมกันค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนี่ยกตัวอย่างนั่นแปลว่าเราคุยกันตกลงให้แน่ชัดว่าค่าใช้จ่ายร่วมกันมีอะไรบ้างแล้วเราก็รวบรวมเงินมารวมกันอยู่ในบัญชีแล้วใครบ้างที่จะต้องใส่เงินลงไปในบัญชีนี้มากหรือน้อยอันนี้เป็นแล้วแต่ตกลงกันบางทีคู่สมรสมีรายรับมากกว่าก็อาจจะแชร์ในส่วนนี้มากกว่าหรือบางทีบอกว่าภรรยาอยู่บ้านเป็นหลักก็จะสามารถบริหารจัดการบัญชีนี้ได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เงินออกมาจากภรรยาหรือให้ภรรยาเป็นผู้บริหารจัดการแต่เงินมาจากสามีอันนี้ก็สามารถคิดได้โดยอิสระลองมาดูต่อครับสำหรับบัญชีที่2เราเรียกว่าบัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินนั่นแปลว่าในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตอยู่คนเดียวชีวิตอยู่เป็นครอบครัวชีวิตอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เงินสำรองฉุกเฉินถือว่าจำเป็นที่สุดใช้คำว่าที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรเราอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินมาอุตส่าห์หาทางเลือกในการลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างดีเลิศแต่สุดท้ายเงินเหล่านี้จะถูกดึงออกไปใช้อันเกิดมาจากเหตุฉุกเฉินเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคร้ายแรงเกิดจะต้องมีปัญหาต้องไปรักษาพยาบาลนี่คือเหตุที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ต้องมาดึงเงินออมดึงเงินเพื่อเป้าหมายหรือดึงรายได้ประจำหรือแม้กระทั่งดึงเงินในอนาคตเอาไปใช้จ่ายทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเงินในระดับครอบครัวและในระดับบุคคลก็คือการสำรองเงินตัวนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นในครอบครัวจึงควรมีเงินสำรองเท่าไหร่ดี 3-6 เท่าของรายจ่ายประจำของครอบครัวเป็นหลักง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวอย่างครอบครัวเราใช้เงินประจำสักเดือนละ 20,000 บาทแปลว่าครอบครัวนี้ก็จะต้องมีเงินสำรองอยู่ที่6คูณ 20,000 ก็ 120,000 บาทถือว่าอยู่ในบัญชีสำรองฉุกเฉินของครอบครัวและเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามก็ให้ไปดึงเงินจากบัญชีนี้มาใช้จ่ายบัญชีที่3ครับเราเรียกว่าบัญชีลงทุนต้องบอกก่อนว่าก่อนแต่งงานก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันบางทีเราก็มีการออมและลงทุนของเราเองอยู่แล้วแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องคิดด้วยกันถามว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการที่สามีภรรยามีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกันและต้องมาอยู่ด้วยกันและต้องมาคิดบริหารจัดการเงินให้งอกเงยร่วมกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องมีการคิดเรื่องความเสี่ยงของกองทุนหรือการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเช่นเดียวกันได้ไปแล้วนะครับ3บัญชีเราพอรู้แล้วว่าเราต้องมีกองกลางไว้ใช้รายจ่ายที่ใช้ร่วมกันเราจะต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและจะต้องมีเงินลงทุนในบัญชีลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้ครอบครัวเราสามารถไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้บัญชีที่4ครับเราเรียกว่าบัญชีเพื่อลูกบัญชีนี้อาจจะมีและอาจจะไม่มีในบางครอบครัวครอบครัวไหนไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องบัญชีไม่ต้องมีบัญชีเพื่อลูกครอบครัวไหนที่คาดว่าจะมีลูกแน่ๆไม่ต้องรอว่าจะต้องตั้งท้องหรือคลอดลูกออกมาแล้วนะครับบัญชีนี้สามารถที่จะคิดออมสะสมและลงทุนได้ตั้งแต่เริ่มแต่งงานเลยทันทีถามว่าบัญชีเพื่อลูกมีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพื่อค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาใครที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอาจจะต้องมองถึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนในแต่ละระดับที่เราต้องการเอาไว้เลยทุกวันนี้ค่าเทอมไม่ใช่ถูกๆนะครับเอกชนในกรุงเทพอาจจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เทอมละ 50,000

0: บาทหรือเกินกว่าหลากหลายแสนบาทด้วยซ้ำลองดูบัญชีสุดท้ายครับบัญชีส่วนตัวคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็ยังต้องการความมีส่วนตัวเพราะฉะนั้นการใช้เงินเพื่อเรื่องที่เราชอบเพื่อไลฟ์สไตล์ของเราเองเพื่อสิ่งที่เราต้องการและไม่ได้เกี่ยวกับคู่ครองก็จำเป็นที่จะต้องมีการกันบัญชีส่วนตัวนี้เอาไว้ด้วยซึ่งคำว่าบัญชีส่วนตัวคงบอกไม่ได้ว่าจะต้องมีมากหรือมีน้อยก็คงอยู่ที่เป็นการตกลงกันระหว่างคน2คนแต่อย่างน้อยๆการที่แต่ละคนมีบัญชีส่วนตัวก็จะทำให้การบริหารจัดการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิตของแต่ละครอบครัวสามารถทำได้ราบรื่นขึ้นเห็นไหมล่ะครับเอาง่ายๆแค่คน2คนมาอยู่ด้วยกันคิดเรื่องบัญชีให้ได้5บัญชีแค่นี้ก็สามารถจัดการเงินได้สะดวกเรียบง่ายแล้วก็มีโอกาสทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ต้องการไว้ได้ไม่ยากเลยครับ
1: เห็นไหมคะว่าการวางแผนการเงินนั้นสำคัญมากทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินกับรายการเงินทองต้องวางแผนได้นะคะติดตามย้อนหลังที่ web.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้ฝนและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมไม่เหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
4: ประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ราช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการแจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อ

0: างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: น้องคนนี้พาหมอมาทำอะไรเนี่ย
1: ฮะเหนื่อยมากเลย
0: พาหมอมาทำอะไรเนี่ยมาขี่อะไรเนี่ยเนี่ยดูสิ
1: พามาขี่ม้ากัน
0: เดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่าแล้วกันนะ
1: สวัสดีครับน้องคนดีค่ะ
0: หมอไอครับและเช่นเคยนะครับพบกับเรา2คนในรายการ Animal Speak
1: ใช่ค่ะเราอยู่ด้วยกันมาหลายหลายตอนมากๆเลยนะคะแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดเนี่ยค่ะยังไม่ให้ชวนค้นหาตั้งหลายเรื่องเลยค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal
1: Speak เห็นเราเล่นม้าก้านกล้วยกันแบบนี้สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเราอ่ะจะพาไปดูอะไร
0: แน่นอนครับท่านผู้ชมและน้องคนดีวันนี้คุณหมอจะพาน้องคนดีและท่านผู้ชมเนี่ยไปดู
1: ม้า
0: พร้อมยังที่เราจะไปดูม้ากัน
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยนะครับบ๊ายบายตามมา
1: อ้าวตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลงตะเลง
2: ครูท็อปค่ะท็อตแล้วก็เดินอะค่ะ
0: คนดีเห็นป่ะเห็นม้าวิ่งอยู่เน
1: ี่ย
0: เราเข้าไปคุยกันดีกว่าเป็นยังไงบ้าง
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: นี่น้องคนดีนะครับแล้วคนนี้คุณหมอส้มน้องคนนี้มีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถถามคุณหมอส้มได้เลยนะ
3: อันนี้คุณหมอส้มครับเขากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยอัน
4: นี้ทรอตค่ะ
3: ก็คือเป็นการวิ่งวอร์มร่างกายก่อนใช่ไหมครับ
4: เริ่มเดินก็จะเดินได้ประมาณ5นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนท่า
3: ตอนนี้คือ
4: แคนเทอร์
3: ภาษาอังกฤษเขาเรียกแคนเทอร์นะครับ
4: โอเคจบค่ะ
0: คนที่อยากจะขี่ม้าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนสามารถขี่ได้หมดเพียงแต่ว่าจะต้องมีการฝึกฝนแล้วก็เรียนไม่ใช่ว่าเราอยากจะขี่ปุ๊บวันแรกมาขี่ได้เลยไม่ได้เราต้องอันดับแรกคือทำความคุ้นเคยกับม้ารู้จักการเข้าม้าใช่ไหมครับแล้วก็ให้ม้าคุ้นเคยกับเราก่อนพาม้าจูงเดินอาบน้ำให้ม้าพอเราเริ่มคุ้นเคยกันแล้วก็จะค่อยๆเริ่มขึ้นไปนั่งบนหลังม้าแล้วก็เดินรอบๆก่อน
1: หนูเห็นมันมีประเภทการขี่ตั้งหลายอย่างมันแบ่งประเภทกันยังไงอะคะ
4: ม้ากีฬาก็คือว่าจะแบ่งเป็นศิลปะการบังคับม้าก็ค่ะ
0: ก็คือท่วงท่าที่สวยงาม
4: ใช่ไห
0: มครับอันที่สองคือคลาสคันที่ก็คือ
4: กระโดดข้ามภูมิประเทศ
0: ก็คือต้องขี่ระยะไกล
4: ค่ะ
0: แล้วก็อันที่สามคือ
4: กระโดดข้ามสิ่งขีดขวาง
0: กระโดดข้ามสิ่งขีดขวาง
1: เห็นเขาขี่แล้วหนูอยากขี่มากเลย
0: แต่ตัวนี้เนี่ยจะใหญ่เกินไปสำหรับคนดีเพราะว่าเวลาเลือกไซส์ม้ากับคนขี่เนี่ยจะต้องเลือกให้มันสมดุลกันเพราะว่าถ้าม้าตัวใหญ่เกินไปคนขี่ตัวเล็กเกินไปการบังคับก็จะไม่สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้ไซส์เนี่ยน่าจะต้องเป็นหมอ
1: ใช่งั้นหมอไปขี่เลย

0: เอามาเลย
1: เรียนมาประมาณสัก15ปีที่แล้วลืมหมดแล้วฮะความรู้สึกแรกใช่มั้ยครับรู้สึกว่าได้ถ้าเปรียบเทียบเป็นการขับรถเนี่ยก็เหมือนกับกำลังจะสตาร์ทเครื่องของ Ferrari อยู่นะฮะแหมขับแต่รถญี่ปุ่นมาวันนี้จะได้ขับรถยุโรปบ้างคราวนี้พอเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเริ่มเดินแล้วครับ
0: โอ้ยคิดว่าหมออ้อยจะรอดไหมคะ
2: รอดสิคะ
0: หนูคิดว่าไม่น่าจะรอดนะเห็นหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวา
1: ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับพยายามทำความเคยกับหมาก่อนหมาตัวนี้เนี่ยเป็นหมาที่เขาใช้แข่งกันจริงๆแล้วพอถ้าเราไม่คุ้นเคยกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งเราแล้วก็ดื้อนิดนึงผมกำลังทำท่า Spanish Walk อยู่นะฮะไม่ธรรมดานะครับเนี่ยไม่เหนื่อยร้อนนิดหน่อยพวกนี้เวลาขี่เนี่ยเราจะไม่ได้ขี่กันแบบทั้งวันทั้งคืนหรือว่าขี่นานมากพอม้าเนี่ยจะเหนื่อยง่ายส่วนใหญ่ก็จะขี่ม้ากันตอนเช้าๆกับช่วงเย็นๆใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่กับเด็กถ้าจะฝึกขี่ม้าวิธีการมันต่างกัน
2: ต่างค่ะคือถ้าเป็นอย่างน้องคนดีขี่ม้าเนี่ยเราจะเลือกม้าไซส์เล็กให้ขี่ก่อนแล้วก็ช่วงแรกก็อาจจะมีคนจูงให้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยพัฒนาสเต็ปไปเรื่อยๆส่วนในผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะเลือกม้าที่เหมาะกับน้ำหนักเขาเช่นตัวเท่านี้อาจจะเลือกม้าที่ใหญ่หน่อยถ้าเขาตัวไม่ใหญ่มากอาจจะเป็นม้าไซส์กลางอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้ม้ารับน้ำหนักตัวคนได้แต่ที่นี่จะจำกัดน้ำหนักอยู่ที่80กิโลค่ะ
1: เกิน80อดขี่ม้า
2: ค่ะ
1: ต้องไปดูน้ำหนักมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: โชคดีนะหมอไม่ถึงสงสัยวันนี้เนี่ยเราจะต้องกลายมาเป็นคนเลี้ยงม้าสักวันแล้วล่ะน้องคนดี
2: ใช่น้องคนดีลุยเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้เรามีอะไรต้องทำบ้างนะฮะคือก็จะมีการอาบน้ำม้าแล้วก็ถ้าเราอยากรู้เกี่ยวกับม้าเนี่ยก็สามารถเดินดูตามคอกได้ใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีคุณครูคอยแนะนำให้ตลอดเลย
1: จะมีคุณครูคอยแนะนำด้วยก่อนที่เราจะอาบน้ำแปรงขนเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับที่ต้องใช
3: ้ต้องใช้หนึ่งแปรงพลาสติกตัวนี้เขาจะใช้ขัดขนอันนี้ที่แค่กีบ
1: ที่แค่แค่ขี้เล็บ
3: เล็บม้าเขาเรียกกีบ
1: ครับ
3: ตัวนี้เป็นที่รีดน้ำ
1: รีดน้ำร
3: ี
1: ดตามตัวจากขนเขาหลังจากสระน้ำเสร็จ
3: เวลาแปรงขนเราจะเริ่มจากต้นคอ
1: ครับ
3: โอเคไหมครับแปรงเราจะแปรงตามขนจะไม่แปรงย้อนขน
1: แปรงตามขนนะครับ
3: แปรงตามขนเป็นวงกลมแปรงตามขนไล่ลงไปเรื่อยแรงนิดนึงไม่เป็นไรม้าเขาชอบเราจะมาเริ่มขา
1: ครับ
3: ขานะครับเวลาเรายกขามือเราเดินเข้ามาตบคอแล้วค่อยๆไล่ลงมาค่อยๆ ยกแล้วเขาจะยกขึ้นให้อย่างนี้แล้วเราเถิบเข้ามาอยู่ตรงนี้
1: อันนี้ก็เป็นที่แคะ
3: ใช่ครับนี่คือที่แคะ
1: ที่แคะ
3: เราจะใช้มือขวาจับแล้วล็อกแล้วทำมือซ้ายค่อยๆแคะ
1: ขี้เหยียบขี้เหย
3: ียบใช่ดูดีลองทำไหมไม่เอา
0: หนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วงหนูจับหัวไปให้ไม่ต้องห่วง
1: แล้วก็ขูดออก
3: ใช่ครับถ้าทำความสะอาดไม่หมดมันจะเน่าแล้วจะเป็นสาเหตุให้ม้าเจ็บเวลาฉีดน้ำเหมือนกันเราจะเริ่มจากคอให้เขารู้โอเคเริ่มจากคอเราจะมือลูบหน่อยนึงให้น้ำมันเข้าไปในขน
0: เปียกชุ่มทั้งตัว
3: ใช่เปียกชุ่มทั้งตัว
0: ตอนนี้รู้สึกสนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะสบายเพราะน้ำมันเย็นสบาย
3: รีดแรงๆกดแรงๆให้น้ำมันออก
0: พนักงานล้างกระจกเลย
3: ถ้าเรารีดน้ำไม่หมดเนี่ยกีบเขาจะเน่าครับมันเพราะว่าน้ำมันจะไหลลงไปที่ไปอยู่ที่กีบ
1: ดีไหมรู้สึกอาบแล้วเขาสะอาดเลยไหมคิดว่าอาบให้สะอาดไหม
0: หอมมากเลย
1: หอมแล้ว
0: ดมสิ
1: ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ง่ายคนดีแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วใช่ไหม
0: ใช่ทำบาลิกิเสร็จหมดแล้ว
1: เมื่อเช้าเราก็ไปดูแล้วว่าม้าแข่งเป็นยังไง
0: ใช่แต่ว่าหนูม้ามันก็หน้าเหมือนกันหนูยังไม่รู้เลยว่าพันไหนเป็นพันไหนเนี่ย
1: เอ้าม้าก็มีหลายพันไง
0: พันไหนมันดูยังไงพันน
1: ั้นหมอตอบไม่ได้หรอกแต่หมอรู้ว่าใครจะตอบให้น้องคนดีได้
0: อยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ตามคุณหมอมาดีกว่าสวัสดีครับ
4: อุ้ยสวัสดีค่ะ
1: นี่คุณหมอออม
5: สวัสดีค่ะ
1: กับอาจารย์ปาร์ต
6: สวัสดีค่ะ
1: นี่น้องคนดีครับม้าก็คือม้า
0: ใช่
1: มันต่างกันยังไงม้าพันธุ์ชิสุงี้เหรอม้าพันธุ์อะไรไม่รู้หมอไม่รู้เลยต้องถามคุณหมอออมละ
7: ค่ะจริงๆสายพันธุ์ม้านะคะก็จะคล้ายๆกับของม้ามันก็จะมีแยกประเภทสายพันธุ์ม้าก็จะแยกหลักๆเป็นพวกเลือดร้อนเลือดเย็นแล้วก็เลือดตรงกลาง
1: ที่เขาเรียกว่าเลือดร้อนนี่คืออะไรดุ
7: โรคร้อนก็คือพวกม้าแข่งพวกวิ่งอยากจะวิ่งอยากจะออกพวกนี้ก็จะลักษณะรูปร่างก็จะเปรี้ยวๆขาเปรี้ยวๆพอเราไปดูโอ้ขาเปรี้ยวอันนี้พวกนี้ก็จะเป็นพวกม้าเลือดร้อนอยากแข่ง
1: ไอ้ตัวนี้ที่วิ่งๆนี่ม้าอะไรฮะเน
7: ี่
1: ย
7: อ๋ออันนี้ภูมิใจเสนอมาค่ะอันนี้เรียกไทโพนี
6: ่ไทโพนี่
7: ใช่ค่ะไทโพนี่ก็คือม้าไทยม้าโพนี่เรานี่แหละเป็นสายพันธุ์ไทยค่ะ
0: ไทโพนี่มันคืออะไรความหมายอ
7: ่ะอ๋อค่ะจริงๆแล้วโพนี่เนี่ยมันจะแยกกับฮอร์สกับโพนี่เขาจะแยกกันด้วยระดับความสูงคือต่างกันที่ 4.2 แฮนก็จะเป็นโพนี่ก็คือเป็นม้าไซส์เล็ก
1: ๆอันดับแรกคือเขาเรียกม้าความสูงเขาเรียกเป็นแฮน
7: ใช่
1: ไม่ใช่เป็นเมตร
7: เป็นแฮนเมื่อก่อนสมัยก่อนนี้เป็นใช้แฮน
1: เวลาเขาวัดวัด
6: ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดน
1: ี่อย่างนี
7: ้ใช่
6: ใช้ด้านนี้วัดแล้วก็แฮนหนึ่งจะเท่ากับประมาณ10เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยวัดโบราณก็จะวัดอย่างนี้ว่าเอ้ยสูงกี่แฮน
7: ใช่ค่ะเขาก็เลยแยกเป็น2อย่างคือพวกที่เตี้ยๆหน่อยเขาจะเรียกเป็นโพนี่คือต่ำกว่า 14.2 แฮน
1: ม้าแคระพูดง่าย
7: ไม่ใช่ม้าแคระค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นม้าเล็ก
1: ม้าเล็ก
7: ใช่ส่วนม้าโตก็คือเป็นเรียกเป็นฮอร์สก็คือสูงกว่า 14.2 แฮนค่ะ
6: ตี1 2 3 4 5 7
0: 8 9 10 11 12 13 14
1: 15ฮอร์สเป็นฮอร์สเป็นฮอร์ส
6: เป็น
0: 9
1: นี่1 2 3 4 5 6 7โพนี่ไปโพนี่เดี๋ยวฮอร์สจะพาไปดู
7: แม่พันลูซิตาโน่นะคะ
0: สวยจัง
7: สวยไหมคะอย
0: ่
7: างที่เมื่อกี้หมอบอกใช่ไหมคะลักษณะพันธุ์ของลูซิตาโน่ที่เราจะเห็นกันก็คือเขาจะมีลักษณะโครงหน้าที่ใหญ่นะคะลำตัวหมอขอเรียกว่าเป็นถังละกันคือลักษณะตัวใหญ่กล้ามเนื้อแผงคอใหญ่ก้นใหญ่ขาก็จะเป็นถ้าเทียบกับตัวม้าแข่งขาเขาก็จะดูใหญ่แข็งแรงกว่านะคะลักษณะด้วยลักษณะกล้ามเนื้อที่เป็นทำให้เวลาที่เขาไปใช้ในศิลปะบังคับม้าเนี่ยเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อได้ชัดเจนก็เป็นการโชว์กรรมการว่าอ๋อรูปร่างสวยงามลูซิตาโน่เนี่ยมันจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากโปรตุเกสนะคะต้นกำเนิดแล้วก็ที่ฮอตชูพอยท์ที่นี่เขาได้รับการรับรองให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูซิตาโน่แห่งเดียวของเอเชียใช่เพราะฉะนั้นคือที่นี่ก็จะเป็นที่ที่มีสายพันธุ์ลูซิตาโน่มากที่สุดในเอเชียค่ะคราวนี้วอร์มบลัดก็คือจะเป็นม้าเลือดอุ่นส่วนใหญ่เขาก็จะใช้งานสำหรับพวกม้ากีฬาม้าเพื่อขี่กระโดดหรือว่าม้าเพื่อศิลปะการบังคับเหมือนกันนะคะคราวนี้เรามาดูวอร์มบลัดกันว่าเอ๊ะมันมีลักษณะต่างจาก
0: นี่คือวอร์มบลัด
7: ค่ะแต่ว่าอันนี้ความสมบูรณ์ของเขาอาจจะยังไม่ 100% สังเกตจากตรงบริเวณสะโพกกล้ามเนื้อยังไม่
1: ใหญ่
7: ใช่ที่สำคัญที่สุดคือเขาจะเป็นม้าที่อารมณ์เยือกเย็นเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตดูเราไปดูตัวม้าแข่งมาใช่ไหมคะโครเบกก็จะติ๊กตักหน่อยตัวนี้เขาจะแบบว่านิ่งเพราะว่าเขาเป็นลูกผสมระหว่างเลือดอุ่นกับเลือดร้อนเราใช้ประโยชน์จากความเลือดเย็นคือพวกเลือดเขาจะมีความนิ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาไปเป็นนักกีฬาได้เพราะว่าเขามีความเลือดร้อนอยู่ในตัวด้วยพวกนี้ลักษณะของกล้ามเนื้อก็จะแบบใหญ่นะคะมัดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะตรงนี้ที่หมอบอกเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดเขาสมบูรณ์เต็มที่ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเต็มเลยตัวกล้ามเน
6: ื้ออุ๊
7: ย
6: นี่อะไรน้องคนดีจึ๊ดอะไรเอ่ยถามพี่ออมสิ
0: ทำไมมันเป็นเลข8เนี่ยนะคะ
7: อันนี้ไม่ใช่เลข8ค่ะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตราพันธุ์ของเขา
6: ของเขา
7: อันนี้ก็จะเป็นโอเดนเบิร์กก็คือเป็นพันธุ์ที่มาจากเมืองนี
0: ้
7: จะเป็น
0: เลข8
7: เป็นเมืองนึงในเยอรมันค่ะ
6: เพราะฉะนั้นเราเห็นสัญลักษณ์นี้เสร็จปุ๊บเราจะรู้เลยอ๋อนี่พันธุ์โอเดนเบิร์กเพราะว่าเขาก็จะมีแพดดิกรีเหมือนหมา
7: ใช
6: ่นี่เขาบอกมีแพดดิกรีว่าอ๋อพันธุ์นี้คือเป็นสัญลักษณ์ของพันธุ์นี้นะคะ
1: นี่มันม้าตีตราดิ
7: จ้าเหมือนสามีตีตรา
1: ใช่จริงค่ะ
6: ต้องทำท่าตกใจด้วยมีคนแอบมองใครแอบมองโอ้ใครแอบมองมินนี่มีตาเย็นๆมินนี่มี
1: ทำไมคนหายล่ะครับเนี่ย
6: โอ้ยโกนซะเรียบเลย
1: ทำไมคนหายครับ
7: ก็เดี๋ยวเราจะตรวจรังไข
6: ่
7: จะตรวจรังไข่ต่อ
1: คือปกติเขามีขนนะไม่ใช่ไม่มีขนแต่พอดีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายของม้าตัวนี้ก็เลยโกนขนออกไปก่อนเพื่อที่จะทำการอัลตราซาวด์
7: ตัวนี้เป็นตัวโตเต็มวัยเลยนะคะอายุประมาณ12ปีแล้ว

0: หรับมินิมีแต่ว่าเขาเป็นพันธุ์ค่ะเขาชื่อฟาลาเบล่าเป็นม้าพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
1: เฮ้ยทำไมโตคือมันควรจะใหญ่กว่านี้นิดนึงใช่ไหมคะ
0: เป็นเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เขาเหมือนหมากระเป๋าอะค่ะเหมือนเวลาที่เราไปดูพวกหมากระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: กระเป๋ามันจะเล็ก
0: ๆใช่อันนี้ก็จะเป็น
2: ม้ากระเป๋า
0: ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
3: สิ่งที่สำคัญของการตรวจสุขภาพม้าอย่างหนึ่งก็คือการตรวจความพร้อมทางด้านการเจริญพันธุ์ของม้าการตรวจสอบความพร้อมของรังไข่เจ้าม้ามินิมีเนี่ยก็ได้ทำการตรวจเบื้องต้นด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ผ่านทางผิวหนังแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับมันยังมีการตรวจม้าอีกวิธีนึงที่ท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยแต่ตอนนี้นะครับเราไปดูเรื่องของเกือกม้ากันก่อนดีกว่าครับ
4: การดูแลเล็บเขานะคะเพราะว่าม้าเนี่ยพอเราเอามาเลี้ยงในคอกแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องดูแลคือประจำก็คือการตัดแต่งเล็บเขาให้ได้รูปนะเพราะงั้นเนี่ยเวลาวิ่งเขาอาจจะสะดุดหรือทำให้เกิดบาดเจ็บได้ง่ายเอ็นอาจจะยืดเพราะว่าการที่แบบเราทำเล็บไม่สมดุลกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเล็บม้าเนี่ยจะต้องทำเหมือนเล็บคนเราตัดเล็บบ่อยแค่ไหนคะ
1: ทุกวัน
4: เลย
1: เหรอ
4: จริง
1: เหรอทุกอาทิตย์
2: ทุกอาทิตย์เลย
4: ใช่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมถึงอย่างน้อยก็อาทิตย์นึงก็ตัดทีนึงแต่ในม้าเนี่ยประมาณเดือนนึงหรือเดือนครึ่งนะคะก็แล้วแต่ว่าตัวไหนที่เล็บยาวมากเร็วกว่ากันนะฮะบางตัวเร็วหน่อยก็คือเดือนนึงก็ต้องทำแล้วคือเราก็ต้องถอดเกือกออกแล้วก็ตัดเล็บให้เขาให้สั้นแล้วเขาก็ใส่เกือกเข้าไปใหม่เพราะว่าเวลามาอยู่พื้นนี้เนี่ยเขาไม่ได้ค่อยออกไปสัมผัสกับพื้นข้างนอกที่มันมีความขรุขระแล้วก็ตะไบเล็บโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาโดยการตะไบให้เขาแล้วก็ใส่เกือกเพราะว่าพื้นอย่างเงี้ยถ้าม้าเดินนานๆเนี่ยเล็บมันจะสึกเร็วเกินไปนะฮะแล้วเขาก็จะเจ็บเสียวกรีบอะไรเงี้ยนะฮะก็ทำให้เขามีปัญหาว่าคือวิ่งไม่ได้ดีแล้ววิ่งไปก็ยกหัวทีวิ่งไปก็เ
2: ครียดทีเหมือนกับว่าเราพยายามใส่รองเท้าให้เขา
4: ใช่ใส่รองเท้า
2: ใส่รองเท้าเสร็จปุ๊บก็ต้องถอดรองเท้าออกมาเพื่อตัดเล็บพอตัดเล็บเสร็จปุ๊บก็ใส่รองเท้ากลับไปใหม่
4: ใช่ไหมครับเพราะว่าพอมาเป็นม้าเมืองแล้วอ่ะไม่ใช่ม้าป่าแล้วก็ต้องมีรองเท้าใส
2: ่ครับแล้วก็เรื่องกรีบนี่สำคัญมากใช่ไหมครับ
4: ใช่สำคัญ
2: เพราะว่าเล็บหรือว่ากีบมีปัญหาเนี่ยโหม้าจะใช้ชีวิตได้
4: ก็คือก็จะเป็นทำให้เขาแบบเจ็บได้ง่าย
2: มาก
4: บาดเจ็บได้ง่ายกัน
2: ถ้าเป็นม้าเนี่ยก็ต้องดูค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องดูทุกอย่างเลยดูทั้งสุขภาพนะฮะยิ่งถ้าเป็นม้าแข่งเนี่ยม้ากีฬาเนี่ยเราจะต้องดูเรื่องสมรรถภาพของกล้ามเนื้อด้วยซึ่งเราก็จะมี
4: ความแข็งแรงแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแล้วหัวใจนะฮะถ้าเราทำจริงจังเนี่ยเรามีเครื่องทดสอบสมรรถภาพได้ก็คือเอาม้าไปวิ่งบนสายพานนะฮะวิ่งแล้วเราสามารถที่จะวัดคือแปะพวกอะไรนะ
2: เครื่องวัด
4: ตรวจวัดชีพจรนะฮะก็จะวัดได้ว่าม้าที่วิ่งอยู่เนี่ยบนเครื่องสายพานเนี่ยเราจะรู้หัวใจเต้นมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยคือถ้าแบบช่วงแรกๆถ้ามันเต้นเร็วมากถี่มากแสดงว่ามันไม่ฟิตก็คือมันไม่พร้อมที่จะไปแข่งขัน
2: สารกีฬาเขาเรียกว่าทดสอบความฟิตใช่ไหม
4: ทดสอบความฟิตอะไรเงี้ย
2: เราจะไปดูต่อครับอาจารย์ปัดครับ
4: อ๋อเราจะไปดูการตรวจภายในของม้ากัน
2: โอ้โหตรวจภายในของม้า
4: พอดีมีม้าตัวนึงเขาสงสัยว่าท้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์เขาไปตรวจดูว่าเขาท้องจริงไหมมีลูกหัวใจยังเต้นอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็คือเหมือนกับในคนเวลาที่ตั้งครรภ์แล้วก็ต้องไปตรวจครรภ์ใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: คราวนี้ต้องทำไงต่อครับก่อนที่จะตรวจ
4: ก็อันดับแรกก็คือเขาจะต้องพันหางให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในตรวจภายในของม้าเนี่ยมันจะไม่เหมือนของคนใช่ไหมคะของคนเนี่ยเราจะตรวจจากหน้าท้องนะคะเพราะว่าถ้ามีเด็กอยู่ในท้องเนี่ยสามารถเอาอัลตราซาวด์อย่างนี้วางแปะเข้าไปแล้วก็ดูตรงท้องเราได้เลยว่าลูกเราอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าของม้าเนี่ยจะพิเศษหน่อยอันนี้มันเป็นหัวโผล่เขาเรียกว่าหัวโผล่เครื่องอัลตราซาวด์ที่จะต้องใช้เข้าไปในส่วนของรูทวารของเขาเราจะสามารถสัมผัสในส่วนของรังไข่และมดลูกที่เขาแขวนอยู่ในช่องเชิงกรานได้นะคะโอเคเวลาล้วงนะคะเราจะต้องค่อยๆนะคะไม่ทำอะไรที่บุ่มบามเพราะว่าเดี๋ยวเขาหนึ่งเขาจะตกอาจจะตกใจสองอาจจะทำให้เกิดอันตรายในช่วงที่เราว่าพยายามดันเข้าไปนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหูรูดที่แบบเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากถ้าใครที่ไม่เคยล้วงเนี่ยมันจะหนีบมือนะเห็นไหมมันจะมีการขยับแล้วก็หนีบมือ
2: ชาเลย
4: แหละมือชาไว้ถ้าใครสู้แรงมันไม่ได้มันอาจจะทำให้แขนเราชาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจังหวะไหนที่เขาเกรงเราก็ต้องบอกเขามูหลานไม่เกรงลูกไม่เกรงลูกปล่อยนะปล่อยมูหลานนิดเดียวต้องมีการปลอบให้เขารู้ด้วยว่าเอ้ยเราทำอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่ข้างหลังเขาจะมองเห็นเราไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยมูหลานนิดเดียวนะลูกนิดเดียว good girl นิดเดียวเก่งลูกเก่ง
1: เขาเป็น
4: อุ้ยร้อนมากเลย
2: รู้สึกไง
4: มันอุ่นและร้อนมากถ้าหน้าหนาวนี่ไม่ต้องใส่เลยอ่ะเสื้อแขนข้างนี้จะอุ่นมากเพราะว่าข้างในจะเป็นอวัยวะภายในซึ่งแบบมีความร้อนนะฮะ

0: ระดับที่แบบว่าอุ่นโอเคพร้อมแล้วทีนี
1: ้ก็เมื่อกี้ขอน้ำมันที่ก็สามารถสัมผัสรังไข่มดลูก
0: ใช่
1: เรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมครับดูแล้ว
0: ก็ยังไม่มั่นใจว่าท้องหรือเปล่าแต่ตัวมดลูกเขาอ่ะค่อนข้างจะเขาเรียกอะไร
1: ขยาย
0: ขยายนิดหน่อยแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรความนุ่มความแข็งความแข็งตัวของมดลูกเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งคืออาจจะมีแววว่าจะท้องนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเท่าที่ซักประวัติดูอายุการตั้งครรภ์เขาไม่น่าจะเกินเดือนครึ่งใช่ไหม
2: ประมาณ45วัน
0: ประมาณ45วันเพราะเชมตัวไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายของตัวของถุงของลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ใหญ่นะฮะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้เครื่องอัลตราซาวด์มาช่วยในการดูนะนี่คือเป็นกระเพาะปัสสาวะเขาจะลักษณะเหมือนแบบเหมือนน้ำวนไปวนมาเพราะว่าเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะของม้าเนี่ยเขาจะมีตะกอนเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนมีว่าอะไรขาวๆเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะขุ่นดูขุ่นขาวๆแต่ว่ามีการเคลื่อนที่อยู่นะฮะ
1: ต่อไปเรื่อยเห็นไหมเห็นภาพไหมภาพจะเลื่อนไปเรื่อย
0: ไปเรื่อยอุ้ย
1: เจอแล้วเนี่ยเจอแล้วกลมๆใหญ่
0: เจอแล้วนี่อะไร
1: นี่เห็นไหม
0: นี่ไงถุงลูก
1: เห็นนึกออกเป็นถุงไหมเห็นเป็นถุงไห
0: ม
1: เป็นถุงกลม
0: เวลาที่เราจะตรวจดูว่าลูกเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าตรงส่วนที่เป็นโครงสร้างของหัวใจเขาซึ่งจะแบ่งเป็น4ห้องเนี่ยมันจะมีการเต้นแบบแวบแวบแวบแวบให้เห็นตลอดเวลาตามจังหวะการเต้นของหัวใจนะฮะ
1: เป็นถุงที่ให้ตัวอ่อนอยู่ข้างใน
0: เจอแล้วเนี่ยตัวลูกเห็นไหมแวบต่ออ้อยชี้สิหัวใจเต้นอยู่ตรงไหน
1: น
0: ี่ข้างหน้าข้างหน้าตรงถุงสีขาวถุงสีขาวแวบแวบเห็นไหมแวบแวบถ้าสังเกตดีๆมันจะเหมือนแบบเป็นถุงน้ำสีห้องเล็กๆสีช่องแล้วก็มีการแวบแวบของการเต้นของหัวใจอยู่นะคะเห็นไหมดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊บเพราะฉะนั้นตัวนี้สุขภาพแข็งแรงดีคือมีลูกยังบอกเพศไม่ได้นะคะเพราะว่าการบอกเพศในสัตว์เนี่ยจะยากมากเพราะว่าเราไม่สามารถใช้โผล่เราไปดูตามจุดที่เราต้องการจะดูได้เพราะว่ามันพื้นที่มันจำกัดนะคะเราก็ต้องคว่ำมือนะคะแล้วค่อยแย่นิ้วเข้าไป
1: ค่อยๆทำเป็นขนมจีบเพิ่มเข้าไป
0: ค่อยๆแย่นิ้วเข้าไปก่อนนิดนึงเพราะตอนแรกเนี่ยจะดันยากนิดนึงเพราะว่าตูดเขาจะแบบตรงนี้จะแน่นมากเป็นเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อหูรูดที่แบบว่าแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นพอล้วงเข้าไปปุ๊บคว่ำมือพยายามคว้าเอาขี้ที่อยู่ตรงหน้าให้ได้แล้วก็หงายมือขึ้น
1: ต้องทำเป็นจีบก่อนนะครับเห็นไหมแล้วก็ค่อยๆเข้าไป
0: โอ้โหมาเกร็งมากเลย
3: หมออ้อยเป็นไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ครับกำลังโดนตูดบีบมืออยู่ครับเห็นไหมครับ
0: แล้วก
1: ็
0: เอาเขี้ยมาหงายมือดึงออกมาโอเคพวก
1: นี
0: ่เก่งมากเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะตรวจอะไรได้เราต้องเอาขี้ที่ขวางอยู่ออกให้หมดก่อนนะคะมันก็จะมีขี้ที่ค้างอยู่ในรูทวารเขาเราต้องเรียกว่าเคลียร์พื้นที่เราถึงจะเอาหัวตรวจเนี้ยเข้าไปวางรังไข่แล้วก็มดลูกได้นะคะเย่โอ้มีแววแล้วเนี่ย
1: ระดับผมล้วงมาแล้ว
4: แม่ก็จริงนะครับสำหรับคนที่เป็นสัตวแพทย์เนี่ยก็ต้องเคยเรียนการล้วงตรวจมาก่อนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นช้างม้าวัวหรือว่าควายหลักการล้วงตรวจก็คล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ปัดตรวจสรุปแล้วครับว่าม้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยม้าตัวนี้ก็อายุเยอะแล้วการผสมติดเนี่ยอาจจะไม่ยากขึ้นยังไงเราต้องขอเอาใจช่วยให้ม้าตัวนี้มีลูกติดไวๆแล้วกันนะครับ
1: เป็นยังไงบ้างคนดีที่เห็นคุณหมออมแล้วก็คุณหมอปัดเนี่ยช่วยตรวจสุขภาพม้าเป็นยังไงบ้างครับ
3: สนุกมากค่ะแล้วก็ชอบมากมากค่ะ
2: จริงๆโดยธรรมชาติของม้านะคะเขาเป็นสัตว์สังคมแล้วเขาก็เป็นสัตว์ที่ต้องการความรักการดูแลอย่างมากๆเลยเขาจะต้องการมีเพื่อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์เองเราก็จะต้องคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเหมือนกัน
1: นอกจากที่เราจะดูแลตอนที่เราอยู่ในคอกแล้วเนี่ยการที่เอาม้าออกมาออกกำลังกายก็ถือว่าเป็นการดูแลด้วย
2: ใช่ไห
1: ม
2: คร ับ
1: คือถ้ามีม้าอยู่ในคอกไม่มีพื้นที่ให้วิ่งก็ถือว่าเป็นการ
2: ทำลายม้า
1: ใช่นะ
3: วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราคงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านด้วยนะคะหนูมีคำหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านผู้ชมค่ะสัตว์ต้องดูแลสัตว์ให้มากๆนะคะเขาจะได้อยู่กับเราไปนานๆค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
3: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
5: ลงมาเป็นคุกเลย
6: ความรู้สึกเหมือนกับว่ามันเร็วมาก
7: นี่ทำไมที่มันทุกคนเนาะ
1: คุ้นยังไงอ่ะ
8: พบกับกำนัน

ที่3ปายได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ห้องเก็บของกลางที่อยู่จั่นลุมของอาคารสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งเปลวไฟได้ลุกลามไปยังห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาบนจั่นที่2ยาคือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวที่อยู่ในห้องขังถูกไฟคอกเสียชีวิตตึงมดในวันซึ่งเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเปิ่นถูกจับในข้อหาขับขี่รถยนต์คณะเมาสุราลูกสาวของในวันหันว่าตัวเก่าและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อปล่อยหื้อป่อของตัวเก่าเนี่ยถูกไฟคอกตายอยู่ในคุกลูกสาวของในวันเปิ่นมาป้อใจเปิ่นก็เลยนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเจ้าคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดตี57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังบนสถานีตำรวจเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเข้าเวรยามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาตีอยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจตีเข้าเวรยามอยู่ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อได้รีบไขกุญแจเปิดประตูห้องขังคือผู้ต้องหาออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกไฟคอกเสียชีวิตการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวลาจ้าเกินสมควรเมื่อเหตุดังกล่าวเป็นผลโดยตรงญาติฮือในวันถูกไฟคอกเสียชีวิตในห้องขังสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ลูกสาวของนายวานเจ้า

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณากรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์

และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับโปรโมทไอศกรีมบาบอกะทิสดจังหวัดนราธิวาสช่วยรักษาความเย็นให้ลูกค้าพกกลับบ้านกินอร่อยหอมหวานบ้านนครพิษณุโลกจัดประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านพร้อมลอยกระทงดิจิทัลชมแสงสีประดับไฟยามค่ำคืนจุฑามาศผูกโพพาเที่ยวถ้ำสีทนจังหวัดหนองบัวลำพูมหัศจรรย์หินงอกหินย้อยตระการตาพบพระพุทธรูปโบราณนับพันองค์สัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับที่ชาวบ้านเนี่ยอยากให้ภาครัฐนั้นเข้ามาส่งเสริมก็คือการสร้างอาคารเพื่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้ามาอาศัยทำรังเพื่อจะได้เก็บรังนกไปส่งขายกันเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดในต่างประเทศมากเลยนะครับก็หวังให้รัฐนั้นยกระดับและสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยครับอาคารเพื่อให้นกแอ่นเข้ามาทำรังบริเวณใกล้ลำน้ำโขงบ้านหนองจันตำบลท่าค้ออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเริ่มมาเปิดบ้านให้นกเข้ามาทำรังเป็นเวลากว่า2ปีครับนี่เป็นการลงทุนของนายนพศักดิ์เดชาวุฒิศักดิ์หรือว่าโกเปียกอายุ76ปีแล้วครับซึ่งเล่าให้ฟังว่าระยะแรกที่เริ่มทำธุรกิจนะครับก็ต้องเสียเวลากับการปรับจูนอุปกรณ์เสียงเรียกนกเข้ามาทำรังไปราว1ปีเลยครับเพราะว่าอาคารที่สร้างขึ้นเนี่ยต้องเปิดเสียงล่อให้นกแอ่นเนี่ยเข้าใจว่าเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะครับมีนกด้วยกันอาศัยอยู่ถ้าเสียงเรียกเรียนแบบดังไปหรือค่อยไปอันนี้มีผลต่อความสนใจของนกหมดเลยครับกว่าเรียกว่านกจะเชื่อหรือว่าสนใจบินเข้ามาในอาคารเพื่อมาทำรังนกเนี่ยก็ต้องปรับปรุงระบบเสียงอยู่หลายหนนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มมีนกเข้ามาทำรังบ้างแล้วครับราวๆสักประมาณ500ตัวแล้วก็สร้างรังภายในอาคารจำนวนกว่า200รังรวมถึงต้องปรับสภาพอุณหภูมิแล้วก็บรรยากาศภายในอาคารนะครับต้องใกล้เคียงกับถ้ำจริงๆรวมถึงสภาพแวดล้อมแหล่งอาหารต่างๆด้วยซึ่งนกแอ่นเนี่ยเป็นนกที่กินแมลงตัวเล็กๆนะครับซึ่งเป็นศัตรูพืชของชาวสวนชาวไร่อยู่แล้วผู้เลี้ยงก็เลยไม่ต้องกังวลต้นทุนเรื่องอาหารสำหรับเลี้ยงนกเลยครับ
1: มันสามารถจับมาลงแมลงกินได้ทั่วมันบินไกลถึง20โลนี่ไปหาแมลงกินนะ
2: ต้องมีหัวอาหารหรือให้อาหารอะไรไหมครับต้นน
1: ี้ไม่มีฮะที่ผมเลี้ยงนี่ไม่มีเลยหัวอาหาร
0: แต่ว่าตลอดต้นปีที่ผ่านมาก็พบว่านกแอ่นเนี่ยจำนวนลดลงกว่าที่ควรนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวครับจะมีนกแอ่นบินเข้ามาทำรังเหมือนอย่างเช่นเคยสำหรับผลผลิตที่ได้จากรังนกนะครับจะมีพ่อค้าเดินทางมารับซื้อรังนกที่ยังไม่ได้คัดแยกสิ่งปนเปื้อนหรือว่าทำความสะอาดราคากิโลกรัมละ 13,000 ถึง 15,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าคัดแยกทำความสะอาดราคาก็จะสูงขึ้นอีกเท่าตัวครับแต่ว่าก็แลกมากับน้ำหนักที่สูญหายไปเช่นกันแนวทางการลงทุนสร้างอาคารเพื่อให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้ครับจึงสร้างเม็ดเงินได้สูงหากภาครัฐนำเข้ามาช่วยส่งเสริมด้วยครับ
1: ยังมีหลายเรื่องอยู่ฮะการเลี้ยงก็อย่างเงี้ยเราไม่สามารถจดทะเบียนเป็นบ้านนกได้นี้การทำแบบเนี้ยมันได้เปรียบคือพวกรับซื้อแล้วก็มีตลาดที่จะหาทางออกเขาได้เขาจะกดราคาเราลงไปเรื่อยอันนี้เป็นหนึ่งแล้วใจจริงจริงอ่ะนะอยากให้รัฐเนี่ยส่งเสริมการเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยเพราะเราไม่ได้มาฆ่ามันนี่แล้วให้มันมาไข่มาขยายพันธุ์มันเองอะไรเอง
0: อธิบายให้คุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับว่านกแอ่นกับนกนางแอ่นเนี่ยเป็นสัตว์2ชนิดที่แตกต่างกันในเรื่องของการทำรังแล้วก็เอามาบริโภคนะครับนกนางแอ่นจะทำรังจากเศษใบหญ้าครับแต่ว่านกแอ่นที่เราพูดถึงอยู่นี้ครับสร้างรังจากน้ำลายตัวเองซึ่งเป็นรังที่คนนำมาโพกกันมีทั้งรังสีขาวแล้วก็รังสีดำทุกวันนี้ครับเกษตรกรผู้เลี้ยงต่างก็คาดหวังว่าจะได้รับการส่งเสริมธุรกิจจากรัฐบาลนะครับ ยกระดับให้มีการจำหน่ายแล้วก็ส่งออกได้เชื่อว่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยเพราะว่าทุกวันนี้ครับต้องอาศัยขายให้กับผู้ที่ถือโควต้าเวลาเท่านั้นทำให้ต้องถูกกดราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นครับการสร้างอาคารหรือว่าบ้านให้นกเข้ามาอาศัยแบบนี้เป็นการเพิ่มประชากรของนกแอ่นไปในตัวด้วยครับมีผลต่อชาวไร่ชาวนาเพราะว่านกพวกนี้ถ้ามีเยอะจะไปกินพวกศัตรูพืชแมลงต่างๆชาวสวนชาวไร่ก็ลดเรื่องการใช้สารเคมีลงได้ด้วยครับของอร่อยอีกอย่างนะครับที่ราคาไม่ได้สูงแพงเหมือนกับรังนกแต่ว่ากินแล้วก็ชื่นใจเหมือนกันกับไอศกรีมเย็นๆหวานๆกะทิสดนะครับมาพร้อมกับความสร้างสรรค์ด้วยการทำโรม้วนไอศกรีมนะครับให้กับลูกค้าเนี่ยพกกลับบ้านได้เลยครับโดยที่ยังรักษาความเย็นไว้ได้เหมือนกับกินตอนตักใหม่ๆจากถังที่ร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสโรม้วนไอศกรีมที่ถูกอกถูกใจลูกค้าที่ต้องการนำกลับไปกินที่บ้านนะครับแต่ว่ากลัวว่าจะละลายเสียก่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของร้านไอศกรีมบาบอทรงเครื่องครับที่นำขนมปังแผ่นเนี่ยไปแช่ช่องฟรีซไปก่อน1คืนนะครับจากนั้นตักไอศกรีมใส่แล้วก็ม้วนเป็นแผ่นก่อนห่อม้วนด้วยกระดาษอีกทีนึงเสร็จแล้วเอาไปแช่ช่องฟรีซเก็บไว้ไม่ต่ำกว่า2คืนนะครับก่อนนำออกมาขายเวลาที่เอาออกมาขายเนี่ยร้านก็จะห่อพันกับกระดาษประมาณ 3-4 ชั้นนะครับเพื่อเก็บความเย็นลดการละลายของไอศกรีมได้ก่อนจะขายให้กับลูกค้าก็สามารถนำกลับไปกินที่บ้านครับโดยที่ยังไม่ละลายไปเสียก่อนแต่ว่าต้องอยู่ในระยะเวลาสักประมาณ 10-15 นาทีครับหรือว่าถ้าคิดเป็นระยะทางห่างจากร้านก็สักประมาณ 10-15 กิโลเมตรก็กลับไปกินที่บ้านแบบนี้ไม่ละลายครับไอศกรีมบาบอมีให้เลือก3รสชาตินะครับคือรสวานิลารสข้าวโพดแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับหลายที่ร้านเนี่ยยังมีไอศกรีมทรงเครื่องแบบใส่แก้วแล้วก็กินได้เลยครับราคาใส่แก้วเนี่ยเริ่มต้น20บาทใส่ได้ทุกอย่างนะครับมีรวมมิตรกล้วยเชื่อมข้าวโพดลูกชิดมันส้มขนมปังถั่วคั่วแล้วก็ราดด้วยนมสดนะครับส่วนแบบม้วนโรที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้ครับขายชิ้นละ5บาทก็จะได้ขนมปัง2ชิ้นพร้อมกับไอศกรีม2ก้อนนะครับนี่เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดทำมานานกว่า30ปีแล้วครับ
3: ลูกค้ามาซื้อไอติมที่ร้านลูกค้าถามว่าจะเอาไปฝากคนที่บ้านแต่ว่ากลัวละลายเราก็มีไอเดียว่าจะทำยังไงไหมไอติมละลายเราก็เลยเอาขนมปังมาใส่ไอติมม้วนๆแล้วก็เอากระดาษมาห่ออีกทีนึงแล้วก็ใส่ช่องฟิตจากนั้นก็ลูกค้ามาซื้อเอากลับไปกินที่บ้านประมาณ 10-15 นาทีได้ระยะทางก็ประมาณ 10-15 กิโลไอติมก็ไม่ละลายไปกินที่บ้านได
0: ้ถ้าใครสนใจจะสั่งแบบม้วนโรไปเลี้ยงในเทศกาลต่างๆอย่างงานปีใหม่วันเด็กวันเกิดก็โทรสั่งล่วงหน้ากันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่ออุดหนุนกัน0922556523นะครับในตัวเทศบาลเมืองนราธิวาสเลยครับแต่ว่าถ้าอยากกินแบบสดๆใส่แก้วทรงเครื่องสามารถมาได้ที่หน้าร้านบาบอไอศกรีมทรงเครื่องนะครับจุดเด่นของร้านนะครับสังเกตง่ายๆมีกันสาดผ้าใบสีแดงถังไอศกรีมสีชมพูร้านอยู่ตรงข้ามมินิบิ๊กซีสาขาตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเสร็จแล้วก็นึกถึงไอศกรีมกะทิสดแบบโบราณนะครับรถสามล้อขายไปทั่วบริเวณบ้านนะครับแต่ว่าไอศกรีมแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกันนะครับถ้าตักออกจากถังแล้วก็ต้องรีบกินด้วยครับส่วนของอร่อยยามเช้านะครับที่หลายบ้านก็ยังนิยมกินกันอยู่อย่างปลาท่องโก๋นะครับอย่างที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยมีร้านเก่าแก่คู่เมืองโพธารามเลยนะครับเพราะว่าสืบทอดมาหลายรุ่นจนมีอายุยาวนานเกิน100ปีเข้าไปแล้วครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก๋100ปียังคงความอร่อยแบบสูตรโบราณไว้ด้วยครับเช้าเช้าตื่นมาครับถ้าได้กินปลาท่องโกร้อนๆกับกาแฟรสชาติที่ชอบสักแก้วหนึ่งเนี่ยก็ทำให้มีแรงไปลุยกับวันใหม่ได้สบายครับมีปลาท่องโกสีเหลืองทองเนื้อฟูกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ครับนี่เป็นสูตรโบราณสืบทอดมา100ปีแล้วนะครับจนมาถึงรุ่นของนายวิทยาแล้วก็นางสมปองศรีอารามภูมิเป็นสองสามีภรรยาชาวอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับที่เปิดร้านขายปลาท่องโกในตลาดสดยามเช้าเขตเทศ ทศบาลเมืองโพธารามซึ่งสืบทอดกิจการต่อจากอาม่าของสามีครับที่ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีนมาตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่ผืนแผ่นดินไทยครับปัจจุบันนี้พวกเขาเป็นรุ่นที่3นะครับชาวบ้านก็เลยเรียกกันว่าปลาท่องโก100ปีแต่ละวันจะต้องนวดแป้งสาลีกับส่วนผสมต่างๆตามสูตรเฉพาะของร้านนะครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ข้ามคืนเลยคุณผู้ชมประมาณ12ชั่วโมงพอตอนเช้านะครับก็นำแป้งหมักเนี่ยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็จับคู่ลงทอดในน้ำมันด้วยไฟอ่อนๆใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับเนื้อแป้งก็จะสุกฟูลอยขึ้นมาเหนือน้ำมันจากนั้นใช้ตะเกียบคอยพลิกแป้งกลับไปกลับมาเพื่อให้สุกเสมอกันทั้งตัวครับก็จะได้ปลาท่องโก100ปีสำหรับเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้ปลาท้องโก๋กรอบนอกนุ่มในแล้วก็สีสวยกลิ่นหอมไม่เหม็นหืนแบบนี้ครับอยู่ที่วัตถุดิบเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับน้ำมันที่ทอดก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกวันด้วยครับ
4: ยังไงเขาบอกเป็นสูตรโบราณของพี่เป็นปลาท้องโก๋สูตรโบราณนะไม่ใช่ปลาท้องโก๋สมัยใหม่จะมีแต่รสเค็มๆปลาท้องโก๋สมัยนี้จะมีหวานๆนิดๆแต่ของพี่เป็นแบบโบราณเลยค่ะ
5: เนื้อของปลาท้องโก๋เป็นย
4: ัง
5: ไงคะ
4: มันก็ข้างในก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในอะ
0: ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่อุดหนุนกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เขาแวะเวียนมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวโพธารามด้วยก็นิยมกินกันเป็นอาหารเช้าง่ายๆครับคู่กับกาแฟก็ได้นมสดน้ำเต้าหู้กับโจ๊กก็ได้หมดเลยครับหรือจะกินแบบจิ้มนมข้นหวานแล้วก็สังขยาเป็นของกินเล่นก็อร่อยดีครับราคาขายตอนนี้ตัวละ3บาท7ตัว20บาทนะครับแต่ใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับร้านนี้ตลาดสดโพธารามนะครับเปิดขายกันตั้งแต่ตอนตีห้าเลยครับเปิดไปจนถึงประมาณ8โมงเช้าก็หมดแล้วมีเบอร์ไว้ให้อุดหนุนกันนะครับ0627574388นะครับไปซื้อกันได้ตั้งแต่ตีห้าครับสังคมชนบทของชาวนาหลายแห่งตอนนี้เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับจนแทบจะไม่ค่อยได้เห็นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันแล้วผู้นำสตรี3ตำบลในอำเภอศรีบุญเรืองของจังหวัดหนองบัวลำภูก็เลยนำพลังสตรีเนี่ยมาสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวกันนะครับเสร็จแล้วก็ล้อมวงกินข้าวพร้อมกันด้วยสร้างความสามัคคีในชุมชนครับจะเห็นภาพการลงแขกเกี่ยวข้าวสืบสานอนุรักษ์ประเพณีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้ตามวิถีพื้นถิ่นของชาวอีสานอีกครั้งนะครับหลังจากที่ถูกแทนที่ไปหรือว่าเลือนหายไปด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาแทนบรรดาพลังสตรีและพ่อบ้านร่วม20คนเลยครับมาช่วยกันลงแขกที่ทุ่งนาของนายตินณชาวงมาเจ้าของพื้นที่นา120ไร่แต่ว่าแบ่งปลูกข้าวเอาไว้ประมาณ10ไร่ครับอยู่ที่บ้านดอนปอตำบลหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับกลุ่มสตรีเขาอยากจะอนุรักษ์วิถีสังคมที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับมาลงแขกมาแลกเปลี่ยนพูดล้อได้ทั้งทำงานได้ทั้งความสนุกสนานสามัคคีครับซึ่งการลงแขกเนี่ยไม่ต้องมีค่าจ้างใครทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงการช่วยเหลือเอาแรงมาช่วยกันเจ้าของนาก็จะตอบแทนด้วยการเลี้ยงข้าวปลาอาหารต่างๆตามประเพณีนิยมที่เรียบง่ายของชาวอีสานในบริเวณทุ่งนาอย่างนางสังวานเที่ยงตรงจิตประธานพัฒนาสตรีตำบลหนองบัวใต้ก็เล่าว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนาในภาคอีสานพอดีครับเจ้าของแปลงนาขาดแรงงานอยู่เลยก็เลยร่วมกับบัณฑิตแรงงานอำเภอศรีบุญเรืองซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูได้โอกาสนำแรงงานส่วนหนึ่งเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับซึ่งศูนย์แรงงานประจำอำเภอศรีบุญเรืองเพิ่งจะเข้ามารับผิดชอบใน

0: การประสานงานภายในอาคารที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรืองก็จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเพราะปัจจุบันนี้ชาวนาก็ขาดแรงงานทำนาเกี่ยวข้าวเหมือนกัน
1: ในเรื่องของการแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนะครับการดูแลผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับก็คือสำนักงานโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดด้วยนะฮะและนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังส่งเสริมสวัสดิการด้านประกันสังคมในมาตรา40ด้วยความสมัครใจในพื้นที่ด้วยดังนั้นวันนี้ที่มาวันนี้คือกลุ่มผู้ใช้แรงงานนอกระบบนะครับมาเยี่ยมได้มาให้ความรู้ในเรื่องของแรงงานนอกระบบด้วย
0: หลังจากลงแขกเสร็จก็ได้เวลาทำอาหารพื้นบ้านตามวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับมาทำส้มตำแกงหน่อไม้ป่นปูแล้วก็มาปูเสื่อนั่งล้อมวงกินข้าวกันใต้ร่มไม้แบบนี้ครับบรรยากาศก็เรียกว่าเป็นการแบ่งเติมน้ำใจให้กันนะครับเป็นการสร้างความสามัคคีแล้วก็รักษาประเพณีเอาไว้จนถึงลูกหลานนะครับและกระตระหนักเห็นความสำคัญว่าการลงแขกเกี่ยวข้าวก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยครับอีกอย่างที่หายไปนะครับพอไม่มีการลงแขกแบบนี้ก็คือปี่ลำข้าวที่เขาเอามาเป่าเป็นเครื่องดนตรีนะครับสมัยก่อนชาวนาเขาจะทำกันเป็นแล้วก็จะชอบและเล่นกันแบบนี้มากสิ่งเหล่านี้ก็เลยพลอยหายไปด้วยครับพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมมีที่เที่ยวงานลอยกระทงกันแล้วหรือยังนะครับปีนี้จังหวัดพิษณุโลกจัดใหญ่เลยครับประดับไฟอลังการในเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่จัดงานนะครับพร้อมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลนะครับที่พระราชวังจันทร์หลายจุดที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานลอยกระทงของจังหวัดพิษณุโลกนะครับตกแต่งประดับประดาไฟสวยงามทั่วเมืองนะครับโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างป้ายพิษณุโลกซิตี้ด้านหน้าพระเจดีย์หลวงวัดราชบูรณะก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับรวมถึงประชาชนในพื้นที่พากันออกมาถ่ายภาพท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายเลยครับเทศบาลนครพิษณุโลกปีนี้เตรียมสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงเลียบแม่น้ำน่านนะครับตั้งแต่สะพานเอกาทศรสไปจนถึงสะพานพระราชวังจันทร์และก็จัดแสดงน้ำพุลีลาหอนาฬิกาพิษณุโลกด้วยหรือว่าบริเวณที่วงเวียนหน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกก็มีการจัดแสดงกระทงยักษ์สีทองตามแรงบันดาลใจในหัวข้อแผ่นดินทองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจึงทำให้การประดับไฟเน้นสีเหลืองทองสว่างสวัยครับแล้วก็มีกระทงใหญ่สีทองกระจายอยู่ทั่วเมืองพิษณุโลกรวมถึงสมเด็จพระนางพญาองค์ใหญ่สีทองของวัดราชบูรณะองค์นี้ด้วยครับที่ถูกจัดแสงให้ชมความสวยงามในค่ำคืนส่วนจุดนี้ครับสะพานพระราชวังจันทร์สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งกลางวันและกลางคืนของจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีนักท่องเที่ยวพากันออกมาถ่ายภาพเก็บบรรยากาศความสวยงามตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวยนต์ถิ่นภูมิปัญญามนตราวังจันทร์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่วนจุดนี้ครับกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับความใจมากจากทุกช่วงวัยเลยครับคือการลอยกระทงดิจิทัลครับที่เริ่มเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาร่วมกันรักสิ่งแวดล้อมแต่ว่าก็ยังสืบสานงานประเพณีอันดีงามแบบนี้ได้ครับสามารถมาร่วมกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลได้ฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเพียงแค่ลงทะเบียนนะครับแล้วไปเลือกรูปภาพกระทงที่ตัวเองชอบนำไประบายสีให้เข้มเต็มรูปนะครับมีรูปแบบหลากหลายให้เลือกนะครับทั้งรูปฮิปโปรูปตุ๊กตามาสคอตหมีชื่อดังหรือว่าจะเลือกระบายสีกระทงกรีบบัวกระทงใบตองกระทงขนมปังก็มีให้เลือกเหมือนกันหลังจากที่ระบายสีลงชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็นำไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ทำการสแกนเพียงไม่กี่วินาทีครับกระทงของท่านที่ทำเอาไว้แต่ละคนนี้ก็จะลอยน้ำแบบดิจิทัลได้แล้วนะครับเป็นกิจกรรมลอยกระทงดิจิทัลที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่หลายๆคนไม่อยากให้มีขยะลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลองเกินไปครับส่วนใครที่สนใจอยากไปเที่ยวชมกันนะครับงานปีนี้จัดขึ้นนะครับจุดหลักๆเลยก็คือบริเวณสวนกลางเมืองพิษณุโลกสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติแล้วก็พระราชวังจันทร์นะครับและมีให้ไปเดินเที่ยวแบบนี้ได้ยาวจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้เลยครับพาไปท่องเที่ยวที่ถ้ำสีทนตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับนี่เป็นถ้ำขนาดใหญ่คุณผู้ชมภายในมีห้องโถงเป็นจำนวนมากนะครับแต่ละห้องโถงเนี่ยก็มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่แตกต่างกันไปรวมถึงยังไปขุดพบเจอวัตถุโบราณอย่างพระพุทธรูปมากถึง 5,000 องค์เลยครับติดตามกับคุณจุฑาภาสผูกโพครับ

0: ไฟตำบลดงมะไฟอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูมีภูเขาสลับซับซ้อนมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ภายในเขายังมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนทั้งในและนอกพื้นที่ต่างนำพระพุทธรูปมาถวายจนทำให้ที่นี่มีพระพุทธรูปมากกว่า 5,000 องค์ที่นี่คือถ้ำสีทนค่ะ
1: ก็เป็นจุดที่เราจะขึ้นไปที่ถ้ำสีทนใช่ไหมคะพี่
2: ใช่ค่ะถ้ำสีทนเนี้ยเป็นถ้ำหนึ่งในผาน้ำลอดค่ะซึ่งถ้ำเนี้ยที่ผาเนี้ยมีหลายถ้ำแต่วันนี้เราจะไปที่ถ้ำสีทนกันก่อน
1: ค่ะไปกันเลย
2: เย่ไป
3: ไปเดิน
1: ทีมงานเราเยอะเท่านี
4: ้ใช่ค่ะอาจจะไ
0: หวต้องเดินผ่านวัดผ่าน้ำลอดเดินขึ้นบันไดเหล็กไม่กี่ขั้นก็จะเจอกับช่องเขานี่คือทางเข้าถ้ำสีทนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่นี่คือถ้ำสีทนนะคะซึ่งภายในถ้ำแห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะรวมถึงมีพระพุทธรูปเนี่ยมากกว่า 5,000 องค์ด้วยกันค่ะพระพุทธรูปที่มีมากถึง 5,000 องค์เนี่ยค่ะพี่คือจุดแรกเริ่มคือมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
2: ถ้าจะให้เล่าเท้าความไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะก็คือตอนแรกเนี่ยมันด้วยความที่พื้นที่เนี่ยค่ะเราเจอกับปัญหาการลุกคืบเข้ามาของเมืองหินเนาะแล้วก็ชาวบ้านรวมกับวัดที่มีพระก็คือหลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาร่วมสนับสนุนการต่อสู้คัดค้านเมืองหินแล้วก็พระอาจารย์หลวงปู่เที่ยงเนี่ยค่ะเขาก็เลยมีความคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราควรทำให้พื้นที่เราล่ะมันออกสู่สาธารณชนนะทำให้เป็นที่รู้จักเขาอยากจะให้พื้นที่อย่างเนี้ยค่ะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วคราวเนี้ยเขาก็เลยโอเคออกไอเดียขึ้นมาว่าถ้าอย่างเอามาพูดถ้ารูปที่เรามีเยอะอยู่แล้วเนี่ยเอามาไว้ในถ้ำดีไหมให้คนได้เข้ามาเที่ยวชมได้เข้ามาดูแบบพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการนำพระพุทธรูปเนี่ยเข้ามาไว้ในถ้ำตอนแรกเนี่ยประมาณ 5,000 องค์แต่หลังจากนั้นก็เริ่มเยอะขึ้นเลยเยอะขึ้นเรื่อยๆจากแบบจิตศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลเอามาถวายเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ภายในถ้ำสีทนมี2ชั้นด้วยกันชั้นแรกมีพระพุทธรูปวางเรียงจนเต็มพื้นที่เดินเข้าไปเรื่อยๆจะเจอกับบันไดขึ้นไปชั้นที่2ซึ่งบริเวณทางขึ้นจะได้พบกับค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ

0: ในช่วงนี้ยังคงได้กลิ่นของมูลค้างคาวและยังมีค้างคาวให้เห็นเป็นจำนวนมากแต่หากมาในช่วงเดือนเมษายนจะได้กลิ่นหอมจากดอกไม้และน้ำอบเพราะผู้นำชุมชนจะมาจัดพิธีส่งน้ำพระพุทธรูป 5,000 องค์ในวันสงกรานต์ของทุกปีค่ะ
1: ก็ถ้าเดินลึกเข้าไปอีกหน่อยเราก็จะเห็นหินงอกหินย้อยที่มันเป็นเพชรระยิบระยับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหินรูปร่างต่างๆที่แต่ละคนก็ใช้จินตนาการที่แบบแตกต่างกันออกไปในการมองบางคนก็มองว่าเป็นเต่ามั่งมีหมวกแม่มด
0: ค่ะ
1: อันนี้เข้ามาดูใกล้ๆได้ค่ะแต่ว่าเราไม่ควรจับ
0: ค่ะ
1: ไม่ควรเอามือไปสัมผัสค่ะเพราะว่าตามความเชื่อของชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอามือไปจับหินงอกหินย้อยอ่ะมันจะตายมันจะออกเป็นสีด้านแบบนี้ค่ะแล้วมันก็จะไม่งอกเพิ่ม
0: ค่ะ
1: แต่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าในทางวิทยาศาสตร์อ่ะมันคืออะไรแต่ว่าคือชาวบ้านอ่ะเขาเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเกิดเราเอามือไปจับปุ๊บปีหน้ามันก็จะไม่เงาวับเหมือนเดิมแล้วมันก็จะไม่งอกมันจะเป็นการทำลายค่ะเราก็เลยขอว่าไม่ให้จับดีกว่า
0: แค่นี้แต่ภายในถ้ำสีทนยังมีทางเชื่อมไปห้องโถงอื่นได้อีกหลายห้องอย่างห้องโถงที่เรากำลังไปชาวบ้านเรียกว่าถ้ำพญานาคค่ะ
2: ไปไหนครับ
3: ตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปที่ถ้ำพญานาคนะคะค่อนข้างแคบมากค่ะตรงนี้ค่ะโชคดีนะคะเราใส่หมวกกันน็อกเข้ามาค่ะ

0: โอ้ยไปตรงไหนต่อเนี่ย
1: ไปเลยครับ
0: นู่นเหรอมันต้องไปยังไงอ่ะ
2: พุทธคานเข้ามาเลยครับ
0: พี่ยังไงอย่างนี้หรอ
1: ไปเลย
0: นี่หรอ

0: มาถึงแล้วครับ
1: ทำพญานาค
2: โอ้ยตอนนี้ก็มาถึงแล้วค่ะทำพญานาคนะคะมาเจออีกห้องโถงหนึ่งนะคะนี่ค่ะมืดมืดมากค่อนข้างมืดเพราะว่าไม่มีไฟเลยในนี้ค่ะแต่ห้องโถงนี้ก็ค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะคะทำไมเขาถึงเรียกว่าถ้ำพญานาคนะคะในนี
3: ้เพราะว่ามันมีหินย้อยมาตามสายน้ำครับคล้ายๆกับพญานาคครับเขาก็เลยเรียกว่าถ้ำพญานาคครับ
4: ถึงแม้ว่าจะเป็นโถงที่แบบว่าอยู่แยกออกมาจากถ้ำใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยด้วยความที่มันเป็นภูเขาหินปูนมันก็จะมีทะลุขึ้นไปข้างบนมันทำให้อากาศถ่ายเทเราสามารถอยู่ในนี้ได้หลายคนแล้วก็ในระยะเวลาหนึ่งซึ่งอากาศจะไม่หมด
2: ค่ะ
4: เพราะว่ามีอากาศตลอด
5: แล้วก็จุดแตกต่างอีกอย่างนึงของถ้ำนี้กับข้างนอกก็คือมันจะมีหินที่มีสีเหมือนดินแบบนี้ค่ะที่มันไหลลงมาจากข้างบนแล้วเป็น
3: ส้ม
5: เหมือนทานน้ำตกที่ไหลลงมาแต่อันนี้คือไม่ใช่ดินนะคะไม่ใช่ดินเป็นหินเหมือนกันแต่แค่มีสีเหมือนดิน
4: ใช่
5: เป็นน้ำตกสีแดงที่ไหลลงมาจากข้างบน
3: แต่ถ้ามาหน้าฝนจะมีน้ำไหลลงมาด้วยครับแต่หน้านี้มันแล้งแล้วก็ไม่มีน้ำ
2: แต่นี่เขาไม่ค่อยได้แบบส่องแสงประกายเหมือนกับ
3: ใช่
5: จะเป็นคนละประเภทค่ะคิดว่าลักษณะการย้อยลงมาของน้ำเนี่ยมันน่าจะมีตะกอนดินลงมาด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็ไม่มีระยิบระยับเหมือนหินปูนที่มันไหลลงมากับหิน
2: ค่ะ

0: ละครั้งนี่ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วมันดันของเขาเองเพราะฉะนั้นแล้วถึงมีพระท่านเลยมานั่งภาวนาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดด้วยหินละครั้งนี่ก็เป็นได้เพราะว่ามันมีแบบรูปแบบของถ้ำตัวนี้แยกตัวนี้มันจะแตกต่างกับที่อื่นเพราะว่ามีหินงอกหินย้อยแบบคนละอย่างกันแล้วก็เป็นที่สงบแยกออกมามันจะสงบแล้วไม่มีเสียงอะไรรบกวนแต่ข้างคาวแต่เสียงข้างคาวยังไม่มี
1: พวกผมเป็นกลุ่มนักอนุรักษ์ครับก็เลยอยากสนใจที่จะเข้ามาพัฒนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ผู้คนได้รู้จักครับแนะนำผ่านเพจครับเพจนครผาหลวงว่าไฟไม่ไปไม่รู้ครับแล้วก็อีกช่องทางนึงก็เป็นเกี่ยวกับอะไรนะเว็บใช่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองครับที่จะสื่อสารให้คนได้เข้ามาเที่ยวครับ
2: ภายในถ้ำเรายังพบกับสัตว์หลายชนิดทั้งแมงร้อยขาจิ้งโกร่งถ้ำและตัวบึ้งออกมาอวยโฉมให้ชมถ้ำสีทนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวลำพูที่เปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแวะเข้ามาชมความสวยงามและกราบไหว้พระพุทธรูป 5,000 องค์เพื่อความเป็นสิริมงคลได้เป็นประจำทุกวันค่ะ
3: การเข้าไปเที่ยวถ้ำสีทนนะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นเลยแต่ว่าต้องไปกับไกด์ชุมชนนะครับผมมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อกันเอาไว้นำเที่ยว0632603203นะครับส่วนวันจันทร์หน้าครับคุณผู้ชมคุณจุธามาศจะพาไปดูภาพเขียนสีโบราณอีกแห่งหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับถ้ำสีทนด้วยรอติดตามกันนะครับปิดท้ายด้วยครั้งแรกของเขาใหญ่ครับกับการลอยกระทงใบไม้บูชาลำตะคองและผืนป่าเขาใหญ่ครับเป็นการสืบสานอนุรักษ์ธรรมชาติ

แม่น้ำลำคลองของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่ามะปรางบ้านคลองเพมที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับไปร่วมงานกันได้ครับบริเวณท่าน้ำบ้านท่ามะปรางคลองเพมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสร้างสุขคูเมืองนะครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านคูเมืองครับแม่ทั้งผู้ปกครองทั้งนักเรียนทั้งคุณครูจับจ่ายซื้อของกันสนุกสนานเลยทีเดียวครับแต่ว่าทำไมตลาดถึงไม่อยู่ในโรงเรียนเนี่ยคงต้องไปถามจากคนที่รู้เรื่องนี้กันหน่อยแล้วล่ะครับ
1: โรงเรียนบ้านคูเมืองอ่อนอนุเคราะห์วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับคุณผู้ชมโรงเรียนเนี้ยเขาน่าสนใจมากนะครับถึงขั้นมีตลาดย่อมๆในโรงเรียนเลยแล้วไอ้เจ้าตลาดที่ว่าเนี่ยก็เป็นตลาดที่ไม่ได้มีแต่เด็กๆของโรงเรียนเท่านั้นนะครับยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านเข้ามาขายของได้อีกด้วยและของที่เอาเข้ามาขายเนี่ยนะครับน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเราไปฟังคุณครูที่ดูแลเรื่องนี้กันเลยครับ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับครูจุ๋ยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครูจุ๋ยเป็นผู้ที่ดูแลโครงการนี้อยู่นะครับโครงการตลาดในโรงเรียนนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: ค่ะก็เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและก็ชุมชนนะคะอยากจะให้ชุมชนของเรามีแหล่งที่ผลิตและก็จำหน่ายผลผลิตในความปลอดภัยเพื่อที่จะให้นักเรียนลูกๆของเราได้เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ให้ชุมชนที่มีผลผลิตที่ปลูกในระดับที่ปลอดภัยขึ้นไปจนกระทั่งอินทรีย์ได้มามีส่วนร่วมในการจำหน่ายเพราะว่าเกษตรกรที่เขาทำแล้วเขาก็ยังหาแหล่งที่จะไปขาย
0: หาตลาดไม่ได
2: ้ค่ะ
0: เราก็เป็นตลาดให้เขา
2: ค่ะโรงเรียนก็เลยส่งเสริมให้
0: เขาก็จะได้รู้สึกว่าทำแล้วมีที่ขายงั้นมาปลูกเกษตรอินทรีย์กันเถอะ
2: ค่ะมาตรงนี้ทุกคนจะมีความรู้สึกว่ามีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความภาคภูมิใจฉันเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ชุมชนของเรามีแหล่งอาหารที่ปลอดภัย
1: คุณผู้ชมครับโครงการตลาดเพื่อลูกหลานและชุมชนที่เห็นอยู่นี้นะครับเขามีกันมา3ปีแล้วครับโดยเริ่มต้นมาจากโครงการโรงเรียนกินสบายใจซึ่งเป็นโครงการให้เด็กนักเรียนได้เรียนการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อปลูกผักไว้กินเองกันในโรงเรียนนั่นเองครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับโรงเรียนมีพื้นที่ในการเพาะปลูกจำกัดผลผลิตก็เลยไม่พอกับจำนวนนักเรียนแม่แล้วคุณครูแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะครับเนี่ย
2: คราวนี้เราก็มีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเรามีจำกัดจำนวนนักเรียนของเราม ีมากดังนั้นเราก็จะต้องขยายฐานการผลิต
0: มันต้องมีคนที่ปลูกอาหารปลอดภัยให้เรามากขึ้น
2: ค่ะ
0: ก็เลยกระจายข่าว
2: ชวนโดยที่เราก็ประชาสัมพันธ์ให้กับ
0: ชาวบ้านชุมชน
2: ให้ท่านที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการอยากเรียนรู้อยากทำเกษตรอินทรีย
0: ์เราสอนมีข้อมูลให้
2: มีข้อมูลให้โดยเด็กๆของเราเป็นวิทยากร
0: เด็กเป็นวิทยากรเองด้วย
2: เด็กเป็นวิทยากรค่ะคราวนี้ก็เลยเป็นพลังอย่างหนึ่งจากลูกสอนแม่นะคะแม่เรียนรู้กับลูกมันก็เลยเกิดเป็นความร่วมมือ
1: คราวนี้พอจะเริ่มสร้างตลาดขึ้นมามันก็ต้องเตรียมอะไรต่อมีอะไรกันหลายอย่างคุณครูต้องประสานงานกี่ฝ่ายกับใครที่ไหนทำอะไรยังไงบ้างล่ะครับ

0: ตอนที่จะเปิดตลาดทางคุณครูศรีสุดากับท่านผอ.พิสิทธิ์นะคะบอกว่าอยากเปิดตลาดเพราะว่าผักบางทีที่เกษตรกรผลิตหรือว่าโรงเรียนผลิตเนี่ยมันก็ล้นเกินที่จะเอาไปประกอบอาหารในโรงครัวเพียงอย่างเดียวแล้วที่สำคัญเนี่ยอยากให้เด็กเนี่ยได้เห็นด้วยว่าการทำเกษตรซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของพ่อแม่เนี่ยมันสามารถส่งต่อไปถึงอาชีพของเขาได้ในอนาคตซึ่งเขาต้องได้เริ่มเรียนรู้เห็นตั้งแต่แปลงไปจนถึงการจำหน่ายแล้วได้นับเงินนับตังค์ด้วยแล้วก็เอามาเข้าเป็นกองทุนที่นี่ด้วยก็เลยคุยกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากเปิดตลาดก็เรียกประชุมทั้งเครือข่ายเกษตรกรโรงเรียนแล้วก็ภาคีต่างๆเนี่ยค่ะว่าเราอยากเปิดตลาดเราจะใช้ชื่อตลาดว่าอะไรตลาดเราต้องไม่เหมือนตลาดข้างนอกที่มั่วจนไม่รู้ว่ามาตรฐานปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยยังไงเพราะฉะนั้นจะต้องทำมาตรฐานตลาดขึ้นมาพอทำมาตรฐานตลาดขึ้นมานี่มีข้อกำหนดกี่ข้ออะไรยังไงบ้างแล้วมีมาตรฐานก็เหมือนกับกฎหมายของพวกเราแล้วเนี่ยเราจะรักษามาตรฐานยังไงแล้วก็ต้องมีกิจกรรมการตรวจแปลงการประชุมพิจารณารับรองร่วมกันพอเคาะสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จัดวันคิกออฟตลาดขึ้นมาก็คือจัดงานแล้วก็เชิญทางอำเภอเชิญท่านนายอำเภอแล้วก็หลายๆภาคส่วนเข้ามาร่วมเปิดตลาด
1: มาถึงตรงนี้แล้วผมก็เริ่มเห็นปัญหาของโรงเรียนนี้แล้วครับจริงๆแล้วปัญหาเรื่องจำนวนวัตถุดิบเนี่ยเป็นเรื่องรองไปเลยนะครับสำหรับที่นี่แต่เรื่องวัตถุดิบที่มีสารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อนนี่สิครับดูแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่มากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่แก้ได้ยากซะด้วยแต่โรงเรียนบ้านคูเมืองก็ยังโชคดีที่มีผู้ใหญ่ที่มองเห็นปัญหาและอยากจะแก้ไขทันทีถ้าอย่างนั้นเราไปฟังจากผู้ริเริ่มโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวเริ่มต้นมาจากตรงไหนทำไมถึงต้องใส่ใจกันขนาดนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับผอ.พิสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเกิดขึ้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นอดีตผอ.เนาะ
2: ครับผม
1: เพิ่งเกษียณไปดูไม่ออกเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจครับผม
1: ต้องถามนิดนึงครับจุดเริ่มต้นของโครงการอาหารกลางวันของที่นี่เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
2: เริ่มต้นจริงๆแล้วอาหารกลางวันเขาก็จัดของมาตลอดเนาะแต่ก่อนนี้ได้หลายโรงเรียนที่อยู่มาก็เริ่มดูจากเด็กเวลาเขาเข้ามาเนี่ยจะมีแผลผุพองตามร่างกายอะไรต่างๆเราก็รู้เอ๊ะมันเกิดจากอะไรตัวนี้ก็เลยไปดูไปวิเคราะห์ไปอะไรต่างๆก็จะเห็นได้ว่าอ๋อมันอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยเขาไปใส่เป็นพวกสารเคมีเป็นพวก
1: โดนสารเคมีจาก
2: อะไรต่างๆ
1: การปลูกพืชผักอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ทีนี้พอเด็กก็ไปลุยปรากฏว่าเป็นแผลผุพองเอามาไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงปูปลาต่างๆในทุ่งนี้มีไหมไม่มีฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเริ่มต้นจากการที่จะต้องให้เขารู้จักการผลิตในสิ่งที่มันดีต่อสุขภาพ
1: ครับผม
2: พาเขาอบรมเกี่ยวกับสารที่เป็นชีวภาพอะไรต่างๆก็ส่งเสริมให้กับชุมชนเขาทำในเรื่องนี
1: ้
2: นะครับก็ตลอดในทุกโรงเรียนจนมาถึงที่นี่พอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยผมเข้ามาในครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะ
1: ครับผม
2: นะครับพอมาบรรจุที่นี่เสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามาเจอกับโครงการดีๆอย่างเช่นโครงการเด็กไทยแก้มใส
1: อ๋อเด็กไทยแก้มใส
2: นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมเรื่องของการดูแลสุขภาพอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาใหม่ๆเลยก็คือโครงการโรงเรียนกินสบายใจจากสื่อสร้างสุขนะครับจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขนะครับก็เข้ามาส่งเสริมร่วมกัน
1: ถูกใจเราเลย
2: ถูกใจเลย เพราะว่าเราก็เป็นคนที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนอยู่แล้ว
1: อุ้ยแล้วโรงเรียนเรามีรพสต. อยู่ข้างหน้า
2: ครับรพสต. ตัวนี้ก็สุดยอดมากครับเพราะว่าเวลา เรามีอะไรเกี่ยวกับในด้านของการทำงานตรงนี้ก็จะมีการพูดคุยกันตลอดเวลานะครับมีการดึงท่านเข้ามาช่วยดูแล
1: โรงเรียนเรายังต้องมีห้องพยาบาลไหมฮะ
2: จริงๆแล้วมีครับแต่ว่าเวลาไอ้นี่ส่วนใหญ่แล้วก็เด็กก็ชอบไปใช้บริการท่านนะครับแล้วก็มีอะไรต่างๆท่านก็เข้ามาดูแลด้วยเป็นเหมือนกับเป็นภาคีเครือข่ายที่แนบแน่นเลย
1: ก็ช่วยมาดูเรื่องสุขภาวะเด็กๆว่าเป็นยังไงบ้างครับ

0: พอครบวงจรอย่างนี้นะครับต้องถามต่อครับพอเริ่มเดินหน้าไปเนี่ยปัญหามีไหม
1: ครับพอทำขึ้นมาครั้งแรกเลยนะครับผมก็มาทำร่วมมือกันตั้งแต่เรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมการผลิตนะเพราะว่าการผลิตเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจะทำการเกษตรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาทำในเชิงของเคมีก็จะมีการมาส่งเสริมให้เขาทำในเรื่องของชีวภาพมากขึ้น
0: โดนต่อต้านไหม
1: โอ้ยยุ่งพอดูครับแต่ยุ่งยิ่งกว่านั้นก็คือตอนที่เราเอามาทำอาหารให้เด็กทาน
0: เอ้าทำไม
1: เพราะว่าแนวความคิดของเราก็คือว่าเราจะทำเป็นอินทรีย์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะดึงอาหารเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาที่โรงครัวเพื่อที่จะทำอาหารปรากฏว่าพอทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะเอาผลผลิตจากแถบนี้แหละนะครับป
0: ั
1: ญหามาตัวแรกก็คือสิ่งที่จะนำมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมันไม่ค่อยมีเพราะว่าท้องถิ่นเขายังทำในเร
0: ื่อง
1: ของเคมีแล้วก็ผลิตในเรื่องของชีวภาพเนี่ยน้อยนะครับพอทำมากขึ้นทีนี้อยู่ในโรงเรียนเนี่ยพอเราทำอาหารในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็บอกว่าหนึ่งละจะต้องลดเรื่องของรสหวานมันเค็
0: ม
1: เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเด็กให้ได
0: ้ครับผม
1: นะครับทีนี้พอเริ่มตรงนี้เสร็จผมก็โดยการเริ่มต้นเนี่ยเราจะทำในทันทีไม่ได้จะต้องมีการเชิญมาทำความเข้าใจเชิญมารับทราบแต่ปรากฏว่าพอทำไปเสร็จเนี่ยหลายคนทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองก็โอ้โหทั้งโทรศัพท์ทั้งอะไรมาหาผมมาว่าผู้ประกอบการผู้อะไรต่างๆเขานี่ทำอาหารไม่อร่อยเลย จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องของการที่
0: เขาชินกับ
1: เขาชินกับรสชาติเดิมเขาอยู่ที่บ้านเขาจะกินรสหวานจัดเค็มจัดมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ก็เลยพอเราลดพวกนี้ลงก็เลยเกิดปัญหานะครับ
0: มาถึงวันนี้ครับเราเกษียณไปแล้วแต่แวะกลับมาเนี่ยโครงการมันยังอยู่เดินหน้าต่อรู้สึกยังไงบ้างครับ
1: โอ้บอกตรงๆว่าผมภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจมากครับทำให้เกิดความสุขใจไปร่วมกันเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนให้กับชุมชนก็คิดว่าอยากจะให้โครงการดีๆอย่างเงี้ยขยายไปยังทั่วประเทศไทยครับ
2: แม่เท่าที่ฟังนะครับกว่าจะเข้าอกเข้าใจกันได้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก็เล่นเอาซะผอ.และคุณครูเหนื่อยกันไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ทั้งหมดก็เพื่ออาหารปลอดภัยสำหรับเด็กๆซึ่งท่านผอ.กับคุณครูก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันละครับฟังแล้วเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูตัวอย่างผู้ปกครองของน้องนักเรียนบ้านคูเมืองกันครับบ้านนี้เขาปลูกถั่วงอกแบบอินทรีย์จริงๆไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเลยครับเห็นคุณแม่บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกินสบายใจก็เริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในวัตถุดิบสำหรับการทำอาหารมากขึ้นอินกันถึงขั้นยกเครื่องการปลูกถั่วงอกใหม่หมดทั้งบ้านเลยครับที่ทำเนี่ยก็เพื่อลูกๆหลานๆนั่นแหละครับ
3: ถั่วงอกถั่วเฮานี่จะแตกต่างจากตลาดหลายคือเฮาเพาะแบบธรรมชาติบ่มีสารปนเปื้อนของเคมีเลยค่ะแล้วก็สิได้อยู่เก็บได้อยู่ 2-3 วันค่ะแต่ว่าอยู่ในอุณหภูมิแช่เย็นนะคะถั่วงอกของเฮานี
4: ่
3: ได้ก็สิได้อยากได้ไอ้ใบ GMP เนาะค่ะเนาะเพราะอะไรทรงไอ้เพราะอะไรมีความมาตรฐานคือผู้บริโภคจะอะไรมั่นใจในเฮาว่าเฮาปลอดสารแท้ถั่วงอกไอ้ที่เพิ่นได้เพิ่นเป็นอาหารของบ้านพอเพิ่นเอาไปให้นักเรียนแบบเป็นบริโภคไอ้เป็นอาหารแบบสร้างเสริมสร้างอาหารเนี่ยถั่วงอกไอ้มันสิมีวิตามินอีกตัวนึงเป็นการเพิ่มอาหารให้ใยอาหารของเล็กน้อยนะคะเพิ่นก็เลยติดต่อมานะคะก็เลยส่งเพิ่นตลอดค่ะมั่นใจมากๆเลยที่ว่าลูกหลานเฮาได้กินเองแม่นบ่แม่นลูกหลานเฮาก็อยากให้เพิ่นได้กินแบบเพื่อสุขภาพทุกคนเลยนะคะ
2: มีคำกล่าวไว้ว่าปลูกอะไรก็จะได้แบบนั้นแม่แต่ทำไมปลูกถั่วเขียวดันได้ถั่วงอกอันแน่เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับถั่วงอกที่คุณผู้ปกครองบ้านนี้เขาปลูกนะครับมันมีประโยชน์มากมายกายกองเลยครับคุณผู้ชมเพราะในถั่วงอกเนี่ยประกอบไปด้วยสารอาหารหลายชนิดครับทั้งโปรตีนกรดอะมิโนแคลเซียมแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์ในร่างกายแล้วถั่วงอกก็ยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังอย่างพวกเบาหวานมะเร็งโรคเจ็บแล้วไม่จำอันหลังคงไม่ใช่นะครับปกติแล้วนะครับถั่วเขียวที่เป็นต้นกำเนิดของถั่วงอกเนี่ยเขามีสารอาหารที่หลากหลายในปริมาณสูงมากอยู่แล้วคราวนี้พอเพาะจนกลายเป็นถั่วงอกก็ยิ่งเพิ่มประโยชน์เพิ่มสารอาหารบางชนิดขึ้นไปอีก ที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือกรดอะมิโนที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อฮอร์โมนและเอนไซม์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับสรุปเลยครับถั่วงอกเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่มีสารอาหารชั้นยอดเลยครับแล้วก็ยังปลอดภัยหากรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมและปรุงอย่างถูกวิธีเหมาะสำหรับน้องๆโรงเรียนบ้านคูเมืองมากๆๆๆๆเลยล่ะครับอีกบุคคลหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับโครงการอาหารกลางวันปลอดภัยของเด็กๆเราก็มีนักปราชญ์หมายถึงนักปราชญ์ที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับท่านเป็นผู้ให้คำปรึกษากับโรงเรียนบ้านคูเมืองในการสร้างวัตถุดิบที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้กินกันครับสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีครับกำนันกำนันเพชรของเรานะครับผมเป็นยังไงครับไอโครงการเรื่องผักอินทรีย์เกษตรอินทรีย์กับทางโรงเรียนเนี่ยที่มาที่ไปมาร่วมมือกันได้ยังไงครับ
4: คือปกติแล้วชุมชนนี่ทำอยู่แล้วครับตัวผมเองก็ทำอยู่แล้วเป็นแกนนำของตำบลก็ว่าได้ครับพอดีทางสื่อสร้างสุขเขามีโครงการที่ทำเกษตรอินทรีย์สู่โรงเรียนเพื่ออาหารปลอดภัยให้กับโรงเรียนผมก็เลยคุยกับทางโรงเรียนภูเมืองว่าเกษตรกรจริงแล้วเขาทำทุกหมู่บ้านอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรายังไม่มารวมกันถามว่าเราจะรวมไงผมก็ได้เชิญผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านอสมคณะกรรมการหมู่บ้านที่เขาทำเป็นต้นแบบอยู่แล้วครับ
5: ครับผม
4: มาคุยกันว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้ครบทุกหมู่บ้านแล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนภายในตำบลคูเมืองได้กินอาหารปลอดภัยโดยไม่ต้องไปซื้อผักที่ตลาดหรือที่พ่อค้าคนกลางเข้ามาส่งเราจะเอาของชุมชนเราเองครับอันนี้คือที่ไปที่มาก็เลยมีการจุดประกายว่าเรามาคุยตั้งเป็นคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ระดับตำบลขึ้นมา
5: ทำไมถึงตัดสินใจทำฮะตอนนั้น
4: คือบอกตรงนะครับตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่ใช้สารเคมีเยอะสมัยนั้นปีหลังแต่ปี2554นี่จะมีอายุสั้นครับ 50% นี่เสียชีวิตแล้ว
5: เกษตรกรอายุสั้น
4: อายุสั้นครับ
5: เพราะอะไรครับ
4: ใช้สารเคมีครับไปฉีดของตัวเองบ้างรับจ้างบ้างก่อนจะลงพื้นที่ทำได้ไปคุยกับรปสตก่อน
5: ครับ
4: ไปตรวจสารพิษตกค้างให้ชาวบ้านดูก่อนกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงนะอันนี้มีสารพิษตกค้างอาจจะเป็นมะเร็งหรือว่าเสียชีวิตนี่แหละสาเหตุที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องมาทำเกษตรอินทรีย์

0: ถามว่าต่อต้านเยอะไหมไม่ต้องเอาชุมชนครับเอาครอบครัวผมเองก็ต่อต้านแล้วครับว่าปลูกผักไม่โตไม่งามไม่เขียวไม่สวย
1: คุยกับชาวบ้านเนี่ยนะครับว่าลำบากคุยกับแม่บ้านเนี่ย
0: ยิ่งลำบาก
1: เรียกว่าทางเราเนี่ยทำอยู่ก่อนแล้วนะครับทางโรงเรียนต้องการอาหารปลอดภัยให้กับเด็กเราก็มาร่วมมือกันเราเป็นผู้ปฏิบัติแล้วก็ซัพพอร์ตเขาในเรื่องของ
0: พ
1: ื
0: ชผ
1: ักขณะเดียวกันทางโรงเรียนก็ซัพพอร์ตในเรื่องของข้อมูลชุดองค์ความรู้ต่างๆแล้วก็ให้เด็กๆไปรำความรู้จากที่โรงเรียนไปบอกพ่อแม่ที่บ้านช่วยด้วยอีกทางนึง
0: ครับ
1: เป้าหมายต่อไปของเราค
0: ืออ
1: ะไรครับ
0: ตอนนี้ของตำบลคูเมืองจริงแล้วทั้ง5โรงเรียนผมอยากให้อาหารปลอดภัยแล้วก็ได้ผลผลิตจากชุมชนเราทั้งหมดทั้งเกษตรกรที่ปลูกผมได้จัดเวทีเสวนาขึ้นมาที่โรงเรียนบ้านคูเมืองเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบอาหารโรงเรียนแม่ครัวโรงเรียนทั้ง5โรงเรียนแล้วก็ผู้ปลูกผักอินทรีย์ทั้งหมดมาคุยกันว่านายกนายขอที่ปลูกผักอะไรบ้าง
1: ทำฐานข้อมูลไว้เลย
0: ฐานข้อมูลแล้วก็แต่ละโรงเรียนต้องการผักอะไรบ้างแต่ละวันผมใช้ทางโรงเรียนคูเมืองเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางในการที่กระจายสินค้ารับสินค้าจากเกษตรกรมาแล้วก็กระจายสินค้าให้กับทุกโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือที่ทำต่อไป
1: กำนันครับอาหารจานสุกในความรู้สึกของกำนันคืออะไรครับ
0: คือได้ยินตอนแรกผมก็มีความสุขแล้วก็ความหมายของผมก็คือว่าถ้ากินอาหารปลอดภัยสุขภาพก็จะดีก็จะมีความสุขแค่นี้ครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวแล้วก็อาจจะคิดบวก
1: ก็คืออาหารจานสุกเนี่ยสุกในที่นี้อาจจะหมายถึงสุขภาพอาหารจานเพื่อสุขภาพนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับกำนันขอบคุณมากครับ
2: คุณผู้ชมครับเรามาดูประโยชน์ของผักใบเขียวๆกันบ้างครับจริงๆแล้วผักทุกชนิดก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยกันทั้งนั้นแหละครับแต่ตอนนี้ผมจะขอเน้นไปที่ผักใบสีเขียวก่อนซึ่งสีเขียวในผักนี้นะครับเขาประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์เบต้าแคโรทีนและวิตามินอีครับซึ่งก็มีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเยอะมากถามว่าแล้วมันช่วยเรื่องอะไรบ้างก็ตอบตรงนี้เลยครับว่าช่วยบำรุงหัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงหมายถึงหัวใจที่เป็นอวัยวะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องอกหักช้ำใจอันนี้ผักใบเขียวไม่ช่วยนะครับเอาล่ะนอกจากบำรุงหัวใจแล้วยังบำรุงหลอดเลือดด้วยนะครับและคลอโรฟิลล์ในผักใบเขียวนี้ยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆทำแก่ช้าลงด้วยนะครับแม่คือคำว่าแก่เนี่ยแค่พูดเบาๆก็เจ็บแล้วล่ะครับ และผักใบเขียวบางชนิดก็มีแคลเซียมด้วยไม่ได้มีแค่ในนมนะครับอย่างพวกผักคะน้าบล็อกโคลี่ผักโขมกวางตุ้งชะอมเจ้าผัก 3-4 อย่างที่ว่ามานี่นะครับมีแคลเซียมที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็บำรุงฟันด้วยนะครับอย่างสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดผักใบเขียวและผักทุกชนิดนั้นมีกากใยอาหารสูงครับช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างปกติไม่เป็นโรคท้องผูกอึดอัดท้องฉะนั้นท่านที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายแนะนำเลยนะครับลองทานผักใบเขียวหรือผักที่มีเส้นใยสูงระบบขับถ่ายจะกลับมาทำงานได้ปกติพอระบบขับถ่ายเป็นปกติคุณก็จะอารมณ์ดีตลอดเวลาครั

ใจของผมที่หันมาปลูกพืชผักอินทรีย์หนึ่งเพื่อสุขภาพของตัวเองเพื่อครอบสุขภาพของครอบครัวและเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ก่อนจะมีความสุขในการกินผักที่เราปลูกเองคือผักที่เราปลูกปลอดสารเคมี 100% ปลูกกินเองกินก็มีความสุขเพราะว่าผักที่เราปลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงเราปลอดจากสารเคมี 100% ถึงว่าอาหารจานสุกครับสุกเพื่อสุขภาพของตัวของคนทำเองและผู้ที่ร่วมรับประทานด้วย

ในส่วนของการดำเนินการโครงการหันวันนะที่ทางโรงเรียนได้จัดเมนูอาหารให้กับลูกเรียนเนี่ยเพื่อให้ครบคุณค่าทางโภชนาการเราก็จะโดยมีการจัดเมนูในรูปแบบของผ่านโปรแกรมไทยสกูลันนะคะนอกจากนั้นแล้วก็มีการบูรณาการเพื่อให้ลูกเรียนนั้นมีนิสัยในเรื่องของการชอบรับประทานผักผลไม้แล้วก็เพื่อลดหวานมันเค็มด้วยเราก็เลยบูรณาการเชื่อมโยงไปในส่วนของโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารแบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนที่มีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ที่ปลอดสารพิษเข้ามาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้มีอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็มีนิสัยชอบทานผักผลไม้ลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ลดภาวะทุกภาพโภชนาการให้กับลูกเรียนเพราะว่าในเรื่องของการเรียนที่มีความพร้อมมันเริ่มต้นที่เรื่องของสุขภาพอาหารแล้วบวกกับการออกกำลังกายเพื่อให้ลูกนักเรียนนั้นได้เรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพเพื่อเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้เขามีคนเก่งคนดีแล้วก็มีทักษะชีวิตในการดำรงชีวิตแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะสำหรับในส่วนของเป้าหมายโครงการอาหารกลางวันนะคะตอนนี้เราหลักๆนี้เราจะใช้งบประมาณในส่วนของที่เราได้รับการสนับสนุนจากอบต.ภูเมืองนะคะทีนี้เป้าหมายตอนนี้ที่เราดําเนินการอยู่ณตอนนี้ต่อเนื่องมาประมาณ 2-3 ปีก็คือในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขและก็สสส.เพื่อที่จะมาเชื่อมโยงในเรื่องของเรื่องของเกษตรอินทรีย์เพื่อให้มีวัตถุดิบให้ลูกหลานรุ่นเรียนของเราได้บริโภคผักผลไม้ในทุกปีเดี๋ยวเราจะของบประมาณเพื่อมาสนับสนุนเติมเต็มในส่วนตรงนี้เพื่อลูกๆนักเรียนจะได้มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีภาวะทุกภาพโภชนาการแล้วก็มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพค่ะ

ได้เห็นครับถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการร่วมกันสร้างอาหารปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดีให้กับนักเรียนของที่นี่ครับ

0: ดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่ 1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทําที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่าครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
1: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
1: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างก็เลยวันนี้อยากให้พี่จักแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมกับช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
1: ่ไหมใช่ครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
1: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
1: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็ที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
1: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
1: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช้
1: โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
1: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้อมสังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8 9
1: ถูกต้องครับ
3: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กอย่างตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเรื่องฮิคารุเซนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งนึงแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
1: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
3: นับลมหายใจ
1: นับลมหายใจไม่นับลมหายใจของหมากล้อม
3: อ๋อไม่ใช่ของเรา
1: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เช่นสมมติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี้เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
3: 4
1: 4ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
3: 3
1: 3ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
3: 2
1: 2นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
3: 6
1: 6ลมหายใจถ้า3เม็ดล่ะครับ
3: 6 7 8
1: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบ

0: นี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
1: 1 2 3 4 5 6 7
0: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
1: อาตาริแปลว่ากิน
0: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือนอ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
1: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
0: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอลเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำไม่นี่ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
1: กิน
0: กินแล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวนี่ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
1: กิน
0: กิน
1: ก็ครบ
0: สีขาวกินกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
1: ถึงจะกลับมากินได้
0: ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมคร
1: ับ ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
1: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับ
1: อ๋อ
0: กฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
1: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ล่าออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากข้างภายในของตัวเรา
1: โอเค
0: ครับ
1: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากล้อมเนี่ยมันมีปัจจัยไหนบ้างที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่าเออมันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆ คิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองชกอ
0: ่
1: ะ
0: เลือกสีเนี่ยก็คือทายหมากเสียงทายเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี
1: ้
0: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางพร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับ
1: อัน
0: นี้ก็คือคู่
1: คู่
0: ทายคู่
1: จะได้เริ่มก่อน
0: จะได้เลือกว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำ
1: อ๋อจะได้เลือกว่าจะเอาขาว
0: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
1: 1แต้ม
0: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
1: ันนี้คือ9
0: อันนี้คือกระดาน19
1: 19
0: คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
1: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
0: เลือกเดินทีหลัง
1: เพราะว่า
0: อยากได้คะแนน
1: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล่า

0: อ่าโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟสชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
1: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมชาใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
0: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวเราของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
1: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
0: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
1: อันนี้คือ9
0: อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
1: 19
0: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนนะครับก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
1: แล้วผมหยิบแค่1
0: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ถ่ายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
1: นะครับ
0: ผมอาจจะเอาวุฒิโสกันนิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย
0: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
1: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังลงได้ปะ
0: ได้ครับ
1: เอาได้หมดเลยทั่วกัน
0: ได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องกั้นรั้วบ้านเรา
1: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอ่ะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นน่ะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกมอ่ะ
0: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเนี่ยมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได
1: ้
0: ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง
1: อ๋อโอเค
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
1: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมากล้อมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมากล้อมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเออเราทำคะแนนได้เท่าไหร่แล้วจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: 可以你喝。
1: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะแต่ไม่รู้ว่าพี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
2: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวน่าจะหมดนะครับ
0: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
1: แต่ต้องบวกตาม
0: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
1: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะน้องอาร์วันนี้จะมาเล่นกบกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อน
0: กัน13ใช่13
1: เบาๆก่อน
0: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
1: โอเคครับทำไมถึงเลือกสีขาว
0: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
1: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำยังไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13คู่13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
0: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
1: โอเคคร
0: ับ ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยแล้วกันเนาะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณนะคะไปเล่นกันใหม่
1: แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมตื่นเต้นเลยครับ
4: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้น
4: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19x19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
4: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9x9 13x13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเ
4: น
3: ี่ยครับ
4: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
3: มันต่างกันยังไง
4: ซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
3: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เมตรก็คือ
4: ให้ปลายผม9เมตร
3: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เมตรเนี่ยครับปกติจะเป็นวางที่จุดดาวอย่างเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
4: โอเคครับ
3: อันนี้ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
4: โอ้เริ่มเลยนะ
3: เริ่มเลยครับ
4: ขอคำแนะนำนะครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
4: อ๋อเรียนอยู่ครับ
3: เรียนอยู่ครับ
4: ปีอะไรแล้วครับ
3: ผมขึ้นปี4ครับแต่เล่นหมากล้อมมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
4: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
3: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
4: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไง
3: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากล้อมพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากล้อมก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
4: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
3: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ
1: ่
3: อ
1: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19x19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19x19อ่ะ เราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
3: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี
1: ่
3: กล
1: ุ่
3: มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
1: ก็ยังไม่ได
3: ้มันจะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถหยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเร
1: ีย
3: งกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นมาครับเอามาลองเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
1: สามารถเรียง
3: สมมติพี่ลืออย่างผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ทำได้ไหม
3: ถ้าเกมนี้ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
1: ไม่ได้โฟกัส
3: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
1: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
3: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันก็คือจำจากเหตุผลด้วย
1: โอ้
3: เข้าใจอะไรคร
1: ับขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากล้อมประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากล้อมได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากล้อมมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากล้อมมานานเท่าไหร่แล้ว
5: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน
1: ่
5: าจะ25ปี
1: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
5: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต
1: ่
5: ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
1: ยังดูเด็กอยู
5: ่ขอบคุณครับ
1: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับ
5: ตอนแรก
1: เริ่มต้นได้ยังไง
5: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสู่มังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็รู้แต่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันหนึ่งพอมเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
1: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นนะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี้ย
5: ในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วนะคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจ
1: ก็รับมือกับมันได
5: ้เราก็จะรับมือมันได
1: ้เล่นบอกพี่จักเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
5: ครับผม
1: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
5: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป
1: ็
5: นต
1: ้
5: นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากล้อมที่จีนเป็นยุคแรก
1: ๆ
5: ก
1: ็
5: จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากล้อมที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
1: โหอยู่นู่น
5: อยู่นู่น
1: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลย
5: เรียนหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช่นะคร
1: ับ
5: เด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
1: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
5: ครับผม
1: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหม
5: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมค
1: ือ
5: ในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นกระดานที่ถ้าสมมติว่าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่าAlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
1: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาหมากล้อมมันดูมีความเป็นแบบtraditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรที่เราเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วผมว้าว
4: มันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
5: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากรุกมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกๆการเดินของเราเนี่ย

0: มีข้อผิดพลาดเราอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
1: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากรอบไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากรอบเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากรอบใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

เคยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พราะว่าล็อกใหญ่กับผ้าก็แค่ผ้าผู้ชายของแก้มมีอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของละปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: เพราะมันแตะ

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะยิ่งเรื่องของการใช้จ่ายแล้วก็ยิ่งต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นจะมีครอบครัวยิ่งต้องรู้จักวิธีการวางแผนการเงินให้มีประสิทธิภาพเพื่ออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้าค่ะวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนนะคะเลยชวนคุณผู้ชมมาพูดคุยกับสาวสวยท่านหนึ่งนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ได้ไม่นานไปฟังกันว่าเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการเงินอย่างไรรวม2กระเป๋าให้เป็นกระเป๋าเดียวได้ด้วยวิธีการไหนไปคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะฟนอยู่กับคุณนุชรุชนันท์อารยนาถนะคะพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อคนรักของคุณนุชทุกคนรู้จักดีนะคะก็คือพี่ตู่ภพธรนั่นเองวันนี้เราเลยจะมาคุยกับภรรยาแสนสวยของพี่ตู่นะคะว่าเขามีวิธีในการบริหารจัดการชีวิตคู่หลังจากแต่งงานแล้วอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองแต่ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเธอกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้มาคุยกับสวยจริงๆนะคะแหมเห็นของจริงแล้วเนี่ยสวยกว่าในภาพอีกค่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ทีนี้ต้องถามคุณนุชก่อนเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักคุณตู่ภพธรดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินนักร้องชื่อดังทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่เป็นขวัญใจสาวๆหลายคนวันนั้นก็อกหักกันไปทุ่นหน้านะคะแต่ถามคุณนุชว่าคุณนุชทำอะไรมาก่อนที่จะไปเจอพี่ตู่ค่ะ
1: ตอนที่เรียนจบอะค่ะก็ไปทำเหมือน UPR ที่ Index ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มาทำ Corporate PR ที่ Grammy ค่ะตอนที่ทำอินเดียเขามีคอนจัดคอนเสิร์ตชื่อดีบายปอเฟสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ไปช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทำหน้าที่เป็น PR เอาโปสเตอร์ไปให้ศิลปินเซ็นอะไรอย่างเงี้ยให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้เจอพี่ตู่ที่น
0: ู่
1: น
0: อ๋อกี่ปีแล้วคะย้อนไป
1: 5ปี5 6ปีได้ละค่ะ
0: ค่ะก็ถือว่านานแล้วเหมือนก
1: ัน
0: เนาะตอนนั้นคือยังเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานประจำอยู่นะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ออกมาตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่ออกมาเมื่อต้นปีนี้เองค่ะใช่พอแต่งงานแล้วก็ด้วยแบรนด์น้ำสลัดที่ทำมันค่อนข้างโตไปโตขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอองั้นเราออกมาดูอันนี้เป็นหลักดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะรวมกับแบบพี่ตู่ก็อยากจะให้แบบอยู่ช่วยเขาในบางเรื่องของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
0: แปลว่าเราก็ทำมาก่อนตั้งแต่ก่อนเราออกแล้ว
1: ก่อนเราออกแล้วใช่
0: น้ำสลัดอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นชื่อแบรนด์ว่า Goodery View อะค่ะแล้วก็ของดูจะตอนนี้ทำมี2รสคือเจ้าพระยากับ Valley Berry ค่ะไอตัวเจ้าพระยาเนี่ยมันจะเป็นน้ำสลัดครีมที่แบบว่ารสชาติค่อนข้างรสชาติไทยๆนิดนึงอะไรเงี้ย
0: มีรสเผ็ดด้วย
1: ใช่เป็นน้ำสลัดที่แบบไปกินกับแบบว่าของทอดของปิ้งย่างอะไรเงี้ยก็อร่อย
0: ค่ะแล้วberry
1: ล่ะค่ะ berry ก็ตามชื่อเลยค่ะมันจะเป็นแบบว่าพวกแบบ mix berry รวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราใช้ผลไม้สด
0: ๆแล้วเราขายผ่านช่องทางไหนบ้าง
1: ก็ตอนนี้ก็จะมี Facebook แล้วก็มี Instagram Line อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าใน Top Supermarket
0: ค่ะก็รอชิมได้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนแล้ว
1: แล้วก็แบบออกบูธอะไรเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้ตอนที่เราพอเจอกับพี่ตู่ใช่ไหมคะย้อนกลับไปเรื่องชีวิตคู่นิดนึงนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักนะคะแล้วก็คบกันเป็นแฟนกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงเวลานั้น
1: ถ้าย้อนไปถึงตอนนู้นจนถึงตอนนี้คือพี่ตู่เป็นเหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายคือเขาก็จะเป็นอย่างเขาอย่างเงี้ยตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นซึ่งแล้วเราก็จะเป็นตัวของเราแบบเนี้ยตั้งแต่ต้นเหมือนกันเลยนะคะคือไม่ได้คนคือไม่ได้แอบ
0: ใส่กัน
1: ใส่กันเลยเนี้ยมันก็เลยอยู่ด้วยกันโดยที่รู้จักกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ
0: เดิมทีเนี่ยเรารู้จักเขาในฐานะศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็วันหนึ่งมาเปลี่ยน

0: สถานะจากคนที่เคยติดตามผลงานมาเป็นแฟนกันนี่ต่างไปจากเดิมไหมคะหรือว่าเอ๊ะตื่นเต้นหรือเปล่ายังไง
1: เอาจริงๆก่อนวันแรกที่นุชจะเจอพี่ตั๋วคือนุชไม่รู้จัก
0: เหรอคะ
1: ใช่ค่ะแล้วเหมือนเราจะไปชอบแบบพี่นพพรชำนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเคยได้ยินชื่อเฉยๆแต่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยไลน์แล้วมีแบบเจ้านายก็บอกว่าเนี่ยเอาไปให้พี่ตู่เซนเลยนะแล้วก็เอาไปเซนถึงได้อ๋อคนนี้เหรอคือตู่ภพธรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันนะคะคือเขาไม่ได้ทำตัวเป็นแบบนักร้องเซนเป็นศิลปินหรือเป็นแบบคนที่มีชื่อเสียงคือเขาก็ทำ
0: ธรรมดา
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็เลยคุยกันนะคะแล้วความน่ารักของพี่ตู่เวลาเราเห็นผ่านบทสัมภาษณ์นะคะหรือว่าผ่านทีวีหรือผ่านผลงานเพลงของเขาเนี่ยเหมือนกับตัวจริงไหมคะ
1: จริงๆผลงานเพลงเขาจะเป็นเพลงค่อนข้างอกหัก
0: นั่นสิ
1: คือเขาบอกว่าเวลาเขาแต่งเพลงอกหักอะมันจะทำให้เขาอินมากกว่าแต่ว่าเวลาที่เขาสัมภาษณ์เลยทุกอย่างมันก็เหมือน
0: ก็เป็นแบบนี
1: ้ใช่
0: คือเขาก็ไม่ได้อย่างที่บอกไม่ได้แอบมันจริงนะคะทีนี้พอคุณนุชเนี่ยรู้จักคบกันนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ก่อนจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่เนี่ยเราคุยกันยังไงก่อนคะ
1: ไม่ได้คุยว่านี่เดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นสเต็ปอะไรเงี้ยคือเราจะปล่อยให้มันเป็นไปตามทางของมันเองนะคะมีแต่ว่าช่วงฉลองงานแต่งงานนุชใช้พิธีเป็นเหมือนพิธีฝรั่งก
0: ็
1: คือจะเป็นมีบาทหลวงเข้ามาช่วยด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนั้นก็ได้มีเข้าไปอบรมชีวิตคู่กัน
0: ค่ะเอามีไปอบรมด้วย
1: ใช่ก็เลยแบบการที่เข้าไปอบรมชีวิตคู่แบบนี้มันทำให้แบบเรารู้ว่าเราจะต้องประคองชีวิตคู่ยังไงสเต็ปชีวิตเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นแนวแบบนั้นมากกว่า
0: เวลาคนอยากจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยก็ต้องคุยกันหลายด้านทีเดียวนะคะอย่างคุณนุชกับคุณตู่เองเนี่ยมีความกังวลไหมว่าเอ๊ะถ้ามาใช้ชีวิตคู่แล้วจะต้องเปลี่ยนไปในแง่ไหนหรือเปล่า
1: เราก็ต้องรู้สึกว่าเราจะต้องประหยัดขึ้นค่ะโดยส่วนตัวนุชไม่ได้เป็นคนที่ใช้แบรนด์อะไรแต่ว่าชอบซื้อของจุกจิกเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าตามตลาดนัดหรือแบบของคือเพราะชอบเดินตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทีละนิดทีละนิดก็เยอะเหมือนกัน
0: สะสมไปก็เป็นก้อนใหญ่
1: ใช่พี่ตู่จะคอยบอกตลอดว่าพี่เป็นคนประหยัดมากใช่พี่ตู่ก็จะคอยบอกตลอดว่าเอ้ยเนี่ยต้องเก็บตังค์ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเรื่องการที่แบบเริ่มมาวางแผนการต้องเก็บตังค์เท่านี้แหละก็คือเริ่มจากเขาใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้ที่จะดูแลคนคนนี้ที่จะต้องดูแลตลอดชีวิตเนี่ยให้ได้ก็ต้องแบบเหมือนโตขึ้นนิดนึงอะไรเงี
0: ้ยแล้วก็คิดเพิ่มขึ้นหน
1: ่
0: อยนึงโดยเฉพาะเรื่องของเงินนะคะก็เวลาจะใช้จ่ายก็จะแบบรอบคอบในการควักกระเป๋ามาแต่ละรอบมากขึ้นด้วยนะ
1: กลายเป็นคนแบบเริ่มงกเลยตอนนี
0: ้มีตั้งเป้าไหมคะว่าอยากเก็บได้เท่าไหร่
1: ไม่มีค่ะสมมติว่าเราเห็นในบัญชีว่าเอ้ยอันนี้ก็มีเยอะแล้วนะแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องมีเยอะกว่านี้สิอะไรเงี้ยเราก็จะไม่กล้าใช้อะไรค่ะ
0: ก็ถือว่าจะได้เป็นการวางแผนครอบครัวไปในตัวเพราะว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูแลกันและกันไปตลอดด้วยเหมือนกันนะคะนั่นเป็นแง่มุมนะคะที่คุณนุชเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเงินส่วนตัวนะคะแล้วก็ความน่ารักของชีวิตคู่ที่คุยกันทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานแต่ว่ารวมถึงเรื่องเงินแล้วก็การวางแผนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าแล้วหลังจากแต่งงานนะคะเขามีการดูแลนะคะกระเป๋าสตางค์ของแต่ละคนอย่างไรแยกกันดูต่อไปไหมหรือว่าเริ่มมีบางส่วนที่วางแผนมาใช้จ่ายหรือว่ามันรวมกันเป็นกองกลางบ้านนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกับคุณนุชต่อนะคะว่าหลังจากใช้ชีวิตคู่กับพี่ตู่นะคะชายในฝันของใครหลายคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่า
1: เป็นค่ะ
0: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลย
1: ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เขาน่ารักอย่างนั้นอบอุ่นยังไงคือเหมือนที่ทุกคนที่บอกว่าตู่อบอุ่นเนี่ยก็คือก็อบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็คือแบบนั้นคอนเฟิร์ม
1: ใช่ไห
0: ม
1: คะ
0: ทีนี้วางแผนเรื่องของการเงินเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันแล้วก็เริ่มมาคุยกันจริงจังมากขึ้นนะคะก่อนที่จะเริ่มจัดการกันจริงจังเนี่ยแยกกระเป๋าแล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายกองกลางยังไงกันคะ
1: สมมติพี่ตู่หารายได้มาเท่านี้ 10% สมมุตินะคะเอาเข้ากองกลางกองกลางตรงนี้นุชวางแผนไว้ว่าจะเอาเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในอนาคตมากกว่าใช่เผื่อแบบใครไม่สบายหรือมีลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้แบบเอากองกลางมาใช
0: ่อันนี้คือเดิมทีที่คุยกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่ามีรูปแบบของการบริหารจัดการที่น่าสนใจกว่านั้นเราด้วยเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือเปิดบริษัทค
0: ่
1: ะก็คือพี่ตู่เขาวางแผนว่าเขาอยากจะเปิดบริษัทเป็นแบบเหมือนรับงานแสดงงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะมาช่วยตรงนี
0: ้
1: เป็นหลักเหมือนกันเลยค่ะก็คือจะดูจริงๆก็ดูทุกอย่างแหละดูว่า รายได้เขาเข้ามาเท่าไหร่หนูก็จะมีบัญชีที่จะคอยช่วยดูด้วยอะไรเงี้ยแต่หนูก็จะดูแบบ

0: อีกทีหนึ่งใช่ค่ะจะคอยดูว่านี่เดี๋ยวพี่ตู่ต้องจ่ายอะไรบ้างแล้วก็ได้เงินมาเท่าไหร่บ้างเงินจากอะไรบ้างในแต่ละเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเรื่องของเงินในครอบครัวปกติอย่างเช่นแบบพวกค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าบ้านค่ารถอะไรต่างๆเนี่ยเราแบ่งกันดูแลยังไงคะ
0: ค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยทุกอย่างอ่ะจะเป็นพี่ตู่ดูค่ะพี่ตู่เขาใช้วิธีแบบตัดผ่านบัตรเครดิตแต่เขาจะเช็คทุกเดือนว่าอ๋ออันเนี้ยเขาจ่ายอะไรไปบ้างซึ่งพอดูแล้วหนูก็จะมาจดไว้ว่าพี่ตู่ได้จ่ายไปแล้วนะอันนี้แล้วมันจะคอยช่วยย้ำกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าเรามีทางบัญชีแต่รับไปจ่ายของที่บ้านด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้กลายเป็นว่าไปกินข้าวที่ไหนทำอะไรทุกอย่างเราจะเก็บใบเสร็จไปหมดเลยซื้อเสื้อผ้าซื้ออุปกรณ์สำนักงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเก็บหมดเลยทุกอย่าง
1: ดียังไงคะเวลาเราเห็นใบเสร็จหรือว่าเราได้แบบบันทึกสิ่งที่เราใช้เงินไปแล้ว
0: ดีมากนะคะมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อเดือนนึงเนี่ยเรารู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายฟิกคอสเนี่ยจะเป็นเท่าไหร
1: ่
0: ค่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าในแต่ละเดือนน่ะเราจะหมดไปกับค่าอะไรส่วนใหญ่จริงๆของพี่ตั๋วจะหมดไปกับค่ากิน
1: ชอบกินกันท
0: ั้งคู่ใช่ค่ะจะหมดไปกับค่ากินแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราก็ทำอาหารกินเองกันที่บ้านก็ได้มันจะได้ประหยัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะได้เห็นว่าอ๋อตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วเวลาเราวางแผนครอบครัวร่วมกันนะคะเวลาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยบางคนบอกว่าคุยเรื่องเงินเนี่ยคุยยากอย่างพี่ตั๋วกับคุณนุชเองเนี่ยคุยกันยากไหมคะเรื่องเงิน
0: ไม่ยากค่ะเพราะว่าหลักๆนุชให้พี่ตู่เขาหลีดอยู่แล้วเพราะว่าเขาคือด้วยความที่เขาแบบโตเมืองนอก
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็แบบเหมือนทำงานตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเขาจะมีความประหยัดมากกว่า มีการมีความรู้จักใช้เงินมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะให้เขาแบบเป็นคนแบบหลีดมากกว่าอะไรเงี้ยจะเราจะไม่ได้เป็นแบบเอาเงินทั้งหมดมาให้ฉันแล้วให้ฉันจัดการอะไรเงี้ยคือจะไม่ใช่
1: แล้วเวลาเราดูแลเรื่องของเงินครอบครัวนะคะเมื่อคุยกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่าอาจจะมีหลายรูปแบบที่เขาบริหารกันบางคนบอกว่าก็เอาเงินมาทั้งหมดอย่างที่มนุษย์ไลฟ์ฟังเมื่อกี้นะคะแล้วก็ผู้หญิงดูแลหมดเลยบางคนบอกว่าก็ต่างคนต่างใช้แล้วก็อเมริกันแชร์มีกองกลางก็มาค่อยมารวมกันนะ
0: คะ
1: เรามองว่าข้อดีหรือว่าข้อต่างของแต่ละรูปแบบเนี่ยเหมาะกับเราหรือไม่เหมาะกับเรายังไงบ้างอะคะ
0: ถ้าเป็นแบบต่างคนต่างใช้แล้วก็มีกองกลางกันนะคะมันอันนี้นุ้นว่ามันเหมาะกับนุ้นมากกว่า
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าคือสัดส่วนการได้เงินของนุ้นกับของพี่ตั๋วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดนุ้นไม่รู้นุ้นสูว่าไม่อยากทำไม่อยากเอาเปรียบเขาที่พี่ตั๋วหาเงินมาได้ตั้งเยอะแล้วเอามาให้นุ้นหมดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเรามีกองกลางด้วยกันเนี่ยมันกว่า
1: ก็คือเอาง่ายๆว่าทุกคู่เนี่ยจะหารูปแบบของการบริหารเงินครอบครัวให้เหมาะกับตัวเองในท้ายที่สุดนะคะซึ่งเราก็บอกแล้วว่าเนี่ยแบบนี้เหมาะกับเราสุดนะคะจะเรื่องธุรกิจเองนะคะน้ำสลัดเนี่ยในวันนี้ที่เราทำมาก็เกือบปีแล้วเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ตู่เข้ามาช่วยดูแลหรือมาให้คำแนะนำในด้านไหนบ้างหรือเปล่าคะ
0: หลักๆอ่ะหนูจะเป็นคนดูดีเทลทุกสิ่งทุกอย่างของมันอะไรเงี้ยค่ะทั้งการส่งการแบบติดต่ออะไรทุกอย่างอ่ะจะเป็นนุชกับพี่หุ้นส่วนอีกคนนึงดู
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าพี่ตู่เนี่ยสมมติแต่ละวันนุชไปทำอะไรบ้างเนี่ยก็จะเล่าเพราะว่าเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเล่าว่าเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะเรามีปัญหากติดขัดตรงนี้พี่ตู่ว่ายังไงดีอะไรเงี้ยพี่ตู่ก็จะแบบมีความคิดของเขาแล้วก็เสนอไอเดียขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พูดคุยกันว่าคิดว่าน่าจะโอเคไหมเราก็จะอันนี้เราก็คิดว่ามันโอเคเ
1: ขาก็จะแนะนำได้
0: ใช่ค่ะแล้วเขาก็จะคอยแบบเหมือนช่วยโปรโมทด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเขารู้จักคนเยอะเขาก็จะแบบลองให้ลองชิมอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่อง PR ไปด้วยในตัวอะไรเงี้ย
1: ค่ะเล่าให้ฟังถึงที่มาแล้วกันว่าทำไมต้องเป็นน้ำสลัดด้วยค่ะ
0: คือเรื่องที่มาคือว่าพี่ตู่กับหุ้นส่วนเนี่ยค่ะเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงด้วยการจะแรกจะนำเข้าวายค่ะทีนี้มีวันที่เราจะไปเทสวายกันนะคะมันมีรุ่นน้องพี่ตู่อีก
1: ค่ะ
0: เขาก็เหมือนให้ยืมร้านเขาแล้วเขาก็แบบเอาสลัดมาให้กินเพราะว่าที่แม่คุณแม่เขาทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพอเราได้กินชิมน้ำสลัดอ่ะเราก็แบบไม่เอาละวาย
1: เปลี่ยน
0: น้ำสลัดได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเขาว่าถ้างั้นน่ะเราทำแบรนด์น้ำสลัดนี้ดีกว่าเพราะรสชาติมันแบบมันไม่เหมือนใครจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุกคนที่กินอ่ะคือชอบมากแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราจะหาจุดขายจากตรงเนี้ยได้ยังไงค่ะเราก็เลยเริ่มที่จะทำเป็นแบรนด์น้ำสลัดชื่อ Good Review ขึ้นมาเลย
1: ค่ะ
0: คือตัวนี้มันชื่อว่าเจ้าพระยาใช่คือชื่อที่คุณแม่เขาตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นก
1: ็
0: ตั้งอยู่แล้วว่าชื่อเจ้าพระยาเขาก็จดอย.อะไรของเขาไปแล้วด้วย
1: และอย่างตัวนี้ก็คือเป็น
0: ตัวนี้คือคิดใหม่ใช่ค่ะ

0: ขึ้นมาใหม่คือเขาก็ทําให้เราเทสแบบค่อนข้างหลายตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาโหวตกันว่าเราชอบตัวไหนกันมากที่สุดคือตัวนี้แน่นอนแต่ว่าตัวอื่นที่เขาทํามามันก็ค่อนข้างมีในตลาดแล้วค่ะแต่ตัวเนี้ยพอได้ชิมอ่ะค่ะมันรู้สึกถึงแบบเม็ดของสตรอเบอรี่หรือแบบของพวกแบบผลไม้มันจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะคอนทราสต์ที่ขายกันได้เลยนะคะ
1: ค่ะแล้วมีแนวคิดที่จะขยายเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ
0: มีค่ะยังไงก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าขาย2ตัวเนี้ยมันแบบมันน้อยเกิน
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนะคะว่าเดี๋ยวจะออกมาอีกเมื่อไหร่
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: เห็นคุณนุชเล่าให้ฟังว่าก็เคยซื้อทองคําเหมือนกันที่ไปปรึกษาธนาคารพาณิชย์นะคะเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมเราถึงมั่นใจที่จะลงทุนในทองคําแล้วก็นอกเหนือจากทองคําแล้วเนี่ยมีการลงทุนรูปแบบอื่นหรือเปล่า
0: ค่ะทองเนี่ยมันเริ่มมาจากคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะคือมันมีช่วงที่ทองมันตกลงจากที่มันอยู่ตัวสักพักใช่ไหมคะแล้วมันก็ตกลงเมื่อประมาณแบบ3ปีอะไรอย่างนี้ได้แล้วค่ะคุณพ่อเลยบอกว่าเฮ้ยรีบซื้อเพราะว่าเดี๋ยวยังไงมันก็ต้องขึ้นทองมันขึ้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคคุยกับพี่ตู่ว่าโอเคงั้นไปซื้อกันก็ซื้อเก็บเอาไว้เราก็ผ่านไปแบบไม่นานมากค่ะทองก็ตกควบลงเราก็แบบที่ซื้อไปตอนแรกเนี่ยคือถือว่าเป็นราคาสูงณตอนนี้เลยก็ได้
1: ค่ะ
0: แล้วพอตกไปเราก็ยังซื้ออีกเพื่อที่แบบเผื่อเอามาถัวกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีการลงทุนอย่างอื่นพวกแบบประกันแล้วก็แบบ LTF อะไรเงี้ยค่ะ
1: อันนี้เพื่อลดภาษีเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วเราเลือกจากอะไรคะทั้งประกันแล้วก็ตัว LTF
0: อย่างประกันเนี่ยหนูก็จะดูเรื่องความคุ้มค่าว่าเราต้องจ่ายเขากี่ปีแล้วต่อไปเราจะได้เท่าไหร่คืออันนี้คือนึกถึงอนาคตแล้วว่าถึงในช่วงที่เราได้เงินก้อนเนี่ยช่วงนั้นชีวิตเราอาจจะมีลูกแล้วลูกโตมาแล้วอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบทำอะไรกับมันได
1: ้ค่ะ
0: หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะส่วน LTF เนี่ยนอกจากเอาไปลดหย่อนภาษีหนูก็รู้สึกว่าก็คือเป็นการเก็บเงินของเราอีกทางนึงแหละ
1: ก็มีการต่อยอด
0: ใช่
1: แล้วก็ลงทุนด้วยกัน
0: ใช่ใช่
1: เวลาเราใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเรามีพูดถึงไหมคะว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราวางแผนจะมีน้องเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเรากำลังสร้างบ้านเราจะย้ายไปอยู่แล้วจะเป็นยังไงหรือว่าเดี๋ยวอีก5ปี10ปีเนี่ยจะขยายธุรกิจไปในรูปแบบไหน
0: เรื่องมีน้องเนี่ยกำลังลังเลกันอยู
1: ่ทำไมอะ
0: เพราะว่ามันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นแบบว่าเราชอบที่จะอยู่ด้วยกัน2คนหมายถึงว่าใช้ชีวิตแบบไปนู่นไปนี่ตามอิสระของเราอะไรคล่องตัวแล้วก็เรื่องที่สองของการที่แบบลังเลเรื่องมีลูกคือเรื่องเงินเพราะว่าการที่มีลูกแล้วมันค่าใช้จ่ายเรื่องเงินมันสูงมากเลยนะคะเราก็รู้สึกแบบเสียดายอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าพอมันมีแล้วเราก็แบบไม่ค่อยอยากจ่ายอะไรเลยแต่ก็มีวางแผนว่าอีกสักแบบจะสัก2ปีอะไรเงี้ยค่ะค่อยว่ากัน
1: ค่อยว่ากันว่าจะมีไม่มี
0: ใช่ใช่ค่ะหรือปีนึงหรืออะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ส่วนเรื่องแบบเรื่องบ้านเนี่ยตอนนี้คือกำลังทำอยู
1: ่
0: ก็มีคุยกันเรื่อยๆว่าเดี๋ยวเราเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรให้มันเป็นแบบระบบระเบียบมากขึ้นนะเพราะว่านุชสร้างออฟฟิศเอาไว้ด้วยเลย
1: ค
0: ่ะแล้วก็คุยว่าในอนาคตอยากจะเป็นยังไงคือพี่ตู่คือเขาก็แบบเหมือนลังเลว่า5ปี10ปีพอพี่ตู่แก่ไปจะมีใครฟังเพลงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนุชก็จะแบบเฮ้ยไม่ยังไงพี่ตู่ก็ต้องร้องเพลงต่อไปนั่นก็คืออาชีพของเขาแต่ว่าในส่วนของธุรกิจที่นุชทำอย่างเงี้ยค่ะก็มีวางแผนว่าเราจะเปิดร้านหรือทําอะไรที่มันแบบโตขึ้นไปเรื่อย
1: ๆอันนี้คือแผนในอนาคต
0: ในอนาคต
1: ที่คุยกันไว้แล้วนะคะ
0: ใช่ใ
1: ช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชีวิตคู่นะคะที่มีความน่ารักแล้วก็คุยกันทุกเรื่องจริงๆนะคะที่สําคัญก็คือมีการวางแผนจริงๆแล้วเนี่ยคุณนุชบอกว่าส่วนตัวไม่ได้วางแผนแต่จริงคือการวางแผนแล้วว่ามีเงินฉุกเฉินนะคะที่อยากเป็นกองกลางไว้นะคะสัก 10% ของรายได้นะคะเรื่องของการบริหารรายจ่ายก็ผู้ชายเป็นส่วนรับผิดชอบพี่ตู่เขาก็ดูแลให้ที่สําคัญเรื่องของอาชีพที่แตกต่างกันเช่นพี่ตู่ก็เป็นศิลปินนะคะก็มีความเสี่ยงในอาชีพของเขารายได้สูงก็จริงแต่ว่าอนาคตก็มีความไม่แน่นอนคุณนุชเองก็เลยหันมาทําธุรกิจนะคะซึ่งก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งด้วยนะคะที่สําคัญเรื่องการเงินก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายทําให้รู้ว่ารายจ่ายส่วนไหนควรตัดรายจ่ายส่วนไหนควรเพิ่มโดยเฉพาะในส่วนของการออมและการลงทุนนะคะเพื่อที่จะวางแผนสําหรับเงินฉุกเฉินหรืออนาคตถ้าตัดสินใจจะมีน้องจริงๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณนุชมากเลยที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ค
1: ่
0: ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: ช่วงที่แล้วนะคะเราฟังความน่ารักของชีวิตคู่ระหว่างคุณนุชกับคุณตู่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงไลฟ์สไตล์ในการบริหารจัดการเงินของครอบครัวส่วนช่วงนี้นะคะเรามาฟังมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างว่ามีคําแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตคู่ให้บริหารจัดการและวางแผนการเงินอย่างไรที่จะทําให้การรวมเงิน2กระเป๋ามาเป็นกระเป๋าเดียวนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ
3: สำหรับการจัดการการเงินของคน2คนที่ต้อง

0: ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันบางทีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในทางกลับกันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพียงขอแค่ให้คน2คนนี้เนี่ยได้คุยกันสักนิดนึงถามว่าคุยกันเรื่องอะไรคุยกันทั้งทุกเรื่องครับที่เป็นเรื่องการเงินคุยเรื่องการใช้จ่ายคุยเรื่องรายได้ที่จะได้รับคุยเรื่องเป้าหมายทางการเงินของตัวเองคุยถึงภาระหนี้ที่ตัวเองมีอยู่การคุยกันเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยในการที่จะวางแผนหรือว่าออกแบบการใช้เงินของครอบครัวของเราได้ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆครับหลังจากที่เราได้มีการคุยเรื่องการเงินระหว่างเราและคู่ของเราเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาคืออะไรคือการแบ่งบัญชีวันนี้เรามีวิธีการแบ่งบัญชีง่ายๆของครอบครัวของคู่สมรสลองมาดูกันว่า5บัญชีง่ายๆนั้นคืออะไรบ้างบัญชีที่1ครับเราเรียกว่าบัญชีกองกลางของครอบครัวบัญชีกองกลางของครอบครัวมีเอาไว้ทำไมเพราะว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายร่วมกันค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนี่ยกตัวอย่างนั่นแปลว่าเราคุยกันตกลงให้แน่ชัดว่าค่าใช้จ่ายร่วมกันมีอะไรบ้างแล้วเราก็รวมเงินมารวมกันอยู่ในบัญชีนี้แล้วใครบ้างที่จะต้องใส่เงินลงไปในบัญชีนี้มากหรือน้อยอันนี้เป็นแล้วแต่ตกลงกันบางทีคู่สมรสมีรายรับมากกว่าก็อาจจะแชร์ในส่วนนี้มากกว่าหรือบางทีบอกว่าภรรยาอยู่บ้านเป็นหลักก็จะสามารถบริหารจัดการบัญชีนี้ได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ให้เงินออกมาจากภรรยาหรือให้ภรรยาเป็นผู้บริหารจัดการแต่เงินมาจากสามีอันนี้ก็สามารถคิดได้โดยอิสระลองมาดูต่อครับสำหรับบัญชีที่2เราเรียกว่าบัญชีสำรองเผื่อฉุกเฉินนั่นแปลว่าในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตอยู่คนเดียวชีวิตอยู่เป็นครอบครัวชีวิตอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่เงินสำรองฉุกเฉินถือว่าจำเป็นที่สุดใช้คำว่าที่สุดเลยนะครับเพราะอะไรเราอุตส่าห์ตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินมาอุตส่าห์หาทางเลือกในการลงทุนได้ผลตอบแทนอย่างดีเลิศแต่สุดท้ายเงินเหล่านี้จะถูกดึงออกไปใช้อันเกิดมาจากเหตุฉุกเฉินเกิดไฟไหม้เกิดน้ำท่วมเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคร้ายแรงเกิดจะต้องมีปัญหาต้องไปรักษาพยาบาลนี่คือเหตุที่เราไม่ได้คิดมาก่อนแล้วก็ต้องมาดึงเงินออมดึงเงินเพื่อเป้าหมายหรือดึงรายได้ประจำหรือแม้กระทั่งดึงเงินในอนาคตเอาไปใช้จ่ายทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเงินในระดับครอบครัวและในระดับบุคคลก็คือการสำรองเงินตัวนี้เอาไว้เพราะฉะนั้นในครอบครัวจึงควรมีเงินสำรองเท่าไหร่ดี 3-6 เท่าของรายจ่ายประจำของครอบครัวเป็นหลักง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวอย่างครอบครัวเราใช้เงินประจำสักเดือนละ 20,000 บาทแปลว่าครอบครัวนี้ก็จะต้องมีเงินสำรองอยู่ที่6คูณ 20,000 ก็ 120,000 บาทถือว่าอยู่ในบัญชีสำรองฉุกเฉินของครอบครัวและเมื่อเกิดเหตุอะไรก็ตามก็ให้ไปดึงเงินจากบัญชีนี้มาใช้จ่ายบัญชีที่3ครับเราเรียกว่าบัญชีลงทุนต้องบอกก่อนว่าก่อนแต่งงานก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันบางทีเราก็มีการออมและลงทุนของเราเองอยู่แล้วแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องคิดด้วยกันถามว่าเพราะอะไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับการที่สามีภรรยามีระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ต่างกันและต้องมาอยู่ด้วยกันและต้องมาคิดบริหารจัดการเงินให้งอกเงยร่วมกันบัญชีลงทุนจึงต้องเป็นบัญชีที่จะต้องมีการคิดเรื่องความเสี่ยงของกองทุนหรือการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันเช่นเดียวกันได้ไปแล้วนะครับ3บัญชีเราพอรู้แล้วว่าเราต้องมีกองกลางไว้ใช้รายจ่ายที่ใช้ร่วมกันเราจะต้องมีเงินฉุกเฉินเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินและจะต้องมีเงินลงทุนในบัญชีลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งให้ครอบครัวเราสามารถไปได้ถึงเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้บัญชีที่4ครับเราเรียกว่าบัญชีเพื่อลูกบัญชีนี้อาจจะมีและอาจจะไม่มีในบางครอบครัวครอบครัวไหนไม่อยากมีลูกก็ไม่ต้องบัญชีไม่ต้องมีบัญชีเพื่อลูกครอบครัวไหนที่คาดว่าจะมีลูกแน่ๆไม่ต้องรอว่าจะต้องตั้งท้องหรือคลอดลูกออกมาแล้วนะครับบัญชีนี้สามารถที่จะคิดออมสะสมและลงทุนได้ตั้งแต่เริ่มแต่งงานเลยทันทีถามว่าบัญชีเพื่อลูกมีเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเพื่อค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาใครที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอาจจะต้องมองถึงค่าใช้จ่ายในโรงเรียนในแต่ละระดับที่เราต้องการเอาไว้เลยทุกวันนี้ค่าเทอมไม่ใช่ถูกๆนะครับเอกชนในกรุงเทพอาจจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เทอมละ 50,000 บาทหรือเกินกว่าหลักหลายแสนบาทด้วยซ้ำลองดูบัญชีสุดท้ายครับบัญชีส่วนตัวคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเราก็ยังต้องการความมีส่วนตัวเพราะฉะนั้นการใช้เงินเพื่อเรื่องที่เราชอบเพื่อไลฟ์สไตล์ของเราเองเพื่อสิ่งที่เราต้องการและไม่ได้เกี่ยวกับคู่ครองก็จำเป็นที่จะต้องมีการกันบัญชีส่วนตัวนี้เอาไว้ด้วยซึ่งคำว่าบัญชีส่วนตัวคงบอกไม่ได้ว่าจะต้องมีมากหรือมีน้อยก็คงอยู่ที่เป็นการตกลงกันระหว่างคน2คนแต่อย่างน้อยๆการที่แต่ละคนมีบัญชีส่วนตัวก็จะทำให้การบริหารจัดการเงินเพื่อเป้าหมายในชีวิตของแต่ละครอบครัวสามารถทำได้ราบรื่นขึ้นเห็นไหมล่ะครับเอาง่ายๆแค่คน2คนมาอยู่ด้วยกันคิดเรื่องบัญชีให้ได้5บัญชีแค่นี้ก็สามารถจัดการเงินได้สะดวกเรียบง่ายแล้วก็มีโอกาสทำให้บรรลุเป้าหมายอย่างที่ต้องการไว้ได้ไม่ยากเลยครับ
1: เห็นไหมคะว่าการวางแผนการเงินนั้นสำคัญมากทีเดียวนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วก็ตามเพราะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรรายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากและไม่มีคำว่า

ายคุณก็ทำได้มาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางกับรายการเงินทองต้องวางแผนได้นะคะติดตามย้อนหลังที่ www.set.or.th/education ค่ะส่วนนี้เฟิร์นและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: อจะไปโดยไม่เชิญกันเลยใช่ปะเนี่ย
1: ไม่ไหวแล้วเนี่ยหิว
0: ไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราทำให้กินเองไม่ต้องไปไหนไกล
2: ฮะ
0: โบ๊ทเนี่ยนะจะทำให้กิน
2: เออ
0: ฉันไม่กินก็ได้นะ
2: กินกินกิน
0: ค่ะงั้นเราไปดูตู้เย็นกันดีกว่า
1: ไปไปไปไป
2: โอ้โห
0: สุขภาพเหมาะกับการสอบด้วยนะ

0: ทิตย์ซอสยำปลากระป๋อง
1: ว้าว
2: น่ากินมาก
3: หอมด้วยอ่ะโหทำไมมันหายไปเยอะจังอ่ะบอสบอสกินคนเดียวเลยเหรอ
4: ดูของมาสาวก็

0: นี่เลยมาแล้ว
1: อะไรอ่ะ
0: มันคือโลสองสหายชิมชิมชิม
1: อยากกินของหวานอ่ะ
2: เฮ้ยเหมือนกันเลยอ่ะอยากกินคุกกี้อ
1: ่
2: ะ
1: เฮ้ยอยากกินเฟรนช์ฟรายด้วย
0: อาหารพวกนั้นอ่ะมันขัดขวางการทำงานของสมองไปกินของที่เราเตรียมไว้ให้ดีกว่าอยากรู้ไปหยิบในตู้เย็นให้หน่อยดิ

0: มันคือโยเกิร์ตกล้วยหอมธัญพืชต้องลองชิมชิมเลย
1: เป็นอาหารเช้าก็ดีเหมือนกันนะเน
2: ี่
1: ย
2: อร่อยจนไม่อยากกินที่หมดเลยอ่ะอยากกินอีกอ่ะ
3: จะเก็บไว้กินใช่ไหม
2: ใช่
1: ไม่อยากก
2: ิน อร
1: ่
2: อยจน
1: ไ
2: ม่ทานเลยมันอร่อยไหม
4: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้มีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีทุกคนนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าอะไรบางอย่างนะครับโดยมีผมเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรจะพาคุณผู้ดูไปดูว่าเอ้ยสินค้าชนิดนี้เนี่ยมันต้องดูอะไรบ้างเป็นปัจจัยในการประกอบการซื้อเพื่อให้คุ้มที่สุดกับเงินของคุณที่จ่ายออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ข้อมูลกันเพื่อให้คุณคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับคุณผู้ดูครับผมเชื่อว่าเมืองไทยเราเนี่ยน่าจะมีติดบ้านทุกบ้านไม่ใช่ทีวีครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์แน่ๆเพราะบางบ้านไม่มีคอมพิวเตอร์แต่สินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือปลั๊กสามตาครับหรือบางบ้านอาจจะเรียกว่าปลั๊กพ่วงแต่เมื่อเราพูดถึงปลั๊กสามตาหรือปลั๊กพ่วงแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะรวมเอาเพื่อนๆเข้ามาด้วยในที่นี้ก็หมายถึงหัวแปลงนะครับและอีกอย่างนึงคือ USB charger ครับแต่ตัวผมเนี่ยก็รู้แค่พื้นๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรายการซื้อเก่งก็เลยไปเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้มาครับเพื่อมาให้ข้อมูลว่าเวลาคุณผู้ดูเนี่ยไปซื้อปลั๊ก3ตาไปซื้อหัวแปลงเนี่ยไปซื้อ USB charger ต้องดูอะไรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อบ้างครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้อยู่กับผมตอนนี้แล้วครับและนี่คือท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ้ำคอมครับผม
2: สวัสดีค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ้ำคอมค่ะ
1: ผมไม่ได้แนะนำแบบบูลลี่เขานะนี่คือฉายาของเขาบนโลกออนไลน์จริงๆ
2: ค่ะ
1: ทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปของท็อฟฟี่แล้วในทาง Facebook ออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ที่พูดเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยก็คือหัวแปลงนะครับแล้วก็ USB charger ถามท็อฟฟี่ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเขาต่างกันไหมแต่ละแบบ
2: อย่างที่เห็นนะฮะว่าไอ้ที่เราเอามาเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยต่างช่วงราคากันก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัสดุหรือวิธีการดีไซน์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีผลกับช่วงราคาด้วยเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังก่อนว่าวิธีการดูปลั๊กไฟเนี่ยเราต้องดูว่ามันตรงกับมอกปลั๊กพ่วงหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าให้ตรงมอก2432-2555คือเขาจะมีมาตรฐาน
1: พี่จำเลขได้ด้วยเหรอ
2: ก็แบบว่าเราก็ศึกษาแล้วก็เขาเรียกว่าแงะมาหลายอันอะไรได้ป่ะจนจำได้
1: แงะนี่คือไงครับไปแงะจากบ้านคนอื่นมา
2: แงะจากบ้านคนอื่นมาอันนี้คือภาพรวมของมาตรฐานของปลั๊กพ่วงแต่จริงๆแล้วมันจะมีแยกย่อยไปอีกมอกสายไฟมอกเต้าเสียบอีกมอกเต้ารับมันจะมีแยกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยจำไม่ได้ว่ามันคือมอกอะไรเขาจะถูกคุมโดยมอก2432-2555
1: ครับ
2: คือบางคนอ่ะถ้าก็อย่างเงี้ยเขาเขียนว่าสายไฟมาตรฐานมอก 11-2531 มันไม่ตรงกับปัจจุบันมันเป็นมอกกอกมัน
1: แสดงว่าปลั๊กพ่วง1อันเนี่ยมันจะต้องมีมอกของเจ้าตัวเสียบ
2: ตัวเสียบ
1: ตัวรับ
2: ตัวรับสวิตช
1: ์สายไฟ
2: เคสแยกย่อยไปอีกอันนี้เขาเหมือนแบบว่ามีมอกโดยที่ถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยก็มันมีมอกนี่
1: ซึ่งก็อาจจะเป็นมอก
2: มอก
1: สวิตช์สีแดง
2: สวิตช์สีแดงตัวนี้หรือไม่ก็มอกกรอบพลาสติกเฉย
1: ๆแต่สายไฟอาจจะแบบ
2: สายไฟก็คือโบโบเบ้เรื่องปลั๊กไฟเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับบางบ้านเหมือนกันเพราะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่ไฟไหม้บ้านหรือว่ามีข่าวอยู่บ่อยๆว่าชาร์จแบตโทรศัพท์แล้วบุ้มๆหรือไม่ก็เสียชีวิตจากการชาร์จโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีปัจจัยมาจากปลั๊กพ่วง1เต้าเสียบ1หัวแปลงที่ไม่ได้คุณภาพ1เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าคำว่าไม่ได้คุณภาพในที่นี้เนี่ยมันเป็นยังไง
1: น่าสนใจอ
2: ย่างปลั๊กเนี่ยนอกจากจะดูว่าวัสดุเป็นยังไงแล้วอย่างนี้เนี่ยเป็น2แง่งไม่ใช่แบบ3แง่งแบบนี้เนี่ยคืออันนี้ก็ไม่รองรับสายดินถ้าเกิดฟ้าผ่ามาก็คือบึ้มไปทั้งแผงมาตรฐานที่ปลั๊กเนี่ยไม่ได้ละเพราะมอกเขาต้องคุณต้องใช้ปลั๊ก3หัวเท่านั้น
1: อ๋อปัจจุบันนี้
2: ปัจจุบันต้อง3หัว
1: 3หัว
2: ใช
1: ่คุณผู้ดูหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็บ้านชั้นไอ้รูที่ออกมาจากข้างฝามันก็มี2อันฉันทำยังไงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้นะครับก็เปลี่ยนให้มันมี

0: สายดินก็จะปลอดภัยมากขึ้นในฐานะที่เด็กที่เคยโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับโดนไฟดูดมาแล้วในชีวิตนะครับทำเถอะครับผมว่ายอดเยี่ยมนะครับ
1: อย่างรุ่นกลางหรือรุ่นราคาสูงขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นดูสายก็จะแตกต่างกันขนาดสายก็มีผลคือมันจะสายเนี่ยจะมี2แบบคือแบบ10แอมป์กับแบบ16แอมป์ถ้าเกิดว่าไม่อยากให้พวกอุปกรณ์ไฟหรือว่าบัฟเนี่ยเสื่อมเร็วเราก็ต้องใช้ให้มันตรงจุดประสงค์ที่เราใช้ถ้าใช้งานเสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์เสียบปลั๊กพัดลมเสียบปลั๊กไอ้ของแบบ
0: เครื่องต้มเตาอบ
1: ใช้แยกประเภทกันนะเราต้องแยกประเภทกันนะคอมก็คือต้องใช้ปลั๊กไฟที่รองรับ10แอมป์แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้พวกหม้อต้มหม้อทอดหม้อปิ้งย่างกระทะปิ้งย่างอะไรต่างๆต้องใช้16แอมป์ปลั๊กไฟที่รองรับ16แอมป์แต่เรื่องจำนวนวัตต์เนี่ยมันก็อยู่ที่หน้าฉลากว่าอ่ะรองรับเท่าไหร่แต่เราก็ควรดูด้วยว่าไออุปกรณ์ทีวีเนี่ยมันใช้ไฟกี่วัตต
0: ์ถ้าคำนวณไม่เป็นเราจำไปได้ไหมว่าเฮ้ยบ้านเรามีทีวีนะมีพัดลมนะมีเตาอบนี้เราไปถามได้ไหม
1: ได้ลองสังเกตไหมว่าทำไมทีวีสมาร์ททีวีพวกนี้เนี่ยเวลาไฟตกทีหรือไฟดับไฟกระชากทีทางที่อ่ะก็รุ่นก็แพงเทคโนโลยีก็ใหม่แต่ทำไมไฟตกทีพังเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ปลั๊กที่ฝักกันไฟกระชาก
0: ซึ่งแน่นอนครับเมื่อท็อฟฟี่พูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวทางรายการเราวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราแงะกันดูด้วยว่านอกจากสายไฟที่เราเห็นข้างนอกเนี่ยครับว่าสายนี้ใหญ่กว่าสายนี้เนี่ยข้างในเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใช้ข้างในเนี่ยต่างกันยังไงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางทีมงานรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยนะแบ่งอุปกรณ์ออกเป็น3ช่วงราคานะครับช่วงราคาที่1นะครับก็คือ0บาทถึง100บาทช่วงราคาที่2นะครับก็คือ100บาทไม่เกิน500บาทช่วงราคาที่3 500บาทไม่เกิน 1,000 บาทเอาเริ่มอย่างแรกเลยนะครับที่ผมสังเกตเห็นก็คือตัวที่ถูกที่สุดเนี่ยสายไฟเขาจะบางที่สุดยิ่งเทียบกับตัวที่แพงที่สุดนี่คือชัดๆเลยครับคือสายไฟอันนี้หนาเกือบจะนิ้วก้อยแล้วผมว่าเส้นผ่านศูนย์กลางน่าจะประมาณ8มิลได้แต่ตัวนี้เนี่ยโอ้โหประมาณ 2-3 มิลใช่
1: ศูนย์ถึง100บาทเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่มีมอกปลั๊กพ่วงหลายคนเนี่ยอาจจะซื้อเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกปลั๊กไฟใช้อะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กพ่วงที่มันราคาถูกเนี่ยถ้าเกิดเราแกะข้างในออกมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าข้างในเนี่ยระหว่างรุ่นถูกกับรุ่นแพงจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
0: ต่อมาครับมาเรื่องของหัวแปลงครับ
1: หลายคนอาจจะมองแค่แปลงสัญญาณไฟเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีปลั๊ก3ช
0: ่
1: อง
0: สามรู
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเสียบได้แค่2รูก็ต้องใช้ตัวนี้แปลงซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งมีหลายเกรดที่มีตัวชิปนิรภัยป้องกันไฟลัดวงจรหรืออะไรต่างๆรู้ไว้หลายคนอาจจะแค่คิดว่าเป็นแค่แปลงไฟแปลงปลั๊ก3รูเป็น2
0: หัว
1: ใช่ไม่มันมี
0: หัวยุโรปเป็นหัวเมืองไทย
1: ใช่จริงๆมันมีจะมีชิปนิรภัยอะไรต่างๆอยู่ในนี้อีกซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นของตลาดนัดอันละ5บาท10บาทมันอาจจะแบบไม่ได้มีชิปมันแค่เป็นตัวผ่านไฟเฉยๆซึ่งเวลาฝนตกฟ้าผ่าหรือว่าไฟกระชากอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็สามารถทำให้อุปกรณ์ต่างๆที่เสียบพ่วงอยู่เนี่ยพัง
0: และต่อมาครับนี่คือ USB charger ครับแบ่งตามราคาเลยคืออันนี้เนี่ย0ถึง100นะครับอันเนี้ย100ถึง500และอันนี้500ไม่เกิน 1,000
1: หลายคนจะมองว่าอะไรที่มันมี USB เนี่ยเราจะมองว่ามันคือ USB hubซึ่งจริงๆแล้วมันก็ในนี้เนี่ยก็จะมี2ชนิดอยู่ในเซตนี้นะฮะก็จะมี USB charger กับ USB hub 2หน้าที่นี้มี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันมี USB เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันงงไหมงงไหม
0: งงสิครับ
1: อย่างตัวนี้เนี่ยคือ USB charger สังเกตง่ายๆเลยนางมีปลั๊กนางทำหน้าที่แค่จ่ายไฟสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จะต้องชาร์จแบตเตอรี่
0: สมมติคุณจะชาร์จโทรศัพท์ก็มาเสียบนี่ได้
1: ใช่ข้อแต่นางไม่สามารถที่จะแชร์ข้อมูลต่อได้คือนางไม่ได้ที่จ่ายไฟส่วนอันนี้คือ USB hub หน้าที่ของมันคือแชร์ข้อมูลแต่ว่าไม่สามารถกำเนิดไฟเองได้
0: เอาละครับช่วงต่อไปคือการชำแหละข้างในแล้วครับว่าคุณภาพล่ะมันจะแตกต่างกันยังไง
1: จริงๆเนี่ยเราจะไม่แนะนำให้หนูๆน้องๆหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ทางบ้านแงะนะฮะเพราะว่ามันอันตรายบางทีเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้คืออาจจะโดนไพ่พวกนี้

0: ช้งัดแงะเนี่ยทิ่มมือได้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแกะยากมากๆ
1: ไม่เคยแกะเหมือนกันครับนอกจากเรื่องความปลอดภัยนะครับก็คือเปลืองด้วยคุณซื้อมาแบบตัวละเกือบพันอย่างเงี้ยแล้วคุณเอามาแงะเล่นนี่ก็เปลืองอยู่ครับเอาเหรอจะเอาเหรอนี่ไงโอ้โหว้ามืออ
0: าจจะแบบไม่มีได
1: ้เอาละครับผมคิดว่าต้องมีการทุบนะครับเพื่อให้เห็นว่าข้างในเป็นยังไงแล้ว
0: ขนาดนั้นได้หรอคะ
2: ตายเถอะทำไมนายดื้อด้านขนาดนี้ล่ะ
1: เอาละครับตอนนี้เราแงะฝั่ง USB ออกมาได้แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ทอฟฟี่บอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือชาร์เจอร์มันจะเอามาเทียบกับฮับไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นทีมงานของรายการเรานะครับซื้อมาผิดนะครับเห็นไหมครับว่าคนส่วนใหญ่อะยังไม่รู้เลยว่านี่คือชาร์เจอร์แต่นี่คือฮับเรามีตัวฮับที่ราคาไม่เกิน100บาทมาเปรียบเทียบกับตัวฮับที่ไม่เกิน 1,000 บาทซึ่งมองด้วยตาเปล่าๆเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าแผงวงจรความสลับซับซ้อน
0: แตกต่างกันมาก
1: แต่ทีนี้คนทั่วไปก็จะไม่รู้ครับว่าอะไร
0: มันแตกต่างกันยังไงก็จะเป็นช่อง USB ธรรมดาแล้วก็แค่พ่วงสวิตช์เปิดปิดไฟตัดไฟจากช่องตรงนั้นเฉยๆส่วนอันนี้ก็จะเป็นUSB 3.0 ค่ะเพราะว่าให้สังเกตจากสีเอานะฮะว่า USB 3.0 จะรับโอนข้อมูลได้เร็วกว่าสำหรับใครที่เหมือนแบบอยากจะแชร์ข้อมูลจาก USB ไปอีกจุดนึงจากจุดนึงไปจุดนึงเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แหละเป็นตัวกลางในการโอนข้อมูล
1: นอกจากนั้นก็น่าจะเป็นส่วนรายละเอียดที่มันลึกมากๆจนเราแทบจะไม่รู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีพวกเหมือนเป็นชิปเซตหรืออะไร
0: ชิปเซตในการรับโอนข้อมูลเป็นตัวกลางตัวรับสัญญาณตามแผงวงจร
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูต่อว่าถ้าเป็นหน้าตาของฝั่ง
0: USB chargerมันก็จะมีทั้งหม้อแปลงมีตัวประจุมีตัวกันไฟกระชากรายละเอียดที่เอาไว้ใช้สำหรับในการชาร์จเนี่ยก็จะแตกต่างกันโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะมีแบบช่องชาร์จไว1ช่องแล้วก็ช่องชาร์จไฟแบบกระแสธรรมดาเนี่ยอีก4ช่องหรือว่า3ช่องแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรอย่างนี้ก็อย่างเช่น Quick Charge ก็จะเป็นแบบช่องสีเขียวๆหรือว่าสีจะโดดเด่นกว่าใครเพื่อนหน่อยเพื่อให้รู้ว่าอีพอร์ตนี้เนี่ยมันคือ Quick Charge นะ
1: พูดให้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับอย่างนี้ครับฟาสต์ชาร์จเนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าช่องปกติคุณเสียบใช้เวลา1ชั่วโมงไฟเต็มแบตเตอรี่แต่ฟาสต์ชาร์จเนี่ยอาจจะใช้เวลาแค่ประมาณ15นาทีเต็มแล้ว
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยสมมติว่าเราซื้อปลั๊กฟาสต์ชาร์จมาเรามั่นใจเลยว่าฉันต้องชาร์จโทรศัพท์ได้เร็วขึ้นไม่ค่ะโทรศัพท์คุณก็ต้องรองรับฟาสต์ชาร์จด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้แบบรุ่นเก่าๆต่อให้ใช้ฟาสต์ชาร์จกำลังไฟในการชาร์จก็เท่าเดิม
1: มันก็เข้าไปได้แค่นั้น
0: ใช่เพราะว่ามันรับได้เท่านั้น
1: โอเคครับทีนี้เมื่อกี้ที่ท็อฟฟี่พูดมาว่าเนี่ยนี่หม้อแปลงอันนั้นนี่อันไหนเป็นอันไหนบ้างครับ
0: ไอตัวพวกแค่สีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวกันไฟกระชากอย่างน้อยกันไฟกระชากในที่นี้เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของเราพังอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีกระแสไฟฟ้ากระชากไอตัวนี้เนี่ยจะรับหน้าที่ฉันจะแบกพวกแกไว้เองก็จะยอมสละใช่ฉันจะยอมสละระเบิดตัวเองไปก่อน
1: นี่ก็เป็นฝั่ง USB นะครับทั้งชาร์จเจอร์และฮับนะครับต่อไปคือหัวแปลงครับเราเริ่มจากตัวถูกสุดก่อนนะครับ
0: ตัวถูกสุดนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวถูกที่ก็ยังใจดีนะที่ให้พวกตัวโครงอะไรต่างๆมาให้
1: ไอตัวพลาสติกดำๆเนี่ย
0: ตัวพลาสติกดำๆเพราะว่าปกติที่เจอตามตลาดนัดอะพอเราแกะออกมาเราจะเจอแต่แผงทองเหลืองหรือเหล็กก็คือเหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่แบบไม่ได้แปลงไฟเพราะว่ามันไม่มีตัวหม้อแปลงไฟอะไรใดๆเลยเป็นแค่ตัวนำไฟเฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ต่างประเทศไม่แนะนำ
1: ซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศน่าจะต้องเป็นตัวนี้แล้วล่ะ
0: ใช่
1: ตัวราคากลางๆ
0: อันนี้ตัวราคากลางๆนะครับสภาพเละหน่อยครับเพราะว่าท
1: ี
0: มง
1: าน
0: ทีมงานทุบแรงไปหน่อยนะฮะตัวปลั๊กระดับกลางแล้วหมอกที่เอาไปใช้ต่างประเทศเนี่ยสังเกตง่ายๆเลยเขาจะมีตัวแปลงไฟมาให้ตัวนี้อีเหลืองๆเนี่ยคือตัวที่ไว้ใช้แปลงไฟโวลต์ต่างๆให้ไปออกปลายทาง
1: เพราะอย่างบ้านเราจะ220แต่ถ้าไปญี่ปุ่นก็จะเจอประมาณ110หรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ครับเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีมาตรฐาน
0: ที่ต่างนะคะแต่หลายแบรนด์ก็จะออกมาเป็นแบบ universal ก็คือสามารถที่จะพกไปประเทศไหนก็ได้รองรับหมด
1: ทีนี้เนี่ย

0: ไอ้เจ้าตัวหัวแปลงแบบที่ถูกที่สุดเนี่ยนะครับกับไอ้ตัวราคากลางเนี่ยจริงๆอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แต่ตัวราคาแพงสุดเนี่ยกับตัวราคากลางเนี่ยน่าจะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่าเขาเป็นตัวที
1: ่มี USB ครับใครที่จะชาร์จแบตเตอรี่มือถือมันก็จะมีแผงวงจรที่เรียกว่าอะไรไว้สำหรับ USB ชาร์จข้างในเนี่ยก็จะมีตัวแปลงไฟซ้อนกันนั่นพี่เอสดูดีๆนี่จะมีแทรก
0: โอ้โหหลบ
1: เป็นหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ในลืมอันนี้เราไม่กล้าแงะเลยแพง มีม่านนิรภัยแต่อันนี้ไม่ม
0: ีไม่มี
1: ตัวนี้ไม่มีม่านนิรภัยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กที่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็จะมีการแยะที่ง่าการแยะที่ง่า
0: แงะที่ยาก
1: ม่านนิรภัยเนี่ยสำคัญสำหรับใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือมีลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยควรจะต้องพกปลั๊กที่มีม่านนิรภัยเขาก็เลยต้องทำอะไรพวกนี้ให้มันเสียบได้ยากที่สุดเท่าที่จะเสียบได
0: ้
1: หลายคนก็อาจจะบ่นว่าเฮ้ยปลั๊กมันเสียบแน่นจริงกว่าจะดึงออกหรือเสียบเข้าเนี่ยมันยากเหลือเกิน
0: เอาละครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความแตกต่างกัน
1: ของแต่ละราคาช่วงราคา
0: ซึ่งผมรู้สึกเลยนะครับว่ายิ่งจ่ายแพงก็ยิ่งดีขึ้นจริงๆถ้าจะถามว่าแต่ละช่วงราคาเหมาะกับคนแบบไหนผมว่า
1: อันนี้ตอบยากจริงๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างสมมติคนใกล้ตัวเพื่อนออฟฟิศเลยซื้อคอมพิวเตอร์มา 50,000 60,000 แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบถูกที่สุดเท่าที่ถูกได้
0: 50 บาท
1: ถ้าเกิดเรารักอุปกรณ์ที่เราซื้อเราลงทุนซื้ออุปกรณ์มันต้องแพงทำไมเราไม่ซื้ออุปกรณ์ที่ต่อพ่วงหรือปลั๊กพ่วงดีๆให้กับอุปกรณ์เราเพราะว่ามันจะช่วยยืดอายุการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานยิ่งขึ้น

0: ต่อไปครับคุณผู้ดูปลั๊กพ่วงครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบนโต๊ะเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนจากที่ถูกที่สุดนะครับตัวกลางและตัวแพงท็อฟฟี่ครับเริ่มจากตัวถูกเลยครับ
1: นี่เห็นไหมคนเราอย่าดูที่ภายนอกนะคะต้องดูที่ภายในปลั๊กก็เช่นกันค่ะนี่ปลั๊กภายนอกเราดูรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแบบ
0: โอเค
1: ยาโอเครูแบนแบบเฮ้ยกรอบใหญ่วงจรข้างในต้องเยอะแน่เลย
0: บางเลยเหมือน
1: บางเลยไม่มีวงจรอะไรใดๆอันนี้คือทำหน้าที่แค่นำไฟเฉยๆไปจ่ายตามจุดต่างๆมีแต่ฟิลแต่ว่าไม่มีตัวเบรกเกอร์ตัดไฟแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาเหรียญขูดนะฮะเพื่อเช็คดูว่าไอ้ตรงเหลืองๆเนี่ยมันใช่ทองเหลืองจริงหรือว่าเหล็กชุบเพราะว่าบางทีเนี่ยการกระแสนำไฟที่ดีที่สุดคือทองแดงแต่ลองลงมาคือทองเหลืองและพูดได้เต็มปากหรือว่าห่วยสุดในปลั๊กไฟเลยคือเหล็กบางทีเนี่ยเขาก็จะเอาเหล็กเนี่ยมาชุบทองเหลืองปลอมมาใช้ก็มีเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้พี่เอสนะคะลองขูดดูว่ามันเป็นทองเหลืองจริงหรือว่าเป็นแค่เหล็กชุบเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางคนอาจจะถูกหลอกด้วยวิธีการนี้นะฮะเพื่อให้ผ่านมาตรฐานของมอกนะ
0: ท็อฟฟี่ดูครับว่าอันนี้มันถือว่าลอกไหม
1: มันเป็นสีเงินข้างในท็อปคิดว่าลอกแหละอันเนี้ยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในปลั๊กถูกจะเป็นแบบนี้หมดจะใช้เป็นเหล็กชุบให้ดูสีเหมือนทองเหลือง
0: สรุปแล้วก็คือเจ้าตัวถูกสุดเนี่ยนะครับโลหะที่เขาใช้ข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กที่เอามาชุบให้ดูเหมือนทองเหลืองเพื่อให้คุณภาพเขาเหมือนจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วก็คือตามราคาแหละครับมาดูตัวกลางกันบ้างครับ
1: ตัวกลางนี่จะแตกต่างมากถ้าเกิดว่าเราเทียบกันนะฮะคือจริงๆเนี่ยสีทองเหลืองเนี่ยที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี
0: ้ซีดๆหน่อย
1: ซีดๆหน่อยจะไม่ได้แบบวาวๆวาวๆสะท้อนแสงแบบนี้นะ
0: และที่สำคัญหนาด้วยอันนี้เนี่ยนอกจากเป็นเหล็กแล้วยังบางแบบ
1: ทำไมถึงบอกว่าเหล็กมันไม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรับความร้อนมากๆเนี่ยมันจะละลายหรือไม่ก็มันจะรูปร่างบิดเบี้ยวพอมันร้อนมันก็จะขาดออกจากกันแล้วก็ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรตัวนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยเป็นมาตรฐานของปลั๊กใช้งานทั่วไป
0: ผมสังเกตได้จากไอตัวครอบของเขาว่าตรงนี้มี
1: มอก
0: 2432 2555เพราะฉะนั้น1จุดแล้วที่คุณสบายใจได้ว่าอันนี้ใช้ได้
1: ภายในเนี่ยอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่เป็นเรื่องของเต้าเสียบตรงนี้นะครับค่อนข้างแยกเป็นเซสชันชัดเจนว่าพาร์ตตรงนี้กระทบตรงนี้อะไรยังไงโครงสร้างแล้วก็วัสดุเนี่ยบางยี่ห้อก็จะเคลมว่าใช้วัสดุไม่ลามไฟคำว่าไม่ลามไฟในที่นี้เนี่ยคือเวลาเราใช้จนถึงความร้อนลองสังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราใช้ปลั๊กถูกๆเนี่ยมันจะเหลวละลายปลั๊กที่เราเสียบมันจะละลายคาเต้าเสียบเลยอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนั้นคือไม่มีสารป้องกันลามไฟหรืออะไรต่างๆเลย
0: เป็นพลาสติก
1: ธรรมดา
0: โง่ๆเลย
1: โง่เลย

0: ลาสติกเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3เกรดหลักๆพลาสติกที่ไม่รังไฟที่ดีที่สุดคือ PC ค่ะถัดมาก็จะเป็น ABS แล้วก็เป็นพลาสติกผสมสารไม่รังไฟอันนี้ที่เห็นแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเราอาจจะรู้ว่าโครงสร้างเนี่ยอาจจะแบ่งสล็อตเสียบต่างกันเล็กๆน้อยๆแต่ที่ต่างกันจริงๆคือสายไฟค่ะที่มันมีหนาๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยระบายความร้อนค่ะไม่ให้ความร้อนเนี่ยสะสมอยู่ที่ตัวสายถ้าเกิดว่าเราใช้งานนานหนัก
1: ๆมาต่อไปเป็นพี่ใหญ่ของเราครับ
0: พี่ใหญ่ของเรานะคะอันนี้ก็คือรุ่นที่แพงที่สุด
1: ไม่เกิน 1,000 บาท
0: ไม่เกิน 1,000 บาทวงจรจะดูซับซ้อนกว่าตัวกลางแล้วก็ตัวถูกสุดแต่สำหรับท็อฟฟี่เนี่ยถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะออกมาแบบดีที่สุดนะเขาบักกรีเยอะมากคือวิธีการดูบักไฟถ้าเกิดว่าบักกี้เยอะเนี่ยมันจะมีความร้อนสะสมถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานาน
1: ตามข้อต่อเรา
0: ตามข้อต่อเนี่ยที่เป็นบักกี้มีตะกั่วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลานานหรือเราใช้พวกไฟที่มันกำลังสูงๆนานเนี่ยมันก็จะสะสมความร้อนตรงนี
1: ้
0: มันก็จะละลายแต่ตัวนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ไฟเกินปุ๊บก็ตัดแล้วก็มีกันไฟกระชากแต่เด่นสีเหลือง
1: สีเหลือง
0: มันจะมีมันจะเป็นดีไซน์แบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมีสีเหลืองกับสีฟ้านะคะไอ้ตัวนี้ส่วนตัวเต้าเสียบก็มาตรฐานทั่วไปเลย
1: อ๋อ
0: ครับมีสายดินเนี่ยอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวแพงที่งานเนี้ยจริงๆอ่ะเป็นมันจะเหมือนงานประติมากรรมที่แบบว่าเขาดูใส่ใจกับระบบการวาง
1: เรียกว่าเป็นเส้นสายที่เรียง
0: สวยมากเอ้ยมันจะสวยจนแบบว่าเอ้ยมันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอวะปักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆท็อปเคยแงะอยู่ตัวนึงแบบเฮ้ยมันสวยมากเข้าใจแล้วว่าทำไมของแพงอย่างเงี้ย
1: ตัวนั้นราคาเท่าไหร
0: ่ตัวนั้นประมาณ 1,200
1: เหมือนขึ้นไปอีก
0: ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งระดับ1,200มันจริงๆมันก็ประมาณแบบ 1,000 ต้นๆจะไม่เกิน 1,500 หรอกเต้าเสียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีแบรนด์ดังๆหลายแบรนด์ที่เขาเอาวัสดุที่ใช้เป็นเต้ารับเนี่ยชนิดเดียวกันกับแปะผนังบ้านมาใช้ซึ่งมันจะทนกว่าก็ได้มาตรฐานกว่าเสียบยากกว่าแล้วก็สังเกตดูว่าก็จะมีม่านนิรภัยกันเด็กเอานิ้วไปจิ้มหลายคนอาจจะบ่นว่าพี่คะทำไมใช้ปลั๊กแพงแล้วมันเสียบยากจังเพราะว่าเขามีม่านนิรภัยกันเด็กเอาอะไรไปจิ้มกันไฟลัดวงจรเพราะว่าการที่มีสิ่งแปลกปลอมหล่นเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้เหมือนกันต่อให้ใช้ปลั๊กแพง
1: ราคากลางเนี่ยก็มีไอ้ม่านนิรภัยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆแล้วผมว่าเนี่ยครับคุณหามก2432-2555คุณจำ4ตัวท้ายก็ได้2555ถือว่าใช้ได้แล้ว
0: อันนี้ก็เป็นอีกเกร็ดความรู้นึงนะคะมันก็จะมีมาตรฐานของมอกที่เกริ่นไปตอนแรกว่าปลั๊กที่ได้มาตรฐานของมอกมีนั่นนี่โน่นใช่ไหมและอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าปลั๊กนั้นเนี่ยได้คุณภาพหรือเปล่าก็คือน็อตที่มากับปลั๊กค่ะเพราะว่าตามมาตรฐานมอก32-2555น็อตต้องไม่ใช่น็อต4แฉกเขาป้องกันไม่ให้คนแกะได้ง่าย
1: อ๋อ
0: เผื่อแบบลูกเด็กลูกเล็กเด็กแดงเขาเหมือนแบบอยากจะซนอยากจะเป็นนักชำแหละก็หาไขควงบ้านๆอะไรเงี้ยมาไขออก
1: แ
0: งะเล่นได้
1: ประกอบกับไม่ถูกตามวงจรที่ว่าไว้เสียบใช้ดี
0: ใช่เผื่อมันบึ้มเป็นการป้องกันระดับหนึ่งสังเกตดูว่าอันนี้จะเป็น4แฉกถ้าเป็นตัวแพงจะเป็น3แฉก

เอาละครับวันนี้ข้อมูลแน่นมากๆนี่แค่เรื่องแบบอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับซึ่งจริงๆแล้วทอฟฟี่บอกว่าโอ้มันมีลึกลงไปกว่านี้อีกอ่ะแต่วันนี้เรามีเวลากันแค่นี้จริงๆยังไงขอบคุณทอฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมมากนะครับผมคราวหน้านะครับรายการซื้อเก่งของเราจะเอาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสินค้าอะไรมาให้คุณผู้ดูได้ทราบกันนะครับรอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับส่วนวันนี้ผมและทอฟฟี่ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ

สวัสดีครับผมอาทรงมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับในวันนี้วันนี้มาพร้อมกับคำถามที่ถามว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไม่อยากจ่ายเงินสดแม่ค้าควรรับเงินทางไหนดีที่สุดไม่อยากจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตัวกลางไหนค่าธรรมเนียมนี่มันก็เนาะเราไปกินอาหารที่ไหนแล้วก็จ่ายด้วยบัตรเครดิตเนี่ยรับ

0: เขาชาร์จเราเพิ่ม 3% นี่เราก็จะรู้สึกว่า มันเอาเปรียบกันหน้าดูเลยนะฮะอันนี้จากมุมของลูกค้าแต่มุมนี้เป็นมุมของคนที่จะต้องรับเงินนะแล้วก็ต้องจ่ายให้กับธนาคารจ่ายให้กับเจ้าของช่องทางต่างๆเช่นก็มีธนาคารจะมีบัตรเจ้าของบัตรเครดิตนะครับเจ้าของเกตเวย์นะหรือเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆที่เราไปขายของด้วยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าวันนี้ลูกค้ามันแฟลกเมนต์ครับแฟลกเมนต์หมายถึงว่ามันแตกละเอียดเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันกับการจ่ายเงินวันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารับอะไรมันอยู่ที่ว่าลูกค้ามีอะไรที่จะจ่ายเรานะครับสรุปง่ายๆคือเราต้องรับหมดครับและอย่าไปมองแค่ค่าธรรมเนียมครับต้องไปมองที่ประสบการณ์ลูกค้าที่เราจะได้มาไปดูว่าลูกค้าใช้อะไรเยอะที่สุดนะในทางกลับกันนะครับเวลาที่เรา provide แบบนี้ไปแล้วเนี่ยสมมติเรามีช่องทางการจ่ายเงิน10ช่องทางเนี่ยโอ้โห10ช่องทางเรามาดูซิลูกค้าเราอะจ่ายอะไรเยอะลูกค้าเราจ่ายอะไรเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าเวลาที่เราจะขยายธุรกิจเนี่ยเราจะไปคุยกับใครเช่นถ้ามีบัตรเครดิตคนนี้เนี่ยมีบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เนี่ยลูกค้าเราจ่ายด้วยบัตรเครดิตยี่ห้อนี้เยอะมากเลยดังนั้นเวลาคุณจะขยายธุรกิจเนี่ยคุณก็ไปคุยกับบัตรเครดิตตรงนี้ครับนะครับไป expand บางอย่างกับเขาได้ไปคุยกับเขาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวนี้ทุกคนอ้าแขนให้กับ SME ทุกคนครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญย้ำอีกที มันเป็นเรื่องของประสบการณ์ลูกค้าคำถามคือวันนี้คุณจะทำยังไงให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะยิ่งนะครับใครที่ขายของออนไลน์เนี่ยการจ่ายเงินเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่จะ drop off เลยนะครับเพราะนั้นถ้ามันไม่ง่ายไม่เยอะไม่เรียบง่ายเพียงพอนะฮะลูกค้าตัดสินใจไม่ซื้อแบบเสี้ยววินาทีเลย
1: Oh, no.
0: เพราะฉะนั้นเปิดช่องทางเยอะๆครับขอบคุณครับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

จำกัดความของนักนิติวิทยาศาสตร์ละคะก็คือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่กระบวนการชั้นศาลค่ะ

0: ปัจจุบันได้มีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเก็บพิสูจน์หลักฐานรวมถึงการตรวจร่างกายและวัตถุพยานต่างๆเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการค้นผิดและจับคนร้ายมาลงโทษผู้ที่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้ได้เราเรียกว่านักนิติวิทยาศาสตร
1: ์สวัสดีค่ะชื่อแพรวสุภัชริยาวัฒน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับชำนาญการสังกัดกลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมค่ะนักนิติวิทยาศาสตร์คือผู้ที่ปฏิบัติงานในการตรวจพิสูจน์การยืนยันการทำความผิดด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนงานกระบวนการยุติธรรมค่ะการทำงานรูปแบบของนิติวิทยาศาสตร์ก็คือจะเป็นของเช่นการตรวจสถานที่เกิดเหตุนะคะการตรวจพิสูจน์ DNA หรือสารพันธุกรรมการตรวจพยานเอกสารหรือการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือหรือฝ่ามืออัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทางเคมีทางพิษวิทยารวมทั้งการตรวจพิสูจน์ทางฟิสิกส์แล้วก็การตรวจทางฟอร์เรนซิกดิจิตอลนะคะในเรื่องของรูปแบบของวัตถุพยานที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะคะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆรวมทั้งการตรวจพิสูจน์ศพนิรนามการตรวจพิสูจน์บุคคลสูญหายและก็การตรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้กระทำความผิดแล้วก็ผู้เสียชีวิตทั้งหมดด้วยค่ะอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรนะคะสำหรับปัจจุบันเนี่ยนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมคือการนำความยุติธรรมมาสู่สังคมทั้งภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์การกระทำความผิดจากหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุนะคะก็คือประโยชน์และความสำคัญของนักนิติวิทยาศาสตร์คือช่วยและเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะช่วยนำความยุติธรรมนั้นให้กับประชาชนค่ะเสน่ห์ของอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็คือการได้นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายๆสาขาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีววิทยาแล้วก็ด้านอื่นๆนะคะมาใช้ในกระบวนการทางกฎหมายในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์มาตรวจพิสูจน์ยืนยันการกระทำความผิดหรือว่าจากพยานหลักฐานที่พบในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนนะคะเพื่อพดุงความยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดที่แท้จริงมาสู่กระบวนการชั้นศาลต่อไปค่ะค่ะเริ่มสนใจอาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะคือด้วยความที่อยากจะเป็น FBI หรืออยากจะเป็นคุณหมอผ่าศพเหมือนในหนังในซีรีส์ซึ่ง The X-Files ก็เลยรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วมีเหมือนมีแพชชั่นมี motivation ว่าเป็นอยากจะทำงานด้านนี้จนกระทั่งได้เรียนปริญญาตรีนะคะประมาณช่วงปี4ได้เข้าฟังการบรรยายของคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะเรียนต่อทางด้านนี้ได้เพื่อจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ช่วยนำความยุติธรรมมาสู่ประชาชนและสังคมด้วยค่ะสำหรับประวัติการศึกษานะคะจบปริญญาตรีคณะสาขาเวชศาสตร์สาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะรับปริญญาโทจากสาขานิติวิทยาศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์จาก University of Lincoln ประเทศอังกฤษค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการเลือกเรียนสาขานิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเกิดจากแรงบันดาลใจในการที่อยากเป็น CSI อยากเป็น FBI นะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเปิดสอนที่คณะแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเลยคิดว่าในเมื่อเรามีแรงบันดาลใจเรามี passion หรือ motivation ที่จะอยากเป็นแบบนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเรียนสาขานี้เพื่อที่จะต่อยอดในองค์ความรู้ที่เรามีตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรีเพราะปริญญาตรีเนี่ยเรียนทางด้านเทคนิคการแพทย์เราก็จะคุ้นเคยอยู่กับการใช้เครื่องมืออุ

ปกรณ์แล้วก็ได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ใหญ่มาบ้างก็เลยคิดว่ามันสามารถต่อยอดตรงนี้ได้แล้วก็เราจะได้ทำในสิ่งที่เรารักด้วยค่ะหลังเรียนจบแล้วนะคะก็ได้เริ่มต้นทำงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเป็นที่แรกค่ะแล้วก็ทำงานมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็รวมเวลาประมาณ15ปีแล้วเริ่มต้นทำงานนะคะด้วยการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการที่กลุ่มนิติพยาธินะคะโดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องผ่าชันสูตรศพนะคะที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งก็ได้ปฏิบัติงานช่วยคุณหมอในเรื่องของการตรวจหาสาเหตุการเสียชีวิตของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็เก็บพยานหลักฐานจากทางร่างกายของผู้เสียชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือว่าอวัยวะชิ้นเนื้อต่างๆก็ปฏิบัติงานเริ่มต้นที่ห้องผ่าศพเนี่ยระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานในการออกสถานที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานต่างๆนะคะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่พนักงานสอบสวนร้องขอก็จะมีการอยู่เวรตอนกลางคืน24ชั่วโมงเพื่อสแตนด์บายหากมีเคสเกิดขึ้นนะคะหรือมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ที่กลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเป็นระยะเวลาประมาณ6ปีก่อนที่จะไปช่วยราชการอยู่สังกัดกระทรวงกลาโหมนะคะที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเวลาประมาณ2ปีนะคะก็ได้ปฏิบัติงานในเรื่องของการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีระเบิดคดีถูกยิงหรือเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ร้ายกับตำรวจทหารนะคะก็ใช้เวลา2ปีอยู่ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีหลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาที่กลุ่มตรวจพิสูจน์ทางเคมีเพื่อที่กลับมาเรียนรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมาเนี่ยในการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆนะคะค่ะสำหรับประสบการณ์นะคะในเรื่องของการปฏิบัติงานในฐานะนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าได้ช่วยสังคมมากที่สุดก็คือในเรื่องของเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามินะคะปี2546ที่เกิดขึ้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะคะช่วงนั้นก็คือเริ่มต้นของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ได้ประมาณ1ปีแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็ได้รับแจ้งว่าต้องไปช่วยผู้ประสบภัยอยู่ภาคใต้นะเพราะมันมีผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปกับทีมแล้วพอไปถึงก็คือได้พบกับสิ่งที่แบบคือเราไม่เคยเจอมาก่อนคือศพเยอะมากแล้วมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุนั้นยังไงหรือจะทำยังไงกับศพที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงดีอย่างเงี้ยก็มันทำให้รู้สึกว่าเราได้ทั้งใช้ความรู้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ได้รู้ถึงวิธีการบริหารจัดการการทำงานกับบุคคลอื่นงานตรงนี้ก็ทำให้เราได้โตขึ้นและได้เรียนได้เติบโตขึ้นในเรื่องของการกระบวนการทางความคิดแล้วก็เรื่องของการนำองค์ความรู้ของนิติวิทยาศาสตร์หลายๆแขนงมาใช้ในการพิสูจน์บุคคลนิรนามทั้งหมดแล้วก็คืนศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดให้กับญาติเขาเนี่ยค่ะคือแนวคิดในการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีเนี่ยเราต้องมีความซื่อสัตย์เราต้องมีจรรยาบรรณในการทำงานแล้วก็ต้องดำรงไว้ซึ่งของความยุติธรรมให้เสมือนหนึ่งว่าเราจะต้องช่วยบุคคลคนนั้นให้ได้เหมือนเสมือนเขาเป็นครอบครัวของเราคติประจำใจหรือคำคมในการทำงานก็คือทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่ทำเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักเราก็จะรู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วพอเรารักในสิ่งที่เราทำมันก็จะเกิดความสำเร็จ

0: ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เมื่อเวลาเกิดคดีฆาตกรรมขึ้นซึ่งสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษได้ถึง 90% ของบทที่เกิดขึ้น
1: กระบวนการการทำงานของนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะเริ่มตั้งแต่การได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยทางนักนิติวิทยาศาสตร์หรือทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุร่วมกับทีมของคุณหมอหรือทีมแพทย์ชันสูตรศพเนี่ยจะเดินทางไปสถานที่เกิดเหตุเพื่อที่จะไปดูว่ามีเหตุการณ์อะไรแล้วก็สามารถที่จะบ่งบอกเบื้องต้นได้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เสียชีวิตนะคะหลังจากนั้นทีมนักนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นทีมตรวจสถานที่เกิดเหตุเนี่ยจะเก็บพยานหลักฐานและตรวจดูเบื้องต้นว่ามีพยานหลักฐานอะไรบ้างที่จะสามารถเชื่อมโยงการกระทำความผิดนั้นเมื่อดำเนินการเก็บพยานหลักฐานมาเรียบร้อยแล้วก็จะนำหลักฐานเหล่านั้นกลับมาสู่ห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะนำมาตรวจพิสูจน์ยืนยันว่ามีผลการตรวจพิสูจน์เป็นอย่างไรมีสารพิษหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องของวัตถุพยานชิ้นไหนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานที่เกิดเหตุได้บ้างนะคะในห้องปฏิบัติการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ทางสารพันธุกรรมหรือ DNA ห้องปฏิบัติการตรวจสารพิษและเคมีห้องปฏิบัติการตรวจทางฟิสิกส์ขม่าวปืนอาวุธปืนต่างๆนะคะรวมถึงพยานหลักฐานทางดิจิตอลด้วยซึ่งหลักฐานต่างๆเหล่านี้ก็คือจะแตกต่างกันไปแล้วแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อผลการตรวจพิสูจน์เสร็จสิ้นในห้องปฏิบัติการทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผิดชอบเคสเนี่ยก็จะต้องนำหลักฐานหรือผลการตรวจพิสูจน์เหล่านี้ไปจัดทำรายงานเพื่อที่จะนำส่งพนักงานสอบสวนและให้พนักงานสอบสวนนำผลการตรวจพิสูจน์เพื่อที่จะใช้เป็นสำนวนคดีขึ้นสู่ศาลต่อไปค่ะจริงๆทุกเคสนะคะจะเป็นเคสที่เรารู้สึกว่าเรารับมือยากทุกเคสเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่มีความเหมือนกันเลยคือเหตุการณ์ต่างๆจะไม่มีความคล้ายคลึงอาจจะมีของประเภทที่คล้ายคลึงเช่นเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันหรือว่าเป็นฆาตกรรมเหมือนกันแต่ในเรื่องของรายละเอียดจะไม่มีความเหมือนกันเลยซึ่งมันก็จะมีความยากง่ายในการรับมือแตกต่างกันไปอะค่ะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆถ้าในเรื่องของความยากง่ายก็จะคงจะเป็นเรื่องของแรงกดดันที่จะมาจากญาติเองหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายที่เขาจะกดดันการทำงานของเราและอยากให้ผลการตรวจนั้นเป็นไปตามที่ต้องการสำหรับการรับมือในเรื่องของแรงกดดันจากทางญาติหรือจากครอบครัวของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายเองนะคะทางนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพยายามเลี่ยงที่จะไม่เผชิญหรือให้ข้อมูลกับญาติโดยตรงแต่เราจะให้ญาติหรือว่าผู้ต้องการข้อมูลนั้นน่ะไปสอบถามหรือพูดคุยกับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของคดีตัวจริงแทนสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราจะมีนโยบายคือจะไม่ให้ผลหรือว่าแจ้งผลการตรวจพิสูจน์กับญาติหรือผู้เสียหายโดยตรงนะคะแต่เราจะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์ไปที่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนจะดำเนินการแจ้งกับญาติต่อไปค่ะ

นักนิติวิทยาศาสตร์ที่ดีคุณสมบัติก็คือจะต้องเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันแล้วก็ต้องมีใจที่รักในการปฏิบัติงานจริงๆนะคะไม่นำผลประโยชน์ของหลวงมาทำเป็นผลประโยชน์ของตัวเองในกรณีแบบนี้นะคะแล้วก็นักนิติวิทยาศาสตร์คุณสมบัติจริงๆก็คือจะต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตช่างเรียนรู้แล้วก็ต้องมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆมันไปไกลแล้วก็ผู้ก่อการร้ายหรือผู้ร้ายเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ของเขามากขึ้นในทุกๆวันฉะนั้นเราก็จะต้องตามให้ทันก็จะต้องขวนขวายหาความรู้แล้วก็สำคัญที่สุดคือเรื่องของความช่างสังเกตเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องช่างสังเกตค่ะการที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนิติวิทยาศาสตร์นะคะก็จะต้องเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้ตลอดเวลาห้ามหยุดเรียนรู้เพราะว่าการหยุดเรียนรู้เนี่ยจะทำให้เรากรอบความคิดของเรามันจะตันฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆเสริมเข้ามาเสมอเพราะเทคโนโลยีและองค์ความรู้เนี่ยมันจะพัฒนาไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ที่จะพบปะผู้คนและยอมฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีองค์ความรู้ต่างๆจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศฉะนั้นอีกข้อนึงที่สำคัญก็คือจะต้องมีองค์ความรู้ทางด้านภาษาที่ดีด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้กับมุมมองของนักนิติวิทยาศาสตร์ระดับสากลไม่ว่าจะเป็นประเทศทางแถบยุโรปหรือทางอเมริกาเองนะคะเราก็จะได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจะพัฒนางานต่อไปค่ะในเรื่องของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์กับการดำเนินชีวิตตามปกตินะคะก็ช่วงแรกๆของการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์นะคะที่จะต้องไปช่วยคุณหมอผ่าชันสูตรศพในห้องศพนะคะช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกนิดนึงตรงที่ว่าเมื่อเราปฏิบัติงานเสร็จแล้วหรือทำงานเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้านอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกหนักๆหน่วงๆนิดนึงตรงที่ว่าเราได้เจอในสิ่งที่ไม่น่าอภิรมย์เท่าไหร่มันก็จะมีผลในเรื่องของความเครียดที่ตามมาด้วยเพราะเราจำภาพเขาติดตาแล้วก็ทำให้เราอยู่ในสภาวะของความเครียดไปในช่วงแรกๆแต่พอเริ่มทำงานไปได้เรื่อยๆก็จะรู้สึกถึงความชินกับการทำงานแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำอยู่อะค่ะก็คือทำงานไปได้ตามความรับผิดชอบในหน้าที่ของเราก็ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันมีผลกระทบอะไรกับการปฏิบัติงานแล้วก็งานกับชีวิตส่วนตัวเท่าไหร่นะคะ

วัสดีค่ะชื่ออลิสราสุเวศิลาชื่อเล่นมิ้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1หลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นคนที่ชื่นชอบนิยายเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วค่ะก็เลยมีความสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้ค่ะจบจากหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ไปนะคะต้องการที่จะประกอบอาชีพทางหน่วยงานด้านตรวจสถานที่เกิดเหตุค่ะเนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานที่ได้ออกสถานที่เกิดเหตุโดยตรงและเป็นงานที่ท้าทายค่ะ

0: ผมชื่อนายภาคสันทนารักษ์ครับกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับแรงบันดาลใจของผมในการเลือกเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วครับทำให้ผมคิดว่าถ้าผมเรียนในสิ่งที่ผมชอบผมก็จะทำมันออกมาได้ดีครับถ้าผมเรียนจบหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาครับผมจะไปประกอบอาชีพเป็นตำรวจพิสูจน์หลักฐานครับเพราะว่าเป็นอาชีพที่ใช้ในหลักนิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนสอบสวนครับแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติแล้วก็ครอบครัวผมสนับสนุนในอาชีพนี้ครับ
1: ผมนะครับอาจารย์สกุลกิจเอกจักรวาลอาจารย์ประจำสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเปิดเป็นที่แรกนะครับสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้ครับเป็นการบูรณาการระหว่าง2ศาสตร์เข้าด้วยกันซึ่งทางด้านอาชญาวิทยาเนี่ยจะเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และในส่วนของนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกันครับผมในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับความสำคัญคือจะเห็นได้จากภาพข่าวตามสื่อสังคมต่างๆนะครับหรือว่าในคดีต่างๆนะครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกคดีเลยมีการถามถึงนะครับวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับซึ่งเป็นวัตถุพยานทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับตรวจสอบได้แล้วก็เป็นมาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยครับจะรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าพยานบุคคลหรือว่าพยานแวดล้อมมีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับเนื่องจากนักศึกษาที่กำลังเรียนเนี่ยเป็นปีแรกนะครับแต่ทางหลักสูตรได้วางแนวทางอาชีพของนักศึกษาไว้แล้วนะครับแทบจะเรียกได้ว่าแทบจะทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเลยเช่นนักนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจในกลุ่มงานต่างๆเช่นกลุ่มงานตรวจสารที่เกิดเหตุการพิสูจน์เอกสารนะครับการพิสูจน์เครื่องสุนปืนนะครับหรือว่าลายนิ้วมือแฝง DNA เป็นต้นหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของกรมคุมประพฤตินะครับกรมบังคับคดีและกรมราชทัณฑ์ครับผมจุดเด่นของหลักสูตรนะครับก็คือว่าหลักสูตรนี้มีการบูรณาการนะครับมีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะเทคนิคการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับทั้งในเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับน้องๆจะได้มีการฝึกในการปฏิบัติเพื่อที่จะออกไปทำงานได้อย่างมีคุณภาพคณาจารย์ที่มาสอนในหลักสูตรนะ

0: ครับเป็นคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงนะครับรวมถึงมีประสบการณ์ทางด้านงานนิติวิทยาศาสตร์มามากครับในหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็นหลักสูตรที่เรียน4ปีโดยปี1ปี2เนี่ยนักศึกษาก็จะเรียนปรับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรวมถึงองค์ความรู้ทางด้านอาชาวิทยานะครับในส่วนของปี3ปี4เนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นะครับคือเป็นวิชาเอกนะครับทางด้านนิติวิทยาศาสตร์โดยตรงครับ
1: สำหรับน้องๆที่อยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็ต้องเป็นนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ครับไม่ว่าจะเป็นสายใดก็ได้ครับสายศิลป์หรือสายวิทย์เพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยมีนักศึกษาที่จบมาทั้ง2สายนี้ในส่วนของนักเรียนสายศิลป์เนี่ยก็จะมีการทำความเข้าใจในเรื่องของอาชญาวิทยาได้เร็วกว่านักเรียนสายวิทย์ครับส่วนนักเรียนสายวิทย์เนี่ยก็จะได้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้เร็วกว่านักเรียนสายศิลป์ครับและเนื่องจากคณะของเราเนี่ยเป็นการบูรณาการระหว่างอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นักเรียนของเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันครับช่วยกันเรียนในเรื่องบางเรื่องที่ต้องเน้นอาจารย์ก็จะเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อความเข้มข้นเรียนรู้ครับ
0: แต่เนื่องจากวุฒิปริญญานะครับเป็นวุฒิวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาเนี่ยควรที่จะมีความชอบสงสัยนะครับที่สงสัยชอบคิดหาคำตอบนะครับชอบค้นคว้านะครับมีความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบนะครับชอบหาคำตอบในการสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะครับน้องๆที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์นะครับหรือว่าเข้ามาสมัครเองที่คณะหรือว่าที่มหาลัยได้เลยนะครับส่วนวิธีการคัดเลือกนะครับผู้สอบเข้าก็คือว่าจะมีการพูดคุยนะครับสอบถามถึงความชอบหรือความสนใจทางด้านนิติวิทยาศาสตร์รวมทั้งควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ครับ

0: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์สถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตคณะนิติศาสตร์สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลของสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้ามาเรียนหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์นะคะสามารถเข้ามาสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหรือว่าสอบถามทางเพจของอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ค่ะสำหรับน้องๆที่ค้นหาตัวเองไม่เจอนะคะก็สามารถสำรวจได้จากกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองทำหรือความชื่นชอบส่วนบุคคลของตัวเองค่ะก็สามารถที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยค้นหาตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับพี่ขอแนะนำว่าให้น้องๆดูจากกิจวัตรประจำวันของเราว่าเราเนี่ยชอบทำอะไรเรามีความถนัดในด้านไหนศิลปะหรือวิทยาศาสตร์หรือการเรียนคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ครับถ้าเราค้นหาตัวเองเจอแล้วพี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องๆทำในสิ่งที่น้องๆชอบหรือถนัดน้องๆก็จะทำออกมาได้ดีครับ
3: อาชีพนักนิติวิทยาศาสตร์ให้อะไรกับสังคมคือด้วยความที่นักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอาชีพที่เรานำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขาหลากหลายแขนงนะคะหลากหลายศาสตร์มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็นำผู้กระทำความผิดขึ้นสู่ชั้นศาลเนี่ยมันก็คือช่วยในเรื่องของการนำความยุติธรรมเนี่ยมาให้กับบุคคลที่เขาด้อยโอกาสหรือเขาไม่ได้รู้หรือไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้ในการยืนยันกระทำความผิดซึ่งนักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์ต่อสังคมในส่วนนี้มากเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือศาลจะเชื่อและรับฟังพยานบุคคลมากกว่าใช้พยานฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งปัจจุบันพอนักนิติวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติงานเราได้นำองค์ความรู้ตรงนี้มาใช้ในกระบวนการทางยุติธรรมมากขึ้นเราได้นำพยานหลักฐานขึ้นสู่ศาลและก็เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ทำให้ศาลเนี่ยสามารถใช้หลักฐานของเราในการที่จะนำผู้กระทำความผิดจริงๆอ่ะขึ้นสู่ศาลไม่ใช่เอาผู้บริสุทธิ์ขึ้นสู่ศาลนะคะจากคำเชื่อของพยานบุคคลอื่นๆ

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

Food Work วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านเกาะกลางเกาะเล็กๆที่อยู่กลางแม่น้ำกระบี่ครับพามาดูวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางและกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการสักหอย จะสนุกขนาดไหนห้ามพลาด Food Work วันนี้ครับและวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยการนั่งเรือจากท่าเรือจ้า

0: ฟ้าจังหวัดกระบี่โดยใช้เวลาเพียงแค่10นาทีก็ถึงท่าเรือของชุมชนเกาะกลางตำบลคลองประสงค์จังหวัดกระบี่แล้วครับ
1: และวันนี้ผมมีบางมัดไกด์ประจำชุมชนพาตะลุยเกาะกลางกันครับ
2: โอ้โหบรรยากาศดีมากเลย
3: 10นาทีวิถีเปลี่ยนดีกว่า
2: 10นาทีวิถีเปลี่ยนผมก็จริงๆผมกับบางรู้จักกันอยู่แล้วเราเคยเจอกันบ่อยๆนะเวลาพวกงานเกี่ยวกับอาหารอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี่ยมีอาหารที่ขึ้นชื่อมากๆเลยมาถึงเช้าๆแบบนี้อันดับแรกไปกินอะไรก่อนเลยดีครับบาง
3: สภากาแฟ
2: สภากาแฟไป
3: อยู่แค่นี้เองครับ
2: สภากาแฟนี่ก็เหมือนกับเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็ที่สำคัญคือถ้านักท่องเที่ยวมาอยากรู้ในเรื่องในชุมชนเนี่ยก็ต้องมาแวะที่นี่ก่อน
3: ใช่ครับคือมันเนี่ยอยู่ติดท่าเรือเลยดังนั้นคือพอถึงท่าเรือก็คือจะมาเจอร้านกาแฟเลย
2: แล้วคุณอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะรู้ว่าที่นี่มีอะไรอร่อยใครทำอะไรที่ไหนก็เข้ามาถามที่นี่รู้หมด
3: ครับ
2: แต่ก่อนจะถามก็ต้องกินกันก่อนนะเป็นชาแบบใต้แท้ๆ
3: ใช่ครับผมจะเห็นว่ามีการแยกชั้นไว้ขึ้นกับความชอบบางคนชอบหวานมากก็ต้องคนเยอะบางคนหวานน้อยๆก็คนเน้นเบาๆ
2: อ๋อมันเป็นเทคนิคเอาที่ผมไม่รู้อ่ะผมเผลอไปคนก่อนชิมเพื่อรู้รสชาก่อนยังไม่ต้องคน
3: ใช่ๆครับ
2: ชาเข้ม
3: ใช่ครับ
2: จุดเด่นของชาใต้นะ คือความเข้มข้น
3: ใช่ครับ
2: ถ้าผมเป็นคนกินหวานน้อยผมก็คนแค่2
3: คนเบาๆอย่าให
2: ้คนแค่นี้โอ้หวาน
3: นี่คือรสชาติของคนที่นี่กินกัน
2: แท้ๆ
3: ก็คือจะหวานมาก
2: ผมเป็นคนชอบกินหวานผมถือว่าถูกปากผมเลยนะของหวานของหวานตามมาเลยบางอย่าเพิ่งบอกว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเดาก่อนอันนี้ผมเดาถูกอันนี้ตะโก้
3: ครับถูกต้องครับ
2: ตะโก้เนี่ยกินผมไม่รู้เลยอะสมมุติขายวันนี้กะทิก็เพิ่งคั้นตอนตีสี่อะแล้วก็ออกมาเลยอันนี้ยอมแพ้เลยอะไรก็ไม่รู้นี่
3: อันนี้ได้ขนมหัวล้านครับคือข้างในมันจะมีไส้ถั่วครับแล้วก็ใช้วิธีการนึ่ง
2: ผมว่าพอผมตักขึ้นมานะคุณผู้ชมพอเห็นไส้ถั่วแดงกับแป้งแบบนี้ผมนึกถึงขนมโมจิญี่ปุ่นมาก
3: คล้ายๆครับคล้าย
2: ๆเหมือนโมจิสดๆอ่ะที่เราไปดูญี่ปุ่นเขาตำแล้วก็เสิร์ฟเลยอย่างนั้นน่ากินมากคุณผู้ชมอันนี้อร่อยมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แป้งด้านนอกนะครับจะหนึบๆตัวเนื้อในความพิเศษคือว่าเขาไม่ได้กวนถั่วจนละเอียดไปหมดเลยกัดเข้าไปมันต่างกับถั่วแดงโมจิเพราะว่ามันมีตัวเม็ดถั่วให้เคี้ยวผมว่าอันนี้เด็ดแล้วก็อร่อยมากเลย
3: ครับ
2: เหมือนข้าวเหนียวไส้กล้วยที่เรากินบางคนก็เรียกข้าวเหนียวหัวงอข้าวเหนียวยัดไส้แต่ที่นี่เรียกอะไรครับ
3: มันก็เรียกทั้ง2ชื่อนะครับก็คือข้าวเหนียวหัวกล้วยหรือว่าข้าวเหนียวกุลานะครับ
2: มันอร่อยตรงที่1คือสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาจากใบตองที่ห่อมันเลยหอมใบตองแล้วข้างๆนี่หน้าตาเหมือนหม้อแกงมากเลยมันคืออะไรอ
3: ันนี้มันเรียกว่าเบงกังครับอันนี้เห็นว่าเป็นการใช้การปิ้งกันย่าง
2: น่าจะทำมาจากแป้งข้าวเจ้ากะทิแต่อีกอันนึงที่มันแฝงอยู่ตอนแรกเดาไม่ออกไปถามแม่ว่าทำไมมันหอมแม่ก็เลยบอกว่ามันคือน้ำตาลอ้อยใช่ไหมครับบางพอน้ำตาลอ้อยมันมาเคี่ยวอย่างที่บางบอกมันไปย่างพอมันโดนความร้อนแล้วมันเลยหอมมากไงมันเหมือนกับกลิ่นแบบคาราเมลน้ำตาลไหม้อะ
3: ที่เราจะไปต่อไปนะครับก็คือเป็นอีกร้านนึงเป็นร้านข้าวยำสไตล์พื้นถิ่นจะเป็นร้านที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จักกัน
2: เป็นร้านชาวบ้านแท้ๆเลย
3: ใช่ๆครับ
2: ถามคนในชุมชนก็จะรู
3: ้8โมงเช้าหมดเกลี้ยง
2: 8โมงเช้าหมดเอ้ามันก็จะหมดแล้วที่มัน8โมง

0: มาเจอเขายำต้องบอกว่าพอเห็นปุ๊บงงปั๊บคุณผู้ชมเขายำเกาะกลางไม่เหมือนที่ไหนคุณผู้ชมคลุกมาเสร็จเลย
1: มันต่างจากข้าวยำที่เคยกินทุกที่ผักที่ผสมอยู่เนี้ยผมเดานะมันจะเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งบางอย่างเนี่ยผมกินแล้วผมไม่รู้เลยว่าคืออะไร
2: มันก็มีใบยอดเป็นมะนาวอะไรเงี้ย
1: เออเนี้ยเรามีสมุนไพรอะไรเราก็ใส่มาในนี้หมดเลย
2: เมนูนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นครับแทบทุกบ้านทำได้อยู่แล้วแต่ว่าบ้านหลังนี้เขาจะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมีต้นอะไรอยู่ข้างบ้านบ้าง
1: ข้าวทุกเม็ดเขาแบบคลุกให้มันเข้ากันทุกเม็ดจริงๆอ่ะความอร่อยเพราะขั้นตอนการทำด้วยพอคุณขยำปุ๊บมันจะแบบมีกลิ่นของสมุนไพรเลยที่เขาเรียกอโรมามันออกมาในนี้มันหอมมาก
2: ทานคู่กับของที่แบบมีความชุ่มฉ่ำอย่างเช่นแตงโมที่นี่เรียกว่าแตงจีนใช่

0: ือมันเข้ามากเลยคุณผู้ชมหากินไม่ได้ในเมืองอ่ะ
1: ไม่มีครับ
0: มีตังก็ซื้อไม่ได้จานเนี้ยมันบอกถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตที่นี่เลยนะ
1: ครับ
0: เกาะกลางนะครับเป็นเกาะเล็กๆกลางแม่น้ำกระบี่ที่ตั้งอยู่ในตำบลคลองประสงค์ล้อมรอบไปด้วยป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเกาะมีประชากรราว 5,000 คนซึ่งคนบนเกาะส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักครับ
1: ตอนนี้เราได้ไปทางข้าวยำคลุกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้าวสังหยดต่อนะครับ
0: หัวข้าวสังหยดนี่ขึ้นชื่อมากเลยนะ
1: ใช่ครับคือเราอยู่บนเกาะแต่เราสามารถจะปลูกข้าวได
0: ้โอเคเราไปกันยังไงดีล่ะครับ
1: ด้วยรถ3ล้อครับจะมีรถ3ล้อนำเที่ยว
0: คือถ้านักท่องเที่ยวมาก็จะนั่งแบบนี้
1: ใช่ครับเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดของเกาะ
0: อ๋อบนเกาะนี้จะไม่มีรถ4ล้อ
1: ไม่มีครับผม
0: โอ้โหนี่ตัวท็อปเลยนะเนี่ย
1: ท็อปเลย
0: โหนี่แต่งมาแบบสุดๆเลยเนี่ย
2: ลิมูซีนเลยครับ
0: โอ้โหสวัสดีครับพี่

0: กลุ่มชาวนา
1: ที่นี่อย่างที่บอกนะครับเราเป็นเกาะแต่ว่าเราก็สามารถจะทำนาบนเกาะได
0: ้แล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกเนาะ
1: ใช
0: ่โอ้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทำอะไรครับพ่อ
2: สีข้าวแบบโบราณตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้อง
0: ที่ผมมาเกาะกลางเนี่ยว่าผมได้ยินว่ามีข้าวที่ขึ้นชื่อชื่อว่าข้าวสังหยดหลายๆคนอาจจะเคยคุ้นกับชื่อนี้ต้องบอกว่าเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานที่มีชื่อเสียงมากที่พัทลุงแต่พอชาวเกาะกลางเอามาปลูกที่นี่มันกลับเกิดเรื่องมหัศจรรย์ใช่ไหมครับบัง
1: ครับ
0: มันเกิดรสชาติที่แตกต่างขึ้นมา
2: เขามาโดนของแปลกข้าว
0: เพราะข้าวที่เขามาโดนของแปลก
2: ครับผม
0: ไอ้ยา
2: จริงๆเขาจะทำนากับน้ำเดียวคือน้ำจืด
0: น้ำจืดครับ
2: แต่พอมาโดนมะกรงผสมปั๊บจะโดนน้ำเค็มเข้าไปด้วย
0: อ๋อมาเจอสองน้ำ
2: สองน้ำ
0: เราเรียกได้ว่าที่นี่คือข้าวสองน้ำ
2: ครับผม
0: แล้วก็เลยได้รสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นเลย
2: ไม่เหมือนมันจะนิ่มมันจะหอมแบบข้าวเม่าขึ้นมาม
0: ันจะนุ่มแล้วมันหอม
2: ครับ
0: แล้วมันจะมีรสแบบเหมือนเค็มๆนิดๆมาจากน้ำทะเล
2: มันไม่ถึงกับเค็มแต่บอกว่ามันบอกว่ามีรสชาติ
0: ผมช่วยพ่อดีกว่าทันนะอันนี้สบายมากพ่อไอ้นี่มันเครื่องออกกำลังกายชัดชัดข้าวสังหยดของที่นี่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนซึ่งข้าวสังหยดเป็นข้าวคุณภาพดีอยู่แล้ว2 1ปีทำได้แค่ครั้งเดียว3คุณผู้ชมเกาะกลางนะครับไม่ได้มีพื้นที่ทำนาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวคุณภาพดีแบบนี้ถือว่าเป็นของที่แบบสุดยอดเลยนะ
1: ครับ
0: สักครั้งหนึ่งในชีวิตเชื่อผมคุณต้องมาชิมให้ได้พอสีเสร็จแล้วมันก็จะได้ตัวเม็ดข้าวกับข้าวเปลือกที่ยังรวมกันอยู่เราก็ต้องไปฝัดออกก็อันนี้เลยไม่ต้องห่วงงานนี้งานถนัดผมไม่ออกเลยอะเหลือแต่กระด้งเปล่าแม่บอกว่าฝัดแบบนี้ก็ได้อยู่แต่อาจจะเหลือแต่กระด้งเปล่าคุณผู้ชมครับผมต้องขออนุญาตให้แม่มาช่วยเพราะว่าไก่มันยิ้มไก่ยิ้มแล้วครับผมฝัดแล้วข้าวหล่นขนาดนี้ไก่ยิ้มเลยครับโอ้ยมันต้องเคาะเหรอทีนี้อันนี้ต้องมืออาชีพพ่อก็ไม่ได
2: ้
0: บางผมบอกเลยนะถ้าลูกสาวผมมานะไม่ถึงไก่ลูกสาวผมกินเรียบ
2: ตอนนี้เป็นตัวกระต๊อกเปลือกเป็นข้าวกล้องแล้วก็เลยเอาไปตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้น่องสวย
0: ๆโอเคครับเราไปเข้าคอร์สออกกำลังกายกันครับคุณผู้ชมใช่คกกระเดื่องไหมมันคืออันเดียวกันเหมือนภาคกลาง
2: นี่คกกระเดื่อง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วพ่อ
2: มันต้องมีลำข้าวพอเห็นลำข้าวคือจะเสร็จ
3: นอกจากที่นี่จะมีการสอนทำข้าวสังหยดแล้วยังมีศูนย์สาธิตการทำเรือหัวธงจำลองที่เป็นการสืบสานวิถีชีวิตของชาวเกาะกลางสมัยก่อนที่นิยมใช้เรือหัวธงทำประมงและใช้ในการเดินทางครับแล้วก็ยังมีกลุ่มการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติรวมไปถึงกลุ่มทำผ้าปาเต๊ะผ้าสีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวปากใต้ครับ

0: ี๋ยวจะพาไปสักหอย
1: สักแบบสักยันเนี่ยนะ
0: คล้ายๆครับคล้ายๆแต่ว่าแทนที่สักบนผิวหนังเนี่ยจะเป็นสักบนทรายแทน
1: ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดคลองประสงค์ในชุมชนเกาะกลางครับแล้วเราก็ยังได้จ๊ะสาวมาเป็นไกด์ให้เราอีกคนด้วยครับ
2: จ๊ะสาวขุดอะไรอยู่ครับ
3: เฮ้ยแม็กกานุ้นค่ะ
2: แล้วจ๊ะสาวดูยังไงว่าตรงไหนมันจะมี
3: มันมีรูอะค่ะเนี่ยเนี่ยรูกลมๆแบบนี้ค่ะ
2: หุ้ยเหมือนได้ยินเสียงมีเปลือกหอยด้วย
3: ใช่ค่ะข้างใต้จะมีเสียง
2: โอ้ยมี
3: ค่ะเจอแล้วค่ะ
2: นี่เลยอ๋อมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: เราลองหาบ้างลองหาบ้าง

0: ล้วครับเจอรูแล้ว
1: มันจะต่างกับรูปูตรงที่รูปูเนี่ยมันจะเป็นรูลึกลงไปเลยแต่เนี้ยมันจะเป็นรูแบบดูตื้นๆเนาะน่าสนุกถ้าคุณผู้ชมมีลูกแบบมีเด็กๆนะอย่างผมมีลูกชายอยากเอามามากเลยเนี่ยเห็นน้องๆหนูๆเขาก็วิ่งมาจับกันนะ
2: ครับ
1: มันเป็นความรู้ที่หาไม่ได้ในห้องเรียนเนาะของอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตจริง

0: องอ่ะเมื่อกี้ผมเพิ่งได้มา2ตัวเองอ่ะเออถ้าเราจะไปทำอาหารกันบางคนต้องเยอะๆหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: จ้าครับขายไหมครับผมดิวตรงนี้เลย ปกติโลเท่าไหร
2: ่ก็ตก40ถึง50ค่ะ
0: 44บาทขาดตัว
2: ให้ฟรีไปเลย
0: โอ้ยคนที่นี่ใจดีขอบคุณครับจ้าโอ้ยยังไงเราก็ได้วัตถุดิบวันนี้แล้วน่ารักสุดๆเลยคุณผู้ชมโอเคแต่เรายังไม่หมดเท่านี้อันนี้คือ1วัตถุดิบหลักที่อยากได้แต่จริงแล้วที่ผมอยากมาดูคือการสักหอยก็คือเอาไม้ทิ่มเหมือนกับการสักนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีหอยครับถ้าทิ่มลงไป
2: เราก็จะทิ่มไปเลยแบบนี้แหละแล้วก็พอว่าเจอนั้นมันก็จะพุดรูซ่องรูผลน้ำขึ้นมาเลยค่ะ
0: อ๋อเหมือนถ้ามันทิ่มลงไปแล้วมีน้ำปุดเหมือนเวลาเราไปหาหอยหลอดก็เหมือนกันเนาะพอกดลงไปแล้วมีน้ำพุ่งขึ้นมาแปลว่าตรงนั้นมีรู
2: เจ๊เล็กค่ะ
0: เขาจะตวัดขาขึ้นมาโอ้โหมันจะได้ไม่ต้องก้มอันนี้ที่เราจับได้นี่มันคือหอยอะไร
2: หอยหวานค่ะ
0: หอยหวานหน้าตาเหมือนหอยตลับกับหอยลายอันเดียวกันไหม
1: คนละอย่างกันครับคือที่นี่เรียกว่าหอยหวาน
2: หรือว่าอีกชื่อก็หอยปลาค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรออันนี้ใช่ไหมครับตรงนี้
1: ใช่แล้วใช่แล้วครับ
3: ยีบอย่างนี้
1: ยีบด้วยเท้า

0: เห็นน้องๆปั่นจักรยานลุยโคลนดูง่ายๆสบายๆเลยขอยืมมาซิ่งสักหน่อยครับแต่แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับหลังจากได้วัตถุดิบกันมาแล้วเราไปทำอาหารพื้นถิ่นของชาวเกาะกลางกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ผมอยู่กับต้องเรียกว่ามะอะไรนะมะ
1: ถ้าเป็นจ๊ะก็ได้นะมันจะได้ฟังดูแล้ว
0: จ๊ะคือ
1: พี่สาว
0: เอาแล้วถ้ามะ
1: แม
0: ่อ๋อขอโทษครับผมมาเรียกจ๊ะอย่าเรียกจ๊ะแบบนี้นะครับถ้าเรียกมะเดี๋ยวกับข้าวจะรสเพี้ยนจ๊ะก็จะมาทำอาหารในแบบของชาวเกาะกลางให้ผมได้ชิมครับใส่หัวลงไปนิดนึงแล้วก็หางนิดนึงใช้ทั้งหัวทั้งหางผมจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเวลาเรามากินอาหารของชาวบ้านหรือว่ากินอาหารของคนเกาะกลางหรือคนใต้เนี่ยแกงกะทิแกงอะไรก็ตามที่เป็นของใต้เนี่ยจะอร่อยจริงๆเพราะว่าเขาจะคั้นกะทิเอง
1: ใช่เราจะไม่นิยมใช้กะทิกล่อง
0: พอเราได้หอยเจดีมาแล้วอันดับแรกเราต้องไปล้างทำความสะอาดก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องมาทุบใช่ไหม
1: ใช่ให
0: ้จ๊ะสาธิตด้วยผมดูสักตัวหนึ่งว่าทำยังไง
1: อันนี้ก็ได้ที่มันเป็นปูนไม่ได้แข็ง
0: คือตรงไหนก็ได้ที่มันแข็งๆแล้วต้องดูยังไงเราจะรู้ได้ว่าต้องทุบกี่ข้อถึงจะเจอเน
1: ื้อก็
0: แ
1: ล้วตรงนี้ค่ะ
0: ครึ่งนึงอ่ะครึ่งน
1: ึ
0: ง
1: มันเยอะถ้าตัวใหญ่ๆเนี่ยมันเยอะ
0: คือพอทุบไปมันก็แตกตามข้อมันเองน
1: ะ
0: ประมาณนี้ก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะนั่นไง
0: ประมาณนี้ได้ไหมพอทุบอย่างนี้ปุ๊บก็เอาไปล้างทำความสะอาดนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ให้เศษมันหายไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นพอใส่กะทิลงไปแล้วเคี่ยวให้
1: เดือด
0: เอาไม่ต้องเอาแตกมันเอาแค่พอเดือด
1: เดือดพอ
0: ไม่เอามันไม่เอามันหลังจากนั้นก็เตรียมเครื่องแกง
1: เครื่องแกงค่ะ
0: แป๊บนึงครับจ้าก่อนจะใส่นี่มีเครื่องแกงแล้วมีกะปิผมเคยบอกแล้วว่าถ้าเป็นอาหารใต้เนี่ยเวลาไปเอาพริกแกงใต้มาบางคนคิดว่าพริกแกงใต้เขาผสมกะปิเรียบร้อยแล้วไม่นะเราต้องเพิ่มกะปิไปนะครับหรือถ้าผสมมันก็จะผสมมาน้อยมาก
1: ใช่ค่ะพริกแกงใต้เนี่ยขาดไม่ได้ก็กะปิแล้วก็ขมิ้น
0: พริกแกงเดือดได้ที่แล้วก็ใส่หอยเลยใส่หอยลงไปแล้วหลังจากนั้
1: น
0: ก็ใส่เกลือนิดนึง
1: เพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู
0: ่และอันนี้ต้องต้มนานไหมครับจ๊ะ
1: ไม่นานค่ะไม่นาน
0: ถ้านานมันจะไม่อร่อย
1: ตัวหอยมันจะแข็งแล้วก็จุ๊บไม่ออก
0: ทีนี้ผมแปลกใจอย่างนึงทำไมต้องมีมะพร้าวคั่วด้วยล่ะครับ
1: เพิ่มความมันหอม
0: จริงเหรอมันเป็นสูตรของแกงใต้เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องไปตำก่อนเหรอครับ
1: ต้องตำก่อนค่ะ
0: มันก็ละเอียดอยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ต้องตำให้มันมีมันออกมานิดหน่อย
0: อ๋อเราไม่ได้ตำเพื่อให้มันละเอียดแต่เราตำเพื่อให้แบบเหมือนมันมีน้ำมันอโรมาออกมา
1: เป็นมะกรูดนะคะ
0: ตำมะพร้าวเสร็จแล้วพักไว้ก่อนใส่ใบมะกรูดเพราะจ้าบอกแล้วว่ามะพร้าวต้องท้ายสุดๆถ้าใส่มะพร้าวลงไปนานๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะจ้า
1: น้ำแกงมันจะไม่ค่อยหอมแล้วก็น้ำมันจะข้นหนืด
0: อ๋อคือต้องใส่แล้วยกเลยมันจะได้หอมๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่นะคะใส่มะพร้าวคั่ว

0: ครับคุณผู้ชมดูรู้เลยว่าเสร็จถ้าผมถอดแมสนี่แปลว่าเตรียมพร้อมคุณผู้ชมหอมมากๆคือนอกจากเห็นหอยที่น่ารับประทานแล้วอีกอย่างนึงกะทิที่ข้นจนขึ้นเป็นมันๆน่ะเป็นลิ่มๆป่ะผมบอกไม่ถูกเลยแล้วก็จะบอกว่าปกติเขาห้ามกินตอนมันร้อนๆแต่ผมอดใจไม่ไหวจริงคุณผู้ชมดูดปาก
1: ดูดที่ปากนะคะ
0: ดูดปากมา
1: จะหมดปัญญาตรงที่ปากมีเทคนิคอย่างนึงดูดที่ก้น
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: ดูดที่ก้นก่อน
0: ดูดที่ก้นก่อน
1: พอละแล้วก็ไปดูดที่ปาก
0: ก็ไปดูดที่ไป
1: ค่ะ
0: จะได้กิน
1: จุ๊บอะค่ะไม่ใช่เป่าลักษณะนี้ไม่ได้จุ๊บค่ะดูก็รู้ไม่ได้จุ๊บคือจุ๊บปุ๊บเดียวเลยค่ะเอาตัวใหม่ค่ะเปลี่ยนตัวค่ะเปลี่ยนตัว
0: มันอาจจะเป็นที่หอยก็ได้ไม่ได้เป็นที่ปลาตรงนี้ได้กินไข่อร่อย
1: ไข่ค่ะช่วงนี้ตัวหอยเนี่ยใจไข่เยอะเลย
0: หูอร่อยมากเลยคือเมื่อกี้โดนไข่ไว้มันมากเลยหอยอ่ะ
1: บอกแล้วเห็นไหม
0: โอ้ยอร่อยมากแค่กินน้ำแกงอ่ะกับที่เราดูดหอยตอนที่ยังไม่โดนเนื้อตอนแรกที่ดูดไม่ได้มันยังหวานอร่อยแล้วมันมีรสชาติของหอยอยู
1: ่ใช่ค่ะเพราะมันหอยมันสดด้วย
0: พอดูดเนื้อเข้าไปเนี่ยจะบอกว่าหอยเจดีเนี่ยมันมี3รสสัมผัสด้วยกันไข่ตรงหัวที่ได้กินมันจะมันและเข้ากับน้ำแกงที่เผ็ดร้อนมากๆแล้วพอมาดูดตรงเนื้อมันจะมี2ส่วนข้างในตัวมันจะมีส่วนนุ่ม
1: ๆแล้วก็ส่วนที่นิ่มๆ
0: ส่วนที่เป็นหนึบๆ
1: ใช่
0: มันจะมี2ส่วนเพราะฉะนั้นเวลากินหอยเจดีตัวนึงคุณจะได้กินถึง3รสชาติอันนี้ผมแบบไม่ได้อวยนะแล้วปกติหอยเจดีแบบนี้หากินยากต้องมาที่เกาะกลางโอ้โหจานแรกก็ไม่ธรรมดาเมื่อกี้ยังดูดไม่หมดขอเก็บไว้ก่อนมาต่อจานที่2ทำอะไรครับจ๊ะ
1: วันนี้ก็เป็นเมนูบ้านๆ นะคะ
0: วัตถุดิบฝีมือผมเลยฝีมือผมเก็บมาเมื่อกี้เลย
1: สุดยอดตั้งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะหอมแล้วก็กระเทียมทุบนะคะที่นี่ขาดไม่ได้กะปิอีกนั่นแหละค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อใส่กะปิด้วยเหรอ
1: ใช่ค่ะกะปินิดนึงจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่กะปิเนี่ยมันจะอร่อยมันจะหอมเกลือนิดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าในตัวหอยเนี่ยมันจะม
0: ีเค็มอยู่ระหว่างรอน้ำเดือดผมเห็นมีเครื่องอย่างอื่นมะนาวพริกนี่ทำอะไรคร
1: ับ อันนี้เราจะทำน้ำจิ้มรสแซ่บ
0: วันนี้จะใช้เป็นพริกกะเหรี่ยงทำไมจะเลือกเฉพาะสีเขียวล่ะ
1: คือสีเขียวเนี่ยมันเวลาทำน้ำจิ้มมาเนี่ยมันจะหอมสีแดงเนี่ยไม่ค่อยหอมกระเทียม
0: ถ้าเกิดเป็นไม่มีพริกกะเหรี่ยงแบบนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนก็ได
1: ้ได้ค่ะพริกขี้หนูสวนเนี่ยจะเผ็ดมาก
0: แล้วต้องใส่เกลือไหมตอนตำ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราใส่เกลือเนี่ยเราจะตำง่ายมันจะไม่กระเด็นใส่น้ำตาลลงไปแล้วก็น้ำปลาก็มะนาวหรือขัดจะมะนาวนะคะ
0: จิ้มได้ทุกอย่างปลากุ้งหมึกได้หมดหลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ใส่หอยเม็ดขนุนที่เตรียมไว้ลงไปได้เลยครับรอจนหอยสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วกับหอยเม็ดขนุนต้มไคร
1: ้ต้มตะไคร้ต้มไคร้
0: ขอชิมนะครับขอชิม
1: ได้เลย
0: คือตอนแรกผมนึกว่าเอาไปลวกเฉยๆแต่ปรากฏว่าจ้าบอกว่ากินน้ำได้ด้วย
1: ได้ค่ะ
0: มันก็จะเป็นน้ำหวานเหมือนพวกฝรั่งเขานิยมทำซุปของอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอร่อยอะมันเป็นรสแบบหอยอะคือเนี่ยคือซุปหอยจริงๆอะมันจะหอมตะไคร้คุณผู้ชมแล้วมันจะหวานหอมแดงน้ำจิ้มคือไม่ต้องพูดเลยพอเข้าปากปุ๊บบอกเลยพริกเขียวอะหอมมากหูอร่อย

ือหอยผมบอกได้เลยว่ามันสดแบบมันหนึบอันนี้มันเหมือนกับเอาหอยลายกับหอยแมงผู้ผสมกันในตัวเดียววันนี้ขอบคุณจ๊ะมากเลยครับขอบคุณครับมื้อนี้กินให้ลูกสาวอิจฉาลูกสาวไม่ได้มา วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะทำอาหารที่มีการผสมผสานระหว่างอาหารใต้กับอาหารเหนือแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่เหนือธรรมดานะครับเป็นเหนือที่ลงมาจากบนดอยนะครับสูตรนี้นะครับผมเคยกินตอนที่ไปทำกับคุณยายนะครับหรือชาวปากากะยอเรียกว่าข้าวเบอะครับผมจะเอาข้าวเบอะกับหอยเม็ดขนุนมารวมกันนะครับเป็นข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนและปรุงออกมาให้มีรสชาติแบบอาหารใต้เล็กๆนะครับผมมาดูวิธีการทำกันอันดับแรกไม่ยากนะครับตั้งน้ำนะครับแล้วก็ใส่ข้าวสังหยดลงไปนะครับผมใส่ลงไปได้เลยผู้ชมไม่ต้องรอน้ำระหว่างที่รอข้าวของเราต้มได้ที่นะครับลักษณะของข้าวเบอร์นะครับมันจะเหมือนกับโจ๊กคุณผู้ชมแต่ว่าเขาจะปรุงรสชาติให้เข้มข้นเลยสามารถกินเป็นกับข้าวก็ได้คือเอาตัวข้าวเบอร์นั้นมากินคู่กับข้าวสวยก็ได้กินเป็นเหมือนเครื่องจิ้มก็ได้เอาผักสดมาจิ้มกับข้าวเบอร์ก็ได้เริ่มจากอันดับแรกนะครับผมขอนี่เลยเพิ่มความจัดจ้านก็ต้องมีพริกนะครับวันนี้เราก็ได้พริกแบบพริกกะเหรี่ยงมาเลยคุณผู้ชมตากแห้งมาจากเกาะกลางครับผมเพิ่มความเผ็ดร้อนให้อร่อยมากขึ้นด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมผมก็ใส่เต็มที่พริกประมาณ10เม็ดกระเทียมประมาณ10กีบคุณผู้ชมทุบสักนิดหน่อยก่อนใส่ลงไปจะได้ตำได้ง่ายขึ้นครับผมโอเคนะครับแล้ววันนี้ผมก็ใช้ผักชีนะครับเอาทั้งรากเลยครับผมแบบนี้จะเพิ่มกลิ่นหอมๆ มากขึ้นนะครับใส่ลงไปเลยใส่ขมิ้นลงไปนะครับผมเพื่อให้มีเอกลักษณ์ของความเป็นอาหารใต้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เกลือนะครับใส่ลงไปเพื่อปรุงรสเค็มแล้วก็ให้ตำง่ายขึ้นตำพอหยาบๆครับคุณผู้ชมต้มจนข้าวสังหยดของดีของเกาะกลางเป็นโจ๊กนิ่มๆอย่างนี้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็เอาตัวเครื่องที่เราตำเอาไว้นะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ใส่หอยนะครับที่เราทำความสะอาดไว้แล้วเรียบร้อยลงไปนะครับระหว่างนี้นะครับรอให้หอยสุกนะครับวิธีสังเกตว่าหอยสุกเมื่อไหร่นะครับหอยจะอ้าออกนะครับผมอย่าลืมครับถ้าเป็นอาหารใต้โดยเฉพาะข้าวคนใต้มักจะกินข้าวที่หุงกับกะทินะครับผมเป็นหัวกะทิเข้มข้นจากเกาะกลางแบบนี้นะครับแค่นี้คุณก็จะได้ข้าวเบอะหอยเม็ดขนุนในสูตรแบบต้องบอกว่าเป็นสูตรแบบเหนือแบบใต้มาพบกันนะครับเดี๋ยวลองไปให้คนที่นี่ชิมดูว่าฝีมือผมจะผ่านหรือเปล่า

0: เสร็จแล้วครับบังน่ะมาชิมฝีมือผมบ้าง
1: คือตั้งแต่รสชาติที่ทานไปเริ่มเผ็ดร้อน
2: ผมชอบตรงข้าวสังหยดอ่ะพอเราเคี่ยวไปนานๆนะผมกินเข้าไปผมยังเซอร์ไพรส์เลยอ่ะมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยอ่ะคือเข้าไปในปากเนี่ยไม่ได้แบบมีเม็ดเหมือนโจ๊กหรือเหมือนข้าวแต่มันละลายแล้วเหมือนเป็นวุ้นไปเลยผมว่ามันอร่อยนะเพราะผมไม่เคยกินข้าวสังหยดที่มาเคี่ยวแบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าบางคิดแบบว่าข้าวสังหยดอ่ะทำให้ถ้วยเนี้ยเด่นมากเพราะว่ามันเป็นความเข้มข้นที่เราไม่ได้เกิดจากการใส่แป้งมันเกิดจากเนื้อ
1: ใช่เลยข้อนี้ใช่เลย
2: มันมีเนื้อล้วนๆปกติถ้าเกิดอยากทำอะไรให้คนก็คือเติมแป้งแต่นี่ไม่ใช่นี่มันเป็นเนื้อของข้าวล้วนแล้วกินเข้าไป
0: ไหนๆเราก็ได้หอยตลับจากการสักหอยแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดจากจ๊ะโสภาผมเลยต้องขอลองมาทำลวกจิ้มกินกันสักจานละครับ
2: คือแบบ
1: รสชาติมันนุ่มๆนะครับแต่ก็คือมีความ
2: หนึบมันสดครับจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมถ้าจะกินอาหารทะเลให้อร่อยเนี่ยฝีมือคนปรุงอ่ะเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันความสดครับ
1: ใช่
2: ถ้าอยากจะสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้นะครับอย่าลืมอยากจะมากินอาหารอร่อยๆแบบผมบอกเลยว่าเกาะกลางเป็นที่นึงที่ควรจะมาให้ได้สักครั้งนึงเสน่ห์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของอาหารอร่อยที่นี่เป็นชุมชนที่มีความน่ารักแล้วมนต์ขลังของมันคือถ้าคุณอยู่แล้วคุณจะรู้สึกว่าเวลามันเดินช้ามากชีวิตที่นี่แบบสโลไลฟ์จริงๆคุณผู้ชมอยากให้ลองมาเที่ยวกันสักครั้งหนึ่งโอเคครับวันนี้ขอบคุณบังมากเลยครับที่ดูแลผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกแล้วก็ประทับใจหลายสิ่งเลยบอกตรงๆเลยว่าต้องหาโอกาสกลับมาให้ได้อีกครั้งนึงอย่างแน่นอนครับบังขอบคุณครับ
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยววันนี้ผมใหบังลองพูดชวนคุณผู้ชมให้มาเที่ยวที่เกาะกลางดีกว่าครับ
1: เกาะกลางนะครับ5นาทีวิธีเปลี่ยนก็คือว่าอยู่ในเมืองอะครับบรรยากาศอย่างนึงแต่ว่าพอรับมาอยู่ในเกาะแล้วแค่5นาทีอะทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดเลยเราจะใช้ชีวิตแบบช้าลงแล้วก็มีความมิตรระหว่างคนเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนี่คือเสน่ห์ของเราที่อยู่ที่นี้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสครับผม
2: สุดยอดนะครับเกาะกลางพลาดไม่ได้แน่นอนพอพูดถึงของฝากให้ลูกสาวบังก็เลยแนะนำอันนี้คืออะไรครับผม
1: อันนี้เรียกว่าผลิตมาลากับชาไพลินนะครับผม
2: กลิ่นเหมือนชาเขียวญี่ปุ่นที่ใส่ข้าวคั่ว
1: ได้มาจากดอกกัญชัน
2: สดชื่นมากจริงๆแล้วเหมาะกับแบบล้างปากหรือ

0: อาหารมากๆสุดยอดเลยโอ้อันนี้อยากให้คุณผู้ชมมาลองครับเพราะว่าน่าจะเป็นขนมที่ผมว่าหาชิมที่อื่นไม่ได้ต้องมาที่นี
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวเราจะเอากรีบมะละกลับไปฝากน้องไข่ดาวกันครับคุณผู้ชม
2: ของฝากจากกระบี่ของหนูนะลูกดอกไม้สวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะ
3: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ที่9 3พลังมหัศจรรย์ได้เงินจากม้าพอดีเลยกดซื้อเลยดีกว่าไม่ได้เด็ดขาดนะต้องรู้จักเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: ใครนะ
0: มีถ้านายยังไม่เปลี่ยนนิสัยการใช้เงินแล้วก็เอางี้ตามมาฉันจะพาไปดูอนาคตที่จะเกิดขึ้นกัน
1: เดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วนี่ตัวเราทำไมพอโตแล้วทำงานมีรายได้ยังปวดหัวกับเรื่องเงินทองทองอีกล่ะ
2: นั่นสิ
1: ทำไมถึงเป็นแบบนี้ถ้าผมไม่อยากให้อนาคตต้องปวดหัวกับเรื่องเงินแล้วควรทำอย่างไรล่ะ
0: ไม่ยากหรอกแค่เริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้แต่นายต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่จะทำให้เงินของนายเติบโตสิ่งที่จะทำให้เงินของนายเติบโตมี3พลังด้วยกันนะพลังที่1คือพลังเงินต้นมันคือจำนวนเงินที่นายเก็บยิ่งเก็บได้เยอะยิ่งดีแต่ถ้านายมีเงินต้นน้อยก็ไม่ต้องกังวลแค่หมั่นเติมเงินต้นอย่างสม่ำเสมอก็มีโอกาสจะไปถึงเป้าหมายได้เหมือนกันพลังที่2คือพลังระยะเวลานายอาจจะเคยได้ยินที่เขาพูดกันว่าออมก่อนรวยกว่าคำพูดนี้ไม่เกินจริงระยะเวลาที่สามารถออมต่อเนื่องยิ่งนานยิ่งดีเมื่อนายนำเงินไปลงทุนผลตอบแทนจะค่อยๆเพิ่มพูนทบต้นทบดอกเพิ่มเงินให้นายอย่างคาดไม่ถึงเชียวล่ะพลังที่3คือพลังอัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนที่ได้รับยิ่งมากยิ่งดีเมื่อนำเงินต้นที่มีไปลงทุนให้ถูกที่เราจะได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการและถ้านำทั้งเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้ลงทุนทบไปเรื่อยๆตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของนายก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนถ้าเริ่มต้นเร็วเราจะมีพลังระยะเวลาเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้เงินของเราเติบโตถึงจะเริ่มจากจำนวนน้อยๆแต่ก็เติบโตได้ดีกว่าที่เราจะเริ่มต้นช้าเห็นไหมล่ะความสำคัญของ3พลังมหัศจรรย์คือพลังเงินต้นพลังระยะเวลาและพลังอัตราผลตอบแทนเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เงินโตขึ้นเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้บวกกับเพิ่มเงินต้นขึ้นเรื่อยๆและรู้จักหาผลตอบแทนที่ดีอนาคตของนายปังแน่นอน

0: ดีค่ะตาเพื่อจาวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางหมอจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่หนีเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคมาเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
1: นะลองลงไปดูอ
0: ่ะขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะพุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแหละแล้วก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: การดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำอาจจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่โอ้เห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช่
2: ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกว้าหนูจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: โอเคเอาละเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเรียกมันหนึ่ง
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยลูดมาเป็นโฟมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องลูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือพอ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้า
3: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ

0: ไม่ติดอ่ะ
1: อย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
2: มันลุบ
1: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
2: เพราะเรือ
1: น้ำมันสั่น
2: เพราะมันโกน
1: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
2: ใช่
1: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
2: รถทัวร์เลย
1: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่ไหม
3: ไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากนั้นวันน้ำไปเรื่อย
1: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
3: เสียข้างเลย
1: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
3: ไม่มีควัน
1: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
2: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
1: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้เราไปกินหลายทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
4: หมดยังหมดแล้วว
1: ันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะนี่เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
5: แกงคั่ว
1: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะ ใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
0: แกงกะทิอะไรซึ่งก็แกงพริกมาผสมกัน
1: อ๋อผสมกัน
0: ครับ
1: เครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะนี่บางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแร่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
0: แบบใหญ่แบบงั้นเดียว
1: หั่นเล็ก
0: ๆครับ
1: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
0: ครับ
1: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
0: ไม่
1: นิดนึงเนาะ
0: ครับ
1: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
0: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
1: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอ
0: ัน
1: นี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
0: ใส่หัวกะทิก่อน
1: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ เยอะเหมือนกันเนาะ
0: ใส่หมดเลย
1: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
0: ้ใส่ปลาเลยนะ
1: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ขึ้นอยู่กับต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: นอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางหมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย
1: ำ
0: หอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งเด้งเนาะ
1: เด้งกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม
0: ่เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน
1: ม
0: ันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่มๆ
0: ค่ะออกนุ่มๆใช่ถึงมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยกินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่ไหม
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบางหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบางจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงๆแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบางมีตกใจอ่ะเห็นมั้ยที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยแล้วเน
2: ี่
0: ย
2: เอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดอุ๊ยทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดี๋ยวนาย
0: ไ
3: ป
0: เอาไปทำไมกูสาววิ่งออกมาวิ่งไปบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เหลือแล้วให้หนูไปเอาไปไหนแต่แรก
4: สักทีเรื่องสักที
5: อมรินทร์ทีวี

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MR

และสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับผมตอนนี้กำลังนั่งรถตู้ไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจะพาไปเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองครับรับรองว่าทริปนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ภาพนี้ต้องสวยมากๆนะครับเพราะสถานที่ที่เราไปเนี่ยคือแบบดีๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าไปสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับพบกับผมและรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับผมถ้าพูดถึงนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับที่ขึ้นชื่อและมีระดับของประเทศเรานะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนี่เลยครับผมจังหวัดบุรีรัมย์ครับและชุมชนที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม
1: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ
0: คุณผู้ชมพร้อมกันหรือยังครับตอนนี้เราไปเที่ยวกันเลย

0: ภะคะวะตุอะระหะตุสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: และเมื่อมาเยือนถิ่นอีสานใต้การต้อนรับที่น่าประทับใจที่สุดก็ต้องเริ่มด้วยพิธีบายสีสู่ขวัญที่ชาวบ้านโคกเมืองได้เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราณลานวัฒนธรรมแห่งนี้ครับพิธีบายสีสู่ขวัญเป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อเรื่องขวัญที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานของเราครับซึ่งในการดำเนินชีวิตแต่ละช่วงเนี่ยมักมีการสู่ขวัญควบคู่กันเสมอเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจหรือเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต

0: เดี๋ยวเราจะไปกุฏิฤาษีกันนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าเรื่องราวของกุฏิฤาษีเป็นยังไงตามมาเลยครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่กุฏิฤาษีแล้วนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าอโรคยาสารนะครับเป็นกุฏิของฤาษีผู้ทรงศีลที่เอาไว้รักษาชาวบ้านหรือว่าผู้คนต่างๆเมืองต่างๆที่มาท่องเที่ยวหรือว่ามากราบสักการะนะครับผมเทพเจ้าที่อยู่ปราสาทเมืองต่ำนั่นเองครับผมและผู้รักษาก็คือฤาษีนั่นเองครับยังดูสมบูรณ์อยู่เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับโหที่นี่คือสวยงามมากๆนะครับผมมีความเป็นอารยธรรมครับแล้วก็คนที่นี่เขารักษาไว้อย่างดีมากนะครับและที่สำคัญคือมาแล้วก็ถ่ายรูปได้ถ่ายรูปสวยด้วยเป็นจุดเช็คอินเลยและหลังจากนี้นะครับเราจะไปที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรที่แบบว่าสนุกสนุกกันนะครับผมแบบ DIY ด้วยทำอะไรครับและตอนนี้นะครับเต๋าก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าหมักโคลนบารายนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้โมผมเต๋าด้วยครับ
1: จ้า
0: ผมอยากสีพูว่าแม่เห็นยัง
1: ต้มน้ำดาวเรื่องค่ะ
0: ต้มน้ำดาวเรื่องไปเห็นยังครับ
1: เอามาย่อมค่ะ
0: ย่อมสีเลยเปล่าคร
1: ับ ค่ะย่อมเป็นสี
0: มีสีอย่างไรครับอันนี้คือสีเหลืองดาวเรื่อง
1: ค่ะอันนี้สีสดอันนี้สีของเมล็ดทำแสนอันนี้เปลือกมะพูดค่ะ
0: มะพูด
1: มะพูดก็จะได้สีเหลืองแล้วก็สีพี่ฟางอันนี้จะเป็นอลางกับย่อมออกมากกับเป็นสีชมพูอันนี้สีเป็นโคน
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทำผ้าทอหมักโคลนบาลายนะฮะมันไม่มีลายตายตัว
1: มันมีลายตายตัวค่ะตามที่ว่าหมักถ้าหมักลองมาถามเบิ่งมันจะออกมาเป็นตัวใด
0: แต่หมักโคลนเพื่ออะไรเนี่ยผมอยากรู้เรื่อย
1: หมักเพื่อที่ให้เปลี่ยนสีค่ะแล้วผ่ามันก็จะได้นุ่มสีจะได้ติดทน
0: อันนี้คือเอาโคลนมาใส่ในนี
1: ้เข้าไปจะเอาผ่ามาลงเอาไปล้างจนกลัวที่สะอาด
0: เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ
1: เบิ่งลายเบิ่งง่ำ
0: มาแม่เดี๋ยวไปดูของของฝากกันดีกว่าม
1: าดูผ้าสวย
0: ๆที่บ้านโคกเมืองนะครับไม่ได้มีศูนย์การเรียนรู้แห่งเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับผมไปทำเสือกกกันนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ถึงแล้วนะครับผมศูนย์การเรียนรู้นะครับทอเสือกกเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อนางสาวรุ่งสิริแอร์เพชรนะคะ
0: ครับผม
2: รองประธานกลุ่มเสือกกคนพิการค่ะ
0: อ๋อแล้วที่นี่เขาบอกมีการพัฒนาด้วยพัฒนายังไงคร
2: ับ พัฒนาต่อยอดจากเสือ
0: ครับ
2: ยกลายธรรมดานะคะ
0: ครับ
2: จากเสือชาวบ้านทอนั่งปูธรรมดาแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงเป็นยกลายสีธรรมชาติ
0: ครับอ๋อมีลายอะไรบ้างครับ
2: อันนี้ลายนกกระเรียนค่ะ
0: นกกระเรียน
2: เป็นนกกระเรียนของจังหวัดบุรีรัมย
0: ์อ๋อเป็นนกกระเรียนของจังหวัดประจำจังหวัดเลยโอ้น่าอุดหนุนนะครับคุณผู้ชมนะฮะใครแวะมาที่นี่ก็แวะมาได้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้การทอเสือกกนะครับผม

0: เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งแห่งนะครับที่จะนำของในชุมชนเนี่ยมาทำเป็นของกินครับผมต้องไปดูกันนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาทำนะครับผมตามมาเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชฟชุมชนนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับเชฟเพ็งนะครับผมประกอบพี
2: ่แม่น้อยค่ะ
0: แม่น้อยสวัสดีครับวันนี้ทำเมนูอะไรกันครับวันนี
1: ้วันนี้เราจะทำเมนูผัดกุ้งจ่อมทรงเครื่องสมุนไพรครับ
0: ก็คือว่าใครที่มาที่นี่เนี่ยจะได้ชิมเมนูนี้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าของขึ้นชื่อนี่คือกุ้งจ่อมโอเคครับแล้ววิธีการทำนี่คือทำยังไงฮะ
1: ส่วนประกอบของมันก็คือหอมเจียว
0: สับลงไป
1: ก
0: ุ้
1: งจ
0: ่
1: อม
0: นางเอกของเรานะฮะ
1: กุ้งจ่อม
0: ทำไมถึงเลือกเมนูกุ้งจ่อมครับ
1: ตอนแรกเราใช้วัตถุดิบก็คือกุ้งเรามาหมักแล้ว
0: ครับ
1: มาหมักได้3 วันแล้วใส่ข้าวคั่วเข้าไป
0: ครับ
1: ข้าวคั่วมันจะทำให้

0: ้อยครับผม
1: มาก
2: แล้วเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะครับผมตามมา
1: เดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมีเมนูเนี่ยฮะแกงจืดลูกลอกครับผมแล้วก็ต้มไก่บ้านแล้วก็ที่เราทำนี่ครับกุ้งจอมมากุ้งจอมจัดไปนี่เมนูเด็ดต้มไก่บ้านนี่บอกเลยว่าอร่อยมากรีวิวจบแล้วครับรีวิวจบแล้วครับพอได้แล้วครับผมจะกินแล้วครับโอเคนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเต๋าขอตัวกินข้าวเที่ยงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สะพานของผมและจุดนี้นะครับผมเป็นสะพานขอมนะครับผมเป็นเส้นทางบังคับน้ำนะครับผมให้ไหลไปสู่นี่เลยครับบารายใหญ่ครับผมตรงนี้เลยนี่ฮะนี่คือบาราใหญ่นะครับผมที่เป็นแหล่งเก็บน้ำแล้วก็แหล่งที่แบบว่าชุมชนบ้านโคกเมืองนะครับผมใช้กันทั้งทำการเกษตรทั้งใช้ดื่มใช้กินใช้อาบใช้ทำทุกอย่างนะฮะนี่คือบาราใหญ่ครับวิวสวยมากจุดหมายต่อไปที่เราจะไปนะครับนั่นก็คือปราสาทเมืองต่ำครับซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเราจะไม่เดินไปนะครับผมเตรียมนี่ไว้ครับจักรยานแล้วก็ทีมงานของผมครับไปเด็กๆมาเลยนี่ครับเราสามารถหาเช่าจักรยานได้นะฮะเขาคิดค่าชั่วโมงละ30 บาทเท่านั้นเองนะครับผมเด็กๆพร้อมไหมไปเลย

0: อนนี้นะครับผมเราอยู่ที่ปราสาทเมืองต่ำนะครับซึ่งห่างจากบาราใหญ่ไม่ไกลเลยนะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้นะครับแล้วก็อากาศดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางแป๊บเดียวนะครับตอนนี้ผมได้นัดน้องๆมัคคุเทศก์นะครับที่จะพาผมเนี่ยเที่ยวที่ปราสาทเมืองต่ำครับผมเจอแล้วสวัสดีครับน้องเจอน้องๆแล้วครับผมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ย
1: ชื่อยินค่ะชื่อใบหมอนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อทั้งสองคนจะพาพี่เต๋าเที่ยวที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยไหม
1: ค่ะ
0: โอเคครับจุดแรกต้องไปที่ไหนฮะ
1: โคบุระค่ะขอต้อนรับทุกท่านสู่จุดแรกที่เรียกว่าโคบุระหรือซุ้มประตูด้านบนของประตูทางเข้าจะมีทับหลังที่เรียกว่าพระกิจนะปราบนาคกัลยะและตรงกึ่งกลางของโคบุระมีภาพสลักดอกบัว8 กลีบอยู่ที่พื้นซึ่ง

0: จักรวาลหรืออาจหมายถึงเทพประจำทิศทั้ง8ทิศค่ะ
1: ปราสาทเมืองต่ำเป็นปราสาทหินสีชมพูมีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ5องค์ตั้งอยู่บนศิลาแรงอันเดียวกันจากการจัดวางของสถาปัตยกรรมของที่นี่นะครับสามารถมองเห็นปรางทั้ง5องค์พร้อมกันโดยไม่มีองค์ใดองค์หนึ่งมาบดบังกันเลยครับที่ปราสาทเมืองต่ำแห่งนี้นะครับผมก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนะครับอัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เรานะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับผมเรามีน้องๆนะครับมะกุเทศอยู่นะครับผมก็สามารถให้น้องๆเนี่ยมานำทางได้ที่ต่อไปที่เราจะไปนั่นก็คือ239โฮมสเตย์นั่นเองครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาแล้วครับ
2: ยินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์บ้านโคกเมืองค่ะ
1: แล้ว239นี่คืออะไรฮะ
2: อันนี้เป็นบ้านเลขที่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อบ้านเลขที่239
2: ใช่239ก็ถึงคือเราตั้งใจว่าเราเป็นลูกหลานของคนเมืองนะคะแล้วเราอยากมาทำโฮมสเตย์คือไม่ใช่ว่าทำบ้านแล้วเราอยู่อย่างเดียวแล้วไม่เกิดมูลค่านะคะเราก็เลยทำบ้านให้มีรายได้ก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่า
1: เดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันครับตามมาเลยครับโอ้โห

ับมื้อเย็นวันนี้นะฮะเราก็อยู่ที่ร้านหอมขนุนนะครับเป็นอาหารพื้นเมืองเลยครับผมอาหารอีสานมีแจ่วฮ้อนมีคอหมูย่างมีก้อยเนื้อนะครับผมมีปลาสมุนไพรมีลาบหมูมียำหอมขนุนนะชื่อเหมือนชื่อร้านเลยนะแล้วก็มีนมย่างแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมข้าวเหนียวครับผมนี่สีขาดข้าวเหนียวไม่ได้นะครับโอเคมาเริ่มชิมเลยดีกว่านะครับแรกครับนมหนูไม่ใช่นมเลยนมหมูเด้งมากอันนี้แซ่บป่ะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยก้อยดิบก้อยดิบ

0: เอาละครับหลังจากที่เราตักบาตรกันมาเรียบร้อยนะฮะเราก็กลับมาที่239โฮมสเตย์นะครับและที่โฮมสเตย์นะครับเขาก็มีศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปูนาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขาทำกันยังไงครับตามมาเลยพี่พัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะมากระสายฝนเลยเนาะ
0: ครับผมต้อนรับเย็นสบายดีฮ
1: ะ
0: ที่นี่คือศูนย์การเรียนรู้ปูนา
1: ใช่ค่ะ
0: มันทำไมถึงเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับ
1: ก็เราเลี้ยงตั้งแต่ปูยังเล็กๆจนกลายเป็นพ่อแม่พันธ
0: ุ์
1: เกษตรกรหรือผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถนำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ด้วยตอนนี้เราเริ่มทำระบบอัตโนมัติแล้วด้วยก็คือไม่มีเวลาเนี่ยสมมติว่าเราทำงานอยู่อย่างน้องเต่านี่ใช้สมาร์ทโฟนได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เ
1: ราก็สั่งให้เปิดน้ำอัตโนมัติแล้วก็เติมน้ำอัตโนมัติให้อาหารอัตโนมัติเราดูผ่านมือถือได้เลย
0: ค่าเรียนแพงหรือเปล่า
1: ฟรีค่ะ
0: ฟรี
1: ใช่
0: มาเรียนฟรีได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาพักโฮมสเตย์แล้วก็สอนฟรีด้วยในมีมีการสอนทำอาหารไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงนี้เลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปทำอาหาร
1: กันนะคะ
0: โอเคครับผมครับสวัสดีครับคุณแม่
2: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับคุณแม่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อประทุมราชประโคนค่ะ
0: โอ้ชื่อเล่นมีไหมชื่อเล่น
2: ชื่อ

0: ทุมค่ะ
1: ชื่อทุมแม่ทุมนะครับวันนี้คุณแม่ทุมเนี่ยจะสอนต่อทำอะไรครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
1: น้ำพริกมันปูคือปูนี้ใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: นี่คือปูอะไรครับเนี่ย
2: ปูหนังพระเทพค่ะ
1: วิธีการทำน้ำพริกมันปูเนี่ยมันต้องเตรียมของอะไรบ้างครับ
2: อันดับแรกนะคะเราต้องคั่วนะคะคั่วพริกหัวหอมแล้วก็ตะไคร้นะคะเสร็จแล้วก็เอามาโขลกนะคะ
1: โขลก
2: พริกให้ละเอียดก่อนหัวหอมกับตะไคร้ที่คั่วไว้ก็ใส่นะคะแล้วก็เอา
1: เลยครับ
2: มันปูใส่ลงไปนะคะ
1: ใส่เบิร์ดเลยป่ะครับ
2: ใส่เบิร์ดเลย
1: เออว้าวเล่าดีกว่ามานี่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่อันนี้เขาเอิญยังครับ
2: น้ำพริกมันปูค่ะ
1: เป็นยังไงครับคุณแม่วิธีการทำคือยังไงครับ
2: มีปูเราเตรียมปูเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเตร
1: ีย
2: มปูแล้วก็แกะปูตำ

0: ขาเรียกว่าอ่อมปูใส่มะละกอ
1: 239โฮมสเตย์บ้านโคกเมือง
0: เดี๋ยวขอตัวข้ามไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะ
1: ได
2: ้ครับ
0: สถานีนี้นะครับผมมาเจอกับคุณแม่อะไรครับ
1: สวัสดีค่ะแม่พัชินีสีโตค่ะ
0: ที่ไหนนะ
1: แม่ตุ๊ค่ะ
0: แม่ตุ๊สวัสดีครับแม่ตุ๊ครับวันนี้คุณแม่ตุ๊จะสอนผมทำอะไรครับ
1: ข้าวเกรียบค่ะ
0: ข้าวเกรียบ
1: ปูค่ะ
0: อุ้ยข้าวเกรียบปู
1: ใช่ค่ะปูเป็นปูบรรพเทพด้วย
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: คุณแม่แม่ตุ๊ครับน้ำปูนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็เอาปูมาแกะแล้วก็เอามันออกไว้ทั้งหากแล้วก็เอาปูมาโขลก
0: โขลกทั้งตัวเลย
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มากรองเอาแต่น้ำ
0: เอาแต่น้ำ
1: ค่ะเอาแต่น้ำ
0: คุณแม่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: สวยงามมากค่ะพอแล้วก็ไปตากค่ะ
0: ร้านตากก็มาซื้อได้ที่239โฮมสเตย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โอเคครับคุณแม่สวัสดีขอบคุณแม่ทุมแล้วก็
1: คุณค่ะ
0: แม่ตู้มากนะครับสวัสดีครับแม่ไปกันต่อเราและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์แสดงสินค้าท้องถิ่นนะฮะของบ้านโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่นี่เนี่ยมีของเยอะแยะมากมายนะครับเป็นสินค้านะครับที่แบบว่ามีทั้งเสื้อผ้ามีทั้งสโลงมีทั้งเนี่ยครับแจกันดอกไม้ของชาวบ้านที่เราไปเที่ยวชมมาแล้วเขาก็มาวางขายที่นี่เหมือนกันนะครับผมก่อนจากการวันนี้นะครับเต๋าอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาโหลดแอปพลิเคชันนะครับเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเที่ยวไปด้วยกันนะครับผมรับรองว่ามีข้อมูลแน่นเดินทางสะดวกไม่มีหลงแน่นอนครับทริปหน้าจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมสำหรับวันนี้เต๋าลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย
3: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย
4: เที่ยวชุมชนโดยวิถีเย้

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากมาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็มาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมนะคะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอ่ะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงพอแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นหนังจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
4: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างถนนสะพานอาคารเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าสัมปทานทำไม้ป่าชายเลนเป็นต้นผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางใจเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

ตายวันนี้กายนัสนีนบูชาพระนบีเป็นเจ้าณสมัยอยุธยาเขาเรียกกันว่าแขกแพนโคนผู้เฒ่าณผู้แก่เคยกล่าวณครั้งกรุงธนบุรีมีแพที่อาศัยในคลองบางกอกใหญ่อยู่ยาว

0: สวัสดีครับ
1: แม่วันนี้พาผมมาที่ไหนเนี่ย
0: นี่ไงอะไรมัสยิดบางหลวง
1: มัสยิดบางหลวง
0: ใช่
1: เป็นยังไง
0: ที่นี่เป็นศาสนสถานสำคัญของชุมชนกูดีขาว
2: มิหน้าไอ้ผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมา
0: ถูกต้อง
1: มีความสำคัญยังไงตรงนี
0: ้ที่นี่เขาเก่าแก่แล้วสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1โดยการนำของโต๊ะหยีซึ่งเป็นพ่อค้าแขกชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมัสยิดบางหลวงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์หลายครั้งสำหรับหลังปัจจุบันนี้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่3เนื่องจากรูปแบบงานศิลปกรรมของตัวอาคารและหน้าบันของมัสยิดบางหลวงมีความสอดคล้องกับแบบพระราชนิยมในสมัยนั้น
2: คือเป็นทรงไทยก่ออิฐถือปูนทั้งหลังมีหน้าบันหน้าหลังประดับด้วยลวดลายปูนปั้นศิลปะ3ชาติผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวกัน
0: ถือได้ว่ามัสยิดบางหลวงเป็นมัสยิดทรงไทยแห่งเดียวในโลกครับสังคมไทยของเรานะครับมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างสูงมากนะครับเมื่อผู้คนทั้งหลากหลายวัฒนธรรมเข้ามาอยู่รวมกันก็จะมีความแตกต่างทางด้านการกินกันอยู่โดยเฉพาะเรื่องการกินนะครับอาหารต่างๆที่หลากหลายโดยเฉพาะอาหารมุสลิมอย่างที่เราพูดไปทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนอย่างข้าวหมกนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณวรวรรณพงพิรมศรี
3: ครับ
0: ขออนุญาตเรียกว่ามะปุ้ย
3: ค่ะ
0: นะครับมะช่วยอธิบายเรื่องของอาหารมุสลิมอย่างข้าวหมก
3: ข้าวหมกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำกันเท่าไหร่อ่ะนอกจากว่ามีงานโกนผมไฟเด็กคลอดมาใหม่ๆนะเขาก็จะทำแกงทำข้าวหมกแพะแกงแพะอะไรกันเนี่ยค่ะทำเลี้ยงแขก
0: งานบุญถึงจ
3: ะ
0: ทำ
3: ใช
0: ่ก็ข้าวหมกก็แสดงว่าทำเฉพาะในงานบุญ
4: ทำในงานบุญ
3: ใช่ค่ะ
0: มีขั้นตอน
4: ของที่เนี่ยมีแบบข้าวหมก3สีข้าวหมก
3: ก็ที่มีบางเนี่ยที่ตรงนี้เขาก็มีหลายคนที่ทำข้าวหมกบางคนเขาก็ไม่ทำก็ทำเฉพาะสีเหลืองอย่างเดียวบางคนก็ใส่3สีก็แล้วแต
4: ่อยู่ที่จะหาวัตถุดิบมาได้เนาะแล้วไม่มีวิธีการทำยังไงครับ
3: เริ่มก็คือถ้าเป็นทำเป็นข้าวหมกไก่เราก็ต้องเอาไก่ไปต้มก่อนแล้วถึงจะมาหมาก็คือใช้เครื่องเทศใช้สมุนไพรอะไรเนี่ยมา
4: หมักคือการเอามาหมัก
3: ใช่ค่ะหมักให้มันเข้าเนื้อ
0: ถ้าเป็นหมกแพะหมกวัว
3: ก็เหมือนกันค่ะ
0: แล้วแล้วตัวข้าว
4: หุงยังไง
3: ข้าวก็หุงอย่างเรียกว่ามันก็เอาเครื่องมาผัดให้มันพอมันแห้งปุ๊บเราก็เติมน้ำพอน้ำเดือดปุ๊บเราก็ใส่ข้าวไปแล้วก็กวนให้มันนี่
4: ต้องคนไปตลอดเลยป่ะครับ
3: ใช่ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะ
4: ติดก้นหม้อ
3: แล้วก็ไหม
4: ้
3: ก็เริ่มขึ้นหม้อปุ๊บแล้วก็ปิดฝาให้มันแบบว่าให้มันอุ
4: ให้มันอุ
3: ค่ะพอเขาเริ่มอุเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะผสมสี
0: ผสมสีนี่ใช้สีของอะไรครับ
3: ของหญ้าฝรั่ง
0: หญ้าฝรั่งและที่มันมีหลายสีที่ของแม่บอกมี3สีเนี่ยมีสียังไงอะ
3: ก็สีขาวเป็นสีของข้าวก็มีสีเหลืองกับสีส้ม
0: ที่มาจากหญ้าฝรั่งคือสีเหลืองสีส้ม
3: ค่ะ
0: 2ชนิดให้สีต่างกัน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เวลาที่พอข้าวหุงขึ้นหม้อปิดฝาให้มันละอุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3: เราก็จะกลับข้าว
0: กลับ
3: เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วพอแล้วก็ปิดอีกรอบนึงเพื่อที่จะเอาเนื้อหรือไก่ใส่ลงไป
4: อ๋อที่เราหมาไว้เมื่อกี้เนี่ย
3: ใช่ค่ะ
4: เอามาใส่ในข้าวอีกที
3: ใส่อีกทีนึง
4: แล้วก็หมกอบไว้อีกทีอ๋อที่เรียกว่าข้าวหมกไงนี่เห็นว่ามะยังสาธิตการทำอีกอันหนึ่งแกงเขาเรียกแกงอะไร
3: แกงเปรี้ยวไปสี
4: แกงเปรี้ยวไปสีมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงไหมคร
3: ับ ก็จริงๆแล้วนั่นก็มาจากที่เดียวกันนะฮะก็เรามาประยุกต์เอาเป็นอาหารพื้นถิ่นอะไรเงี้ย
0: แต่ผ่านการเวลามาเนิ่นนานวัตถุดิบอะไรสถานที่ที่มันมาอยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นของเรา
4: แล้วก็เป็นแกงที่ทำเฉพาะงานบุญเหมือนกันใช่ไหม
3: ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมาทำมาทานแต่ละวันแม่คือนอกจากว่าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่ก็จะทำทานกัน
0: แสดงว่าขั้นตอนมันเยอะเลยทำทานแต่ละวันคือใช้เวลามาก
3: ใช่
0: มะบอกว่าทำกินทุกวันทำยากเลยอยากจะร
4: ู
0: ้อยากจะรู้ขั้นตอนของการทำแกงเปรี้ยวปลาอินทรีย์มันทำยังไงครับ
3: คือปลาเราก็ต้องมาทอดก่อนนะฮะ
4: ใช้ปลาสดหรือว่าปลา
3: ใช้ปลาสดค่ะ
4: อ
3: ๋อใช้ปลาสดแล้วก็มาทำเหมือนกับปกติคือทาขมิ้นทาเกลืออะไรเงี้ย
4: เอามาหมักก่อน
3: ค่ะ
0: แล้วก็ทอด
3: ทิ้งไว้แล้วส่วนแกงเราก็มาแกงแยกต่างหากถ้าเราไปใส่ปลาทีเดียวปุ๊บมันจะทำให้ ปลาเละแล้วก็ขาวจะขึ้น
4: แล้ววัตถุดิบที่เอามาทำเป็นแกงเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
3: ก็มีพริกแห้งมีขิงมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็เป็นเครื่องเทศอะไรพวกเนี้ย
4: อันนี้วิธีทำยังไง
3: วิธีทำเหรอฮะก็คือเพื่อเอาเครื่องทั้งหมดมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผัดโดยที่ใส่ลูกเปลือกใบลูกเปลือกใบคือลูกกระวานใบกระวานเปลือกอบเชยผัดไปเรื่อยๆให้แล้วก็จะมีใบเนี่ยใบก็เรียกถ้าเราเรียกง่ายๆว่าใบแกงอ
4: ่
3: ะ
4: ใบแกง
3: หลังจากผัดได้ที่ปุ๊บแล้วก็ใส่ผักลงไป
0: ผักที่ใส่นี่ส่วนใหญ่จะใส่ผักอะไรบ้างครับ
3: มีมะเขือยาวมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มันฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็กระเจี๊ยบที่หลักๆนะฮะ
0: อ
3: ัน
0: นี้หลักๆ
3: แ
0: ต่ใครชอบผักอื่นจะใส่
3: ก็จะมาใส่ใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เขาที่เขาชอบก็ใส่ดอกอะไรนะดอกคะน้า
0: ทีนี้เราก็ต้มไปแกงไปจนกว่าผักมันจะเปื่อย
3: ใช่ไห
0: มครับ
4: แล้วปรุงรสด้วยอะไรบ้างแม
3: ่ปรุงรสด้วยส้มมะขามเกลือน้ำตาลปี๊บ
4: แค่นั้น
3: ใช่ค่ะ
4: เวลาตักเสิร์ฟก็คือเอาปลาใส
3: ่
4: เอาน้ำแกงกับผักราดข้างบนจบ
3: ส่วนใหญ่บางทีเขาก็ใส่เครื่องในวัวนะ
0: คือเครื่องในวัวใส่เครื่องในวัว
3: เครื่องในวัว
4: อันไหนอร่อยกว่ากันแม่
3: เครื่องในอร่อย
0: ถ้าอย่างปลาจริงๆเราไปทอดก่อนเครื่องในเราต้องทอดไหมครับ
3: ต้มไม่เปื่อยอ่ะ
4: ต้มแล้วเปื่อยเฉย
3: เปื่อยแล้วเสร็จแล้วมาผัดกับแกงเลย
4: ผัดกับเครื่องแกง
0: กับเครื่องแกงตั้งแต่ที่แรก
3: ใช
0: ่อ๋อถ้าเป็นแกงเครื่องในเนื้อเนี่ยจะแกงไปด้วยกับน้ำแกงเลย
4: ยกเว้นปลาต้องแยก
3: ปลาต้องแยก
0: ได้รู้แล้วทั้งอะไรนะข้าว
4: หมก
0: ทั้งแกงเปรี้ยวปลาอินทรี
4: รู้แล้วรู้วิธีการทำแล้วแหมจินตนาการเห็นภาพหมดเลยแม่เขาเล่านะหิวซะแล้วสิแต่เมื่อ
0: เอาอีกแล้ว
4: หิวอ่ะ
3: ไปแล้วเป็นที่ไปลงมือทำเลย
0: ไปครับ

0: วันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้จักมากนะครับดูแลแก้ไขและฟื้นฟูบุคคลที่มีปัญหาทางการพูดหรือเรียกสั้นๆว่านักแก้ไขการพูดครับสวัสดีครับคุณหมอแพรครับ
1: สวัสดีครับชื่อณัฐธิดาชูเดชานะคะเป็นนักแก้ไขการพูดจริงๆก็อาจจะไม่ใช่คุณหมอค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่คุณหมอเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมคิดเรียกว่าคุณหมอได้เลยวันนี้มีชุดกาวด้วย
1: แต่ว่าเข้าใจค่ะเข้าใจว่าทุกท่านก็จะแบบเวลาที่มาหาหมอน้องไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรมบำบัดนักแก้ไขการพูดหรือใครก็ตามเขาก็จะเรียกว่าคุณหมอกันน้องง่ายๆอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วเด็กๆ เรียกครูแพรค่ะตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาอยู่ในภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายนะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วนักแก้ไขการพูดนี้ทำอะไรล่ะครับ
1: เราประเมินแก้ไขนะคะบำบัดฟื้นฟูในผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านภาษาและการพูดด้านภาษาก็พูดเป็นประโยคพูดไม่เป็นประโยคเล่าเรื่องไม่ได้มีความสับสนใช้คำศัพท์ไม่ได้ดึงคำศัพท์ไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะด้านการพูดก็พูดติดขัดติดอ่างพูดไม่ชัดหรือเสียงแหบหรือผู้ป่วยที่ไม่มีกล่องเสียงแล้วผ่าตัดกล่องเสียงทิ้งเขาจะพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างคนที่พูดไม่รู้เรื่องพูดเป็นไม่เป็นประโยคอย่างผมนี่แก้ไขได้ไหมคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เป็นปกติค่ะคุยได้เป็นประโยคพูดคุยอันนี้ยังไม
0: ่อันนี้ถือว่าย
1: ังไม่ลงเฉดยังไม่ลงเฉดที่ผิดปกติ
0: แล้วสิ่งที่บอกว่าไม่ปกตินี่คือมันต้องเป็นประมาณไหนคร
1: ับ ขอลำดับเป็นอายุแล้วกันนะคะ
0: ได้
1: สมมติว่าเป็นเด็กๆเลยขวบหนึ่งเด็กควรจะพูดได้ใช่ไหมคะมัมแม่ไปพ่อคำแรกเน
0: า
1: ะขวบหนึ่งไม่เริ่มพูดมองหน้าคนก็ไม่มองวิ่งทั่วเลยเจออะไรฟ้าร้องตกใจไม่วิ่งหาแม่แต่ไปซุกอย่างอื่นก็ทรายไม่ดีแล้วขวบครึ่งยังไม่มี first word ออกมาเลย
0: ยังไม่มีอะไรนะครับ first word
1: คำแรก
0: first
1: word ใช่ค่ะคำแรกที่จะพูดอย่างมีความหมายและตรงมัมมัมที่มองแม่และหิวและต้องการนมจริงๆอย่างนี้ค่ะไม่มีเลยเริ่มช้าละมาหาคุณหม
0: อ
1: คุณหมอก็จะส่งตรวจการได้ยินได้ยินไหมดูโครงสร้างอื่นๆมีปัญหาอะไรไหมแล้วก็จะส่งมาประเมินภาษาและการพูดกับนักแก้ไขการพูดค่ะ
0: อันนี้คือของเด็ก
1: ของเด็กซึ่งของเด็กเราก็ต้องดูอีกว่ามาเข้ามาในห้องปุ๊บซักประวัติการเลี้ยงดูเป็นยังไงปัจจัยอื่นๆดูทีวีทั้งวันไหมปัจจัยด้านการเลี้ยงดูปัจจัยเรื่องตัวโรคอ๋อพูดไม่ช้าเด็กคนนี้อ๋อไม่ได้มีตัวโรคอื่นนะไม่ได้มีดาวซินโดรมนะไม่ได้มีโรคทางพันธุกรรมอย่างอื่นนะการตรวจการได้ยินมาแล้วปกตินะ อย่างเงี้ยเราก็จะมองแล้วว่าเป็นพฤติกรรมการเลี้ยงดูหรือเปล่ามันก็จะค่อยๆคลายเอาค่ะเพื่อจะดูว่าเฮ้ยสาเหตุที่มันทำให้เด็กช้าเนี่ยคืออะไรแล้วก็ประเมินอีกว่าอ้าวเด็กมีอะไรที่ดีอยู่อย่างเช่นเฮ้ยเด็กคนนี้มองหน้าสบตาแล้วนะเด็กคนนี้เริ่มเล่นเสียงแล้วนะพอเราเล่นเสียงตอบใช้ท่าทางตอบเด็กมองเด็กสนใจเด็กเรียนแบบสีหน้าเด็กเรียนแบบน้ำเสียงเราก็จะค่อยๆให้คำแนะนำว่าสเต็ปต่อไปคืออะไรคุณแม่เสียงจ้าจ้าพอได้นะคะมีเสียงอื่นๆอีกไห
0: ม
1: คุณแม่ปั้นเป็นคำนะเด็กพูดป้าป้าป้าจุงมือแม่แม่ก็ไปเพื่อจะให้เขาเรียนแบบนี้ค่ะ
0: อ๋
1: อคุณยายให้ดูทีวีเยอะลดหน่อยนะคะตอนดูทีวีไม่ได้พูดกับใครไม่ได้เรียนแบบใครสมมติเด็กพูดได้แล้ว4ขวบ5ขวบพูดไม่ชัด
0: พูดไม่ชัดก็เกี่ยว
1: ต่อเต่าเป็นสอเสือ แม่ไต่เตื้อหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาหาเราม
0: าแก้ให้ถูก
1: 5ขวบ6ขวบแล้วทำไมทำมาเอ๊ะอ่านหนังสือไม่ได้โอ้ยมีปัญหาบ้องทางการเรียนรู้อ่ะมาปรึกษาเราเอ๊ะพัฒนาการหน่วยเสียงเป็นยังไงจับคู่หน่วยเสียงกับตัวอักษรได้ไหมนะเนี่ยค่ะคือภาษาและการพูดมันเยอะ
0: มันเยอะจริง
1: ๆมันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือทุกช่วงวัยแก่หน่อยเส้นเลือดสมองแตกสโตรกอย่างเงี้ยค่ะอายุมากขึ้นสโตรกไปโดนส่วนที่เป็นของภาษา
0: ส่วนผู้ใหญ่ที่โดนสโตรก
1: ใช่ใช่ใช่หรือเป็นมะเร็งกล่องเสียงต้องผ่าตัดเอากล่องเสียงออก
0: อันนี้น่าสนใจมากเลยครับผ่าตัดเอากล่องเสียงออกยังพูดได้เหรอครับ
1: เราก็จะปรับค่ะปรับโดยการใช้หลอดอาหารในการพูด
0: ฮะ
1: ปกติเราที่เราพูดเราใช้เส้นเสียงใช่ป่ะคะ
0: ครับ
1: เส้นเสียงสั่นทำให้เกิดเสียงเหมือนเราดีดเส้นกีตาร์นี่หรอ
0: ครับ
1: ทีนี้พอเราผ่าตัดกล่องเสียงออกตัวที่หายไปคือ
0: กล่อง
1: เส้นเสียงกล่องเสียง
0: คร
1: ับ เราใช้หลอดอาหารในการพูดแทนถ้าเราพูดปกติเราใช้ลมจากปอดคนไข้ที่เอากล่องเสียงออกไปใช้ลมจากการเร
0: ือ
1: ค
0: น
1: ไข้ต้องมาฝึกใช่ค่ะคนไข้ต้องมาฝึกกลืนลมแล้วก็ใช้หลอดอาหารเนี่ยแทนเส้นเสียงคือบีบไว้แล้วก็เรอเบิร์ฟออกมาปุ๊บมันก็จะมีเสียงออกมา คนไข้ปรับปากให้ทันกับเสียงที่ขึ้นมาก็จะฝึกพูดใหม่เป็นสระเป็นคำโดยใช้ลมจากตรงนี้ค่ะคนไข้ต้องกลืนลมแล้วพูดกลืนลมแล้วพูด
0: โอ้โห
2: จะเหมือนเนี้ยจะเลยหุบปากแล้วก็กลืนแล้วค่ะ
3: เราไปเก่ง
1: ทีนี้คนไข้บางส่วนที่หลอดอาหารไม่สามารถทำทดแทนได้เนื่องจากว่าพอฉายรังสีแล้วมันแข็ง

0: พอมันแข็งมันไม่ยืดหยุ่นเบิร์เลอไม่ได้ใช่ไหมคะก็จะมีเครื่องช่วยพูดก็ต้องมาเทรนในนักแข่งการพูดเพื่อจะบอกว่าถ้าเป็นเสียงทอทหารเสียงสอเสือชอช้างต่อเต่าเราจะขยับช่องปากยังไงให้มันชัดที่จะก้องกำทอนแล้วให้ฟังง่ายที่สุด
1: จริงๆก็คือเหมือนเป็นร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่วินิจฉัยแล้วก็สามารถแก้ไขได้ถูกไหม
0: ใช่ค่ะก็คือคุณหมอเขาจะแก้ไขให้ในเรื่องของโครงสร้างหรือตัวโรคทางแก้ไขการพูดปรับพฤติกรรมการพูดของน้องแท็บใหม
1: ่
0: ถ้ากรณีที่เป็นผู้ป่วยเสียงแหบนะคะ
1: ครับผม
0: ปรับการพูดของแท็บใหม่ให้น้องแท็บใช้เสียงสบายขึ้นหายใจถูกจังหวะมากขึ้น
1: ครับ
0: ทำร้ายเส้นเสียงน้อยลงในการพูดอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงๆแล้วต้องทำงานกับใครบ้างครับ
0: ก็จริงๆหมอพัฒนาการเด็กถ้าเป็นเด็กใช่ไหมคะ
1: พัฒนาการ
0: จิตเวชเด็ก
1: จิตเวชอีก
0: ใช่จิตเวชเด็กแล้วก็
1: ผู้ใหญ่ก็ต้อง
0: ENT หมอหูคอจมูกหมอฟื้นฟูระบบประสาทก็คือแต่เราก็ไม่ได้ดีลกันขนาดนั้นนะคะเราดีลผ่านกันผ่านแฟ้มใครสนใจแอเรียไหนบางทีเราก็จะแบ่งๆกันไป
1: ผมอยากให้พี่แพรแนะนำแบบน้องๆที่สนใจอาชีพที่พี่แพรกำลังทำอยู่ค่ะว่าเขาต้องทำยังไงต้องสอบเข้ามายังไงต้องเรียนอะไรบ้างแล้วต้องทำตัวยังไงเพื่อให้แบบออกมาเป็นแบบพี่แพร
0: อันที่1ก็คือก็มีความรู้แล้วค่ะหมายถึงว่าเข้ามาสอบเข้ามหาลัยเรียนได้เนาะมีความตั้งใจไม่ต้องชอบอยู่กับคนก็ได้แต่ชอบที่จะช่วยเหลือคนใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเคสหนึ่งเราดูกันนานเด็กที่มาใช่ไหมคะมาตอน2ขวบ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอ2ปีผ่านไปเขาอายุ4ขวบบันไดของพัฒนาการก็จะกระเถิบ
1: เขาก็ต้องอยู่
0: เขาก็ต้องไล่ตาม
1: โ
0: อ้โหเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความซับซ้อนเยอะมันก็จะต้องดูกันยาวๆในแต่ละลำดับถัดไปอย่างเงี้ย
1: นานที่สุดที่เคยดูแลมานี่กี่ปีครับ
0: ก็ตั้งแต่ทำงานจนถึงตอนนี้ก็ยังมีเคสที่ตั้งแต่เริ่มทำงานถึงตอนนี้ที่ยังอยู
1: ่ยังคงอยู
0: ่ก็ยังมีใช่ค่ะสมมติสุดท้ายแล้วเด็กพูดไม่ได้แน่ๆพูดไม่ได้แบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากๆแต่สมองเขาดีบางบ้านรวยมีแท็บเล็ตใช้ AAC ได้ AAC คือเหมือนการสื่อสารทางเลือกอ่ะเด็กก็กดผมอยากกินไอติมกดทำให้มันพูดแทน
1: พูดเลยเหรอ
0: บ้านนี้ไม่มีตังค์
1: ทำยังไง
0: วิธีไหนล่ะอ่ะพิกเจอร์ไหมคือเราก็ต้องแบบคิดอีกว่ายังไงที่ทำให้เด็กสื่อสารได้เต็มศักยภาพที่สุดเท่าที่เขาทำได้มันก็จะมีการคิดตลอดเวลาสกิลในการที่จะอัปเดตตัวเองตลอดเวลาเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเลยแล้วต้องมีความชอบความชอบนี่พี่ขอ define คำว่าความชอบก็คือความชอบไม่ได้มีเปอร์เซ็นต์ของความสุขสมหวังแฮปปี้ทั้งหมดในความชอบนะในความชอบนั้นน่ะมันต้องทนกับความที่ไม่ชอบในแอเรียของเรื่องนั้นได้ด้วยมันถึงจะเฮลตี
1: ้
0: ดูเทปนี้ก็จะเข้าใจวิชาชีพของนักแข่งการพูดเข้าไปอีกระดับนึงละเพราะฉะนั้นพอเลือกเข้ามาปุ๊บมันยังมีอีกจังหวะหนึ่งที่น้องจะได้เลือกอีกว่าเป็นสาขาสปีดหรือออดิโออีกเพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาเข้ามาแล้วบอกว่าหนูไม่รู้หนูจะเลือกอะไรดีหนูชอบสปีดนะพี่แพรแต่หนูทำนักแข่งการได้ยินได้ดีกว่าพี่ก็จะถามเขากลับว่าแล้วอดทนกับอันไหนได้มากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วอะทำได้ดีไม่ได้แปลว่าคุณจะทำแล้วมีความสุข
1: ทำแล้วอยู
0: ่ไปตลอดหลังจากนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพราะวิชาชีพของเรามันเฉพาะพอมันเฉพาะเนี่ยคุณจะต้องอยู่กับมันไปอีกนาน
1: เฉพาะจริงๆครับเพราะก่อนหน้าที่จะมาวันนี้ก็ไม่เคยได้ยินชื่น
0: มันค่อนข้างเฉพาะใช่ค่ะความข้อดีของความเฉพาะก็คือไม่ตกงานแน่ก็เป็นความต้องการมากแล้วก็สามารถเปิดคลินิกได้ด้วยสมมติน้องไม่อยากทำงานในโรงพยาบาลตอนนี้วิชาชีพนี้เปิดคลินิกได้แล้ว
1: แล้วเปิดคลินิกนี้เราจะไปทำอะไรในคลินิกฮะหมายถึงว่าเปิดคลินิกแบบไหนครับ
0: ก็เปิดคลินิกเป็นคลินิกเนี่ยค่ะความปกติของการสื่อความหมายเลยก็คือทำเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีใบประกอบโรคศีลมี
1: ใบ
0: อนุญาตเปิดสถานพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ต้องทำตามระเบีย
1: บ
0: กฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเปิดคลินิกได้หรือจะเป็นนักแก้ไขการพูดในโรงเรียนก็ได้นะคะ
1: โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติรับด้วยเหรอ
0: รับค่ะ
1: วิ่งดีเหมือนก
0: ัน ก็คือที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีนักแก้ไขการพูดประจำโรงเรียนอยู่แล้วเป็นเหมือนเสริมในเรื่องของเด็กที่มีสมาธิสั้นเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้อะค่ะ LD ค่ะมันก็จะมีนักแก้ไขการพูดประจำโรงเรียนอยู
1: ่ทำมาพี่แพรคิดว่าอาชีพนักแก้ไขคำพูดนะครับมันถึงสำคัญครับ
0: คิดว่าการสื่อสารสำคัญแค่ไหนอาชีพนี้ก็สำคัญแค่นั้นเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เนาะเราต้องอยู่ในสังคมต้องสื่อสารใช่เพราะฉะนั้นการสื่อสารอย่างมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่คนคนนั้นจะทำได้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมามันเป็นการช่วยคุณภาพชีวิตเขาอยู่แล้วช่วยทั้งเรื่องจิตใจช่วยทั้งเรื่องช่วยทุกอย่าง
1: ช่วยทุกอย่าง
0: ช่วยให้มีชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในทุกแอเรียที่พูดไปในวันนี้อาชีพเราจึงสำคัญเพราะว่าเราช่วยให้คนพูดสื่อสารได้อย่างเต็มศักยภาพที่เขาหลงเหลือ

จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะครอบครองได้ตลอดไปทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่อยู่ในบังคับบัญชาที่เราจะสั่งการได้เราจะครอบครองสิ่งนู้นบังคับบัญชาสิ่งนู้นครอบครองสิ่งนี้บังคับบัญชาสิ่งนี้สุดท้ายแม้แต่ตัวเราเองเราก็ครอบครองไม่ได้ต้องจากไปเมื่อถึงเวลาอันควรเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีมาแล้วก็จากไปนะถ้าเราไม่คิดอย่างนี้เราก็จะยึดติดกับการที่เราต้องครอบครองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอาการอย่างนั้นก็เรียกว่าอุปาทานนะเพราะนั้นก็ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาแล้วมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเพราะฉะนั้นไม่ควรยึดติดสิ่งใดๆทั้งสิ้นยึดมากทุกมากไม่ทุกน้อยถ้าปล่อยวางได้ก็ไม่มีทุกเจริญพร

จะทำยังไงกันดีครับใครมีพัดลมอย่างนี้นะครับใช้ไปนานๆนะครับเกิดปัญหานี้การก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับก็คือจะมีร่องตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับโอ้โหก่อนจะไปดูว่าวันนี้เราจะไปซ่อมอะไรนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe Mahidol Channel นะครับเราจะก้าวไปสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันนะครับไปแล้วครับไปสิแฟนหน้างอเคยเจอไหมครับปัญหาแฟนหน้างอจะทำยังไงกันดีครับไม่คัดเขาไม่คัดให้เราด้วยนะปัญหาพัดลมคอหักนะครับใครมีพัดลมอย่างนี้นะครับใช้ไปนานๆนะครับเกิดปัญหานี้เนี่ยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างนะครับแหมยังไม่ยอมหยุดนะครับผมอาจารย์แซมกับรายการศัลยกรรมช่างจะพามาตรวจเช็คตรวจซ่อมนะครับเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับให้ไม่น่างอคอหักนะครับงอแล้วรักเลยนะครับกรณีของพัดลมคอหักนะครับสังเกตได้ว่าตัวของพัดลมข้างบนเนี่ยนะครับมอเตอร์แล้วก็ใบพัดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงโครงพวกนี้นะมันมีน้ำหนักมากมากอยู่นะครับแล้วก็ทำให้เวลาเราปรับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดการคลายเกิดการเสื่อมหรือว่าเกิดการหลวมเกิดขึ้นได้นะครับที่ไหนฮะที่ตัวคอตัวนี้นะครับอีกลักษณะหนึ่งที่ทำให้พัดลมเกิดอาการคอหักแบบนี้ได้ก็คือล้มนะครับทำเนี่ยจะด้วยอะไรก็ตามนะครับล้มไปปุ๊บปรากฏว่าเจ้าตัวคอตัวเนี้ยนะครับหักเนี่ยตัวสีขาวๆเนี่ยนะครับว่าหักสำหรับกรณีวันนี้นะครับเท่าที่ผมดูไอ้นี่ไม่ได้เกิดจากการล้มนะครับน่าจะเกิดจากการหลวมเกิดขึ้นนะครับวิธีแก้นะครับก็คือต้องถอดตัวคอนี้ออกมาก่อนนะครับก็คือปกติเลยจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ในการถอดคอมันจะมีสายไฟพ่วงอยู่นะครับจากฐานวิ่งขึ้นมาผ่านคอตัวเนี้ยไปที่ตัวมอเตอร์นะครับข้อแนะนำนะครับถ้าเกิดจะเช็คคอเนี่ยผมแนะนำให้ถอดตัวโครงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าด้วยความที่น้ำหนักมันมากแล้วเราประคองมอเตอร์ไม่ไหวเนี่ยนะครับถ้ามีโครงอยู่ด้วยมันจะหนักแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับสายไฟได้นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยนะครับถอดแล้วก็จะเบาขึ้นนะครับตอนนี้ไม่มีอาการแล้วผมก็จะถอดตัวคอนะครับส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมซ่อมก็จะมีน็อต2ตัวด้านหน้าก็จะมีสายไฟอยู่เนี่ยนะครับระวังนิดนึงเวลาดึงออกมานะครับสายไฟตัวนี้มันจะร้อยมาจากด้านล่างของตัวฐานนะครับแล้วก็ขึ้นไปหามอเตอร์เพราะฉะนั้นคอเนี่ยมันจะไม่ได้อิสระอยู่จากสายไฟแปลว่าสายไฟเนี่ยจะถูกร้อยผ่านคอขึ้นไปแล้วก็ไปหาตัวมอเตอร์เพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะครับจะมีแผ่นเหล็กนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะมีรูเจาะเยอะๆหมดเลยตัวนี้ไว้ใช้ล็อกเวลาที่เราปรับการก้มการเงยของตัวพัดลมแล้วจะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กเนี่ยนะครับก็คือจะมีลูกปืนหรือว่าตัวล็อกเนี่ยนะครับเวลาเราหมุนปุ๊บไอ้ตัวร่องตัวนี้ก็จะวิ่งผ่านลูกปืนไปนะครับก็จะได้ยินเสียงแก๊กแก๊กแก๊กไปเรื่อยๆข้างในจะมีสปริงไว้คอยซัพพอร์ตทำให้ตัวคอเนี่ยไม่สั่นนะครับมีตัวสปริงอยู่ข้างในทีนี้

ผ่นเหล็กเนี่ยเข้าไปประกบอยู่กับตัวคอสีขาวเนี่ยนะครับด้วยความฝืดที่มีนะครับกับความสามารถในการล็อกของมันเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราสามารถปรับตำแหน่งของหัวพัดลมเนี่ยในตำแหน่งต่างๆได้เวลาเราใช้เป็นนานๆเนี่ยนะครับไอ้เจ้าตัวน็อตตัวนี้แหละมันคลาดจะทำให้ตัวพัดลมเนี่ยตกคอพัดลมเนี่ยตกได้นะครับวิธีการซ่อมตอนนี้นะครับคือผมดูของผมแล้วไม่แตกนะครับวิธีการซ่อมตอนนี้ก็ยากมากเลยนะครับซับซ้อนที่สุดเลยนะครับต้องตั้งใจดูมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับยากมากเลยใช่ไหมฮะผมล็อกไว้หนึ่งฝั่งนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งผมก็ขันนะครับยากจริงๆนะเนี่ยยากมากๆเลยขันให้มันแน่นครับเท่านั้นเองครับผมเสร็จแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ตอนใส่เข้าไปก็จะมีร่องใส่เข้าไปซึ่งร่องตัวนี้นะครับก็จะรองรับเจ้าตัวน็อตตัวยาวตัวนี้นะครับผมก็ใส่ให้ตรงนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วผมก็ประกอบน็อตกลับไปนะครับเนี่ยครับก็จะกลับมาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผมประกอบตัวโครงพัดลมแล้วก็ตัวใบพัดกลับไปนะครับก็มั่นใจว่าเนี่ยเราจับดูยังได้เลยฮะนะครับก็จะรู้สึกเลยว่ามันแน่นขึ้นนะครับถ้าบังเอิญท่านเจอปัญหาที่คอเจ้าพลาสติกตัวนี้หักนะครับไปซื้อเจ้าคอนี้ได้เลยนะครับเอาแบบเป๊ะเลยว่ารุ่นของท่านบอกยี่ห้อไปในส่วนใหญ่คอจะมาแบบเดียวกันนะครับอันนี้ผมมีอะไหล่ของตัวอื่นนะครับมาก็จะมาแบบนี้เนี่ยเป็นพลาสติกล้วนๆคือถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับพยายามดูว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเก็บอุปกรณ์อะไหล่ตรงนั้นไว้ให้หมดเพราะว่าเวลาซื้อคอมาเขาจะไม่ให้มันด้วยนะครับโดยปกติแล้วเรียบร้อยนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจใช้งานได้อีกนานนะครับจริงๆมันเป็นอุปกรณ์ที่แทบจะเรียกว่าทุกบ้านต้องมีนะครับบ้านเราเมืองร้อนนะครับยังไงก็ต้องมีพัดลมนะครับถ้ามันเสียอย่างเงี้ยนะครับอยากให้พี่นาซ่อมแล้วก็ซ่อมง่ายอะไรก็หาง่ายนะครับยังไงก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพัดลมหน้างอต้องซ่อมให้เงยนะครับแต่ถ้าอาจารย์แซมแล้วรักแล้วรักเลยไม่ต้องปรับอะไรนะครับพบกันใหม่นะครับกับอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขาอีกกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อน

0: ไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
1: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
2: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบาย
3: นี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
1: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
3: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
1: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
0: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
4: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
0: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
3: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการถูกพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
4: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
5: รับทราบ
1: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจาก

0: ราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
2: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิอะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ประเด็นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับชีวิตของคนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีพอเมื่อเกิดโควิด-19 เราเจอว่าประเด็นปัญหาในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมเป็นประเด็นหลักสำคัญใหญ่ๆอันหนึ่งเลยอะค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของกลุ่มแรงงานข้ามชาติคนทั่วไปมักจะลืมแต่ความจริงแล้วคือมันสำคัญมากๆในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียหรือริมก้านะคะเป็นสถาบันวิจัยที่ความเชี่ยวชาญหลักของเราก็คือในเรื่องของการวิจัยด้านภาษาวัฒนธรรมการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมแล้วก็พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์เพศวัยหรือแม้แต่ความหลากหลายในรูปแบบอื่นๆเพื่อให้เขาอยู่

0: ร่วมกันได้บนพื้นฐานของสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิความเท่าเทียมทางวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมโอกาสให้คนในสังคมที่มีความหลากหลายต่างกลุ่มเนี่ยค่ะได้มีโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจนะคะในสังคมโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงการพัฒนาสังคมนะคะเราจะนึกแต่เพียงแต่ว่าเอ้ยบางทีคนขาดโอกาสในบางเรื่องนะคะขาดโอกาสทางเศรษฐกิจขาดโอกาสในทางสังคมแต่แล้วประเด็นทางวัฒนธรรมเนี่ยมันมีผลอย่างมากกับชีวิตของคนแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะฉะนั้นพอเกิดโควิด-19ในช่วงปลายปี2020นะคะช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นรอกใหญ่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเราซึ่งทำงานกับNGO แล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่อะค่ะเราทราบทันทีว่ามีปัญหาฉะนั้นเราจึงได้ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตในการให้ความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของภาษาเพราะเราว่ามีนักวิจัยและนักวิชาการที่สามารถพูดภาษาเมียนมาได้แล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการลงพื้นที่สามารถจะลดความเครียดหรือความกังวลของบุคลากรทางการแพทย์สามารถจะต่อเชื่อมโยงกับเขากับบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ได้ทันทีอันนี้คือการที่ทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้ทางด้านภาษาใช้ความรู้ทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับแรงงานจากมิติทางพหุวัฒนธรรมเข้าไปช่วยนะคะบุคลากรทางในภาวะวิกฤต
1: ตอนที่เราเข้าไปสำรวจเนี่ยนะคะก็พบว่าช่วงต้นเนี่ยแรงงานไม่เข้าถึงข้อมูลนะคะก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะรัฐบาลไทยทำอะไรบ้างเรามีมาตรการอะไรบ้างอะไรเงี้ยอันนึงที่เราเจอเนี่ยก็คือข้อจำกัดที่จะสามารถทำโซเชียลดิสเทนซิ่งได้ไหมในที่ทำงานอย่างสมุทรสาครเนี่ยจะมีโรงงานใหญ่ๆนะคะเวลาที่อยู่ในโรงงานเนี่ยก่อนเข้าไปก็มีมาตรการนู่นนี่นั่นแต่พอกลับบ้านเนี่ยไปดูในชุมชนของเขาเนี่ยโอกาสที่จะป้องกันตัวเองมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าที่อยู่อาศัยบางที่ก็เป็นห้องเช่าแบบเล็กๆแล้วก็รวมอยู่เฉลี่ยแล้ว4คนนี่คือในเนื้อที่ไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยคือถือว่าแออัดมากนะคะแล้วมีหน้าต่างน้อยมากเลยค่ะซึ่งเรื่องของโควิด-19 เนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของการระบายอากาศนะคะเพราะถ้าเป็นคนนึงแล้วก็คงจะไม่เหลือนะคะคงจะติดกันอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของหน้าต่างเนี่ยมีก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดนะคะแล้วไม่อากาศไม่ถ่ายเทเลยแล้วก็แสงสว่างก็ไม่พอแล้วก็เหตุผลของเขาเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำงาน6วันได้พักแค่วันเดียวแล้วเขาก็อยากจะพักผ่อนอ่ะแล้วอย่างต้องการความเป็นส่วนตัวเพราะว่าถ้าเปิดหน้าต่างเนี่ยเพื่อนบ้านก็เห็นว่าทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนะคะนอกจากเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ยังมีวัฒนธรรมเรื่องของการรับประทานอาหารอยู่ด้วยนะคะโดยทั่วไปเวลาที่เราเห็นไม่ได้ไปเห็นเขาที่บ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาไปในร้านอาหารเขาก็ใช้ช้อนเนาะประมาณ 5-60% นะคะก็ยังรับประทานอาหารด้วยมือซึ่งอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมในเซาท์อีสต์เอเชียนะคะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยมันก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เราพบเจอนะคะก็เราก็เอามาทำเป็นอินโฟกราฟิกนะคะสั้นๆนะคะเพื่อให้เขาได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แปลเป็นภาษาพม่านะคะให้แล้วก็ส่งไปตามช่องทางที่เราคิดว่าจะเข้าถึงเขาอะนะคะ
2: ภาษาภาษาเกมาเลยแล้วก็สัปดาห์นี้อันนี้นะซีบีอาร์เมนะจนที่เราสัตว์ดิพิเศษทำไมไม่มีดิพิเศษโซนเอสอาจินฮะยกระดับมากินวิซีบาลี
3: ทางกายมันก็พอจะรักษากันได้คราวนี้ก็เหลือทางใจที่มันจะต้องเป็นผลกระทบตามมาคราวนี้กรมสุขภาพจิตก็ต้องการสื่อสารทางด้านสุขภาพจิตระหว่างคนไทยกับแรงงานพม่านะฮะก็ส่งงานมาให้เราแปลซึ่งงานแปลนั้นก็เป็นงานส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหาอีกอย่างมันจะมีศัพท์เฉพาะของเขาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องพึ่งพาอาศัยnative speaker ผู้พูดภาษาแม่ครับที่เข้ามาดูแล้วก็พิจารณาทีว่าเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจตรงกันไหมอะไรอย่างนี้ครับ
4: เราต้องแปลภาษาเกี่ยวกับเรื่องแบบที่สุขภาพเกี่ยวกับที่การแบบเล็กๆที่เวลาที่ติดโควิดเนี่ยเป็นยังไงอยู่ยังไงแล้วก็จะมีที่เราสัมภาษณ์เขาแบบที่โดยตรงเกี่ยวกับความเครียดของเขาแล้วก็คนที่เราจะสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ดีใจว่าเออมีคนพม่าแปลว่าเป็นห่วงขาวและบางทีเครียดนะเวลาที่ติดโควิดอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรบ้างมาสามารถแบบพูดมาได้ติดต่อมาได้ฮัลโหล 개시민글라바시저마라레어세자마예타나가사타바시아코코비쿠사칸야데로레자바레시어가토야다원다바레시코오케이ดีใจดีใจมากเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาแบบนี้เราช่วยได้แค่เฉพาะเพื่อนเราติดต่อได้เนาะแต่ว่าไม่ได้เผยแพร่แบบที่มันจะกว้างใหญ
3: ่ก็ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจว่ามันช่วยเพื่อนพี่น้องช่วยในที่สุดมันช่วยคนไทยเองแหละ
1: เราก็มีหน้าที่ที่จะวิจัยแล้วก็ผลงานวิจัยสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงแก้ปัญหาพัฒนาสร้างความเท่าเทียมให้มันเกิดขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าที่อะค่ะ
0: วิกฤตตรงนี้ทำให้พวกเราทุกคนภาคภูมิใจค่ะที่เราได้ความรู้จริงๆใช้ความรู้ของเราแล้วก็ผลงานจากการวิจัยเข้าไปช่วยเหลือในภาวะวิกฤตแล้วก็ได้เป็นมือข้างอีกข้างหนึ่งที่เข้าไปส่งเสริมการทำงานหรือการมองภาพในอนาคตว่าชี้ภาพในอนาคตว่าเฮ้ยสังคมไทยเนี่ยค่ะควรจะต้องทำงานอย่างไรแล้วก็ยืนหยัดอะฮะในการทำงานในประเด็นนี้ต่อจากแง่มุมเล็กๆแต่มีความสำคัญอย่างมหาศาล

0: ไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้จิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าทุกคนเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเบบี 2020เนี่ยครับคนไทยเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยประมาณ48ล้านคน 69% ของประชากรทั้งประเทศเป็นอันดับ9ของโลกทุกคนใช้มือถือเป็นโลกส่วนตัวเรียนออนไลน์เข้าเว็บดูนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายใช้วันละประมาณ 8-9 ชั่วโมงชีวิตเราอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าอันตรายมีคุณอนันต์แต่มีโทษมหันต์อาชญากรรมที่เป็นอาชญากรรมไซเบอร์เป็นอาชญากรรมที่หลอกลวงทั้งสิ้นอาชญากรรมไซเบอร์เนี่ยเกิดได้ทุกวินาทีผมให้โจรไว้6โจรมัลแวร์พวกนี้ก็คือการปล่อยไวรัสก็ไปเรียกค่าไถ่โจรพิชชิ่งการตกเบ็ดตกให้เชื่อปล่อยลิงก์เข้าไปคุณเข้าไปเสร็จคุณกลายเป็นเหยื่อเลยคุณคือเหยื่อจึงเรียกว่าพิชชิ่งโจรที่3ก็คือโจรปล้นใจหรือโจรโรแมนต์แกมหลอกให้รักหลอกให้หลงจากนั้นเสร็จก็ให้โอนเงินพอโอนเงินเสร็จก็ปิดหนีเลยจิตวิทยาก็สูงมากที่จะหลอกคนให้เชื่อจึงต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่มีอะไรที่โจรในโลกไซเบอร์ทำไม่ได้ที่บอกว่าอยากโรแมนต์แกมก็กล้าไปสู่ไฮบริดแกมคือไม่หลอกรักอย่างเดียวละหลอกให้ลงทุนด้วยเข้าไปอยากเล่นแชร์ขึ้นแล้วเยอะแยะไปหมดเมื่อคุณมีความโลภความโลภจะครอบงำเอ๊ะได้ลงอีกถึงจุดหนึ่งเขาปิดคุณเลยคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อถ้าการลงทุนใหญ่ๆคุณต้องเช็คก่อนรอต่อแต่เราไม่มองตรงนั้นเรามองแต่ผลกำไรร้อยหนึ่งได้ 3% ต่อวันมันมีเหรอในโลกนี้ถ้ามีอย่างนี้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยเจ๊งหมดแล้วโจรที่4ก็เป็นโจรหลอกยืมเงินอันนี้เยอะเลยแฮก Facebook เสร็จไปยืมเงินไม่ใช่บัญชีเขาไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนโทรก่อนเลยคุณจะรู้เลยว่าคุณกำลังถูกหลอกแล้วก็โจรร้านค้าปลอมอันนี้คือโจรออนไลน์หลอกให้ซื้อของเอาของไม่มีคุณภาพหรือบางทีหักดิบเลยไม่ส่งโกงปิดเพจยิ่ง IG เนี่ยมันปิดง่ายบล็อกก็เข้าไม่ได้ละคดีพิยดาโอนบายมิ้นดังมากตอนนี้หลอกเด็กจนกระทั่งเด็กตอมใจเป็นโรคซึมเศร้าจนกระทั่งเส้นเลือดในสมองแตกที่เชียงใหม่เสียชีวิตแล้วก็โจรแบ็คเมย์ทางเพศหลอกให้เด็กอายุ8ขวบเด็ก8ขวบก็เล่นคอมพิวเตอร์แล้วเอาไปขายในดาร์กเว็บจับไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นผู้ปกครองต้องคอยดูเพราะเด็กมันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยตลอดเวลาค่ามูลค่าความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโลกออนไลน์เกี่ยวกับการพนันหลอกลงทุนผมว่าไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งเลยนะครับว่าต้องจับไอ้พวกนี้ให้หมดไอ้คนที่หลอกคนเนี่ยหลอกประชาชนโดยเฉพาะหลอกเด็กและทำให้เด็กเดือดร้อนท่านเป็นคนคิดตั้งกองบัญชาการนี้ร่วมกับคณะท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราเริ่มทำงาน22,563คือกำลังพลเรามี928คนจากกำลังพลเต็ม 2,000 นะที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจับกุมได้หมด 3,098 รายผู้ต้องหา 3,682 คนถ้าคุณไม่หลงคุณไม่เชื่อตั้งสติให้ดีคิดก่อนเมื่อประชาชนมีสติสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองนี่แหละครับคือเกาะคุ้มกันที่ดีที่สุดดีกว่าเอาตำรวจไปไล่จับตั้งสติได้ท่านจะไม่ถูกหลอกคดีที่เกิดขึ้นจะต้องมีมูลค่าความเสียหาย30ล้าน50คนขึ้นไปเราจะดำเนินคดีให้มีคนเสียหาย10คนมูลค่าเสียหาย10ล้านคดีรูปแบบที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษสมมุติว่ามันเป็นกระบวนการใหญ่เลยหรือเป็นอาชญากรรมข้ามชาติเราก็ต้องทำส่วนใหญ่คนจะถูกหลอกไม่เยอะนะครับคนลากยากอ่ะ 2,000 เราก็มีกองบังคับการส่วนหน้าเดี๋ยวเราทำหนังสือแจ้งไปที่โรงพักให้เขารับแจ้งเอ้าแล้วเขาจะรู้ได้ไงด้านเทคนิคอยู่ไหน IG อะไร URL อะไร IP address อยู่ตรงไหนเช็คแล้วตอนนี้ผู้ต้องหาเดี๋ยวเราทำให้หมดกองบัญชาการไซเบอร์หรือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางนี้จะเป็นกองบัญชาการที่สนับสนุนข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์หน่วยใดกองบัญชาการใดละเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องถูกลงโทษนะครับเพราะว่าเราหนึ่งเราเป็นตำรวจเราต้องมีสัมมาสัมนึกสองประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยแก้ไขการช่วยเหลือประชาชนจะทำให้ประชาชนรู้สึกอบอุ่นขึ้นและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นคุณูปการให้กับประชาชน
1: หรือไม่ ในตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดๆกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุกปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

สีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินเข้มนั่นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรวงหรือขวัญครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับหวังว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางคงสบายดีนะครับสบายดีไหมครับ
2: สบาย
0: สบายดีนะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรครับใครจำได้บ้างเอ่ยนโมลูกครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรเอ่ย
3: โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าครับ
0: เยี่ยมมากปรบมือให้นโมหน่อยเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านะเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้อย่างแรกเด็กๆจะต้องแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าแก้ปัญหาได้และจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบกันก่อนวันนี้คุณครูมีเกมมาให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเล่นด้วยนะครับเกมนั้นคือเกมอะไรนะเกมบิงโก้นะเกมบิงโก้ของเรานะครับนักเรียนจะต้องมีบัตรบิงโก้หรืออาจจะวาดตารางขึ้นมานะหน้าตาเป็นยังไงนะบัตรบิงโก้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับปลายทางครับถ้าปลายทางไม่มีไม่เป็นไรนะวาดเป็นตารางในลักษณะนี้นะครับทั้งหมด9ช่องนะลงมือวาดได้นะครับปลายทางนะครับอย่างที่2นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างหาคำตอบของโจทย์แต่ละข้อหมายความว่าคุณครูมีโจทย์มาให้และนักเรียนหาคำตอบนะครับแน่นอนโจทย์นั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรเอ่ยการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะครับและนักเรียนก็เขียนคำตอบลงในบัตรบิงโกในช่องใดก็ได้ช่องละ1คำตอบเช่นคุณครูได้คำตอบออกมาอ๋อ50คุณครูเลือกช่องนี้นักเรียนอาจจะเลือกช่องนี้ได้ไหมได้นะครับเลือกช่องใดก็ได้ช่อง1ช่องใดเท่านั้นนะจากนั้นนะครับคุณครูก็จะสุ่มเปิดแผ่นป้ายโจทย์ครั้งละ1แผ่นป้ายนะทำความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับและนักเรียนกากบาททับจำนวนที่ตรงกับคำตอบนะและถ้านักเรียนคนใดแสดงว่าต้องได้เล่นทุกคนนะมีรอยกากบาทในแนวตั้งแนวนอนหรือแนวทแยงติดกัน3ช่องในบัตรบิงโกให้พูดคำว่า
2: บิงโก
0: ้นะในลักษณะนี้นะครับแนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวทแยงนะทแยงในลักษณะ2ทางได้นะครับเข้าใจไหมลูกพอเข้าใจไหมเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วให้นักเรียนหยิบบัตรบิงโกขึ้นมานะครับทางต้นทางและปลายทางนะครับปลายทางน่าจะมีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่มีรีบวาดเป็นตารางเลยนะครับ9ช่องนะครับพร้อมยังลูกพร้อมยัง
2: พร
0: ้อมแล้วนะช่วยกันคิดหาคำตอบก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูแผ่นป้ายโจทย์ก่อนพอครูเปิดแผ่นป้ายโจทย์เด็กๆต้องคิดและเขียนจำนวนที่เป็นคำตอบลงในตารางนะครับลงในบัตรบิงโกนะมาดูข้อแรก75ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ60ครับใครตอบได้บ้างตะวันลูกเท่าไหร่เอ่ย
1: 15ครับ
0: 15ถูกต้องไหมถูกต้องเติมลงไปช่องใดก็ได้นะครับ15นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเติมลงไปเลยของคุณครูนะสมมติว่าคุณครูก็เติมไป15นะครับ ของคุณครูเติมไปตรงกลางเลยนะไม่ต้องเหมือนของคุณครูนะครับไม่ต้องเหมือนของคุณครูนะไม่ต้องเหมือนนะไม่ต้องเหมือนนะเสร็จหรือยังลูกนะจะเสร็จแล้วนะข้อที่2ใครจะตอบได้บ้าง99บวกจำนวนใดเท่ากับ105 99บวกจำนวนใดเท่ากับ105เกียร์ไหนลูกเกียร์ไหน
1: 6ครับ
0: อะไรเอ่ย
1: 20ครับ6ครับ
0: อีก1ครั้ง
1: 6ครับ
0: 6นะถูกต้องไหมถูกต้องเยี่ยมมากแสดงว่าเติม6ลงไปนะนั่นหมายความว่าในบัตรบิงโกตอนนี้ต้องมี2จำนวน

0: นี้แล้วนะต้องมี6และ15เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับเสร็จหรือยังลูกปลายทางแล้วครับเขียนหรือยังเอ่ยหวังว่าคงเขียนเรียบร้อยแล้วนะบัตรโจทย์ถัดไปนะมาดูกันจำนวนใดบวก42เท่ากับ82ใครตอบได้บ้างเจ้านายลูกจำนวนนั้นคือ
1: 40ครับ
0: 40ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือ40นั่นเองนะคุณครูก็เลือกเขียนไปนะในบัตรบิงโกเด็กๆเขียนหรือยังครับหวังว่าปลายทางก็คงเขียนแล้วต้นทางเขียนเสร็จยังลูกเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วนะป้ายจำนวนใดลบด้วย18เท่ากับ30จำนวนใดลบด้วย18เท่ากับ30นั่นคือจำนวนใดนโมลูก
1: สี่สิบแปดครับ
0: 48ถูกต้องไหมเอ่ยดูนะถูกต้องนะเขียนลงไป48คุณครูก็เลือกเขียนบัตรบิงโกของคุณครูเหมือนกันนะ48ครูช่องไหนดีนะช่องนี้ละกันนะครับไม่ต้องตามของคุณครูนะเพราะของคุณครูก็อาจจะไม่บิงโกก็ได้ถ้าเป็นแบบของคุณครูนะแล้วแต่เด็กๆได้เลยนะครับบัตรถัดไปโจทย์ข้อถัดไป100ลบด้วย21เท่ากับจำนวนใด100ลบด้วย21เท่ากับจำนวนใดใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยอีฟลูกอีฟ100ลบด้วย21เท่ากับจำนวนใดครับ
1: 89ค่ะ
0: ยังไม่ใช่เบิ้ลลูกเบิ้ล
1: 81ครับ
0: ยังไม่ใช่กุลลูกกุลกุล
2: 79ครับ
0: 79เป็นคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปเลย79นะคุณครูก็เลือกเติมของครูเหมือนกันนะปลายทางแล้วครับเติมเสร็จหรือยังเอ่ยน่าจะเติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ในบัตรบิงโกของเราจะต้องมี5จำนวนแล้วนะต้องมี5จำนวนแล้วข้อถัดไป33บวก66เท่ากับจำนวนใดธนพรลูก33บวก66เท่ากับจำนวนใดครับ
1: 99ค่ะ
0: 99เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเขียนลงไปนะเขียนลงไปคุณครูก็เลือกเติมของคุณครูเหมือนกัน99นะเหลือโจทย์อีกกี่ข้อถึงจะครบ9ช่องลูกอีก3นะมาดูข้อถัดไป50บวก15เท่ากับจำนวนใด60วันใหม่ลูกวันใหม่50บวก15เท่ากับ
2: 65ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปคุณครูก็เลือกเติมเหมือนกันนะนักเรียนลองตรวจสอบนะลองตรวจสอบดูนะครับข้อถัดไป30บวกจำนวนใดเท่ากับ50ชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์ชัยพฤกษ์30บวกจำนวนใดเท่ากับ50ครับ
2: 20ครับ
0: 20เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเติมลงไปเลยครูก็เลือกเติมเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูข้อสุดท้ายกันปลายทางครับเติมหรือยังเอ่ยตอนนี้จะต้องเหลือเพียง1ช่องแล้วนะจำนวนใดลบด้วย25เท่ากับ25จำนวนใดลบด้วย25เท่ากับ25เมเมลูกเมเมจำนวนนั้นคือ
1: 0ค่ะ
0: ยังไม่ใช่เจ้านายลูก
1: 25ครับ
0: ยังไม่ใช่นโมจำนวนนั้นคือ
1: 50ครับ
0: เยี่ยมมากเอาประมือให้นโมหน่อย50นั่นเองนะครับเติมลงไปนั่นหมายความว่าในบัตรบิงโกเราจะต้องมีจำนวนทั้งหมด9จำนวนนี้ที่ครูให้เด็กๆดูนะ ขียนครบหรือยังครบแล้วนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เราออกมาสุ่มเปิดแผ่นป้ายและให้เด็กๆถ้าเจอคำตอบที่ตรงแล้วก็กากบาทลงไปในช่องบิงโกนะในบัตรบิงโกนะเข้าใจไหมเราจะมาเปิดแผ่นป้ายกันใครจะออกมาสุ่มเปิดได้บ้างนะเอามือจับหูปรบมือ2ครั้ง3ครั้งปรบมือ5ครั้งยกมือปานิดาลูกปานิดาเปิดแผ่นไหนก็ได้แผ่นไหนดีเปิดเลยตอบอะไร6ใช่ไหมกาที่6นะครับกาที่6นะจำนวนถัดไปแผ่นป้ายถัดไปใครจะมาเปิดได้บ้างนะจับหูจับไหล่จับศีรษะจับหูยกธนพรลูกธนพรห้าสิบกากบาทที่50ปลายทางปลายทางเอวน่าจะเลือกจำนวนใดดีนะที่จะทำให้เราบิงโกเอามือจับหูจับแขนจับไหล่ยกชนะการลูกชนะการชนะการต้องการตัวเลขอะไรต้องการจำนวนใดต้องการอะไรลองเปิดดูลองเปิดดู65แอว65มีบิงโกยังใครบิงโกบ้างใครบิงโกออกมาหน้าชั้นเรียนบิงมีใครอีกไหมบิงโกตรวจสอบกันหน่อยตรวจสอบกันหน่อยของเรา65นะ6และ50บิงโก6 65 50บิงโกปรบมือให้2คนนี้หน่อยเยี่ยมมากนะครับตรงถ้าเด็กๆตั้งใจคุณครูก็จะให้บิงโกอีกครั้งหนึ่งดีไหม
3: ด
0: ีนี่นะเพื่อว่าปลายทางยังไม่มีใครบิงโกนะให้อีกหนึ่งครั้งนะใครจะออกมาสุ่มเปิดดีเมื่อจับหูจับแขนยกประพัชราลูกแค่จำนวนเดียวพอนะ79บิงโกนะฮะจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเกมบิงโกเราได้ทบทวนเกี่ยวกับอะไรใครตอบครูได้บ้างนะโมลูกเราได้ทบทวนเกี่ยวกับอะไร
1: เครื่องหมายไม่ทราบค่าครับ
0: การหาค่าของตัวไม่ทราบค่านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ปัญหากันต่อนะเราจะนำความรู้ในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบมาช่วยในการหาคำตอบในโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่านะครับมาดูโจทย์ข้อแรกอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับกุ้งออมเงินได้378บาทกุ้งต้องออมเงินเพิ่ม อีกกี่บาท

0: เงินออมครบ800บาทนักเรียนคิดว่าจากโจทย์ปัญหานี้นะจากโจทย์ปัญหานี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรดาเนียลูกโจทย์ถามอะไรครับ
1: กุ้งต้องออมเงินเพิ่มอีกกี่บาทจึงจะได้เงินออมครบ800บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนั่นก็คือกุ้งต้องออมเงินเพิ่มอีกกี่บาทจึงจะมีเงินออมครบ800บาทนะแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะโจทย์บอกอะไรนัทรินีลูกโจทย์บอกอะไรครับ
1: กุ้งออมเงินได้378บาท
0: ถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้นัทรินีหน่อยนะแล้วเราจะเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรเราเรียนกันมาค่อนข้างมากแล้วใช่ไหมคุณครูจะมีแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ใช่ไหมครับเด็กๆมาดูนะเด็กๆคิดว่าแถบรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสีเขียวนะน่าจะแทนจำนวนของอะไรแถบสีเหลืองน่าจะแทนจำนวนของอะไรแน่นอนว่ากุ้งเนี่ยออมเงินใช่ไหมมีส่วนที่ต้องออมไว้แล้วใช่ไหมครับมีส่วนที่ออมไว้แล้วกับส่วนที่ต้องออมเพิ่มถูกไหมเข้าใจไหมนั่นหมายความว่าแถบสั้นน่าจะแทนอะไรใครเอามาเขียนได้บ้างใครเอามาเขียนได้บ้างดาเนียลลูกมาลองช่วยกันวิเคราะห์นะคืออะไรเงินที่ออมได้ใช่ไหมเขียนเลยเงินที่ออมได้เงินที่ออมได้เงินที่ออมได้กี่บาทลูกกี่บาทเติมให้ครูหน่อย378บาทนั่นเองใช่ไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมมากนะแล้วอีกแถบหนึ่งล่ะน่าจะแทนจำนวนใดลูกน่าจะแทนจำนวนของอะไรใครออกมาเขียนได้บ้างเอ่ยนโมลูกนโมมาแทนจำนวนของอะไรเงินที่ต้องออมเพิ่มใช่ไหมเงินที่ต้องออมเพิ่มนะเงินเงินที่ต้องออมเพิ่มนะครับนักเรียนครับลองช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าเงินที่ต้องออมเพิ่มเราทราบหรือยังว่ากี่บาท
2: ไม่ทราบ
0: ไม่ทราบใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเราก็น่าจะใช้เครื่องหมายคำถามใช่ไหมครับที่ต้องออมเพิ่มใช่ไหมตองตองไม่โทต้องนะเงินที่ต้องออมเพิ่มใช่ไหมครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับปรบมือให้นโมหน่อยลูกเยี่ยมมากนะเรายังไม่ทราบใช่ไหมว่าต้องออมเพิ่มเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ใส่เครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะแต่เราทราบว่าอะไรเราทราบว่าถ้าตอนแรกเรามีเงินออมอยู่378บาทใช่ไหมออมเพิ่มอีกเท่าไหร่ไม่ทราบให้ครบเท่าไหร่ลูกกี่บาทแสดงว่าทั้งหมดนี้ต้องรวมกันต้องได้

0: ท่าไหร่ทั้งหมดนี้รวมกันต้องได้เท่าไหร่ครับใครออกมาเติมได้บ้างทั้งหมดนี้รวมกันต้องได้เท่าไหร่วันใหม่ลุกมาวันใหม่มา800บาทนั่นเองนะครับเยี่ยมมากอ่ะประมือให้วันใหม่หน่อยจากแผนภาพแสดงแนวคิดนี้นักเรียนคิดว่าเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเขียนลงในกระดานเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเขียนเลยเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรอ๋อตอนแรกกุ้งอ่ะออมเงินได้378ใช่ไหมแล้วต้องออมเพิ่มถ้าต้องออมเพิ่มประโยคสัญลักษณ์น่าจะเป็นแบบใดประโยคสัญลักษณ์น่าจะต้องเป็นแบบใดเดี๋ยวเรามาดูกันนะบางกลุ่มและหลายๆกลุ่มบอกว่าอ๋อนำ800ลบด้วย378อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยคสัญลักษณ์นี้สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาที่กำหนดให้หรือไม่นะครับมาดูกันนะกลุ่มที่5แล้วลบเสร็จหรือยังมาดูนะประโยคสัญลักษณ์นะที่เขียนได้นั่นก็คือ378บวกจำนวนใดเท่ากับ800นะ378บวกจำนวนใดเท่ากับ800เอ๊ะทำไมถึงต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ในลักษณะนี้เด็กๆคิดไปพร้อมๆกันกับคุณครูตอนแรกกุ้งออมเงิน378บาทใช่ไหมออมได้378บาทแล้วปรากฏว่าอะไรครับเขาต้องออมเพิ่มหมายความว่าจำนวนเงินเขาต้องทำไมเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นน่าจะใช้การบวกหรือการลบลูกใช้การบวกแต่เราไม่ทราบว่าออมเพิ่มเท่าไหร่ใช่ไหมจึงต้องใช้รูปสี่เหลี่ยมนะสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมในลักษณะนี้นะครับแทนไปก่อนแทนจำนวนเงินของกุ้งที่จะต้องออมเพิ่มนั่นเองจนกว่าจะได้ครบเท่าไหร่นะจนกว่าเงินจะครบ800จึงเท่ากับ800ในลักษณะนี้นะครับยากไหมลูกไม่ยากนะเอ๊ะ378บวกจำนวนใดเท่ากับ800ครับอาจช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางครับลงมือคิดได้เลยครับเราใช้อะไรนะเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยในการหาตัวไม่ทราบค่าใช่ไหมครับนักเรียนยังจำแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมได้ไหมนักเรียนจะเข้าใจแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบในการหาคำตอบนะได้เท่าไหร่ลูก ตอบกลุ่มที่1 422กลุ่มที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเราทราบได้อย่างไรว่าต้องนำไปลบกันล่ะลูกเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบใช่ไหมกลุ่มอื่นล่ะกลุ่มที่5ได้เท่าไหร่ลูก
1: 432ค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่4ได้คำตอบเท่าไหร่กลุ่มที่4
2: 422ครับ
0: 422นะตรงกับกลุ่มที่1นะกลุ่มที่3ลูกได้คำตอบเท่าไหร่ครับ
3: ได้7อ่ะ
0: เท่าไร
2: 422ครับ
0: 422นะกลุ่มที่2ล่ะ

ยังไม่เสร็จนะปลายทางแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะคำตอบนั่นก็คือ422นั่นเองเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรครับเด็กๆจำได้ไหมบางคนอาจจะจำไม่ได้คุณครูทบทวนให้นะครับเราอาจจะใช้แผ่นภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก่อนนะ

0: ดาเดียลูกมาเติมส่วนรวมอ่ะส่วนรวมคือจำนวนใดส่วนรวมนะส่วนรวมคือ800ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับส่วนย่อยแล้วลูกส่วนย่อยใครออกมาเติมส่วนย่อยได้บ้างกุลลูกมากุลกุลมาเติมส่วนย่อยให้ครูหน่อย
2: ใช่ไหม
0: ใช่มีอะไรมีจำนวนใดกับจำนวนใด300เท่าไหร่378กับตัวไม่ทราบค่านะปะนั่งที่นั่งที่นะเจนว่าจากแผนภาพถ้าเราต้องการหาส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำอย่างไรลูกนำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยใช่ไหมนั่นก็คือนำ800ใช่ไหมครับนำ800ลบด้วยอะไรลบด้วย378นะก็จะได้คำตอบว่าตัวไม่ทราบค่านั้นเท่ากับเท่าใดซึ่งนักเรียนหามาแล้วนั่นก็คือ422นั่นเองยากไหมลูกไม่ยากนะทบทวนเฉยๆนะครับเผื่อนักเรียนบางคนลืมแล้วนะดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าอะไรครับกุ้งต้องออมเงินเพิ่มอีก422บาทนักเรียนคิดว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่แหมสมเหตุสมผลหรือไม่นโมลูกสมเหตุสมผลไหม
3: ใช
4: ่สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไร
4: 378ใกล้เคียงกับ400 422ใกล้เคียงกับ400ถ้าบวกกันก็ใกล
3: ้
4: ก็ต้องใกล้เคียงกับ800ครับ8เท่ากับ800ครับ
0: อ๋อถ้าบวกกันก็น่าจะใกล้เคียงกับ800ซึ่งคำตอบของเราก็ได้800พอดีนะหรือเราอาจจะทำไมลองอะไรลองตรวจสอบโดยการนำมาแทนในแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็ได้ใช่ไหมครับถ้าเราแทนลงไปด้วย422แล้วดูว่าบวกกันแล้วเท่ากับ800หรือไม่นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าเมื่อเรานำ378บวก422ก็จะเท่ากับ800นั่นเองนะครับก็เป็นวิธีการตรวจสอบอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อถัดไปกันโจทย์ข้อนี้ว่าอย่างไรให้เด็กๆอ่านโจทย์ให้พร้อมเพรียงกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับร้านขนมมีไข่เป็ด550ฟองนำไปทำฝอยทองแล้วเหลือ325ฟองร้านขนมนำไข่เป็ดไปทำฝอยทองกี่ฟองจากโจทย์ปัญหานี้นักเรียนตอบคุณครูหน่อยว่าโจทย์ถามอะไรเรามาวิเคราะห์โจทย์กันนะครับโจทย์ถามอะไรลูกใครตอบได้บ้างโจทย์ถามอะไรเอ่ยนัทรินีครับ
5: ร้านขนมนำไข่เป็ดไปทำฝอยทองกี่ฟอง
0: นั่นก็คือร้านขนมนำไข่เป็ดไปทำฝอยทองกี่ฟองนะสิ่งที่โจทย์ถามอย่างที่ครูบอกว่ามักมีคำสำคัญคำว่าอะไรกี่เท่าไรเท่าใดเป็นเท่าใดเท่ากับเท่าใดในลักษณะนี้แสดงว่าประโยคนั้นเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะครับและสิ่งที่โจทย์บอกแล้วลูกโจทย์บอกอะไรบ้างทีทัศน์ลูก
6: ผมมีไข่เป็ด550ฟองครับนำไปทำฝอยทองแล้วเหลือ325ฟองครับ
0: เยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือร้านขนมมีไข่เป็ด550ฟองนะนำไปทำฝอยทองแล้วเหลือ325ฟองคุณครูถามก่อนนักเรียนตีความได้ไหมนำไปทำฝอยทองแล้วเหลือ325ฟองหมายความว่าใช้ไป325ฟองใช่ไหม

0: ใช่ไหมไม่ใช่นะเราทราบหรือยังลูกว่าร้านขนมนำไข่เป็ดไปทำฝอยทองกี่ฟองยังไม่ทราบนะยังไม่ทราบนะครับเรามาช่วยกันเขียนแผนภาพแสดงแนวคิดกันหน่อยนะแสดงว่าจากโจทย์นักเรียนคิดว่ามันน่าจะมีกี่ส่วน2ส่วนใช่ไหมคือไข่เป็ดที่นำไปทำฝอยทองใช่ไหมครับกับจำนวนไข่เป็ดที่ทำไมที่เหลืออยู่ใช่ไหมมีจำนวนไข่เป็ดที่นำไปทำฝอยทองกับจำนวนไข่เป็ดที่เหลืออยู่นะครับเด็กๆครับช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมว่าแถบสีเขียวน่าจะแทนจำนวนไข่เป็ดที่เหลืออยู่หรือจำนวนไข่เป็ดที่นำไปทำฝอยทองนะช่วยครูเติมหน่อยนะครับแถบสั้นน่าจะแทนจำนวนไข่เป็ดที่อะไรใครเติมได้บ้างนะโมลุกมาจำนวนไข่เป็ดที่ทำไม
1: นำไปทำฝอยทองค
0: ่
1: ะ
0: จำนวนไข่เป็ดที่นำไปทำฝอยทองยังไม่ทราบใช่ไหมอำนำจำนวนไข่เป็ดที่นำไปทำฝอยทองใช่ไหมจำนวนไข่เป็ดที่นำไปทำฝอยทองนะครับ

ทำไมเราเลือกแถบสั้นล่ะลูกอ่ะลองใช้ลองคิดให้เหตุผลซิทำไมเพื่อนถึงเลือกเขียนบอกว่าจำนวนไข่เป็ดที่นำไปทำฝอยทองเนี่ยน่าจะอยู่แถบสั้นแสดงว่าจำนวนน่าจะน้อยกว่าใช่ไหมเรายังไม่ทราบใช่ไหมลูกว่าเท่าไหร่ใช่ไหมถูกต้องปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะคุณครูก็เติมเครื่องหมายไว้ก่อนนะครับและอีกแถบหนึ่งลูกน่าจะแทนจำนวนไข่เป็ดที่นำไปอะไรหรือที่เหลืออยู่ใครออกมาเขียนได้บ้างเจ้านายลูกมาเจ้านายมาไข่เป็ดที่อะไรที่เหลืออยู่หรืออะไรลูกที่เหลืออยู่ใช่ไหมไข่เป็ดเขียนไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดที่เหลือนะไข่เป็ดที่เหลือนะครับไข่เป็ดที่เหลือเหลือกี่ฟองลูกช่วยกันคิดระหว่างต้นทางและปลายทางเดี๋ยวจะดูว่าใครตอบได้บ้างนะเท่าไหร่เจ้านายเขียนได้เลยเหลืออยู่เท่าไหร่ครับ325นั่นเองนะ325นะครับถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับปรบมือให้เจ้านายหน่อยเยี่ยมมากนะแล้วทั้งหมดนี้มีจำนวนไข่เป็ดเท่าไหร่ลูกถ้ารวมกันแล้วต้องมีทั้งหมดเท่าไหร่ออกมาเติมให้ครูหน่อยนะเพราะว่าร้านขนมมีไข่เป็ดทั้งหมดกี่ฟองลองช่วยกันคิดเบิ้ลลูกออกมาเติมให้ครูหน่อยเดี๋ยวครูจะดูว่าถูกต้องหรือไม่เติมลงไปเลยกี่ฟองทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย550ใช่ไหมครับถูกต้องไหม550ฟองถูกต้องนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้เบิ้ลหน่อยนะนักเรียนคิดว่าจากแผนภาพนี้เราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลงเขียนลงในกระดานครับร่วมด้วยช่วยกันนักเรียนคิดว่าจะได้อย่างไรกลุ่มที่4นะกลุ่มที่4ได้อย่างไรไหนบอกช่วย

0: เพื่อนดูหน่อยช่วยเพื่อนดูหน่อยกลุ่มที่4ได้เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเริ่มเข้าใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถูกต้องหรือไม่นะครับกลุ่มที่4กลุ่มที่3ตรวจสอบอีก1ครั้งกลุ่มที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณครูให้เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคุณครูให้เขียนประโยคสัญลักษณ์กลุ่มที่5เรียบร้อยเราได้เท่าไหร่กันบ้างกลุ่มที่5กลุ่มที่5ประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ
1: 550ลบจำนวนใดเท่ากับ325ค่ะ
0: 550ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ325ใช่ไหมกลุ่มที่4แล้วลูกได้อะไรเอ่ย
2: 550ลบด้วยจำนวนไม่ทราบเท่ากับ325ครับ
0: 550ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ325ใช่ไหมกลุ่มที่3ได้อะไรเอ่ย
3: 550ลบ
0: ด้วยจำนวนใด
3: จำนวนใดเท่ากับ325
0: กลุ่มที่2แล้วลูกกลุ่มที่2ประโยคสัญลักษณ์ลูก
1: 550ลบจำนวนใดไม่ทราบเท่ากับ325
0: 550ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ325และกลุ่มที่1ละลูก
4: 550ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ325
0: ได้ตรงกันหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับประโยคสัญลักษณ์นั่นก็คือ550ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ325นั่นเองจำนวนนั้นคือจำนวนใดครับใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบหาคำตอบเลยข้อนี้คุณครูจะไม่ทบทวนการใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแล้วนะเด็กๆเรียนรู้มาค่อนข้างมากแล้วนะครับกลุ่มที่4ได้เท่าไหร่ลูกกลุ่มที่4ได้คำตอบแล้วนะกลุ่มที่3ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย เดี๋ยวคุณครูจะดูว่ากลุ่มใดถูกต้องนะกลุ่มที่2เรียบร้อยแล้วกลุ่มที่3ลองดูอีก1ครั้งนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันได้คำตอบเท่าไหร่ครับกลุ่มที่2ได้คำตอบเท่าไหร
5: ่225ค่ะ
0: 225นะเดี๋ยวคุณครูจะให้เราช่วยกันนะช่วยกันดูว่าถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้อย่างไรนะนักเรียนครับตอบพร้อมกันถ้าเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเราจะได้ว่ายังไงจะหายังไงเนี่ยนะโมลูกกลุ่มที่4เสร็จก่อนเพื่อนเลยลองถามแนวคิดกลุ่มที่4สิ
3: 550ลบด้วย325เท่ากับ225ครับ
0: ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากเอาปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยถูกต้องไหมถูกต้องนะนั่นคือน้ำ550ลบด้วย225นะเท่ากับ325ตัวไม่ทราบข้างเราคืออะไรครับ225นะใครจะอธิบายได้ไหมว่า225มาจากไหนใครจะอธิบายได้ไหม ใครอธิบายได้บ้างว่า225มาจากไหนเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่4พูดไปแล้วใช่ไหมว่าเพื่อนนำอะไรนำ550ลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วย325นะครับเพราะเราใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาใช่ไหมดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่าอะไรครับร้านขนมนำไข่เป็ดไปทำฝอยทอง225ฟองใช่325ฟองไหม
6: ไม
0: ่ใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรใครตอบได้บ้างทำไมถึงไม่ใช่325เพราะว่าอะไร325ใช่สิ่งที่โจทย์ถามไหม
6: ไม
0: ่ใช่ไม่ใช่นะแต่โจทย์ถามว่าร้านขนมนำไข่เป็ดไปทำฝอยทองกี่ฟองนั่นคือ225ฟองแสดงว่าใช้ไข่เป็ดไป225ฟองตรวจสอบคำตอบกันสักเล็กน้อยใครตรวจสอบได้บ้างช่วยครูตรวจสอบคำตอบหน่อย225เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่ใครตอบคุณครูได้บ้างคิดว่าสมเหตุสมผลไหมเบิ้ลลูกเบิ้ลลองตรวจสอบผิดถูกไม่เป็นไรเราต้องฝึกทักษะลูกฝึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็ชำนาญนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหมลูก
7: สมเหตุสมผลครับ
0: สมผลเพราะใครช่วยเพื่อนได้บ้างน้ำโมลูกน้ำโมสมเหตุสมผลไหม
8: สมเหตุสมผลครับ
0: สมเหตุสมผลเพราะว่าอะไรลูก
8: เพราะ550ใกล้เคียงกับ600ครับ
0: ใกล้เคียงกับ600แล้วยังไงต่อลูก
8: 225ใกล้เคียงกับ200ครับ
0: ครับ
8: 325เท่ากับใกล้เคียงกับ300ครับ
0: แล้ว600ลบด้วย200ได้400อ่ะลูกแสดงว่าเราอาจจะตรวจสอบแบบนี้ยังไม่ได้นะเอ๊ะแล้วเราจะตรวจสอบยังไงดีอ่ะนักเรียนจำได้ไหมว่าถ้าเรานำจำนวนไข่เป็ดที่ใช้ไปรวมกับจำนวนไข่เป็ดที่เหลืออยู่แสดงว่าจำนวนมันจะต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่550ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าร้านขนมมีไข่เป็ดทั้งหมดเท่าไหร่550ฟองนะครับปรากฏว่านำไปทำฝอยทองแล้วเหลือนี่คือส่วนที่เหลือคือ325และเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมว่านำไปใช้เท่าไหร่ลูกนำไปทำฝอยทองกี่ฟอง225ถ้าเรานำ225ใช่ไหมบวกกับอะไรบวกด้วย325ต้องได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกต้องเท่ากับ550นั่นเองนะเข้าใจไหมและเท่าไหม225บวก325เท่ากับ550ไหมลูก
6: เท่า
0: ไหมเท่าไหมครับ
6: เท่าน
0: ะฉะนั้นแล้วเราจึงได้ว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลนะและถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อบวกกันแล้วเท่ากับ550นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการสรุปกันสักเล็กน้อยว่าเด็กๆยังได้เข้าใจในเรื่องของกระบวนการในการแก้ปัญหาหรือไม่นะครับมาดูกันนะการแก้โจทย์ปัญหาอย่างที่ครูบอกเริ่มต้นเราทำอย่างไรต้องตอบพร้อมกันทั้งห้องได้แล้วนะครับ
6: ทำความเข้าใจ
0: ต้องทำอะไรคร
6: ับ ทำความเข้าใจ
0: ต้องทำความเข้าใจปัญหาใช่ไหมว่าปัญหานั้นบอกอะไรเราและถามอะไรเราใช่ไหมครับวิเคราะห์โจทย์ปัญหาก่อนนะครับตีความออกมาและดูว่าใครกำลังทำอะไรเมื่อเราเข้าใจแล้วเราทำอย่างไรต่อครับ
6: วาง
0: แผนในการแก้ปัญหาวางแผนในการแก้ปัญหาอย่างไรลูกใช้อะไรเอ่ยใช้แผนภาพใช่ไหม ช้แผนภาพช่วยคิดว่าน่าจะใช้วิธี

0: การบวกหรือวิธีการลบเมื่อเราได้แล้วเราก็
1: หาคำตอบ
0: อาจจะหาคำตอบโดยการตั้งบวกหรือตั้งลบใช่ไหมหรืออาจจะใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยความสัมพันธ์ของการบวกและการลบเข้ามาช่วยนะครับและเมื่อเราหาคำตอบเรียบร้อยแล้วเราจะได้คำตอบใช่ไหมลูกเมื่อเราได้คำตอบเราอย่าลืมที่จะทำอะไรเป็นนี่ลูกเราต้องทำอะไร
2: ตรวจสอบคำตอบค่ะ
0: ตรวจสอบคำตอบนั่นเองใช่ไหมครับว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่หรือสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นเองนะถ้ามีคำตอบแล้วและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับและปรากฏว่าคำตอบเราผิดเราทำอย่างไรดี
1: แก้ไข
0: ยังไงลูกแก้ไขยังไงนโมลูกอาจจะต้องทำอะไรใหม
2: ่ทำความเข้าใจใหม่ครับ
0: อ๋อทำความเข้าใจปัญหาใหม่เยี่ยมมากเอาโปรโมทนโมหน่อยถ้าเราพบว่าคําตอบของเรานั้นผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับเราก็จะต้องไปทําความเข้าใจโจทย์ปัญหานั้นใหม่นะไปวิเคราะห์ใหม่นะครับแล้วใช้กระบวนการนี้ในการหาคําตอบนั่นเองนะยากไหมยากไหมครับไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันที่เด็กๆจะต้องทํานะครับแบบฝึกหัดนั้นเป็นแบบฝึกหัดที่2.21 นะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับให้นักเรียนปลายทางนะครับอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 2.21 ทำแบบฝึกหัดและตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 2.21 พร้อมอธิบายคำสั่งและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยนะครับมาดูหน้าตากันสักเล็กน้อยนะให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะให้นักเรียนเขียนจำนวนนะครับลงในแผนภาพเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับหาคำตอบนะแล้วก็ตอบให้ถูกต้องนะครับทำให้ครบทุกข้อนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นคือแบบฝึกหัดที่ 2.22 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี
2: ่เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัก
3: แกะสลัก
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
1: Cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คอยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆ

0: งของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
2: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
3: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
2: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนต์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
4: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
4: Yeah.
6: Nice.
4: Incredible. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll right, be eating. Right. You'll be eating like 10 chilies.
1: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
4: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชียส

ู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณตีสามหรือตีสี่ของมื้อเกิดเหตุนี่แหละได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางยุทธศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องหนึ่งไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หันได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาถึงชั้นที่สองเหตุให้ผู้ต้องหาที่ถือควบคุมตัวอยู่ในห้องขังนั้นถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เราเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พ่อใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาข้อหมายยากโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ำจังมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้

0: ต้องหาที่ยึดระวังการถือควบคุมโตตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเวียนย่ำอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายหมดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตรา5วรรค1แห่งพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ค.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจังมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: Good morning, everyone. How are you today?
1: Happy. Thank you. And you?
0: I'm happy too. Thank you. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV2. Welcome to English class with me, Miss Gao Tai Shipet. You can call me Teacher Gao. สวัสดีไปยังคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนในห้องนี้ทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าคุณครูแก้วตาชิดเพชรหรือจะเรียกว่าคุณครูแก้วก็ได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะดูที่ภาพของอะไรคะหน้าปกก่อนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆคิดว่าวันนี้จะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอาชีพแน่เลยใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของ my job too จะเรียนกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆเราพูดชื่อเรื่องที่จะเรียนในวันนี้อีกรอบค่ะดีมากนักเรียนปลายทางลองพูดให้ครูแก้วตาฟังหน่อยค่ะดีมากนะคะเอาละค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะวันนี้นะคะครูแก้วคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะรู้คำศัพท์แล้วก็ประโยคเกี่ยวกับอาชีพรวมถึงสามารถพูดประโยคเกี่ยวกับอาชีพได้วันนี้นะคะจะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับFamily members คือใครเอ่ยเด็กๆสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะคะนำมาใช้ด้วยต่อไปนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำเป็นทั้งกิจกรรมกลุ่มที่จะมาร่วมตอบคำถามกันแล้วก็กิจกรรมเดี่ยวนั่นเองค่ะ